ระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าน้ำตาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิริหารข้าราชการและเจ้าวิทยุกระจายเสียงและวิทย์สำนักงานเลขาธิการ

0: ารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพที่ช่องเสียง AD และโดยกดรีโมทเปิดระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: อีกหนึ่งสิ่งนครศรีธรรมราชแน่นอนว่าก็คือเครื่องถมนั่นเองเคยได้ยินนครก็คือมาจากที่นี่กัสก็เลยจะมาดูการทำเครื่องถมด้วยที่นี่นี่แหละค่ะอ๋อนี่ไงออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ

0: เราเรียกว่าแหล่งกำเนิดเครื่องถมแล้วก็ได้ทำกันมาก็เป็น 4-500 ปีอย่างเป็นอย่างน้อยนะก็มีการถ่ายทอดจากบรรพชนมาเป็นงานศิลปาตกรรมต่างนะถ้าใครมาเขาก็ถามถึงเครื่องถมนคร
1: ลักษณะแล้วแต่ละลักษณะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: สำหรับเครื่องถมของช่างนครนี
1: ่
0: แบ่งออกได้เป็น3ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยก็เงินก็ไม่นิยมทำด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ 100% ที่ทำออกมาเนี่ยถ้าทำด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์มันจะอ่อนตัวมาตรฐานของเครื่องเงินไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศนะเขาบอกว่างานเครื่องถมนี่ต้องมีโลหะอื่นผสมได้ไม่เกิน 7.5% ในการทอดกันมาให้เราผสมด้วยทองแดงผสมไม่เกิน 5%
1: ค่ะ
0: เนื้อเงินที่มันจะมีความแข็งอยู่ในตัวก็ไม่ค่อยยุบตัวเวลาหล่นหรือกระแทกมันก็ไม่
1: เยอะหน่อย
0: เนื้อเงิน 95% ลวดลายสลักลวดลายเขียนลวดลายไว้ส่วนที่ร่องลึกเป็นโลหะผสมละลายลงไปในร่องที่สลักก็กัดส่วนที่ไม่ต้องการออกลวดลายจะผุดขึ้นมาก็ไปตกแต่งเพื่อให้เกิดเป็นรัศมีทอแสงเรียกว่าถมเงินหรือถมดำในลักษณะนี้เรื่องถมที่เกิดขึ้นช่วงแรกๆแล้วก็ช่างก็คิดอีกแข่งขันกัน
1: ซ้ำและซ้ำและ
0: ไปซื้อทองคำมา
1: ค่ะอันนี้คือ
0: ไปซื้อทองคำมาจากร้าน 99.99 น
1: ะ
0: แล้วก็มาโรดมาทาทับผิวของถมเงินทองจะเกาะเฉพาะก็เรียกว่าถมทอง
1: ประเภทที่สอง

0: ียกว่าถมทองฟินิชลุคนี่จะเป็น
1: ชนะ
0: ประเภทที่3
1: ช่างไม่ค่อยได้ทำกันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะช้าตอนที่ทาทองส่วนที่เป็นจุดเด่นบางส่วนก็เว้นไว
0: ้
1: เช่นมีดอกมีรูปสัตว์ก็จะทาทองเฉพาะการที่ทาเป็นบางส่วนเนี่ยคือเป็นการแต้มหรือเรียกว่าถมตะทองงานจะออกมา3สีสวยกว่าถมทองอีกก็ลักษณะที่มีอยู่ทั่วๆไปก็มีอยู่3ลักษณะน
0: ี้ที่2เนี่ยจะเป็นดำกับทอง
1: อย่าง
0: ที่3เนี่ยจะมี3สีเลยคือทองดำเงิน
1: ครับ
0: จากที่สังเกตเนี่ยจะเห็นว่าอยากจะถามถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยลวดลายต่างมีความนิยมที่แตกต่างกันออกไป
1: นี่ก็เราจะทำร้อยปีมันก
0: ็หลอกก็เป็นลายเดิมใช่ไหมคะ
1: ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาส่งเสริมให้เครื่องถมเนี่ยมันให้นักออกแบบออกเข้ามาช่วยตอนแรกๆรับจริงๆแล้วก็เราเรียนมาทางศิลปะการที่จะสร้างจะทำอยู่แล้วแล้วเป็นไม่ยากหรอกถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษย์หรือว่าเห็นเขารับไม่ได้เรามานี่มาช่วยสร้างสรรค์ไม่รับเลยแต่ว่านี่งานที่ออกมานี่ก็มันว่าใหม่แต่ว่าแล้วก็สร้างสรรค์ก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดนะมันจะต้องมีเครื่องพลอยเข้ามาอยู่ในเครื่องผมต่อไปเนี่ยเพื่อให้แปลกและแหวกแนวแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางด้านของ
0: พูดถึงลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมนี่เป็นประมาณไหนคะที่เรียกว่าดั้งเดิม
1: ลายดั้งช่างจะเรียกเป็น2ลักษณะคือลวดลายที่มาจากเปลวไฟปลายจะพลิ้วไหวคล้ายๆกับลวดลายของจะปลายค่อยๆแหลมแล้วก็สะบัดพลิ้วไหวไปไปแต่ว่าชื่อของลวดลายจริงๆมันมีเยอะแยะเลยที่เอามาใช้และก็ลายที่มันเป็นดอกไม้ว่าลวดลายใบเทศหรือลวดแต่ก็มีอยู่2ลักษณะ
0: นี้
1: จริงๆแล้วลวดลายที่เอามาประกอบลวดลายเยอะ
0: มากมายเลย
1: แต่ช่างจะเรียกอยู
0: ่ถึงมีรูปสัตว์อะไรก็มีด้วย
1: ก็มี12นักษัตริย์หรือแล้วแต่
2: คุยกันอยู่นานตอนนี้ก็ถึงเวลาได้ดูขั้นตอนการทำกันแล้วล่ะค่ะ
1: งานทุกชิ้นที่ทำนี่ต้องก็เหมือนกับการออกแบบตัวถ่วงลวดลายเป็นลวดลายเบื้องต้นอาจจะทำเป็นกำไรเล็กๆได
0: ้ครับ
1: ได้ครับอ
0: ย่างนี้เวลาถ้ามีนิสิตจะมา
1: สเก็ตรูปร่างรูปทรง
0: ต้องไม่ได้ก่อนวาดเป็นด้วย
1: เพราะว่าถ้าเราเขียนผิดต้องสลักต้องสลักร่างช้อยสวยงามไม่จังหวะช่องเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ต้องทำด้วยโลหะที่ค่อนข้างบาง
0: อันนี้นะก็น่าจะเป็นลายพื้นฐานเนาะ
1: ลายพื้นฐาน
0: มือมาก
1: ใช่ดูลายพื้นฐานที่ถ้าเราให้เด็กจะเบื่อเขาจะดุก
0: ระ
1: เ
0: บิดแสดงว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็มักจะเริ่มเรียนรู้จาก
1: ลายพื้นฐานนะครับ

0: แต่ก็ไม่ง่ายนะหนูว่าเอาจริงก็เหมือนกับว่าต้องอาศัยความชำนาญเพื
1: ่
0: ออันนี้อาจารย์วาดกรึ๊บๆเท่ากันหมดเลย
1: ขั้นตอนต่อไป
0: ขั้นตอนต่อไป
1: หลอมโลหะวัสดุจากงานชิ้นก่อนแต่สัดส่วนการผสมเรา 55% เราสามารถเอามาหลอมใหม่แล้วก็ทำเบ้าหลอม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้จะเป็นเบ้าข้างล่างนี่จะเป็นขวดสำหรับที่หัวไฟนี้สามารถที่ก่อนไฟแรงได้ด้วย
0: ครับ
1: ครับด้วยที่มีปุ่มที
0: ่รอให้โลหะตรงนี้ละลาย
1: ละลายแล้วก็เราจะต้องเป็นรางเหล็กอันนี้เราหลอมเพื่อทำงานชิ้นเล็กๆเป็นแหวนหรือกำไลที่มีลักษณะยาว
0: ๆ
1: จะเห็นว่าร่องของรางเทเนี่ยจะขนาดที่เราหลอมนี่จะมีผงน้ำประสานทอง
0: ผงวิเศษ
1: ตัวประสานให้โลหะเข้ากันแล้วก็มันละลายได้รวดเร็วขึ้นด้วยเมื่
0: อ
1: แสดงว่าโลหะเข้ากันดีแล้ว
0: อย่างพี่เบสนี่ถือราคาจัน
1: ก็เบสเขาสอยอีกสองก็รวม5ปี
0: อุ้ยอันนี้คือ
1: ครับมาเป็นแท่งยาวๆ
0: อ๋อเป็นแท่งแล้ว
1: อันนี้สามารถที่จะทำกำไรวงเล็กๆใช้เวลาวางอยู่ประมาณตั้ง5นาที
0: เพื่อให้
1: เงินมันก็แข็งตัวแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำกรดปิดจมูก
0: กินแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเรา
1: ก็เอาไปแผ่รีด
0: บางยาวๆ
1: ได้ความประสาน

0: ็นนาที่ผมมันมีความอ่อนช้อยครับภูมิใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ตอนนี้เป็นขั้นตอนการแปรรีดเพื่อให้ได้โลหะความกว้างและความหนาตามที่เราต้องการโบราณเนี่ยจะรองเนี่ยเขาเรียกว่าทั้ง
2: แล้วถ้าเครื่องเงินมันใหญ่กว่านี้ตอนแผ่รีดเราไม่
1: ทำจนเคยชิน
2: เคยชินมันไม่มีเครื่องจักร
1: จะไม่อาศัยเครื่องจักรก็เหมือนกับที่เขาทำมีดพลาอะไรพวกนั้นนะ
2: เขาก็ต้องนั่งตีเน
1: า
2: ะ
1: เขาอาศัยความร้อนมาช่วยความตีขนาดที่โลหะมันกำลังเริ่มจะได้ความหนาแล้วก็ความก็ปรับผิวให้เรียบให้ความหนาเท่าๆกันพร้อมต่อไปก็คือขั้นตอนการรูปกลมแล้วก็รอยต่อให้เรียบสนิทให้ชนเชื่อมรอยต่อให้ติดกัน
2: ยิ่งของมันเล็กยิ่งยากเนาะอาจารย์
1: ละเอียดมากถ้าเป็นทำต่างหูใช้ความละเอียดแล้วก็สายตาต้องดีด้วย
2: สายตาต้องดี
1: ต้องวางน้ำประสานภาษาของช่างเรียกว่าเชื้อ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่เบสกำลังเอาตัวที่มีเนื้อเงินกับทองเหลืองผสมกันมันจะละลายซึมไปทั้งสองข้างว่าใช้ได้เลย

0: ินตามขนาดตามรูปทรงต้องนำชิ้นงานที่ได้มาเคาะตามที่เราต้องการอย่างชิ้นกำไลนะคะ
1: ขนเขาควายครับ
2: เขาควาย
3: ทำจากเขาสัตว์
2: อ๋อทำจาก
3: คือเราไม่ต้องการให้โลหะยืดตัว
2: ค่ะ
3: เราเอาแค่ให้โลหะกลมถ้าเป็นค้อนเหล็กพอเราเคาะมันอาจจะบางไปก็ได้เราเคาะเอาแค่ให้ผิวมัน
2: หนักมือก็สำคัญเนาะ
3: ก็นะสมมติว่าเคาะ4ครั้งแล้วก็หมุน4แล้วก็หมุน
2: อ๋อมีจังหวะง
3: ี้ไม่จะทำให้ความหนาของโลหะจังหวะ1 2 3 7ก็แล้วก็
2: หมุนแต่มันจะเท่าๆกันเรื่อยๆเน
3: า
2: ะ
3: ใช
1: ่เป็น2ส่วนก่อน
2: อ๋อ
1: 2ส่วน
2: ครึ่งวงกับครึ่งวงเนาะ
1: ตรงนี้แล้วก็ไปเบ่ง
2: ค่ะ
1: จะได้ซีกนี้กับซีกโน้น
2: ค่ะแต่ว่า
1: จาก2เป็น4ขีดหมดประมาณ16ส่วนที่รอบ
2: ตาเส้นตาลาย
3: แบ่งไปตามนั้นเลยร่างเหมือนตกจนไปบรรจบกันรอบวง
2: ตอนนี้แหละที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันจะสวยไม่สวยประณีตไม่ประณีตก็คือลายที่เกิดข
3: ึ้
2: น
3: ตัวบ่งบอกงานว่าออกมาดีไม่ดีแล้วก็คนเขียนลวดลายก็ต้องมีความอ่อนช้อยของลวดลาย
2: พอเราเส้นครบแล้ว
3: ครบแล้วก็เตรียม
2: เราก็จะสลัก
3: สันเหมือนกัน
2: ค่ะสลักพลาดก็มี
3: ต้องผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีมันจึงจะสวยการสลักจะใช้สิวเส้นตรงข้างนอก2เส้นก่อนซ้ายและขวาบังคับไปก่อนเขาใช้สลักก็เหมือนกันถ้างานละเอียดเราก็ต้องใช้สิวที่เล็กๆถ้าสลักแรงเกินไปต้องไปเสียเวลาในการเชื่อม
2: เรา
3: ต่ออีกเป็นสลักแล้วก็จะไม่พลาดเลยกะน้ำหนักของมือความลึกก็ต้องเท่ากัน
0: และขั้นตอนที่สำคัญในการต่างจากงานเครื่องเงินก็คือขั้น
3: สลักเสร็จเรียบแต่งวงให้กลมเตรียมเพื่อลงยาถมในบางทีตอนที่ลงยาถมจะลงไม่เต็ม
2: แล้วก็มาถึงขั้นตอนนะคะที่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีขั้นตอนนี้จะไม่เรียกว่าเครื่องถมเลยใช่ไหม
3: ครับเป็นขั้นตอนพิเศษจากที่เขาทำเครื่องเงินทั่วๆไปอีกขั้นตอนนี
2: ้
3: แต่ของนครลายด้วยโลหะสลัก
2: รู้จักกันว่าในนามว่าลงยาถม
3: การลงยาถมต้องมากนักเพราะว่ายาถมมีจุดหลอมละลายประมาณ
2: เราต้องควบคุมอุณหภูม
3: ิใช่แต่จะมีจุดหลอมละลายประมาณให้ความร้อนยาถมจะละลายไฟแรงมากนักบางทีเนื้อเงินก็อาจจะละลายไปด้วยผสมของตะกั่วอยู่ยาถมที่ใช้กันมากที่นครนี่จะใช้ของศิลปินแห่งชาติของลุงเฮ้งโสภาพงศ์

มีรูพรุนหรือตามดง่ายมากยาผมจะไหลเยิ้มไปตามร่องลายเส้นสนิทนะก็ถือว่าเป็นที่เชื่อถือของช่างบางคนก็ทำเองบางคนก็ไปซื้อยาถุ่มมาตัวไหนไม่เต็มก็ค่อยๆแต้มทีละนิดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่หย่อนลงไปทีละนิดนะให้มันผิวของลวดลายเล็กน้อยจะไม่มองเห็นไปให้ทั่วให้เต็ม

0: ถ้าไม่มีรูเล็กๆไม่เขาเรียกถ้าไม่มีก็ถือว่าใช้ได้จะดำสนิทถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องสุมนครตลอดเวลา
1: ตลอดเลย
0: ตลอดเหมือนเดิม
2: ทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะ
0: เป็นขั้นตอนการตกแต่งลวดลายขั้นให้งานมีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นการเพิ่มด้วยฝีมือโดยเฉพาะที่ไม่สวยนี
2: ่
0: มีลักษณะที่ทอแสงเบลเคลื่อนไหวจะวูบวาบเขาเรียกว่าเงาหรือเพลาลายนะ
2: ซ
0: ึ่
2: ง
0: เล็กๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ผิวของตอนนี้เราขัดขึ้นเงาแวววแล้วสิวลักษณะอยู่ 2-3 ขนาด
2: ค่ะ
0: แล้วสิวอันนี้ก็ต้องขัดให้หน้าสิวขึ้นเงาไปวางรวมกับสิวทั่วไป
2: ไม่
0: ให้ขึ้นสนิมไม่ให้เงาวาบสีขาวของเนื้อเงินต้องระวังอย่าให้ถูกส่วนที่เป็นผมจะกระทบ
2: โหซึ่งมันใกล้กันมากเลยนะคะ
0: บางลวดลายที่ละเอียดกว่านี้ยิ่งต้องพิถีพิถันอีก

0: ดินแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขัดด้วยดินแดงเราก็ถ
1: ู
0: ให
1: ้
0: ขัดถูให้ขึ้นค้อนที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีน้ำหนักเบามาก
1: มันจะแตก
0: ยาตมหรือ
1: เนื้อเงิน
0: ยาตมอาจจะกระเทาะได
1: ้
0: ต้องแค่เบา
1: ๆ
0: แล้วก็มีหนักเบาของปลายสิวที่เราสลักลงไปด้วย
1: ก็คืออย่างที่บอกว่าได้ยินเสียงเคาะรู้เลยว่าจะ
0: คนข้างบ้านเนี่ยเขาได้ยินบ่อยเขารู้เลย
1: คนข้างบ้าน
0: เด็กฝึกงานมาใหม่เนี่ยกระเด็น
1: อ๋อเขาจะเดินมาทักเลยอาจารย์วันนี้คนใหม่ใช่ไหม
0: มันจะเป็นจังหวะเขา
2: และเมื่อเสร็จจากขั้นเราก็จะได้ชิ้นงานที่สวยงามแบบนี้เลยจ้างานแบบให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าอักให้งานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าแบบนี้เนี่ยไม่สูญหายไปยังไงล่ะคะ

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ปัญหาพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือออกที่ทำได้จริงในมองปลุก 9 นาฬิกาเริ่ม 2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน
1: ์แต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวี
2: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
0: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
3: พี่ดูประชุมสภาอยู่เพิ่งเธอเลยนี่ไง
4: ประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง
1: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้ไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าห่วงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าท่านและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์พื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนคนพิการ

0: เชื่อว่าทุกคนได้ยินบ่อยมากช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างแตกต่างทางร่างกายหลายคนอยากพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าหากไม่นับสิ่งเหล่านี้แล้วทุกคนล้วนเท่าเทียมและกีฬานี่แหละค่ะเป็นสภาพแบบสามารถพูดได้เต็มปากว่าเราเท่าเทียมและเป็นเพื่อนกันได้วันนี้เวลาพักผ่อนไปกับสิ่งที่เราชอบและหลายๆคนก็เลือกวันนี้อ๋อยได้รับรู้การโครงการหนึ่งค่ะที่เขารวบรวมเอาความเชื่อสุขภาพและมิตรภาพมาไว้ด้วยกันวันนี้ก็เลยมาเจอน้องอาร์ตหนึ่งในการสร้างกิจกรรมโอลิมปิก
1: สวัสดีครับชื่อครับผมเป็นผู้จัดการโครงการโอลิมปิกกีฬาเพื่อทุกคนแล้วก็ทำงานอยู่ที่ผมครับจุดเริ่มต้นก็มาจากน้องของผมครับเพราะว่าผมก็มีน้องเป็นคนพิการเหมือนกันเราก็เจอน้องเข้าโรงเรียนเข้าอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะถูกเราก็เลยอยากพยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงที่ไม่พิการนะครับให้เขาได้มาเรียนรู้กันแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนพิการแล้วก็ไม่พิการครับคือว่าเฮ้ยคนพิการเขาทำอะไรได้รับแบบความเห็นใจเสมอไปเราได้ในบางครั้งหรือหลายๆเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับ
0: เริ่มต้นเล็กๆจากการไปวิ่งด้วยกันโอลิมปิกในปัจจุบันซึ่งเบื้องหลังธรรมดาคนนึงแต่ต้องบอกเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเขาสามารถทางใจได้ยังไงบ้างตามไปดูกันเลย
2: สวัสดีครับ
0: คุณอาร์ตหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหหน้าเด็กกว่าที่คิดเตรียมงานไปถึงไหนแล้วคะ
2: วันนี้ก็กิจกรรมน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเล่นรออยู่ข้างในแล้วครับ
0: เตรียมไว้กี่ชนิดกีฬาคะสำหรับวันนี
2: ้วันนี้เรามี3ชนิดกีฬาครับ
0: อะไรบ้างเอ่ย
2: ก็จะมีแบดมินตันแล้วก
0: ็
2: บ็อกเซีย
0: แต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดเป็นประจำอยู่แล้ว
2: ก็จัดทุกเสาร์ที่3ของทุกเดือนอยู่แล้วที่ศูนย์กีฬาสนเบญจเกตติก็มีคนชอบแล้วก็อยากเล่นเรื่อยๆ
1: จุดเริ่มทำเป็นพวกกิจกรรมวิ่งด้วยกันก่อนเอาวิ่งด้วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่คนพิการจะเลยคิดว่าเอ๊ะคนพิการบอดอ่ะเขาจะวิ่งอ่ะเขาจะวิ่งได้ไหมขนาดแค่การเดินเราก็ยังระมัดระวังขนาดนี้เอาคนไม่พิการอ่ะไปวิ่งด้วยกันกับเขาพาเขาวิ่งไปเป็นไกด์อะไรพาเขาวิ่งด้วยกันพอเราจัดเริ่มต้นแรกๆนะครับก็ได้ใจหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิด้วยกันก็เลยจัดวิ่งด้วยกันมาก่อนซึ่งจากที่เราเจอก็หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชอบการวิ่งเท่าไหร่แบบอยากมาเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับอยากสร้างการออกกำลังกายแบบอื่นให้เขามากขึ้นเป็นไอเดียของโครงการเอาการลดช่องว่างระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการแบบอื่นครับผม
0: โอ้โหต้องบอกว่ามีคนมาร่วมไปซะอีกค่ะรวมถึงทีมงานเองต่างก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นภาพที่น่ารักมากๆนะคะที่เราได้เห็นคนทั่วไปกีฬาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้อ๋ออยากรู้เลยจริงๆค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างต้องแอบไปขอคุยนอกรอบกับน้องอาร์ตซะหน่อยค่ะจากที่เราได้เดินคุยกันไปนิดนึงและทีนี้มานั่งคุยกันบ้างเล่าถึงที่มาที่ไปของ
1: ก็โครงการโอลิมปิกครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือก็คนไม่พิการอ่ะมาทำกิจกรรมเริ่มต้นอ่ะมันมีมหกรรมโอลิมปิกมันคือการแบ่งแยกระหว่างคนมหกรรมกีฬาของคนไม่พิการเนา
0: ะ
1: ที่แข่งกันแล้วก็พาเฉพาะคนพิการเท่านั้นที่แข่งขันกันมันยังไม่มีมหกรรมที่มันอยู่ตรงกลางอะระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการอะมาทำ

0: กันภายใต้กฎกติกาเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ไปแข่งกับอีกทีมนึง
1: โอ้นี่คือแนวคิด
0: ใช่นี่คือแนวคิดแล้วล่ะโอลิมปิกออก็คือทุกคน
1: ค่ะ
0: ที่เป็นโอลิมปิกที่เป็นช่องว่างนะครับระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการส่วนตัวผมก็คือเอ๊ะอยู่ดีเราต้องมาวิ่งผัดคู่กับคนตาบอดหรืออยู่ดีเราต้องมาตีแบดคู่กับคนพิการที่นั่งวีลแชร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราต้องเรียนรู้จากเขามากขึ้นเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาเล่นได้ขนาดไหนสื่อสารกันก็ได้มันจะมีความเข้าใจระหว่างเกมที่เล่นด้วยกันคนพิการเราต้องเป็นการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาเล่นกิจกรรมเขาคือเพื่อนร่วมทีมกับเราเราก็จะมีความใส่ใจกันมากขึ้นมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นไอ้สิ่งนี้ครับผมคิดว่ามันทลายช่องว่างระหว่างคนไม่พิการกับคนพิการได้อย่างดีเพราะว่าทุกอย่างได้ผมคิดเสมอว่าเราต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเหมือนอย่างตัวอยากคบแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้เขามาคบกันได้หรือเป็นแล้วรู้สึกไม่ดีมันจะทลายไปจะเป็นปัญหาของเราเพราะว่าเพื่อนของเราเหมือนกันเสร็จแล้วเราเป็นเพื่อนกันต่ออะไรเงี้ยครับเราออกไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงเพื่อนเราที่เป็นคนพิการมากขึ้นว่าไอ้น้ำได้ไหมเราก็จะคิดเผื่อมากของเราแล้วก็จะคิดเผื่อคนพิการมากจะทำได้หรือเปล่า
2: เราก็เปิดพื้นที่ให้นะครับเราอำนวยความคิดว่าคนพิการมาใช้นะครับตรงติดขัดตรงไหนเราก็ปรับปรุงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ที่เพศมันก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันเนาะเราก็จะมีครับที่เขาจบมาทางด้านนี้นะกับทางมูลนิธิด้วยกันมาจุดประกายเรื่องโอลิมปิกนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเข้ามาใช้เราเนาะเราก็ได้เรียนรู้คนพิการว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มให้ความพิการเกือบครบประเภทแต่นั่งรถเข็นอะเยอะกีฬาที่มีอยู่เนี่ยมีหลายชนิดกีฬาที่เขาเล่นได้มันก็คือว่ามันก็เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามนโยบายที่ผู้ว่าตั้งใจไว้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเป็นเมืองสำหรับทุกคนนะครับไม่มิติของการเดินทางมิติของกีฬาเราก็จะเห็นว่ามันก็ขับกลุ่มคนพิการมันเกิดเป็นคนเข้ามาปั๊บก็โอเคมันต่างกันตรงความบกพร่องทางสภาพร่างกายซึ่งทุกคนมีคนทั่วไปก็มีความบกพร่องการเรียนรู้โดยธรรมชาติคนมีความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่พื้นที่จะทำให้คนมาใช้ชีวิตเข้าใจกันมีความแตกต่างที่เข้าใจกันเราต้องการให้ทุกคนมีที่ระบายสุขเพื่อจะได้มีชีวิตต่อ
1: ชัดเจนแรกท
0: ี
1: นี้ใครอยู่เบื้องหลังกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง
0: ครับผมก็หลักๆก็ทีมงานของเรานี่แหละเข้ามาสนับสนุนอย่างของสสส.อย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ตอนนี้เราก็มีกทม.มาที่เราใช้สถานที่สวนเบญมีกทม.เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องสะดวกหลายๆอย่างให้ครับผมขึ้นและมีพาร์ทเนอร์มากขึ้นมี UNDP มาช่วยหรือมีสมาคมกีฬาคนพิการเรามาขึ้นเลยตอนนี้เราก็เลยมีกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่ามี

0: พื่อนที่เยอะขึ้น
1: ค่ะ
2: ด้วยความโชคดีของศูนย์กีฬาเบญจกิติซึ่งเป็นศูนย์กีฬาที่อยู่ใจกลางเมืองต้องบอกอย่างนี้ที่ศูนย์กีฬาเนี่ยบวกกับพื้นที่เดิมเนี่ยซึ่งเท่ากับว่าจุดเดียวเนี่ยสามารถทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับต่อหนึ่งก็คือได้รับการด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าจะจัดโครงการโอลิมปิกทำให้กลุ่มคนปกติกับกลุ่มผู้พิการผู้พิการก็รู้จักพื้นที่ของศูนย์กีฬาเบญจกิติว่าเฮ้ยสามารถที่จะเข้ามาเล่นกีฬามาออกกำลังกายแล้วก็มีการจัดการแต่ละเดือนบ้างได้มาพบปะกันอย่างเงี้ยครับครับ
1: จุดเล็กๆแล้วก็ให้คนได้เข้ามาร่วมตรงนี้ได้มากขึ้นอ่ะ
0: บางคนถ้าเขาไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าเขาอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนบอกเพื่อนหลักเพราะว่าอยู่ดีคนไม่พิการไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตเลยแต่ว่าอยู่ดีเขาบอกว่าเฮ้ยไปได้ไปเลยกิจกรรมนี้สนุกไปเดินทางไปได้อะไรเงี้ยเราจัดแล้วมันสนุกเขาก็บอกปากต่อปากปุ๊บมันก็มีคอมมูนิตี้ทำกิจกรรมมากขึ้นหรือชวนเราด้วยนะว่าไปทุกอาทิตย์ได้ไห
1: ม
0: จริงๆเราก็อยาก
1: แบบหน้าบานเลยแต่ว่าก็ต้องดูกำลังใจเหมือนกันบอกว่าพอคนเริ่มบอกกันปากต่อปากทีเนี้ยเราฉันทำไม่ได้
0: เขาต้องมาลองก่อนอย่างของเราก็คือที่คุณจะเจอเป็นใครคุณจะได้เล่นกับคนคุณจะได้เล่นกับพี่ๆที่นั่งวีลแชร์หรือเปล่าถ้าเป็นคนไม่พิการอ่ะมาเลยหยิบแมตช์แบตให้พี่คู่คนนี้นะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ
1: เป็นลงส
0: น
1: าม
0: ก็สื่อสารกันเองคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างเล่นกีฬามิตรภาพมันก็เกิดขึ้น
1: ก็เหมือน
0: เขาถ้าอยู่ดีมานั่งพูดคุยกันปุ๊บมันก็จะมีแบบความแบบเหมือนผู้ให้ผู้รับอะไรอย่างเงี้ย
1: มาถึงมอบอาวุธของเราก็คือ
0: แต่พอเรามาพิการเองอ่ะตีไม่เก่งเท่าคนพิการนะคนพิการต้องมาช่วยนะเฮ้ยพี่ตีแบบนี้ดีกว่าเนี่ยพี่จับไม้แบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีเขาเล่นกันมาก่อนเขาถนัดกันมาก่อนเงี้ยมันก็เฮ้ยถลายผู้ให้ผู้รับแล้วแต่มันคือแนวระนาบเดียวกันที่แบบรวมทีมช่วยกันเล่นมากกว่า
1: แล้วถ้าให้พูดถึงณปัจจุบันยังมีอีกหลายคนเลยล่ะเกี่ยวกับความสามารถไปบ้างค่ะ
0: คือทำได้มากกว่าที่เราคิดอย่างของผมเองหรือทางมูลนิธิเราเองอ่ะเราเชื่อว่ามันไม่มีความพิการในโลกหรอกมันจะมีแค่สภาพแวดล้อมต่างหากที่พิการถ้าเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมมันไม่พิการคนที่เดินไม่ได้เขาก็จะไปได้ถ้าเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมหรือการ
1: อ
0: ่ะความพิการมันก็จะหายไปซึ่งคนพิการต่างๆเขาทำอะไรได้แม้กระทั่งขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์อย่างเงี้ยเขาก็ขับกันได
1: ้จริงๆเก่ง
0: โอ้พี่ทำมันนี่แหละมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าผ่านกีฬาเพราะว่าคำว่าเพื่อนอ่ะมันยิ่งใหญ่มากนะมันสามารถ

0: เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: ก็มันก็ทําให้คนปกติเล่นด้วยกันได้ก็สนุกดีครับขอบคุณพี่จ
2: ๋าใช่แล้วเราก็บังเอิญมาเล่นเล่นด้วยกันผมเล่นกับพี่เก๋แบบแรกๆเราไม่ได้กะมาเล่นด้วยกันหรอกแต่มันเหมือนมันเล่น
3: ใช่มันเหมือนกับเรามองนะจริงๆกีฬาประเภทนี้ค่ะคือคนอ่ะจะแบบคู่กันสลับกันไปมาได้เลย
2: เพียงแต่ว่ามันเหมือนว่าเราม
3: ันคลิก
2: กันมากกว่าใช่
4: วันนี้เล่นกีฬาร่วมกันครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมากีฬามันสนุกมากครับ
5: เนี่ยครับมันไม่ต้องใช้คำพูดเลยคุณมาทำกิจกรรมร่วมกันคุณเดี๋ยวคุณเรียนรู้กันเองเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่เขาเรียนรู้กันยังไงบ้างเราให้โมเมนต์แต่ละโมเมนต์อ่ะมันเป็นสิ่งสร้างความประทับใจให้เขาเอง
6: เรียกว่า first impression เนี่ยครับจริงๆกีฬาแบดมินตันผมไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกที่มาเล่นก็ได้รับการเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าจากวิ่งก็สามารถเล่นกีฬานี้ก็คือมิตรภาพมากกว่าการแข่งขันขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขการเล่นกีฬา
0: ของโครงการโอลิมปิกเหมือนกัน
7: ผมมาเล่นฟิกเกอร์บอลครับแล้วก
0: ็
7: แล้วโดยส่วนตัวเราซื้ออะไรให้เขารู้สึกจัดโครงการนี้ร่วมฟิกเกอร์บอลเป็นกีฬาที่ค่อนข้างก็ผมก็จะมีหน้าที่ช่วยกติกาหรือว่ามาน็อกกับเขาที่เห็นก็จะมีพี่วิลแชร์ที
0: ่
7: สังแขนแต่เขาสามารถเล่นได้มาเล่นเองคือรู้สึกดีตรงที่พี่เขามาเล่นเองด้วยนี้ต้องขอบคุณทางกทม.มากเลยครับที่จัดฟิกเกอร์บอล
0: เห็นกำลังเล่นอยู่ด้านหลังก็แล้วถ้าบ็อกเซียในโอลิมปิก
5: เราจะสังเกตเห็นว่าคนไม่พิการก็จะนั่งวีลแชร์ปกติเพื่อเล่นด้วยกัน
0: นี่คือกติกาที่เรา
5: แต้มเพื่อโยนในใกล้ลูกสีขาว
0: เรา
5: ก็จะทุกคนก็จะเล่น
0: อ๋อกำลังแฮปปี้เลย
5: ใช่
0: เขาจะยอมไหม
5: ใช่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าใครจะยอมเหมือนกัน
0: เดี๋ยวรอสวัสดีค่ะ
5: นี่คือเล่นเสร็จก็จะเราจะเล่นกันทั้งหมด3หรือ4เซต
0: ขอเล่นด้วยได้มั้ยคะ
5: ได
0: ้โอเค
5: แรงกว่านี้แรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้ครับขวัญ
0: มาได้ค่ะ
5: โอเค
0: การเปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะที่ได้มาร่วมสัมผัสมารุกมันเป็นภาพที่สวยงามมันที่ไม่ว่าเราจะเป็นคนตัวน้อยเพียงใดพออยู่ในเกมต่างเท่าเทียมกันค่ะต้องเล่นกีฬากันมาอย่างสนุกสนานกับพี่พาแล้วก็น้องการ์ตูนนะคะ

0: อลิมปิกได้ยังไง
1: ตั้งแต่วิ่งด้วยกันสวนลุม
0: ค่ะ
1: เริ่มมาไปวิ่งด้วยกันมันจะมีโอลิมปิกขึ้นมา
0: การ์ตูนล่ะคะ
2: น้องการ์ตูนก็คือพี่พาชวนทุกครั้งเลยถ้าจะมีกิจกรรมอะไรพี่พาก็จะแบบว่าไม่มาก็ตาม
0: ก็เลยต้องมา
1: เรียกว่ามา
0: พอมาเรื่อยๆแล้วมันเหมือนแบบเสพติดการออกกำลังกายขนาดไหนคะโอ้เนาะมันได้สุขภาพแล้วมันได้สังคมด้วยถูกต้องไหมคะ
1: กีฬาเนี่ยทำให้ผอมหรือทำให้อ้วนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหม
2: ใช
1: ่ใช
0: ่แต่ที่แน่ๆสุขภาพจิตดีแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
0: คิดเชื่อมระหว่างคนพิการแล้วก็คนไม่พิการอยู่ได
1: ้กีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราอะร่างอย่างพี่อะร่างกายไม่เคยแข็งแรงแต่ทุกคนเนี่ยนึกว่าพี่พาเป็นคนแข็งแรงมันหักหมดมือก็เสียเล่นได
0: ้
1: มันเป็นยาวิเศษจริงๆที่ทำให้เราอะลืมแล้วก็เป็นกีฬาที่สร้างมิตรภาพระหว่างคนพิการกับคนปกติท้อหรือไม่อยากมาเล่นเนี่ยพี่พาจะเป็นตัวชักนำจริงๆว่ามาเล่นเธอพี่พาปกติเธอจะเล่นไม่ได้ต้องมาเล่น
0: เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา
1: ใช่ค่ะเป็นหนึ่งคนปกติ
0: ค่ะ
1: ถ้าได้ยินเสียงจากพี่พาแล้วจริงๆเรื่องนี้จริงกีฬาโอลิมปิกนะคะแพ้ชนะไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรามุ่งมั่นมันถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรหรือจะชนะให้เราอ่ะทุกคนมีความสุขร่วมกันแล้วก็สร้างมิตรภาพเพื่อกันและได้กับคนทั่วไป
0: ค่ะเรานิยามของน้องการ์ตูนล่ะคะ
2: ของการ์ตูนมองว่า play together ให้คู่เราไปด้วยกันแค่นี้เลยใช่ค่ะ

0: ุดท้ายจริงๆอยากจะให้น้องอาร์ตได้การนี้อยู่แล้วอาจจะยังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนพิการและคนไม่พิการนะคะ
1: ก็เกิดกับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าทั้งคนพิการแล้วก็คนไม่พิการแต่ว่าผมก็อยากให้ลองทำสิ่งใหม่ดูเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้หรอกเหมือนคนพิการหลายคนคิดว่าตัวเองเล่นกีฬาเฮ้ยฉันก็เล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บสนุกพอสนุกปุ๊บเจอโลกใหม่เจอเพื่อนใหญ่ขึ้นผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราลองชาเลนจ์ตัวเองดูไม่ต้องใช้คำพูดมากมายไม่ต้องมาคิดในหัวเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงฉันจะไปยังไงเหมือนที่ผมไปลงสนามมันก่อน ไม่ต้องพูดกันเยอะหยิบไม้แบตไปเจอกันแล้วก็ไปเรียนรู้ระหว่างทางอันนี้เหมือนกันคุณแค่อยากทำอะไรก็ออกมาทำของมันเลยแล้วก็ไปเรียนรู้ระหว่างทางน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลย
0: ค่ะวันนี้เป็นอีกวันที่ใจฟูมากๆกับโครงการดีๆกิจกรรมดีๆแบบนี
1: ้
0: เชื่อเหลือเกินว่าโครงการนี้จะยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้กับอีกหลายๆสังคมได้มาลงมือทำแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนโครงการนี้เป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งนะคะ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับ

ใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าความเท่าตาจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับฟิตเรีย EP ถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลือดังนั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยแรก

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ธงชาติและเพลงของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกทิศทางในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกคนคิดว่าหัวโขน1ชิ้นใช้เวลาทำกี่วันครับบอกเลยว่าที่นี่ทุกเส้นทุกลายคือเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่น
2: ถ้าเขาไม่คิดจะมาทำหัวโขนนะก็จะไม่เจอกัน
3: ดีใจที่เป็นอาที่มาสอนหนู
2: มันก็คงถึงเวลาที่เขาจะได้มาทำแล้ว
1: ติดตามได้ทุกโหราทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากเกาะแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: เทวดา

0: ครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลด
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสม
2: ออาหารเหล่านี
3: ้นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังรับของพระสงฆ์ด้วย
1: มาช่วยกันลดหวาน
4: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
5: ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงสถิตกลางใจปวงประชา

พุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐนาเลขาธิการสภาผู้แทนรัฐ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคฉาอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2560คุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับ
1: เราคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในปี2569นี้อยู่นะคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้วแต่หลายพื้นที่ก็ยังไม่ลดนะคุณผู้ชมวุฒิสภานะครับเพราะว่ามีการงดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ตามการสัปดาห์นี้3วันยังอยู่เหมือนเดิม
0: อยู่ในระเบียบวาระแล้วก็อยู่ในหนังสือนัดอยู่นะฮะ
1: ถูกต้อง
0: รวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนณเวลานี้คุณผู้ชมจะเห็นด้านหลังของท่ว
1: ม
0: เรือของที่เข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: รวมไปถึงพี่น้องประชาชนก็ลำบากเหลือเกินหลายจุดหลายพื้นที่ของประเทศไทยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีจังหวัดต่างๆตอนนี้คุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าเจอกับวิกฤตน้ำท่วมแล้วก็หนัก
1: คุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยกันผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ได้รับทราบกันว่าจุดไหนยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพื้นฝั่งของตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยเจอกับน้ำท่วมการระบายกันอยู่แหละในพื้นที่ล่มเกล้าลาดกระบังแต่ว่าอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทนเนี่ยอย่างจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีล่าสุดตอนนี้แจ้งในนนทบุรียังได้รับผลกระทบอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนที่มันสะสมอยู
0: ่
1: ที่มันยังคงสูงขึ้น
0: โอ้โหค่ะเกาะติดพื้นที่ฮะคุณผู้ชมครับเมืองหลวงนะมีบ้านพักที่เป็นบ้านจัดสรรมีคอนโดมิเนียมแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นทุ่งทำให้คุณผู้ชมครับนนทบุรียังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้เราจะไปต่อสายพูดคุยกับคุณอุดมเดชรัตนเสถียรนะครับซึ่งเป็นส.ส.เป็นหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยด้วยและท่านมีประสบการณ
1: ์ครับ
0: ทำงานในพื้นที่ไหนเป็นอดีตประธานวิปรัฐบาลด้วย
1: ครับ
0: เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเช้าวันนี้คุณอุดมเดชอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านอุดมเดชครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรัตนะครับคุณณัฐวัฒน์คุณครับ
1: ครับ
0: ฮะเช้าวันนี้ติดตามอัปเดตสถานการณ์สักหน่อยครับว่าตอนนี้ที่นนทบุรีจุดไหนมีความเสี่ยงและจุดไหนมีสถานการณ์เป็นอย่างไรเช้าวันนี้ครับคุณอุดมเดชครับ
2: ก็จะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่ตก2วันแล้วช่วงที่สูบน้ำออกสู่ระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมากขึ้นมาเนี่ยในพื้นที่ชั้นในก็คงจะสะดวกสบายขึ้นที่ยังถูกน้ำน้ำฝนเนี่ยที่ตกมายังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตของเทศบุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่านะครับนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเก่าเยอะนั้นตรงนี้ยังมีปัญหาที่อยู่บ้างเช่นในทางปริมาณน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่อยู่ในสภาพปกตินะครับพื้นที่หมู่บ้านประชาชื่นก็ดีแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะที่ลดลงแล้วแต่ก็ยังมีปริมาณน้ำที่ยังติดขังค้างอยู่บ้างในเขตอำเภอเมืองเทศบาลนครนนทบุรีนะครับก็จะมีประชานิเวศ3ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นท้องกระทะปกติเวลาที่ฝนตกมากๆเนี่ยก็จะท่วมอยู่แล้วแต่เมื่อตกมากขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับย่อมจะมีจะเป็นพื้นที่ที่ท่วมกว้างๆนะครับเพราะเป็นหมู่บ้านนะครับมาในแถบของถนนรัตนาธิเบศรเองนะครับหมู่บ้านที่เป็นที่ลุ่มต่ำเช่นหมู่บ้านสุภาลัย

0: ในพื้นที่ตรงแถวเขาเรียกว่าซอยแผ่นดินทองในกลุ่มแผ่นดินทองเนี่ยนะครับก็จะพื้นที่จะค่อนข้างเสียต่ำแล้วก็ถนนซอกซอกซอยเป็นเยอะท่อระบายน้ำขนาดเล็กแม้ว่าเทศบาลพัฒนาถนนให้ท่อระบายน้ำแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องระบายผ่านคูคลองลำรางสาธารณะเดิมซึ่งเวลาปกติเนี่ยพวกเราก็มีสำคัญก็จะเบียดลงไปนะครับลุกล้ำลงไปแต่เวลาที่เนี่ยมันต้องใช้ทางเหล่านี้แหละครับระบายน้ำเราไม่สามารถจะอาศัยเฉพาะท่อระบายน้ำที่ส่งตรงออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ปริมาณน้ำยังค่อนข้างให้ทีมงานและตนเองเนี่ยเข้าไปที่หมู่บ้านสุภาลัยวิวยังเข้าไปที่แถวละ22แล้วก็ทางจีวานนท์22อย่างไรก็ตามนะครับชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาก็อยู่ในช่วงที่ได้รับน้ำทางแถวที่ปทุมธานีก็ดีทางเหนือที่พระยาเราก็ต้องทำให้ปริมาณน้ำในเจ้าพระยาขนาดนี้ก็สูงขึ้นครับน้ำปริมาณน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ได้ปริมาณสูงเท่ากับปี54หรอกอย่างเช่นพื้นที่ชั้นในเช่นในปักเกร็ดในนครนนท์เนี่ยทำไมมันเพราะปี54เนี่ยพวกเราทราบสถานการณ์จากการที่น้ำเนี่ยท่วมไล่ลงมาตั้งแต่ทางเหนือพิษณุโลกนครสวรรค์ไชนาทนะฮะเราก็น้ำได้แต่ว่าคราวนี้เป็นน้ำที่ตกมาตรงๆเลยใส่เทใส่ลงเยอะมากบางคนมีความรู้สึกว่ามากกว่าปี54เพราะว่าปี54เนี่ยกันแต่ว่าปีนี้น้ำมันลงมาจากฟ้าเลยนะครับตรงๆครับ
1: ครับเท่าที่ฟังมานะฮะฝั่งของฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างบางใหญ่บางบัวทอง
0: ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบอยู่บ้างครับแต่ว่าการระบายน้ำจะรุ่นด้านบางใหญ่บางบัวทองทางด้านนั้นน่ะส่วนใหญ่บางกรวยเนี่ยส่วนใหญ่บ้านนั้นจะเป็นคือจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เพิ่งจะได้รับการพัฒนาจัดสรรเนี่ยเพิ่งจะเริ่มออกไปได้ครับแต่ปริมาณพื้นที่ที่ยังเป็นที่สวนเป็นไร่เป็นบางทีก็จะระบายลงจากพื้นที่เป็นที่คล้ายๆกับที่ในที่ของตะวันออกเนี่ยมันไม่มีที่ตกมามันต้องอาศัยท่อระบายน้ำอย่างเดียวนะครับขนาดใหญ่ก็มีท่วมนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะระบายได้เลย
2: ครับพูดถึงจุดที่ท่วมสักหน่อยหากพูดถึงจุดที่ท่วมที่คุณอุดมเดชได้ไล่เรียงมานะฮะล่าสุดการให้ความช่วยเหลือการเข้าสู่พื้นที่สานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในจุดที่น้ำท่วมเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับณเวลานี้ครับ
0: นะครับก็ได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำลังเข้าไปช่วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาแบบกระทันหันไม่ได้มีการเตรียมเนี่ยการป้องกันเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยแล้วเมื่อเกิดออกไปสู่ปอกขณะนี้ทางเทศบาลนครนนทบุรีเทศบาลนครปักเกร็ดเองทุกคนก็ตั้งใจที่ออกไปดูแลกันแต่เมื่อเจ้าพื้นที่มันกว้างนะครับก็อาจจะทำได้เหล่านี้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ที่พวกผมออกไปเนี่ยเมื่อกี้ตัวกันในฐานะที่เป็นสมาชิกฝ่ายเทศบาลหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เข้ามาก็นำรถที่ยกสูงนะครับแล้วก็นักก็ไปมอบให้เพราะว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นที่ลุ่มต่ำไม่สามารถหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับบางครั้งที่น้ำท่วมสูงๆไม่สามารถจะออกมาได้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมต่างๆเหล่านี้เข้าไปมอบให้เพื่อเขาที่จะได้มีโอกาสที่จะยังเป็นห่วงครับมันมีหลายหลังมีหลายบ้านที่มีว่าอยากจะส่งออกมาเนี่ยก็มีหน่วยงานที่จะนำออกมาอยู่มีรถยกสูงเข้าไปช่วยอยู่นะครับซึ่งในส่วนของกำลังทหารเนี่ยก็เริ่มออกมาบางส่วนนะครับก็คงจะไม่ใช่กับใช้กำลังอะไรแล้วครับพี่สูงของทหารเข้ามาช่วยในการที่จะมากขึ้นครับทางนนทบุรีก็ได้ของเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานของปตท.จะมาแต่ว่าเขาไม่ได้ระดมออกมาตั้งศูนย์โดยตรงของเขาเองเป็นของภาคเอกชนเข้าไปเยียวยาก่อนขณะเดียวกันจังหวัดตน

0: ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็จะสามารถทำให้ท้องเข้ามาดูแลได้มากขึ้นที่เห็นส่วนตัวกันนะครับทั้งกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณ
1: ครับคุณอุดมเดชครับผ่านพูดถึงสถานการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาผนังกั้นน้ำทำเขื่อนกั้นน้ำแล้วก็มีหลายจุดนะปี54เนี่ยนะเมื่อกี้เห็นภาพแบบนี้ไหมครับรวมถึงการตั้งจุดสูบน้ำต่างๆเนี่ยเครื่องสูบน้ำด้วย
0: นะนี่การสูบน้ำออกจากขึ้นน่ะเพียงแต่เป็นการเตรียมตัวมาก่อนเพียงแต่ต้องเป็นการระบายน้ำเจ้าพระยาที่ทางในราชการเนี่ยก็ปิดปากคลองไว้ใบน้ำขนาดใหญ่อย่างนี้เพื่อจะเอาน้ำปริมาณให้ได้มากที่สุดในส่วนเองเนี่ยก็มีที่ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองที่จะสูบออกมาลงในพื้นที่สาธารณะจริงๆเนี่ยยังไม่สูบออกมาแล้วครับทางภาคราชการคือทางเทศบาลนครนนทบุรีสูบออกแล้วในของเขตนครนนทบุรีนะครับมีปากในจำนวน16จุดที่อยู่ปากคลองระบายน้ำเนี่ยขณะนี้ก็กำลังเร่งระดมถ้าหากไม่มีปริมาณฝนตกเพื่อมาเติมขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าภายในวันสองวันนี้ก็คงจะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะครับก็คงจะเหลือหมู่บ้านตามถนนใหญ่ๆเนี่ยก็อาจน่าจะหมดลงภายในวันทุกวันนี้แต่ตามซอยยังมีท่วมขังอยู่แล้วก็จะเหลือแต่หมู่บ้านที่ต่ำจริงๆนะครับนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จำเป็นที่จะต้องมีคนเข้าไปประยวนน้ำเนี่ยจะลดลงบ้างแต่พี่น้องของเราที่อยู่ภายในหมู่บ้านเหล่านี้ยังไม่สะดวกที่จะเดินทางออกมาเพื่อจะซื้อวัตถุดิบเข้าไปปรุงอาหารดังนั้นถ้าหากเป็นบ้านอยู่ยังเป็นห่วงผู้สูงอายุเข้าบ้านอยู่เนี่ยก็ต้องหานะครับพร้อมน้ำดื่มแล้วที่คุณภาพน้ำก็จะยิ่งแย่เลยต่างๆตามมาที่สำคัญก็คือที่จะลุยน้ำกันออกมาเนี่ยโรคน้ำกัดเท้าโรคทางเหลือเพื่อจะเยียวยากันครับ
2: ครับอ่ะอีกหนึ่งคำถามสำคัญเลยใช่ไหมอย่างแจ้งวัฒนะงามวงวานรัตนาธิเบศรเนี่ยฮะให้เป็นข้อมูลกับ
0: อยู่บนถนนสายหลักๆที่เบศรงามวงวานเนี่ยดีคือแถวหน้าเดี๋ยวมองงามวงวานซึ่งตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจริงแล้วก็ระบายน้ำออกได้ยากนะครับแล้วทางเนี้ยน้ำปริมาณน้ำเนี่ยลดลงนะครับเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่จะเหลือที่อยู่ในหมู่บ้านใหญ่ๆที่เป็นที่ที่ต่ำกว่าถนนใหญ่เท่านั้นเองทีนี้การระบายเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยเราก็จะละเลยกันบุกขยะลงในท่อระบายน้ำบ้างคูคลองต่างๆขึ้นมาก็ลุกล้ำกันเข้าไปความเจริญมันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเข้มแข็งไม่มีระเบียบที่ยึดถือกันนะครับบ้านทุกบ้านที่อยู่ก็จะลุกกันออกไปให้เต็มที่ทางระบายน้ำที่เป็นทางระบายลดน้อยถอยลงเราจะรอให้ระบายน้ำอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะพื้นที่ที่น้ำฝนตกลงมาเราจะมารอให้น้ำออกทางท่อระบายน้ำเป็นไปไม่ได้นั้นไอ้ท่อเนี่ยต้องพยายามรักษาไว้จะต้องอาศัยทางเหล่านี้เพื่อจะระบายออกสู่แม่น้ำในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่าเขตนครนนทบุรีเนี่ยเราไม่มีพื้นที่รับน้ำเลยนะครับลิงเนี่ยไม่มีเลยฝนตกลงมาเนี่ยต้องอาศัยท่อระบายน้ำอย่างเดียวถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นบ่อใหญ่ๆเนี่ยนะครับมารองรับไปก่อนแล้วค่อยๆทยอยที่จะสูบออกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วยบรรเทาทั้งบางทีที่ดินสาธารณะของหน่วยราชการเนี่ยบางหาพื้นที่เหล่านั้นเอาเป็นพื้นที่โล่งโล่งบ้างครับทำเป็นคลองทำเป็นบึงเพื่อจะเตรียมรับน้ำบ้างไม่ใช่มีที่ตรงไหนก็มีหน่วยงานของรังสร้างอาคารกันผมที่เข้าไปมันก็ไม่มีพื้นที่รับน้ำบอกกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเวลาสร้างมาขออนุญาตปลูกบ้านจัดสรรเรียกแล้วแต่เนี่ยต้องพยานปองลำรางสาธารณะเหล่านั้นเอาไว้นะครับเพราะในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นช่องทางในการระบายน้ำนะครับ
1: ครับก็เป็นมุมมองที่เกาะติดพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเป็นอดีต

0: สสเจ็ดสมัยปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อทางไทยนะครับเช้าวันนี้ขอบคุณสสอุดมเดชรัตนเสถียรครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: คุณครับขอบคุณคุณธนะครับขอบคุณคุณนัทพัฒนพลครับดีคร
0: ับ ครับนี่คือการทำหน้าที่ของสสประชาชน
1: ครับ
0: รู้ทุกจุดของนนทบุรี
1: ใช่
0: นะถนนต่างๆเส้นอำเภอไหนนะสามารถอธิบายได้หมดเลยแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดในนนทบุรีนะคร
1: ับ ใช่ฮะนนทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วในพื้นตอนนี้ก็ยังจมน้ำอยู
0: ่
1: นะอย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทีมงานมีภาพไหมแฟลตคลองจันน้ำยังคงสูงอยู่นะในส่วนของแฟลตคลองจันนะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นในส่วนของพื้นที่ที่น้ำท่วมขังมาหลายวันแล้ว
0: ครับ
1: หลายวันแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนก่อนท่านนายกลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านนายกก็ลงไปเหมือนกัน
0: ลงจันเนี่ยผมจะคุ้นเคย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าผมเนี่ยช่วงหนึ่งเรียนหนังสืออยู่ที่คลองจันตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: มีร้านอาหารอร่อยอร่
1: อ
0: ยมีสถานที่จอดรถนะคุณผู้ชมแต่ว่าแฟลตคลองจันตอนนี้หนักมากๆโหอ่วมจริง
1: ๆ
0: กับน้ำท่วมครั้งนี้เมตร50ต้องมีฮะ
1: ใช่ฮะกรุงเทพฯหนักเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับแฟลตคลองจันหรือว่าร่มเก้าก็หนักร่มเก้าตอนนี้น้ำอาจจะเริ่มลงไปนิดหน่อยแล้วแต่ว่ายังไม่สับนะครับจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยให้อยู
0: ่ครับ
1: น้ำข้างนอกมันยังเต็มอยู่ก็ถ้าสูบออกไปก็มันก็วนกลับมาที่เดิมนี่แหละ ต้องรอไปอีกหน่อยนึงและเดี๋ยวก็จะค่อยครับนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนติดตามการรายงานสดจากพี่เป็นในส่วนของล่มเก้าลาดกระบัง
0: แล้วเมื่อวานคุณณัฐฐ์ภัทรพลลงบริเวณแถวพหลโยธิน
1: เนี่ยๆๆๆบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
1: ภาพเมื่อวานอ
0: ัน
1: นี้ภาพเมื่อวานที่มีการเราก็จะเห็นรถประชาชนเนี่ยจอดเสียแบบนี้
0: จอดเสียเจอน้ำท่วมนะทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้คุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะนี่มอเตอร์ไซค์ก็พยาย
1: าม
0: แล้วก็ไปได้ใช่ไหม
1: ใช่แต่เช้านี้แหล่งน้ำเริ่มลดลงแล้วนะฮะบนถนนพหลโยธินก
0: ็
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคงต้องระมัดระวังกันอยู่สำหรับผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนบนท้องก็ยังต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมครับ
0: น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนหนึ่งผู้ชมครับเป็นด้านรัฐของรัฐสภาแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: ยังคงนิ่งอยู่นะคุณผู้ชมก็มีเรือสัญจรไปมาอยู
1: ่ใช่ฟ้าท้องฟ้าเนี่ยค่อยๆโปรยบ่ายเนี่ยแดดออกนะแดดออกหลายคนบอกว่าตากผ้าได้ที่เฟื้อฟ้าฝนเนี่ยมืดครึ้มมาหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อ่ะใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะถ้าอยากให้ความสายด่วนในพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกันแล้วล่ะว่าสำนักงานเขตต่าง
0: ๆครับภาครัฐภาคเอกชนก็ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องมูลนิธิต่างๆนะคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยฮะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและคณะลงพื้นที่ร่มเก้าที่เขาบอกว่าเจอหนักๆแบบนี้น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครครับ47นาทีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีการมอบถุงยังสิ่งของที่จำเป็นแหละครับเตรียมความพร้อมต่างๆมีโรงครัวพระบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือวันนี้ผลิตอาหารวันละ 10,000 กล่องแล้วครับเพียงพอและกระจายไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยรอบโดยให้หลังจากที่นายกลงพื้นที่มาช่วงวันที่27ที่ผ่านมาพบหน่วยงานทันทีนะครับทั้งรถครัวเคลื่อนที่เครือข่ายกลุ่มแม่ชุมชนในคลองจันทน์นี่แหละสามารถคลี่คลายปัญหาด้านอาหารได้แล้วบอกว่าอาหารเนี่ยบางส่วนไม่เข้าถึงบางคนไม่ได้กินอาหารมา2วันนะครับอย่างน้อยความกังวลต่างๆเรื่องของปากท้องได้รับการแก้ไขในขณะเดียวกันหากพูดถึงเรื่องของสาธารณูปโภค

0: ระบบประปาอยู่ระหว่างการจัดการแก้ไขให้กลับมาใช้ได้เนื่องจากว่าปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมรัฐบาลจึงมีการส่งน้ำดื่มเข้าประชาชนครับนายกได้มีการที่อยู่ในถุงยางชีพบอกว่าโดยเฉพาะอาคารเนี่ยที่ยังไม่มีน้ำไม่นำไปประกอบอาหารยกตัวอย่างเข้าพร้อมกับอาหารรับประทานด้วยฮะเพื่อไม่ต้องแบกของที่มีน้ำหนักมากเกินความจำเป็นหากพูดถึงต่อใบน้ำนายกบอกว่ารัฐบาลมหานครกรมชลประทานในขณะนี้ไม่สามารถจากว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยยังสูงอยู่จะไหลวนกลับเข้ามาอีกจึงต้องนะครับจากนั้นจะเร่งระดมสูบที่อย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่องของจุดสูบน้ำเนี่ยเครื่องสูบว่าเครื่องใดชำรุดเนี่ยให้เร่งจัดซื้อเพิ่มศักยภาพระบายน้ำอย่างเต็มที่ต่อไปถามต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับแนวโน้มสถานะบอกว่าหากไม่มีฝนตกหนักเข้ามาเติม3วันรัฐบาลมีการเตรียมดำเนินแก้เฉพาะหน้าและการฟื้นฟูนอกจากนี้พูดถึงงบกลางนะครับฟื้นฟูประชาชนเยียวยาประชาชนตามระเบียบของปภ.โดยจะมีการเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ29กันยายนนายกบอกว่าเห็นด้วยตาตนเองว่าประชาชนขาดอะไรสามความต้องการวันนี้ต้องทำทั้งการรวมถึงกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาไปอีกจุดนึงครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นายกประมาณ 3:45 กรุงเทพมหานครไปติดตามประชาชนไปมอบน้ำดื่มและก็มีผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นี่แหละครับที่เกี่ยวข้องไปกันหลายคนเลยทีเดียวนายกบอกนะฮะว่าคุณผู้ชมครับการตรวจเดินทางไปยังชุมชนลาดกระบังบอกและมีประชาชนพักอาศัยอยู่ที่ประมาณ70คนคุณอนุทินไปทักทายให้กำลังใจมอบสิ่งของกับมือแบบนี้นะฮะในพื้นที่ของชุมไปดูแลผู้ประสบภัยเนี่ยอย่างดีที่สุดน้ำดื่มให้ครบทุกมือเตรียมอย่างเพียงพอต่อเนื่องนอกจากนี้หากพูดถึงระดับน้ำนะครับไม่สามารถเร่งระดมออกได้อย่างเต็มกำลังเลยครับเนื่องจากว่าน้ำด้านนอกเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะวนกลับเข้ามาก็เหมือนกับที่คลองจันทน์นะครับต้องรอให้จากนั้นทางกรุงเทพมหานครจะดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็สูบน้ำอย่างเต็มกำลังชัดชาติสิทธิพันธ์บอกว่าพื้นที่ของลมเกล้าคุณผู้ชมฮะคาดว่าน้ำจะลดลงได้ภายใน 3-4 วันส่วนพื้นที่ของชุมชนอย่างไรก็ตามระดับน้ำในต่อเนื่องคุณผู้ชมนี่คือการลงพื้นที่2จุดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: ก็ลงพื้นที่กันไปนะครับ2พื้นที่เลยนะฮะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเคหะคลองจันทน์นะคุณผู้ชมครับก็ยังคงหนักอยู่นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าบริเวณด้านนอกเนี่ยก็ยังระบายน้ำคลองแสนแสบเนี่ยมันก็ยังระคลองจันทน์ออกไปข้างนอกเอาตามที่ท่านนายกบอกนะน้ำมันก็จะวอกมันก็ยังสูงอยู
0: ่ครับเนื่องจากว่าที่คลองจันทน
1: ์
0: รวมไปถึงเคหะล่มเกล้าเนี่ย
1: คุณผู้
0: ชมก็จะเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้ประชาชนยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับช่วงที่นายกชื่นชมให้กำลังใจด้วย
1: ใช่
0: ในการทำหน้าที่แต่เราก็เข้าใจความรู้สึกของประชาชนบางคนนะ
1: ครับ
0: เขาเครียดกับภาวะกดดันน้ำท่วมแบบนี้อาหารการกินเนี่ยน้ำไม่มีบายออกมาด้วยก็มี
1: ใช่
0: นายกบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจความรู้สึกของประชาชนครับ
1: ใช่ฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ทุกวันเลย
0: ครับ
1: คุณชัดชาติเมื่อวานนี้อย่างที่เราไปเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณชาชาติก็มีการออกมาพูดถึงก่อนหน้านี้แหละยากฮะสำหรับคลองประเวศบุรีรมย์มันคดเคี้ยวนะฮะก็อาจจะใช้เวลาในการระบายตรงนี้ไปดูกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะกับทางด้านของคุณชาชาติสิทธิพันธ์ครับก่อนมีการกล่าวภายหลังการเข้าร่วมประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารภัยประจำวันที่28กันยายน2569ถึงสถานการณ์น้ำวิกฤตอยู่นะครับก็มีการรายงาน

0: หนักตลอดทั้งคืนตกลงมาเติมอยู่วันออกนะครับตั้งแต่มีนบุรีลงมาลาดกระบังซึ่งถือว่าน้อยกว่าผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมามากถึง200มิลลิเมตรโดยมีการรายงานมาว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า3วันหลังจากนี้ไปปริมาณฝนจะลดน้อยลงซึ่งก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการรับหลักโดยเฉพาะในพื้นที่คลองแสนแสบบางจ่านบางกะปิได้ส่วนคลองเปรมประชากรสถานการณ์ดีขึ้นบนถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ที่ยากต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมายังชุมได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้ำอย่างเช่นกรมชลประทานทหารเรือมาช่วยสนับสนุนเครื่องสู่ประตูระบายน้ำพะโขนงด้วยหลักการระบายน้ำต้องเร่งให้เร็วที่สุดเราสามารถดูดน้ำได้และทุกเครื่องสูบน้ำก็จะเดินหน้าแต่ในชุมชนต้องทยอยเอา
1: ป
0: ันนะฮะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับทาง
2: ผู้ว่าราชการบึงหนองบอนเนี่ยยังสามารถเมตรนะฮะแต่ว่าการนำเข้าไปยังบึงหนองบอนมันมีข้อจำกัดนะโครงการอุโมงค์ผันน้ำไปแล้วก่อนหน้านี้หนองบอนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างบอกว่าบึงหนองบอนเนี่ยสามารถบรรเทาสถานการณ์น้ำได้อย่างเพียงพอรอบๆหลักด้วยเช่นกันแต่ในอนาคตหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จก็จะสามารถ
0: ดูเรื่องของการชดเชยเยียวยาหน่อยคุณชมผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะยังคงใช้เหล่าสาธารณภัยนะครับเนื่องจากสาธารณภัยประชาชนก็สามารถเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อรับการเยียวยาต่อปกติที่เราทำแต่จะมีการเยียวยาพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่ก็คงต้องรอหรือไม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชาชาบอกว่าเราคาดการไม่ได้นะครับแต่น้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักโดยมีประเด็นที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่แต่เมื่อเกิดขึ้นในปีนี้หรือว่าปีหน้าก็ไม่รู้วางแผนในระยะยาวก่อนย้ำว่าจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเชื่อมโยงไปจุดต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมกับย้ำวำรับมือให้ดีที่สุดนั่นเองนะ
2: ในขณะนี้หลายคนก็บอกว่าวิกฤตอยู่แล้วเรื่องของอาหารการกินว่าเป็นสิ่งของจำเป็นนะครับในอนาคตถ้าน้ำมันยุบมันแห้งไปแล้วเนี่ยการไปฟื้นฟูการไปเยียวยาดูแลประชาชนนะครับไปติดตามกับในส่วนของคุณพระดอนนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าถ้าน้ำลดแล้วคนจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะฮะโดยเฉพาะมาตรฐานทั่วประเทศกลางปี2569เนี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทเตรียมไว้แล้วในการเยียวยาดูแลประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูเปิดเผยนะฮะของคุณพระดอนนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังการประชุมของกรรมการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีประธานบอกว่าหานครในกรุงเทพมหานครซึ่งรัฐบาลได้มีการหารือกับทางกทม.อยู่แล้วจะต้องมีการจัดสรรกันอย่างไรขอยืนยันว่าทุกส่วนนะครับพร้อมดูแลประชาชนถามต่อมาว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะประชาชนจะรับเงินเยียวยา 9,000 บาทกับจังหวัดอื่นๆที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหรือไม่เรื่องนี้คือเกณฑ์เดียวกันเพียงแต่กรุงเทพมหานครจะมีเกณฑ์อย่างไรและก็มีงบกลางของกทม.อย่างไรด้วยในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมก็คือรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนอย่างการเตรียมการงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทท่วมตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาของทั่วทั้งประเทศโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จะต้องมีการตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาทำเรื่องมาให้ครม.เพื่อบัดมานะครับคุณพระดอนบอกแบบนี้ฮะ1ตุลาคมเป็นต้นไปจะกลับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันได้ดำเนินการโดยมีการไทยเช่นอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคม2569นี้ก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลเข้าดูแลประชาชนต่อไปครับ
0: ก็ปริมณฑลนะก็เป็นวันหยุด

0: ี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้หยุดนะคุณผู้ชมครับมีการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดนี่แหละไปดูรายละเอียดกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานช่วงบ่ายที่ผ่านมาตูนนะครับมีการกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือแล้วก็ลงเจรณาที่ต่อ30/2569กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องรับเรื่องร้องเรียนวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา200การเลือกตั้งหรือว่ากกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป69โดยกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโค้ดแล้วก็ QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบคะแนนรวมถึงผลคะแนนที่ได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา42มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา85มาตรา95และมาตรา224นะครับนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของนายพลภาขุนเศรษฐยาบดีฉบับลงวันที่24กันยายน2506ลงวันที่28กันยายน2506อาวุธทรงศิวิไลและพลตำรวจโทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญแล้วกรณีไม่เป็นธรรมนูญและผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่กรณีที่อาจยกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา35จึงมีคำสั่งยกคำโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR แบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป69ไม่มีปัญหานะครับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1เสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตราประเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง8คนคือนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหวานนท์นายบรรจงศักดิ์วงปราณนายอุดมรัตอมรินทร์นายสราวุธทรงศิวิไลและก็พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วันคนคือนายนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพันธ์2569ที่สามารถสืบย้อนกลับถึงตัวบุคคลที่ออกหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมากเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีผลต่อกระบวนการเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและปลอมแปลงบัตรการเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่บนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงกับตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทตามคำนัดกลุ่มและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ
1: ์ไว้ข่าวต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับหากพูดนี้เขาบอกว่าน้ำป่าไหลหลากนอกเหนือจากประเทศไทยเราน้ำท่วมแล้วล่าสุดครับกลุ่มน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหนักเลย
2: ที่อินเดียและเนปาลนะครับมีฝนตกหนักนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยนะครับทำให้พื้นที่นะครับบริเวณแม่น้ำหลายสายมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาทำให้ท่วมด้วยเห็นว่ามีบ้านหลังคาถึง 1,000 หลังเนี่ยเสียหายไปจำนวนมากเลยทีเดียวครับถ้ายังจำกันได้ประเทศเนปาลเมื่อเดือนสิงหาคมเพิ่งจะมีกรณีมีผู้เสียชีวิตนะครับสูงถึง 1,400 ก็เกิดปัญหาอีกครับทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็หลายสิบคนแล้วเหมือนกันครับ
1: ครับนะทัศสภาจะได้พักเช้าช่วงของข่าวต่างประเทศตามกันต่อกับคุณกันพจน์ครับ
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของ

0: ฎหมายคำนึงถึงไหนกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่ก่อนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตตชีวประวัติศาสตร์ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับทรีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น. ทาง

0: ้นตอนนี้น้ำท่วมอย่างหนักจนทำให้เกิดสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการเทือกอินเดียแล้วก็เนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยรับประเทศนะครับเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตถึง62คนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย46คนด้วยรวมทั้งบ้านเรือนอย่างน้อยถึง 1,000 หลังได้รับความเสียหายที่ประเทศเนปาลครับมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนเป็นเด็กอย่างน้อย3รายและหญิงอย่างน้อย1คนหลังดินถล่มฝังบ้านพักหลังหนึ่งในเขตบักลุงทางตะวันตกของประเทศขนาดมีอย่างน้อย49จากทั้งหมดเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความเสี่ยงน้ำสายหลักและลำน้ำสาขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่าฝนตกหนักอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นและอุทกภัยขณะนี้นะครับประเทศในปานใหญ่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากกว่า 1,450 คนหลายพันคนด้วยครับมีน้ำท่วมนะครับที่สหรัฐอเมริกาก็ท่วมแล้วก็มีพายุเข้าเช่นกันนำไปที่พื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาจนทำให้แล้วรวมทั้งประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนครับไม่มีน้ำใช้และก็ประปาสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับว่าเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเทิร์นซึ่งพัดกระหน่ำพื้นที่ทางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนตำรวจนครบาลนิวยอร์กหรือ NYPD และนายสตรีนครนิวยอร์กขณะที่ว่ารัฐนิวยอร์กมี100ครัวเรือนโดยรัฐคอนเนคติคัตอีกมากกว่า2คนอีกมากกว่า 14,100 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้จากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโนโลนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าพายุสูงคลื่นกระแสน้ำย้อนกลับลมกระโชกแรงและนิวอิงแลนด์ซึ่งเป็นภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสุดท้ายเราไปดูเรื่องของการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกอาจารย์นั้นเป็นหนทางเดียวที่จะคลี่คลายภายใน7วันครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากนครนิวยอร์กการต่างประเทศอิหร่านกล่าวถึงรายงานว่าประธานาธิบดีเปิดช่องแคบฮอร์มูสและระงับการสู้รบในภูมิภาคภายใน7หลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในวันที่3พฤศจิกายนนี้ว่าการทูตเป็นหนทางเดียวและอิสราเอลนายมีความชัดเจนและการเปิดการบรรลุเงื่อนไขดังกล่าวการทูตเท่านั้นที่จะช่วยคิดบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแต่ผู้ไกลเกี่ยยังไม่ได้รับปฏิเสธข้อเสนอพร้อมดำเนินเจรจาท่าทีต่อไปครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องของสงคราม
1: ใหญ่ที่ทั่วโลกก็จับตามองนะครับสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการพูดหลายเรื่องในพลฮะ
0: ครับก็ต้องติดตามนะครับว่าจะมีการจบสงครามได้ภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างที่
1: จะสำเร็จหรือไม่นะฮะและช่วงท้ายของห้องข่าวรัฐสภาชนะพักช้าคุณผู้ชมครับนะฮะเราต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คนไทยมีความสุขนะเจอน้ำท่วมแบบนี้แต่ว่านักกีฬาไทยสามารถที่จะคว้าเหรียญทองไหม

0: ก็ได้ทั้งเหรียญเงินแล้วก็เหรียญไม่เป็นผลสำเร็จนะ
1: ครับ
0: สำหรับ4คูณ100ได้ที่3
1: ฮะวิ่งกันสนุกเหลือเกิน
0: ครับ
1: วันนี้เชียร์วิวกรุ๊ดวิทยสารนักแบดของสิงคโปร์
0: โ
1: ลคันยูเพื่อนในห้องข่าวรัฐสภาจันทร์พักเช้าครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานและทุกคนนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: กดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ในเปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักข่าวสภา
6: ผู้ประกอบการทุเรียนขอรัฐพิจารณาลดขั้นตอนการส่งออกทุเรียนจาก15วันเหลือ8วันเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดเพราะเป็นเปรียบด้านเวลากับผู้ค้ารายอื่น
7: ใบ CEP เนี่ยเมื่อเราขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรแล้วก็ต้องมีการส่งข้อมูลไปในประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยทันท่วงทีให้ทันเข้ากับฤดูกาลอันนี้การควบคุมคุณภาพของทุเรียนเพื่อไม่ให้ทุเรียนที่ด้อยคุณภาพเข้าสู่ตลาด
6: ทั้งหมดนี้เพื่อดีอันดับหนึ่งในตลาดโลกและช่วยให้เกษตรกรไทยลืมหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาสภาช่อง10
8: ความรู้คู่สภาเกล็ดนะ
9: สองกันยายนคอสญี่ปุ่นลงนามยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรมิสซูรีที่ทอดสมออยู่ในอ่าวโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยุติการต่อสู้ในพื้นที่แปซิฟิกซึ่งถือสองอย่างเป็นทางการโมรุชิงิมิสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลญี่ปุ่นเอกดักลาสแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรจากนั้นผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทยอยกันลงนามในสัญญาสูงจากสหรัฐอเมริกาจีนสหราชอาณาจักรสหภาพโซเวียตออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสนิด
10: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
11: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารที่ได้รับ
12: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
11: หวาน
12: ลดมัน
11: และเลี่ยงเค็ม
13: ร่วมทำบุญใหญ
14: ่รัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกทิศในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกานี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
15: หินแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
16: แล้วตกลงผมลูก

0: The iceberg เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บและทำตัวเอง
1: ผ่านได้ไหมต้องผ่าน
0: ส่วนที่อยู่
2: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงเนี่ยก็ฆ่าคนได
1: ้ไปคุกแค่4ปีข้างนอกเนี่ยของจริง
0: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์ผู้อื่นได้มากขึ้น
3: พ่อเขาจัดไว้ให้
4: วิกตี้ดีเนาะ
3: ทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
5: ่
3: ะ
5: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
6: โอ้นั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรา
7: แม่เขา
8: ครูก็พูดได้
9: ครู
8: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
10: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
11: ได้เพราะสามพุท
12: ธทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
13: ลาลาลาลาลา

0: ูช่อง10
1: อยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
6: เห็นปัญหาให้ชัด
7: เอาขยะจากที่อื่นนะครับ
6: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
8: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
6: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
9: มีอะไรยินดีที่จะประสานงานกับทุก
6: แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่ทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานี
10: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรศัพท
11: ์เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักโน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
12: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
11: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441รับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
13: พัชระเพียงเพชรเกตคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตะหวาสวงทุกดวงใจสถิตกลางจักรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภากลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับในวันที่สถานการณ์น้ำก็ตั้งใจเตรียมตัวจะคืนกลับเข้าสู่ภาวะแห่งสนิทและการเดินทางการไปทำงานต่างๆก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมของมันแต่ในกรุงเทพมหานครนี่มันเดือดร้อนกันชนิดที่ว่าสะบักสะบอมแล้วทุกชั่วโมงที่ยืดออกไปจะ5วัน7วันประชาชนนะครับวันนี้จะชวนคุยกับอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดเขาต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้าอะไรอย่างไรบ้างและรวม

0: นะว่าตรงไหนที่เป็นข้อว่ากันไปเท่าที่จะเห็นภาพสายตรงไปที่สสอยุธยาจากพรรคภูมิใจไทยกฤษรามศักดิ์นะครับต้นแบบนี้ฮะอยุธยาเนี่ยเรียกว่าเจอมาตั้งแต่โบราณโบราณผมเข้าใจว่าหวะน้ำมาฝนมาก่อนนี่เขารู้ตัวขนาดไหนฮะ
1: ผมก่อนที่จะเป็นสสเนี่ยผมก็ได้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันก็คือทางแล้วก็เป็นผมอยู่ในพื้นที่อำเภอเนี่ยที่ติดอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาตลอด
0: ครับ
1: ซึ่งตลอดแต่ต้องบอกตรงๆว่าปี68ครับปีที่แล้วเลยปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมคือซึ่งสูงกว่าปีนี้นะครับแต่ปีนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วคือปีนี้เนี่ยแบบฉับพลันเลยนะครับแบบไวมากเพียงแค
0: ่
1: 2วันอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่าง2วันเนี่ยเพิ่มมา
0: ที่บริเวณไหนบ้างแล้วก็แหล่งน้ำเข้าใจชิดติดกันในหลายจังหวัด
1: ในพื้นที่ที่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นทั้ง2อำเภอที่ผมดูแลอินเนี่ยก็จะมีในโซนของบ้านกอกเกิดบางประแดงอันนี้เนี่ยท่วมแทบจะ90ไปแน่นอนครับก็จะมีในโซนของบ้านกอกกำลังท่านผู้ว่ามานะครับไม้ตาอย่างเงี้ยครับแล้วก็บ้านมาจากน้ำฝนด้วย
0: ท่วมจากน้ำฝนด้วยแล้วก็จากการระบายน้ำก
1: ็
0: คือฝนตกต่อเนื่องสัก30ชั่วโมงได้ใช่ไหมฮะประมาณน
1: ั้นใช่ครับใช่ครับ
0: ตกข้ามวันข้ามคืนและเป็นปัจจัยที่ใช้ว่าเป็นปัจจัยหลักเลยมาจากฟ้าเยอะตลอดเวลาเติมเข้าอ่ะอันนี้กะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ครับกับการปัจจัยอ่ะก็จะให้สสขยายให้ฟัง
1: ครับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยครับพี่คือผมจะพูดอย่างนี้นะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยผมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมสิงหานะครับประมาณกลางเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆแล้วระดับน้ำจริงๆดูยังไม่ได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสำนักประธานเองเนี่ยก็มีประกาศออกมาว่าภัยแล้งเตรียมรับมือภัยแล้งซึ่งว่าเฮ้ยแม้กระทั่งตัวผมเองก็เข้าใจว่าแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับแต่ก็ปีนี้น้ำไม่น่าจะมีน้ำท่วมช่วงต่อปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขึ้นนะครับจาก700ไปเป็น 1,000 เนี้ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งนิดนะผมบอกตรงๆว่าไม่ถึง1อาทิตย์แต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าด้วยระยะเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาแม้กระทั่งสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยคือกรมชลประทานรู้อยู่แล้วนะครับว่าฝนตกในทั่วพื้นที่กทม.ทั่วปริมณฑลอยุธยาฝนจะตกแต่ทำไมผมมองของประชาชนคนนึงเนาะกันยาถ้าท่านจะรู้อยู่แล้วครับจริงๆผมว่าถ้าปล่อยมาที่สักระดับ1,000-1,200อันอาจจะท่วมในบางพื้นที่นะแต่ผมว่าพี่น้องประชาชนอาจจะรับได้เจอทีเดียวเลยเนี่ยพันก็อาจจะรับได้มากกว่าเพราะว่าเขาได้มีเวลาเตรียม

0: ัวเพราะหลายบ้านนะครับผมเตรียมตัวไม่ทันยกของขึ้นอ่ะไม่ทันบางคนเนี่ยโอ้โหกว่าจะลดของเสียหายเกิดความเสียหายไปเยอะแล้วอ่ะครับจริงๆครั้งเนี้ยผมคิดว่าพอกับครั้งที่แล้วเลยต่อให้ระดับน้ำเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ว่าอาจจะพอครั้งที่แล้วเพราะครั้งนี้น้ำมันมาค่อนข้างไวครับ
1: ครับกรมชลประทานเนาะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไหมแต่เมื่อสักครู่นี้สสบอกว่าทีแรกยังมีการเตือนเลยว่าจะเกิดภัยแล้งอันนั้นเมื่อไหร่นะฮะที่จะเตือนว่าจะเกิดภัยแล้ง
0: ใช่นะครับแต่ว่าผมก็ติดตามไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมาตลอดผมคิดว่าน่าจะเดือนสิงหาที่มันมีดราม่าเรื่องมีท่านสสคนหนึ่งในอยุธยาของผมนะครับท่านประดิษฐ์เนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมรับมือภัยแล้งจริงๆแล้วไอ้ข้อมาจากไหนเราคือแกก็ไม่ได้นั่งเขียนเองคือแกก็เอารับมาจากทางกรมชลก็กลายเป็นดราม่าคือก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็เข้าใจว่าชาวบ้านคือผมคิดว่าเราเป็นสสเนาะเวลาเราพูดอะไรว่ามันเป็นข้อมูลที่อาจจะได้รับการกลั่นกรองแล้วในขนาดคุณอยู่ระดับนั้นทำไมคุณถึงให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจริงๆแล้วข้อมูลไอ้เรื่องภัยแล้งจริงๆก็เป็นทางกรมชลประทานครับที่เขาที่จะแถลงแต่ผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะ
1: สถานการณ์เปลี่ยนนะ
0: ใช่ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจ
1: ครับถ้าเกิดรูทีนมันมีฝนเข้ามาแบบ
0: ใช่ผมเข้าใจด
1: ้
0: วย
1: เหนือความ
0: ทุกวันนี้เราอาจจะคาดเดาอะไรกับมันไม่ได้แต่ผมคิดว่าการคาดเดาสถานการณ์ดีกว่านี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมเข้าใจการที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นฝั่งรัฐบาลเนาะพี่น้องประชาชนก็จะว่าเอ้าแล้วทำไมคุณอยู่ระดับฝั่งบริหารทำไมคุณไม่จัดการแบบผมน้อมรับทุกคำติชมผมน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆผมไปลงในพื้นที่เนี่ยทุกบ้านเนี่ยผมแทบผมทุกคำติชมแล้วนี่ก็คือส่วนสิ่งนึงนะครับที่ผมจะไปเรื่องของน้ำท่วมหลังจากเปิดสมัยประชุมสภาที่กำลังจะถึงนี้ครับ
1: โดยจะแจ้งกับในสภาว่า
0: ก็คืออาจจะมีการอภิปรายนะครับแล้วก็อาจจะตั้งคำถามนะครับในเรื่องการทำงานแน่นอนแล้วก็ในครับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยาอาจจะขอความชัดเจนว่าจะกระจายเมื่อไหร่เพราะว่าเอาตรงๆว่าตอนนี้หลายๆในหลายๆจุดนะครับก็ยังไม่ได้รับถุงยังชีพคิดว่าต้องเร่งเพื่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้ไวที่สุดนะครับ
1: ด้วยสภาพไหมครับจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ค่อนข้างลำบากน้ำท่วมลึกหรือก
0: ็ตอนนี้อุปสรรคเนี่ยพูดตรงๆแม้กระทั่งอย่างบางไซบางปะอินเนี่ยครับน้ำท่วมเนี่ยเอาผมไม่ต้องน้ำเข้าถึงลำบากแล้วเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำเราต้องเหมือนรถต้องลงไปข้างล่างแล้วก็แค่นี้ก็ขับแคบแล้วพี่ลองจินตนาการถ้ามีน้ำเนี่ยโอ้โหลำบากเลยโดยเฉพาะอย่างผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงก็คือไปแจกแพมเพิร์สตลอดระยะเวลาเนี่ยสิ่งที่เราติดไปกับน้ำเปล่าที่เอาไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพราะเรารู้เลยว่าเขาใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากผมเห็นแล้วผมก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือไม่มีใครพูดถึงเยอะก็คือในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงที่เขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกครับเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรรถพยาบาลเอ่ยหรือแพทย์ก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วครับ
1: ครับครับเราคุยกันทางโทรศัพท์เนาะจะเห็นภาพก็ด้วยการอธิบายถ้าจะรบกวนสสขมวดเรื่องความเดือดร้อนนั้นแบบนี้เนี่ยพอจะได้ไหม
0: ใช่นะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงในกลุ่มของที่เดือดร้อนอย่างพี่น้องเกษตรไม่อาจจะไม่ได้รับความเดือดร้อนมากแต่พี่น้องเขาอาจจะได้รับในความเดือดร้อนในส่วนของบ้านเรือนเขาอาจจะเกิดน้ำท่วมเนาะแต่ในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยเขาอาจจะเก็บเกี่ยวไปช้าประมาณสัก70ถึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะทางท่านพลดอนนะครับท่านก็ได้บอกว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยก็ถึงแม้ว่าท่านบอกว่าท่านจะเริ่มกระจายน้ำหรือทางกรมชลจะเริ่มกระจายน้ำเข้าทุ่งแล้วแต่ว่าท่านก็ยังเหมียวท่านก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะระบายน้ำในส่วนของที่เฉพาะทุ่งที่ในภาคเศรษฐกิจของอยุธยาตอนนี้ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังไปอย่างไม่ได้ครับเพราะอาจจะเป็นจุดสุดท้ายที่

0: น้ำจะเข้าไปถึงเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญเนาะของจังหวัดเขาก็ต้องการน้ำเข้าจุดเนี่ยให้ได้มากที่สุดโหลำบากเลยครับสูญเสียเยอะครับ
1: ครับถ้าน้ำท่วมอยุธยารอบนี้มันเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมไหมครับสสคมกริตได้ยินไหมฮะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ครับผมจะถามว่าน้ำท่วมอยุธยาครั้งนี้เนี่ยท่วมในเดิมไหมครับเดี๋ยวให้สสคมกริตรามศักดิ์นะครับได้ติดต่อกับทางทีมงานสักหน่อยนึงนะครับแต่เราว่าจังหวะของการแจ้งหรือสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนของรัฐมายังสสด้วยซ้ำไปแล้วก็มีการเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับฤดูแล้งต้องเตรียมตัวรับภัยจังหวะที่มีฝน30ชั่วโมงนั้นมันมีปริมาณฝนที่คำถามขึ้นมาว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในจุดของการเก็บระบายมาก่อนหน้านี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าได้มีการประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงกว่านี้สามารถระบายน้ำออกมาได้นั่นก็หมายความว่าได้ดีกว่านี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันก็คือเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงว่าเป็นยังไงบ้างสสกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับขอโทษทีครับ
1: หน่อยแพทเทิร์นรูปแบบการท่วมเนี่ยแพทเทิร์นคืออ
0: ๋อแน่นอนครับมีพื้นที่เดิมแล้วก็มีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าด้วยความตกค่อนข้างต่อเนื่องนะครับอย่างตำบลบ้านสร้างเนี่ยตำบลบ้านสร้างก็จะอยู่แถบๆทางฝั่งเมืองเนาะด้วยความที่เขาเป็นเมืองอะครับเวลาฝนมันตกเยอะเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมขังนะตำบลสามเรือเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบน้ำเนี่ยมันไม่ได้ท่วมพอการระบายน้ำไม่ได้ท่วมจากการที่ว่าน้ำถึงปริมาณน้ำเนี่ยมันตกของกรุงเทพอย่างเงี้ยครับ
1: ฮะสสเนาะแล้วก็เป็นรัฐบาลผมถามตรงไปตรงมาแบบนี้เลย
0: บ้านจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายจะมีการผิดพลาดในการบริหารจัดการงานแต่สิ่งที่เราแผนที่จะทำระยะยาวแน่นอนครับอย่างที่การผลักดันโครงการนะครับใช้หน้าป่าสักนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นโครงการถึง3ปีนะครับในเรื่องของไอ้ตัวฟลัดฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแก้ไขน้ำท่วมในระยะยาวที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีแผนที่จะทำอยู่แล้วในส่วนของการเยียวยาแน่นอนที่ผ่านมาผมต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแหละประสิทธิภาพซึ่งท่านนายกก็แก้โดยการอภิบัติซึ่งก็จะมีดีเดย์เนี่ยเหมือนทางรัฐบาลเนี่ยจะซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้นะครับ
1: คือในระยะยาวการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักที่เกินไว้ถ้าเกิดก็อีกมุมหนึ่งก็คือมันชอกช้ำเป็นประจำเพราะฉะนั้นต้องว่ากันถึงเรื่อง
0: ผมคิดว่าผมไปพูดแต่ละบ้านนะนี่ผมพูดในมุมของเนี้ยมันเกิดน้ำท่วมแล้วเขาคงไม่เดอป้าเดี๋ยวจะมีโครงการนู่นนี่แล้วคือวันเนี้ยเขาตั้งคำถามว่าถุงยางชีพเนี่ยจะมาถึงบ้านเขาเมื่อไหร่และจะได้ยังไงคืออันเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเขาก็บอกโอ้แบบเขาคือเขาคงไม่อยากมานั่งพูดอีก5ปี7ปีอะไรหลังจากนี้ครับแต่ว่าจากวิกฤตนี้ผ่านไปได้แล้วนะครับผมคิดว่าก็รัฐบาลก็ต้องมานั่งมา

0: ำความเข้าใจหรือว่าแจ้งแล้วก็ทำให้เห็นเป็นรูปต้องมานั่งคุยกันนะครับ
1: ครับประเมินแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้เวลากันอีกหน่อยนึง
0: ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมอ่ะไม่จริงๆแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าตลอดระยะเวลาค่อนข้างพลาดว่าเขาก็ผมมั่นใจเขาก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ยืดเยื้อแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆจังหวัดที่เริ่มได้รับผลกระทบอย่างตอนแรกเนี่ยเกิดที่อยุธยามีน้ำหลากนะครับแล้วก็มีตอนนี้นครนายกก็มีปัญหาและสัมภาษณ์คนต่อไปก็ได้รับผลกระทบเช่นกันคือเมื่อคืนผมก็นั่งดูในตอนนี้ทางโซนกาญจนบุรีเนี่ยน้ำเริ่มมาเยอะละก็น่าเป็นห่วงการด้านตอนนี้ผมพยายามให้ชาวบ้านอันนี้ก็พูดตรงๆว่าเวลาเราคุยกับชาวบ้านอ่ะเราพยายามให้เขามองโลกในแง่ร้ายก่อนแต่ก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้เหมือนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้
1: น้อยลงมากๆอย่างเงี้ยอยุธยายังมีฝนเติมมาเหรอหรือว่ายังไงฮะ
0: อย่างตอนนี้ที่ผมไม่สัมภาษณ์อย่างเมื่อคืนก็ไม่มีฝนแล้วซึ่งลงอย่างที่ทางกรมอุตุเขาได้ไป3วันที่ผ่านมาคือผ่านไปละจะมีมวลพายุเล็กๆที่มาแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าเมื่อ3วันที่ปริมาณระดับน้ำเนี่ยมันก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีน้ำที่ต้องอย่างอยุธยาเนี่ยไล่ระบายน้ำมาเรื่อยๆอ่าวไทยแล้วก็ไล่ลงมาล่างอยุธยาผ่านมาเอาน้ำให้ฝนยาตกครับฝนยาตกเพิ่มก็จะสามารถจัดการบริหารน้ำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะจัดการเรื่อยๆ
1: ครับเรื่องด่วนก็คือขอบพระคุณท่านสสคงกฤษมากครับที่ร่วมรายการนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: อยุธยาจากภูมิใจไทยก็ตั้งข้อสังเกตไว้ชัดเจนนะครับว่าการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นไวแล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนนะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมองรัฐสภา
2: เก้านาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
3: เข้มทุกประเด็น
4: ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้ง
5: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกทุกคน
6: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยทำด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
7: ครบทุกความเคลื่อนไหว
8: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถลงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
9: ้ประเทศทากรที่จำกัดเราต้องแบกคนให้ตรงจุดที่สุด
10: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะ

0: เนี่ยมีความเสถียรภาพ
1: เพราะเราต้องฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกาย
2: ทิ้งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่าไม่มีหลากหลายเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมา
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาติกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ของน้ำท่วมหรืออุทกภัยมาจากเรื่องของฝนแต่ว่ามีบริบทบางอย่างที่แตกต่างกันระบบระบายน้ำดีไม่ดียังไงหรือมีความเสี่ยงเราจะต่อสายตรงไปที่สสกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับสสครับ
5: สวัสดีค่ะท่าน
4: ครับ
5: ถ้าในพื้นที่ที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่ค่ะก็ท่วม3อำเภอค่ะ
4: ครับ
5: ในแหลบค่ะห้วยกระเจ้าแล้วก็สระลงเรือค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจะรับน้ำบ้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำแบบนี้มาก่อนค่ะก็ถือเป็นปีแรกค่ะที่อำเภอห้วยกระเจ้าค่ะสำหรับอำเภอต่อไปนะคะคืออำเภอบ่อพลอยค่ะในเช่นตำบลหลุมลังหนองรีอย่างเงี้ยค่ะจะมีท่วมบ้างแต่รวมถึงช่องด่านค่ะตำบลที่ปกติก็ไม่ได้ท่วมเยอะนะคะก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเมืองค่ะในตำบลบ่อพร้อมขังซะมากกว่าค่ะในส่วนของอำเภอสุดท้ายค่ะคืออำเภอหนองปลือก็น้ำลงบางส่วนน้ำขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กันกับอ่างเก็บน้ำค่ะค่ะก็น้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วค่ะแล้วก็มีได้รับ
4: ครับที่บอกว่า
5: วันนี้ก็ถือเป็นวันที่4ค่ะที่เกิดสถานการณ์อุทกสถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวค่ะน้ำยังไม่ลงสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นค่ะ
4: อ๋อเหรอฮะฝนไม่ได้ตกแล้วใช่ไหมครับ
5: เมื่อวานค่ะแต่พอแดดออกก็พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ค่ะจะชะล่าใจแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยแดดออกเราก็ดูพยากรณ์อากาศนะคะมีโอกาสที่เย็นมีฝนอาจจะตกเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะเวลาไปเยี่ยมก็แล้วก็รวมถึงในเพจค่ะพี่สุนย์เพิ่งดีใจค่ะที่น้ำลงน้ำลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
5: ะ
4: เล่าให้ฟังแล้วกันสสเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วยเหลือกันยังไง
5: งานนะคะให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนก็มีการแจ้งเตือนนะคะโทรประสานค่ะแล้วก็การเยียวยาหลังน้ำลดก็มติกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้เมื่อเช้าให้ค่ะรวมถึงยาละผีด้วยค่ะก็ได้มีการประสานกำชับเรื่องเครื่องสูบน้ำในส่วนที่หลายภาคส่วนเลยค่ะภาครัฐภาคเอกชนที่สำคัญมากคือจิตอาสาค่ะลงมาช่วยกันแบบเรือโยนเรือท้องแบนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยวด้วยค่ะค่อนข้างอันตรายงานก็จริงๆค่ะไม่ใช่แค่ดิฉันด้วยกันนะคะการประสานงานถือว่าได้เกือบทุกพื้นที่ค่ะ
4: ครับประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยกว่ากับข้าวกับปลาจะไปถึงหรือกับเกาะบางต่างๆเนี่ยว่าจะเข้าถึงได้ไวหรือเปล่าที่เมืองการเป็นยังไงบ้างครับ
5: ในส่วนของดีเมงค่ะดิฉันตั้งลง

0: วงค่ะตั้งแต่ทำมา4วันแล้วค่ะแล้วก็ส่งน้ำส่งอาหารทั้งอาหารที่เป็นข้าวกล่องคือก็เป็นในส่วนของเทศบาลของค่ายสุรศรีทางทหารด้วยมีมูลนิธิอาศัยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางผู้สูงแล้วก็เข้าไปขนย้ายอบพแรกเลยค่ะส่วนบ้านไหนเข้าใจบ้านตัวเองอะนะคะไปให้ค่ะแล้วก็อย่างล่าสุดท่านก็มีความเป็นห่วงเรื่องผู้ป่วยทุก3วันคือหลังไปค่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนนี้ทางสาธารณสุข
1: เนาะอยุธยาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำแบบนึงอยู่กับแม่น้ำเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับส่วนเมืองการเนี่ยเขาอยู่กับน้ำอีกแบบอยู่กับเขื่อนนะผมจะถามว่าจุดสัมพันธ์
0: คือน้ำจากเขื่อนศ
1: ร
0: ีนครินทร์เนี่ยค่ะจะเป็นของท่านสสอีกท่านนึงซึ่งก็ไปทางอีกส่วนนึงค่ะของห้วยมีลำน้ำลำอีซูค่ะมีอ่างเก็บน้ำประมาณ4อ่างรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะเนื่องจากเราจะทราบการปล่อยน้ำล้นสปริงเวลแล้วเราก็จะรู้ทุกวันนะคะดิฉันว่าตรงนี้ก็ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ถึงอย่างบ้านเรือนที่เขาหรือว่าลำน้ำอีซูอะไรเงี้ยค่ะก็จะทราบว่าไปลงพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมแบบดีมากให้ความร่วมมือจากประชาชนด้วยไม่ใช่แค่ทางพวกเราที่เข้าไปช่วยนะคะคือไม่ต้องใช้กระสอบทรายเลยค่ะ
1: ครับตั้งข้อสังเกตเรื่องสักต้นเดือนสิงหาคมผ่องถ่ายน้ำมามากกว่านี้เนี่ยวันนี้ก็จะไม่หนักมีข้อสังเกตอะไรไหมฮะ
0: น่าจะใกล้เคียงกับอยุธยาค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องน้ำฝนส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เราควรจะถอดบทเรียนนะคะจากสาเหตุน้ำท่วมในพื้นให้ดีขึ้นในทุกปีดิฉันว่ามันไม่ใช่ว่าปีนี้ท่วมแล้วปีหน้าแบบไม่มีท่วมเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการรับมือเนี่ยมันต้องดีขึ้นทุกทางเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะอำเภอเราขวัญเนี่ยค่ะติดกันนะคะท่านคะไม่ท่วมค่ะแหลกได้น้ำค่ะแต่ท่านคิดดูว่าอีก3อำเภอคือท่วมหมดเก็บน้ำอะค่ะจริงๆต้องมีการคำนวณเพื่อจะรองรับน้ำฝนให้ได้ในปริมาณมากไม่ให้น้ำอะค่ะมันล้น
1: หมายถึงว่าในขณะที่หลายพื้นที่เนี่ยก็ไม่ท่วมหรอขนาดนั้นเลย
0: แล้วค่ะเนื่องจากว่าระบบการส่งแหล่งน้ำที่แตกต่างกันถูกไหมคะเส้นทางน้ำแตกต่างฝนตกก็แตกต่างกันเนื่องจากทางของลมด้วยพายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดิฉันตั้งข้อจริงๆในช่วงที่แล้งอะค่ะอย่างก่อนหน้านี้อำเภอที่ท่วมอยู่ตอนนี้คือแล้งนะคะลือเรื่องอุโมงค์ผันน้ำเรื่องอะไรก็ตามเพื่อที่จะได้ประชาชนจะได้มีน้ำใช้ค่ะคราวนี้การปล่อยน้ำอะค่ะจากวนเพื่อรองรับน้ำฝนให้ได้เต็มเลยค่ะล้นสปริงเวลแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมเข้าใจว่ามีระบบอะที่แบบชัดเจนอะว่าน้ำเท่านี้ปล่อยเท่านี้รีบระบายอะไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอสส
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆตอนไม่ได้คือน้ำเนี่ยมันต้องไหลลงแน่นอนว่าประชาชนที่อยู่ในทุนที่เลยถูกต้องไหมคะคราวนี้แต่ว่าเพราะว่าระบายน้ำเป็นไปได้ช้าเรื่องการก่อสร้างถนนค่ะคือการก่อสร้างถนนเราก็สิ่งแบบว่ายังไงเราก็ต้องใช้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าจะ

0: ไม่ให้กั้นทางระบายน้ำแต่แน่นอนว่าเวลาเราก่อสร้างเราก่อสร้างในหน้าแล้งเราจะไม่เห็นเช่นนั้นแล้วอะค่ะจริงๆการประชาคมพื้นที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆคนที่รู้รับนะคะก็คือชาวบ้านที่อยู่เลยค่ะว่าทิศทางน้ำเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญเช่นกันอย่างเลยค่ะในพื้นที่
1: ว่าความเดือดร้อนของแต่ละพื้นที่ผมอยากจะเห็นความต่างในพื้นที่เกษตรแบบชุมชนคนอยู่แยะหมู่บ้านอะไรเป็นยังไง
0: เทียบได้ไหมใช่ไหมคะ
1: พอจะเทียบได้ไหมครับ
0: ก็แน่นอนว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยคือเสียหาย
1: นะเป็นพื้นที่ปลูกอะไรนะ
0: ข้าวโพดหรือว่าผักต่างๆยังค่ะหลายท่านทุกละการที่ฝนตกน้อยๆเมื่อสักหายหมดเลยค่ะแต่สำหรับไร่เยอะค่ะถ้
1: า
0: น้ำลดทันนะคะไม่ขังเป็นแบบอาทิตย์ส่วนที่รอดจากน้ำท่วมได้แต่ว่าการฝากนะคะเพราะว่าต้นอ้อยอะไรก็จะเละแล้วค่ะผลที่ห่วงที่สุดคือบ้านเรือนมากกว่าก็ส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องก็หาเช้ากินค่ำอะค่ะท่าน
1: ครับ
0: ปกติใช้ชีวิตปกติก็ลำบากไปอีกคือมันไม่ใช่แค่เสียหายค่ะขาดรายได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ยังไงบ้างฮะจุดที่แบบหนาแน่นเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้น
0: ยังไงนะคะ
1: ตัวเมืองเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตัวเมืองจริงๆถนนใหญ่จะท่วมแต่ว่าไม่มากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในบ้านเรือนในส่วนพื้นที่ของดิฉันชนบทค่ะแทบไม่มีตัวเมืองค่ะท่านคะ
1: ในตัวเมืองการได้ไหมว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้าง
0: ในอำเภอเมืองซึ่งตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่าเริ่มมีบางส่วนที่ท่วมแต่ดิฉันเป็นพื้นที่สูงกว่าอำเภอเมืองค่ะ
1: มันก็จะลำดับไปไหลลงไปที่ต่ำกว่า
0: แล้วลงแม่น้ำลงทะเลไปค่ะ
1: เอาถามเช็คเรื่องความมั่นคงอุ่น
0: ตอนนี้ก็หลายอ่างเก็บน้ำเต็มแล้วค่ะ
1: ซึ่งจะให้ความหมายว่ายังไงฮะมัน
0: เดี๋ยวต้องว่าน้ำ
1: เหรอ
0: คือเมื่อน้ำล้นนะคะก็จะต้องก็ข้างล่างประชาชนก็ต้องรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะ
1: แปลว่า
0: แต่น้ำที่เคยท่วมคือเมื่อวานที่แล้วเนี่ยค่ะน้ำยังไม่ล้นเมื่อวานเนี่ยฝนตกไม่หนักน้ำที่อยู่ในบ้านเรือนประชาชนข้างล่างวันนี้เราก็รับน้ำต่อมาอีกค่ะจากอ่างน้ำคงตัวอยู่ที่เดิมค่ะ
1: ครับครับครับ
0: ค่ะ
1: โอเคมันแสดงว่าเมืองการยังมีลุ้นเยอะน่ะยังมีลุ้นในเขื่อนที่ต้องปล่อยมาด้วย
0: กับห้วยกับพลอยค่ะตอนนี
1: ้
0: อัตราการระบายน้ำลูกบาศก์เมตรค่ะต่อวินาทีส่วนลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
1: คร
0: ึ่งค่ะอันนี้ก็เต็มเหมือนกันค่ะแต่ห้วยป่าไร่เนี่ยยังได้อยู่อีก
1: ครับครับ
0: ถือว่าเต็มค่ะถือว่าน้ำคงที่ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับสสวิสุดาครับ
0: ขอบพระคุณท่านนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ระยองนะฮะสสฉัตรชัยปิตุเตชะว่าอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่าน
1: ครับท่านอธิบายหน่อยเพราะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ก็เกินล้นจมหนักอ่ะอธิบายสถานการณ์หน่อยฮะ
2: ก็3นะครับกันยาแล้วก็ปันนะครับคือต้องมันเป็นมีพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำก็คือแดงอำเภอวังจันทน์เนี่ยเราจะรับน้ำเมื่อไหร่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยเราก็ได้รับน้ำมาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำรับน้ำมาจากข้างบนแต่ทีนี้เมื่อไหร่อ่างเก็บน้ำเต็มเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วลงไปต่อจากของผมไปก็จะ

0: ตอยู่แล้วเขตอำเภอเมืองตำบลทับมาบ้านแรงตอนนี้ก็กำลังวิกฤตอยู่เนื่องจากพอฝนตกต่อเนื่องรับน้ำมาจากชลบุรีอ่างเก็บน้ำเต็มหมดแล้วก็มันก็ส่งผลให้เวลาน้ำล้นจากอ่างเข้ามาเนี่ยก็ไหลต่อไปเลยตอนนี้ในพื้นที่ผมเองในอำเภอบ้านค่ายอำเภอวังจันทน์เนี่ยเริ่มจะระดับน้ำเริ่มจะลดลงแล้วแต่มันก็จะเป็นหนักที่ปลายน้ำก็คืออำเภอแกลงกับอำเภอเมืองนี่ก็เลยเกิดเป็นพื้นที่วิกฤตแต่ว่าวันที่27เนี่ยท่านผู้ว่าเขาชะเมาเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็วันจันทร์ท่านผู้ว่าก็ประกาศเพิ่มเติมเป็นพื้นที
1: ่ก็หมายความว่าจังหวะน้ำไหลมา
0: ใช่
1: ที่จะลงสู่ทะเลตั้งข้อสังเกตกว่าทุกครั้งได้ไหมเพราะเขาบอกว่ามันวิกฤตรอบ7เลขหน่อย
0: ใช่ครับ
1: ไม่เคยเจอไม่เคยเจออ้าวก็ต้องถือว่าในช่วงอายุเราโอ้สสก่อน
0: ไม่เคยเจอครับผมเองก็35นี่ก็ไม่เคยเจอแต่ว่าปีนี้เรื่องจริงเลยครับ
1: ความเสียหายที่เกิดขึ้นเลือกสวนไร่นาเป็นยังไงฮะ
0: แล้วในพื้นที่อำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาเนี่ย มันมีความเสียหายด้านผลไม้ครับสวนทุเรียนตอนนี้เนี่ยมันจะออกในฤดูร้อนในทุกท่านเนี่ยก็มีการใส่ปุ๋ยทำสารแต่ตอนนี้พอฝนตกมาเสร็จปุ๊บหาหมดแล้วก็ยาทุเรียนที่ทำสารไว้ก็ละลายสวนทุเรียนเนี่ยก็อยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนกันครับ
1: นะ

0: ให้ท่วมในเมืองระยองโครงการนี้มูลค่ามัน 4,000 ล้านแต่ยังแต่โจทย์ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เพราะว่า
1: หมายถึงว่ามีเครื่องมืออ่ะมีเครื่องมือที่จะชะลอไว้จะปล่อยตอนไหนอะไรอย่างนั้น
0: ใช่ครับแต่ที่นี่การบริหารจัดการน้ำก็ดีหรือว่าติดสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำหรือการบริหารการระบายน้ำผมว่ามันเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการน้ำส่วนใหญ่แต่ว่าถามว่าในรอบนี้ฝนตกในหนักต่อเนื่องในรอบ 40-50 ปีมันก็ระพายครับครับ
1: ถามขยายวงไปอีกนิดนึงไม่รู้จะอยู่ในพื้นที่ของสสหรือเปล่าพวกนิคมพวกจุดที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยกระทบกระเทือนไหม
0: ในส่วนที่เป็นน้ำท่วมเลยครับที
1: ่
0: น
1: ้
0: ำท่วมแต่นิคมเนี่ยทำให้น้ำไปท่วมชาวบ้านบ้านผมครับเพราะว่าเขาก็สร้างถมที่ขึ้นมาอยู่ในที่สูงแล้วก็ทำให้ทางเดินน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนก็ทำให้ผลกระทบเนี่ยไปตกอยู่กับชาวบ้านเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไปถึงรัฐบาลครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกปภ.ในจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้เขากำชับชนคนระยองได้อย่างเข้มแข็งครับครับ
1: เมื่อตะกี้แก่งเลยเพราะว่ามีมูลค่าเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่านี้น้ำจะท่วมนิคม
0: ครับ
1: แต่ว่าชาวบ้านต่างหากที่จะได้รับความเดือดร้อนระงมอ่ะตอนนี้ท่านชัดชัยว่ายังไงบ้างครับเข้าถึงได้ขนาดไหนกระจายได้ขนาดไหน
0: นี่เราก็รัฐบาลก็คงทำทุกวิถีทางแล้วด้วยสูตรความสามารถในการเยียวยาแหละครับแต่ว่าในแนวคิดของผมก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเปิดกรอบเปิดระเบียบที่โดยไม่ติดเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับเพราะจริงๆท้องถิ่นเนี่ยในจังหวัดระยองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอบจอย่างเงี้ยครับ
1: งบเยอะเพราะว่ามีกิจกรรมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องรอจากส่วนกลาง
0: ครับ
1: แต่ไปติดตรงไหนนะขอฟังอีกชัดๆอีกทีนึง
0: เร
1: ื่อง
0: ระเบียบกฎเกณฑ์การใช้เงินเยียวยาอะไรพวกนี้ครับผมว่าระเบียบของ
1: จ่ายเยอะไม่ได้อย่างนั้นเหรอหมายถึง
0: สามารถเยียวยาโครงสร้างได้ตามราคาจริงสำหรับคนจนนะครับหม้อหุงข้าวหม้อนึงหรือว่าพัดลมตัวนึงเนี่ยมันเบิกจ่ายในส่วนของภาคการเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นไปสวนเกษตรกรนี่ครับเรื่องทุเรียนเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรพวกนี้จริงๆปลาในส่วนที่ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนเนี่ยถ้าทันเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะอันนั้นหลังนึงผมว่าถ้าจะไม่ผิดก็ได้มาแสนหนึ่งต่อหลังคาเรือนใช่ไหมฮะมันก็ต้องเปิดกับศักยภาพที่เยียวยาให้จากงบประมาณในอบต.เขาจากงบประมาณในอบจ.อย่างเงี้ย
1: สสสัจชัยแทงเรื่องไอ้ว่าคนเยียวยาแล้วเปิดกรอบหน่อยเพราะว่าเขามีเรี่ยวแรงมีพละกำลังในการที่จะ
0: ไม่งั้นยกเขาก็ไม่กล้าแล้วครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอฮะขนาดนั้นเลยถามหน่อยว่าบทบาทถ้าเกิดว่ายังไม่พูดถึงเรื่องเยียวยานะท้องถิ่นกับส่วนกลางกับสามารถทำงานได้ขยับขยายว่องไวขนาดไหน
0: โอ้ต้องขอบคุณนายกอบจ.เองท่านปิยะปิตุเตชะท่านนายกองค์การท่านนะครับท
1: ่
0: านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอาสาสมัครเลยครับเพราะเขาจะรู้ดีว่าชาวบ้านอยู่ตรงไหนเดือดร้อนแล้วก็มาแล้วก็ท่านพี่ทหารด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ระยองเนี่ยมันผ่านมา5วันมันเริ่มตั้งแต่อำเภอแกงแล้วก็กลับมาอำเภอบ้านค่ายกู้ขอขอบคุณพี่ๆทีมกู้ภัยซึ่ง 4-5 วันนี้เขาแทบไม่นอนกันเลยครับส่วนด้วยความรวดเร็วครับเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดก็ดีได้ที่พี่ทหารได้ทีมกู้ภัยได้ทีมป้องได้ดีมากเลยฮะครับ
1: ครับครับจุดลุ้นครับน้ำมันอยู่เต็มอ่างเก็บน้ำแล้วอะแล้วก็มันมีต้องระบาย
0: เหตุการณ์ของเรดาร์ด้วยกับ

0: หน่วยงานด้วยของกรมอุตุด้วยเนี่ยตอนนี้ฝนก็น่าจะเบาแล้วครับคงไม่มีฝนแล้ววันนี้แดดออกแล้วครับแล้วก็
1: แต่ตัวน้ำในแหล่งเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยต้องปล่อยออกมาไหม
0: ไม่ปล่อยแล้วครับพอน้ำมันเต็มแล้วน้ำไหลมาจากชลบุรีน้ำมันล้นสปริงเวย์ปัญหาในอำเภอบ้านค่ายเนี่ยถึงเวลาพอน้ำมันเต็มวันที่มันหนักจริงๆก็ว่า300,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับแล้วมันผสมกับน้ำหลากและท่วมเฉียบพลันครับณเวลานี้ไม่มีปล่อยแล้วครับรอน้ำระบายตอนนี้น้ำออกจากพื้นที่ผมไปบางส่วนแล้วเริ่มลงแต่ไปท่วมอยู่ที่อำเภอเมืองเข้าใจว่ามันเป็นลำดับเนี่ยชลบุรีตรงกลางวังจันทร์อยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะไหลลงไปก่อนออกเททั้งหมดนะครับจะเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก่อน
1: ครับครับทำให้เราเห็นสถานการณ์ว่าต่อจากนี้ไปก็ต้องพูดได้แล้วว่าแล
0: ้
1: วก็เป็นขาเริ่มที่คลายแล้วก็เดี๋ยวว่าเรื่องช่วยเหลือเยียวยากันใจสสประสานทำงานอยู่ด้วยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สสชัดชัยปิตุเตชะนะครับระยองภูมิใจไทยนะครับทั้งหมดเราไปกันอย่างบทเรื่องของน้ำท่วมแตกต่างกันแต่ว่ามีจุดข้อสังเกตร่วมกันคือการประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำทำได้ขนาดมือตลอดครับคนไทยแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วยังได้ไอเดียจากเปิดทางให้การเยียวยาจากท้องถิ่นพื้นที่เนี่ยเขามีศักยภาพมากเนี่ยถ้าเกิดกรอบของกฎหมายแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนมากขึ้นหมดเวลาครับสำหรับรายการน้ำทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงน้ำรถมีเรื่องใดต้องเก็บต้องตามบ้างก็ติดตามณทีวีรถ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล
3: ้ความรู้คู่สภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับ68ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8และมีผลบังคับใช้แล้วมีสาระสำคัญเพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตที่กระทำโดยสุจริตต่อสำนักงานปปช.รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาหรือวิศูนย์ปฏิบัติการสตรองประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

0: หมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่เข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
1: การผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นกับนักกฎหมายทนาย

0: ดประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภา
1: ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รายการนี้มีบริการทำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์
2: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: สร้างสรรค์
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง
4: กับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
5: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
6: ท่านี้เรียกว่า Alternate Heel Auto Tap
7: แล้วท่านี้
6: ท่านี้เรียกว่าไซส์จะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
5: อย่าลืม3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
8: สวัสดีครับเราจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
9: เป็นเจเนเรชันที่4
10: ทำให้ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นลูก
5: ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง10โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
11: ทำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: ห้ามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรม
6: เทวดา
12: ลูกค่ะเทวดามาแล้วลูกค่ะ
13: เทวดามาแล้ว
5: อย่าลืมนาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
14: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินผู้แทนเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับพร้อมกันในเช็คอินทินผู้แทนทับสิ
5: ช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCDใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
6: ท่านี้
5: อ่ะ
6: Alternate Heel Auto Tap
7: แล้วท่านี
6: ้ท่านี
7: ้ขออีกที
6: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
5: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
15: มีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
16: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะวิ่งเถอะครับอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบว่าอัศจรรย์ของการวิ่งไท
17: ยติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติการใช้บาร์โค้ดและQR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี69ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับ

นัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีเรื่องพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ร้องรับเรื่องร้องเรียนนาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกไทยเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปการใช้แท่งหรือบาร์โค้ดและก็ได้ว่าสามารถสืบทราบและถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา83วรรค2มาตรา85และ95มาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้รหัสคิวแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ไม่มีปัญหาข้อมาตรา50วงเล็บ3มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยว่าการใช้แท่งรหัสบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งตรวจสอบแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฝาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบัตรในระบบดิจิทัล

Take a Look Documentary มวยไทยคืออะไรการพนันหรือเลือกในชีวิตนานนับทศวรรษตราว่าเป็นเพียงนาฏศิลป์แห่งเลือดเป็นกีฬาที่จำกัดอยู่ในวงแคบๆและถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมมากกว่าแต่เราแน่ใจหรือว่าเป็นหากเราลองปัดฝุ่นของอคติถึงรากเหง้าเราจะพบว่ามันคือหลักสูตรการสร้างมนุษย์ของโลกจากสังเวียนรั้วมหาวิทยาลัย

0: และท่ามกลางพายุหิมะในฟินแลนด์คน4ท่านนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามวยไทยสามารถเปลี่ยนคนและเยียวยาสังคมได้อย่างเหลือเชื่ออาจารย์อำนวยเกตบำรุงผู้เปลี่ยนเวทีมวยให้เป็นวิทยาสถานสร้างเกียรติยศผ่านโรงเรียนมวยไทยแห่งแรกของโลกหรือครูขจิตมวยไทยสู่โลกวิชาการผู้ส่งต่อความดีงามชนให้มีจิตใจที่อ่อนโยนในโรงเรียนประเทศฟินแลนด์และเปาโลคาวัน
1: คุณแม่เป็นคนอิตาลีก็เป็นช่างภาพซึ่งตัวในลานฟอดชอบถ่ายรูปชอบอยู่กับลูกก็เป็นช่างตัวที่ประเทศบราซิลตรงที่อยู่อีกคนตั้งแต่ปี2001เปาโลมาที่ไทยแลนด์ and after that I stay ปี2003หรือ2004มีไปรถน้อยซอยเสียมชัยคนแรกที่ไปสอนมวยที่บราซิลเขาไปสอนในเมืองเซาเปาโลตรงที่เข้าสอนที่เซาเปาโลมีบราซิลลูกศิษย์ครูไพโรจน์ไพโรจน์กลับมาอยากมาหาไพโรจน์แต่เขาไม่รู้คุณครูโซเชียลมีเดียชื่อออร์กุดเขาถามเปาโลผมอยากไปนักคนแรกที่มาชื่อพาเขาไปหาปีลมสีทองอยู่ที่คาตุงมากเขาไปถอยลุงพีนี่ชนะเขามี UFC เริ่มดังด้วยแล้วก็คนบราซิลไปเป็นชายอาวุธมวยคนบราซิลเขาบอกไปส่งนี่เริ่มต้น
0: อนครแห่งบราซิลมีชุมชนแออัดหรือที่เรียกว่าฝั่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความยากจนแต่ทุกหลายพื้นที่ในริโอตำรวจไม่สามารถเข้าถึงแก๊งขายยาเด็กๆเติบโตมาโดยเห็นคนถือกระเป๋านักเรียนเด็กในสลัมมักถูกจ้างเป็นคนเฝ้าระวังเพื่อส่งสัญญาณเมื่อตำรวจมางานสุจริตหลายเท่าอาชญากรรมตั้งแต่อายุ10ถึง12ปีโรงเรียนลงบ่อยครั้งจากเหตุปะทะกันด้วยอาวุธทำให้เด็กๆไม่มีที่ไปนอกจากท้องถนน
1: บราซิลยังเสียได้มีปัญหายาเสพติดเรื่อง
0: เปาโลลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นผู้หลงไหลในศิลปะการต่อสู้มวยไทยสิ่งที่รัฐบาลบราซิลมองไม่เห็นนั่นคือแนวคิดที่ว่าเรื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่แก้ไม่ตกภายในประเทศได
1: ้เขาเป็น representative ประเทศบราซิลเพื่อนเผาคนหนึ่งชื่อตูนิเพื่อนสนิทกันเผาไฮตูนิโกดูแล WBC ที่ประเทศบราซิล

0: WBC championships to need to make something for for help. The WBC, they have a project. So I asked Mr. Tunico to help the to make something. In the name is Proventorio Community.
1: Okay.
0: The house in the mountain, they don't have place and don't have any money to buy the place for this. So they, and in this community, 1,800 house and live about the children they so I tell Mr. to not develop something in this place because we have abandoned a football field beside Muay Thai. Some gold medalists for Brazil, they now develop some projects in this same community. I give Mr. Tonico idea, so we will introduce Muay Thai. Continue for Muay Thai. Many people come. I have many people. And when they came, they support me also. Muay Thai help me pay my bills also. And teach me a lot about respect, about many things. Pao ki so moi pai pen nang moi kao kao mei leuk sen ni lang kai song dai mi achiep chai la kao wei lai yu ni kai moi kao mei pai ti un kao yu tong nan
2: moi chi pao lo dai sang kwam fan hai dek dek wa wan nueng puok kao cha dai pai chok ti thai hru pai khang nai wei ti radap lo สิ่งนี้คือให้หลุดออกจากความยากจนสู่อนาคตที่ดีกว่าแม้ในสังคมที่ดูสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างว่าที่มวยไทยสามารถเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้แทนสยามสู่การสร้างครอบครัวใหม่กับภรรยาชาวฟินแลนด์ที่ได้พบรักกันที่ประเทศไทยก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตแม้ครูบอยหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าสมุทรเกียรติช่องเขาอดีตนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงจะละทิ้งทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาและสายเลือดได้เลยคือจิตวิญญาณติดเข้าไปในทุกคนทุกแห่ง
3: แล้วก็เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับเฮียตีที่ไหนราชดำเนินไปก็เป็นร้อยฟอลเลอร์ประมาณ16-18ที่ว่ายังไม่เกเรนะครับก็ต่อยอยู่17เพชรรุ่น51กิโลก็ชนะพวกแชมเปี้ยนลุมพินี
4: ผมเจอนุลาครั้งแรกผมมีลูกพี่ลูกน้องอยู่ประเทศนอร์เวย์ที่ภูเก็ต
3: ลูกพี่ลูกน้องผมบอกว่าคุณต้องมากับฉันฉันจ่ายคุณปาร์ตี้ฉันต้องการมาที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวภูเก็ตภรรยาผมไม่ได้บินโรด
4: ก็มาทำงานเป็นพาร์ทไท
3: ม์ในการก็ผมก็บอกลูกพี่ลูกน้องผมว่าเพื่อนผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมใช้ Google คุยกับเขา
5: have a good holiday and I met him and he was first like I don't know I didn't know anything about the
3: มาฟิลเลตผมอยากเห็นหน้าลูกผมคิดได้ใจว่าลูกผมเป็นลูกครึ่งผมก้าวไปสนามบินผมเกเรครับผมคิดในหัวเลยถ้าผมไม่มี

0: ไม่กลับมาแผ่นดินครับ
1: ที่รู้กันอยู่แล้วว่าระบบการจัดยอมรับว่าดีที่สุดในโลกโดยมีแนวคิดหลักที่นั่นคือการให้เด็กเป็นศูนย์กลางที่เน้นความสุขและการเล่นมากกว่าการสอบเด็กฟินแลนด์เริ่มเรียนช้าคือ7อันเพื่อให้เด็กมีเวลาค้นพบตัวเองมีการให้ความเสมอภาคมาก่อนความเป็นเลิศในฟินแลนด์ไม่มีโรงเรียนอันดับหนึ่งมาตรฐานเท่ากันเพื่อลดการตามศักยภาพของแต่ละคนการให้ความเป็นอิสระปลูกฝังเองและรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ผู้ประคับประคองไม่ใช่ผู้ชี้นำน่าจะมีประชากรที่มีคุณภาพสูงมากสามารถพึ่งพานั่นเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าเมื่อเจาะลึกไปในบริบทของความเหงาและอ้างว้างเป็นการพึ่งพาตนเองจนโดดเดี่ยวกลายเป็นกับฟินแลนด
0: ์นี่เรื่องจริงครับทุกคนที่อยู่เมืองนอกบางเด็กบางคนที่เมืองนอกที่มีไม่สามารถทำอะไรได้นานๆเป็น10 20นาที30นาทีแต่มาเรียนมวยกับคุณต้องอยู่ได้1ชั่วโมงหลังจากนั้นพ่อแม่มาขอบคุณเราลูกเขาไม่ต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าสมาธิสั้นนะลูกคุณไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่มาเรียนมวยไทยข้อดียุคนี้ลูกเทคโนโลยีเด็กเล่นเกมติดเกมไม่มีก็เล่นอยู่นะครับโทรศัพท์ทิ้งไปคุณต้องมาเรียนมวยกับบอยพ่อแม่ขับรถมาส่งขอบคุณจบวิชาความสุขของเรา
2: Century and they see the sun at the gym that's him
0: wow
2: yeah he have saved many people's life with his attitude and the life many people they are sad in Finland
3: yeah
2: they are very feeling sad and they don't believe themselves and they have believed themselves and have the power from the Muay Thai fighting it's just a training and the from coming it's, from yeah. your yeah you have to you just start and he's making that for the people oh. and that's amazing
4: it's something is with together is power
2: pushing you
4: pushing okay. and
3: wow
4: whether okay. training wrestling and
3: okay
2: and he has been as well he has been helping because he has been helping us to make a
3: wow.
2: to a new gym so he has as well not only training that's why we are traveling together
4: relaxing and my pop out I'm free
3: okay
2: yeah.
4: wow. because I'm training and
1: สังคมส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวมักถูกสนับสนุนให้ออกไปอายุ 18-19 ปีเรื่องสัพเพเหระกับคนแปลกหน้าเคยสัมผัสความรู้สึกโดดเดี่ยวชุมชนหรือครอบครัวขยายจึงจางหายไปจนตายโดยไม่ต้องพึ่งพาคนรอบข้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมครูเจ้าสมุทรและมวยท่าน
0: ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปครับ ไม่ใช่ว่าเราเป็นฉันมาจากประเทศไทยเป็นคนไทยยื่นไป
3: โดยเฉพาะ
0: ไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่หนึ่งต่างคนไทยเราคิดว่าต่างชาติมีเงินคนไม่มีจริงครับที่เราได้ใจคนคือคนในพื้นที่แต่พอดีฉันไม่มีเงินจ่ายคุณนะฉันขอต้อง

0: การหยุดเรียนกับคุณโพชันมิกคุณมาเรียนคุณค่อยจ่ายตอนที่คุณจ่ายแล้วเราจะมีกลุ่มของเรา WhatsApp ใครย้ายบ้านจากที่คุณต้องย้ายบ้านต่างชาติก็เลื่อนเยอะเหมือนคนไทยหรอกไม่มีใครไปช่วยหรอกย้ายบ้านผมบอกว่าคุณใช้เวลา2คนคุณใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ถ้าคุณมาในกลุ่มค่ายมวยผมเนี่ย10นาทีเสร็จแล้ว
1: เซฟเวลา
0: ใช่นี่คือการช่วยเหลือการที่ผมไม่ใช่แค่การต่อสู้นี่คือมวยไทยเราพยายามนี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเคารพผู้คน
2: ครูบอยและพี่น้องเข้าไปในสถานให้บรรยากาศในยิมมวยกลายเป็นครอบครัวที่พวกปลอดภัยทุกคนพร้อมเปิดเกิดการให้เกียรติมีความรับสิ่งนี้เองที่ทำให้ลูกศิษย์ของครูบอยได้เสนอมวยไทยให้เป็นหนึ่งในวิชาเลือกในโรงเรียนที่ลูกๆพวกเขาเรียนอยู่เพราะเห็นประโยชน์เด็กพัฒนาเป็นคนคุณภาพ
0: เรามีโชคดีของทางรัฐบาลเลยนะครับให้กับทุกจังหวัดโควต้านี้เป็นของทุกจังหวัดอะดิคิมี่ที่เมืองผมอยู่อะคาเดมี่ออฟเกมไปเลยขึ้นมาไม่มีวิชาพละมีวิชากีฬาให้รับเสียงหัวจากผู้ปกครองในยันกับปันหล่อฟุตบอลไอซ็อกไทยบ็อกซิ่งอยู่ที่นั่นหนึ่งวิชามวยไทยยืนหนึ่งคนในพื้นที่เขาเราสอนเขาไปเขารู้บอยเป็นคนยังไงแล้วอันนี้มีความเชื่อความศรัทธาบอยเป็นครูมีเวทระเบียบวินัยมากขึ้นรู้จักคนรับพ่อแม่มากขึ้นผมโชคดีมากกว่าครับผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่มีได้การผ่านเขาโหวตให้เราไปแล้วก็ทางโรงเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าคนในพื้นที่อยากให้มวยไทยเข้าไปรัฐบาลนะครับผมมอบให้กับเทศบาลก็ผมก็ไปสอนโรงเรียนเนี่ยคือฟรีนะครับคือฟรีกับโรงเรียนในฟิลิปเขาเรียนฟรีอยู่แล้วฟรีแต่เราได้มีจากภาครัฐเงินจากรัฐถ้าอื่นบางชนิดก็โดนตัดออกไป
2: ชาวฟินแลนด์อยากได้สัมผัสและเรียนรู้กับความอบอุ่นแบบคนไทยเพราะมวยไทยได้นำวัฒนธรรมการไหว้แบบครอบครัวไทยไปละเหนือทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นนอกจากหลักสูตรวิชามวยไทยในโรงเรียนได้เข้าไปสอนนักเรียนแล้วโนรายังมีโรงยิมเป็นตามแบบฉบับมวยไทยได้นำเอาจิตวิญญาณที่ให้กับผู้คนมาจนทุก
0: เพื่อนของภรรยาเป็นแบบคิกบ็อกซิ่งค่ายมวยไทยสอนไหมเขาอยากมีเพื่อนเป็นลูกน้องเขาก็3ปี4ปีหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นวีแอร์เบาๆเพ่นดีกว่า10คนสอนเขาตามผมมาก็เป็นเพื่อนที่เขาคอยต่อต้านให้เปิดเป็นของตัวเองไอ้วันเซ่ผมอะเคลสิคือว่าผมจะเน้นทั่วทางที่ถูกต้องแล้วก็เหมือนมวยไทยเรามาค่ายมวยเราดุ1ชั่วโมงวิ่ง1ชั่วโมงเตะกระสอบทรายเอาแบบไทยๆเลยครับ
1: okay.
0: ไทยแท้เลยครับเราจะไม่เน้นแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่แล้วก็คนที่ไม่ไหวก็ออกก็ยังอยู่เราเน้นสไตล์อยู่ไม่ใช่เมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศมันหรือว่าแต่ว่าเราไม่ได้ไอ้หลักๆเลยเราไม่เปลี่ยนเลยครับคือมวยไทยเลยมาค่ายมวยเราทำอะไรซ้อมมวยเล่นเชิงต่อยกันจริงเจ็บก็เจ็บ

0: เจ็บก็เจ็บแล้วก็ส่วนดีของต่างชาติคือเขาได้ลดน้ำหนักไปในตัวแล้วมวยไทยมันได้ทุกส่วน
1: ครูบอยเดินทางมาที่นี่พร้อมกับวิชาการต่อสู้แต่สิ่งที่เขาแตกคือหัวใจที่เพิ่งพากันตามแบบฉบับว่าในตำราเรียนเล่มไหนของสแกนดิเนเวียไทยไม่ใช่เพียงการต่อสู้ที่มุ่งเน้นการเอาชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนเพียงอย่างเดียวแต่กลับเป็นศิลปะการป้องกันตัวการที่ขับขันหรือไม่ปลอดภัยผู้เป็นมวยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นเด็กฝึกฝนและได้ใช้สติซึ่งเป็นหลักสำคัญของอันตรายจากเหตุร้ายได้ย้อนกลับไปเมื่อศักราช2561เกิดเหตุชายหื่นกามในอำเภอนครชัยศรีเพื่อจับเด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีไปข่มขืนแต่ด้วยการประคองสติที่ดีเยี่ยมไทยจากครูจิตอาสาทะเลาะร้ายคนนี้สามารถป้องกันตัวนำมาซึ่งการจับเหตุการณ์นี้เองทำให้ครูขจิตฝอยทองนักวิชาการและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรไทยเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเอามวยไทยมาขึ้นโดยไม่หวังสิ่งใด
2: ผมชื่อขจิตฝอยทองนะครับเป็นครูสอนเองก็ย้ายมาย้ายอ้นยะไม่ลาออกเลยแล้วก็มาอยู่มาก็สอนสังกฤษครับสอนสังกฤษแต่ชอบมวยมาได้ใช้จริงๆการมวยไทยมีสมาคมก็มีตอนนี้กำลังคนแล้วก็คนสนใจเลยครับที่จริงแล้วสอนอบรมให้ทหารป้องกันครับจุดประสงค์หลักๆแรกเรานี่ตัวนั้นแบบหาเงินหรืออะไรเงี้ยแบบใช้ป้องกันตัวอะไรเงี้ยสอนมัธยมอยู่แล้วมีไปสอนเด็กอะครับเด็กตามแนวมือนะมันมีวันหนึ่งสอนเด็กผู้หญิงสักประมาณ10ที่นครปฐมที่กำแพงแสนมีผู้ร้ายคนหนึ่งนะครับครับเด็กใช้มวยไทยครับเตะแล้วก็เตะพามากแล้วป้องกันตัวแล้วจับผู้ร้ายได้แล้วจับได้เด็กก็รอดแล้วครับสติแล้วมันมีสติตัวนี้หลักเลยสติแล้วเห็นโอ้เกิดประโยชน์เนาะก็เลยสอนเด็กมาเรื่อยๆสอนให้คนทั้งมือเปล่าแล้วระยะประชันชิดทั้งมวยสากลมวยโบราณตั้งแต่ทุ่มทับจับหักอะครับของทั้งครูเสน่ห์รู้จักใช่ไหมครับเรื่องของจริงครูเสน่ห์ครูเอกครูพักมีครูแหลมมีหลายท่านเลยครับครูที่หลักๆคือครูชันชัดน่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของการเป็นครูครับเข้าอย่างนี้ทุ่มทับจับหักยังไงครูก็ไม่ได้คิดตังเลยแล้วสอนเราได้ใช้จริงๆไงฮะได้ใช้จริงจากเล่นได้เลยเราต้องรอต่อยกันได้เลยลูกล้อเป้าไปเลยได้ครับเล่นเดี๋ยวเขากระจายกันเองพอสักพักเดี๋ยวเขาจะมาเต็ม
1: ครูขจิตจะเปลี่ยนจากชุดนักมวยเดินมายังลานฟุตกับอุปกรณ์มากมายไม่ว่า

0: น้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้กับทุกคนที่สนใจมาออกกำลังไม่นานนักเราจะเริ่มเห็นผู้คนต่างประสงค์หยิบนวมมาใส่ทั้งต่อยเตะโดยมีครูขจิตกับจิตอาสาที่มาช่วยเป็นเทรนเนอร
1: ์ทาดาค่ะงานจริงๆอะค่ะจะต้องเป็นงานด้านวิจัยแต่ว่าอายุเยอะแล้วก็ต้องมาอยู่กับคุณแม่ก็คือว่าตอนค่ะที่วชิรเพชรรู้จักอาจารย์ขจิตผ่านเพื่อนก็ทีนี้ได้ทราบว่าอาจารย์ขจิตอักจิตที่ตั้งมั่นในการศึกษาโดยที่ว่าไม่ได้คุณที่อาจารย์เลิกงานเสร็จถ้าเกิดไม่ติดธุระอะไรจะมาเลยเนี่ยค่ะแล้วทำอย่างนี้มาตลอดก็เลยมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เลยได้มาทำงานกับอาจารย์นะคะแค่ส่วนที่เราชอบอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีศิลปะที่เอาแล้วเราก็ควรจะเก็บสิ่งนี้รักษาต่อไปให้ลูกหลานมีความชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเท่าใบเซอร์ติฟิเคทหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าด้วยความชอบแล้วก็มาเล่นกับครูขจิตนะคะครูขจิตก็มีความรู้สึกว่าเราก็พอที่จะทำได้อะค่ะแล้วด้วยความเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ที่ม.บูรพาด้วยเป็นครูมาก่อนด้วยค่ะช่วยอาจารย์สอนได้ตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆค่ะ
2: ครับพี่มาวิ่งก่อนแล้วก็ในเบื่อวิ่งอยากต่อยมวยบ้างก็มานั่งรอเขาชวนว่าเขาจะเสียตังค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแต่วันนั้นจนวันที่2ปีครับก็ได้จากเตะไม่เป็นเลยก็เริ่มทำร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นคล่องตัวขึ้นครับเหมือนเมื่อก่อนก็วิ่งมันก็ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับอันนี้มันได้ออกขาทั้งแขนแล้วก็เพื่อนได้เจอน้องหลายคนครับผมชื่อโหชื่อเองจิตอาสาแล้วก็น้อยมากเลยที่จะเจอคนอย่างนี้ครับที่แบบเจอใครก็เรียกแล้วก็ให้มันเขาก็มาเตะผมคิดว่าขจิตแบบนี้จะทานขจิตสอนต่อยมวยจิตอาสาต่อยฟรีครับ
3: He's doing a very, as I said about service and community, he's doing a community because these classes, he doesn't ask any money, he does it for free, he teaches us his skills, and it's very good skills. As I said, I can only say positive things I learned from Ajahn.
4: ปกติสอนอยู่ก็คือคนที่มาเรียนกับเราเป็นฝรั่งครับฝรั่งต้องเรียนหลักสูตร MS ครับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมันจะมีหลักสูตรมวยไทยเลยครับเด็กที่เรียนเอเวสป้านหางได้เช็คเข่าได้ครับใช้เข็นกวาดลานได้มีท่ามวยฝรั่งแล้วก็สอนมวยกับฝรั่งเหมือนกันไม่ได้เริ่มจากคนฝรั่งของเขามาเรียนแล้วเขาเกิดความสุขอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เอ้ยทำไมเราไม่เอาเองอย่างเงี้ยเขาก็ได้ใช้ป้องกันตัวครับก็เลย
0: ครูกำแพงภาษาชาวต่างชาติลำบากท่านจึงนำความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาช่วยจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ครูมวยเพื่อให้ครูมวยสามารถถ่ายทอดเทคนิคท่าไรให้ลูกศิษย์ชาวต่างชาติได้แลตำราและหลักสูตรคู่มือการฝึกสอนมวยไทยให้เป็นทั่วโลกเข้าถึงศาสตร์นี้ได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
3: Hi everyone my name is Aling I study Muay Thai because it's really something that gets your energy going gets your adrenaline rushing and it just gets you

0: after a hard day's Thai. You feel like, so that's why I practice Muay Thai. And also refine yourself in a situation where you need to protect yourself. These skills that you learn, you can actually really situation. So yeah, that's why I practice Muay Thai.
1: Thai อาจมีหลายวัตถุประสงค์ที่ต่างกันแน่นอนว่าประโยชน์ที่รออยู่ปลายทางก็มีมากขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นประโยชน์ด้านใด
2: หนึ่งคือมีความรับผิดชอบตัวเองอันนี้หนึ่งสองมีวินัยสามก็คือรู้สึกว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงมากเลยครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นใจคือรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเขาเรียกอะไรได้ใช้ตัวการต่อสู้ของคนไทยเนาะศิลปะการป้องกันตัวคนไทยเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์มวยคู่มวยโบราณเนี่ยมาช่วยสอนยังมีคู่มวยสากลมีอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเรามีความรู้แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยครับคือได้ไปแพทย์อีกตัวหนึ่งก็คือร่างกายแข็งแรงมากต่อให้ไม่ค่อยเหนื่อยก็จะป่วยบ่อยเป็นหวัดมาอยู่แค่ใบไม้เนี่ยเป็นหวัดบ่อย
0: Which Muay Thai point can I adapt to my life quite disciplined like you need to come toPractice every day. Well, not every day, but you have to make time, and you need to show up, you know, for yourself. Like if you're learning something, you need to get the disciplines of Muay Thai. You can't just go in there and start punching wild. You need how to engage in a sportsman in a manner that is like a good sportsman, right? So coming at you, punching you, you might feel a bit like back up and.Think strategically. It's not only a physical sport, you know. You have to think. You need to be analytical when you do Muay Thai.
1: จากจุดเริ่มต้นคือนวมและกาดที่ครูขจิตนำขบันอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ล้วนมาจากผู้ที่มองเห็นประโยชน์ที่ได้เห็นพลังงานดีๆจากครูขจิตที่ทุ่มเท
2: ส่วนตัวเลยครับส่วนตัวใช่ครับแต่มีบางอุปมวยมาจากวันทรงชัยเขาเห็นเราซ้อมครับอีกอันนึง 2-3 ค่ายเขาเห็นเราซ้อมเนี่ยเขาจะมีชิ้นวันเดียวใช่วันให้บัตรฟรีทุกเดือนไปดูมวยฟรีได
3: ้แล้วหลังติดมวยเลยตอนนี้ผมไปดูมวยที่วันแล้วก็ลาดดำเนินมีได้บัตรมาก็ไปดูว่างเวทีเขาครับมันก็เลยสนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกาย
2: จริงๆหลายๆคนที่มาในปุ๊บเขาเอ้ยมันเกิดประโยชน์นะเขาใช้ป้องกันตัวได้นะครับเขาก็จะมาตลอด
1: เต็มไปด้วยความสุขทั้งทางกับเอื้ออาทรที่มีให้กันและกันรอยยิ้มที่เกิดขึ้นในช่วงคนยังได้เรียนรู้การของมวยไทยไปอย่างเป็นธรรมชาติการเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์มวยไหว้ครู
3: ผมมาต่อผมก็ยังไม่ได้แบบลึกซึ้งแต่ก็อยากจะศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับเรื่องการออกครูมีน้องเขาไหว้เป็นผมก็ดูเขาอยู่พยายามทำตามเขาอยู่ก็มันก็แปลกมันสวยงามดีนะครับการไหว้ศิลปะการไหว้มวยไทยสวยงามครับแล้วก็แต่ผมไหว้ไม่เป็นก็ไป
2: มันเป็นตัวที่วอร์มร่างกายนะครับแต่ว่าสำคัญคื

0: านสอนเรามาแล้วเราก็ได้มันบางทีบางอย่างเลยมีบางอย่างที่ก็ไม่รู้บางทีเช่นถ้าเกิดเราไหว้ครูเราเคารพถึงครูเนี่ยต่อยมวยเนี่ยต่อยกันไม่ได
1: ้การไหว้ครูมวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหรือพิธีกรรมก่อนเริ่มชกแต่มวยไทยแตกต่างจากนักสู้ทั่วไปในโลกมันคือการแสดงออกถึงความกตัญญูกตตัวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปรากฏอยู่ในสายตาของชาวโลกในฐานะศิลปะการต่อหลายๆศาสตร์การต่อสู้ในโลกตะวันตกก่อนที่จะประลองฝีมือที่สร้างความฉงนให้กับทุกสายตาที่จับจ้องคือการรำนักมวยที่คนทั้งโลกอาจไม่เข้าใจในความหมายหากได้ถูกอธิบายว่าการรำมวยไหว้ครูไทยไม่ได้หมายถึงแค่ผู้สอนในยิมแต่รวมถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้ครูคือการประกาศว่าไม่ใช่ของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวแต่อีกทางหนึ่งคือผมช่วยให้นักมวยสงบจิตใจตัดความกลัวและความกังวลออกจากโลกภายนอกเพื่อเข้าสู่สภาวะไหลลื่นก่อนการต่อสู
0: ้ครูที่ครูชันชัยครับเป็นครูเป็นต้นแบบที่แบบให้เราเห็นว่าเฮ้ยมวยไทยมันเกิดครูเสน่ห์ครับเป็นทองครับซึ่งครูก่อนแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมวยไทยมันเกิดประโยชน์นะได้ใช้ยังเด็กได้ช่วยกันสืบทอดยังไงครับเนาะผมก็เข้าไปสอนนะครับเข้าไปสอนในมวยไทยเลยเกิดประโยชน์จริงๆแล้วเด็กก็ชอบ
1: การเชื่อมมวยไทยสู่ความสามารถอาจารย์อำนวยเกตบำรุงผู้สร้างที่ทุ่มเททั้งชีวิตจากนักมวยใจสู้ที่เก่งกาจสู่นักธุรกิจที่ประเป็นเจ้าของค่ายมวยและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนมวยไทยระดับมาตรฐานโลกแห่งแรกทรงศึกษาธิการ
2: โรงฮะครับผมทำโรงเรียนเนี่ยผมเป็นมวยมันว่ามวยแต่มันชอบตัวประเภทตัวต่อตัวชอบชกชอบชกต่อยชอบที่สุดไม่รู้เป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเควันเป็นอะไรก็แล้วมวยไทยได้เพราะมวยไทยเนี่ยมันใช้อวัยวะของร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้ต่างชาติมันมีแค่หมัดต่อยเป็นก็เป็นบททุกอย่างเพราะนั้นถ้าเวทเดียวกันเท่ากันไม่มีใครสู้ในมวยไทยมันดังทั่วโลกต่างประเทศนี่แห่กันมาเลยมาเรียนตามค่ายมวย

0: แต่ในโลกวันนี้ไม่เคยมีโรงเรียนมวยไทยมาก่อน18ประเทศแล้วฝรั่งเนี่ยมันมวยไทยไปดูที่ค่ายมวยว่าทำไมคนไทยไม่มีมวยไทยดีๆทำไมไม่มีพันเชษฐาก็มองหน้ามาที่ผมไอ้คุณรวยเป็นมวยไอ้คุณรวยมีสนามมวยอะไรเงี้ยนะเพราะผมทำมวยสนามมาทหารมาถามผมรวยทำเป็นโรงเรียนมวยไงเขาบอกเอาผมเอาแต่ผมไม่มีตังค์นะท่านไม่เป็นไรเราทำงบมาใช้เท่าไหร่ขอร้อยหนึ่งผมมีที่แล้วเนี่ยร้อยหนึ่งวันพอออกกับท่านวันนี้พวกนี้ท่านเข้าประชุมที่ธนาคารทหารไทยท่านเป็นประธานเป็นผบ.ตบ.ผมก็ไปส่งท่านเป็นลิฟต์พิเศษข้าบริหารขึ้นไป3คนมีผมท่านเจษฐาและคนตามเป็นคนพันพอขึ้นไปส่งท่านผมก็ลงมาผมบอกท่านผมยังไม่ได้เงินเฮ้ยไม่เป็นไรพอลงมาลุ่งขึ้นคุณนุชอัศวนนท์เป็นรองคุณนุชจะคุณอะไรแต่ผมจำไม่ได้เป็นรองด้วยเรื่องที่คุณจะตู้ตกลงได้แล้วนะ4ล้านขอไปร้อยให้ร้อยสี
1: ่โรงเรียนมวยไทยรังสิตเป็นสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐานมีหลักสูตรการเรียนการเรียนในโรงเรียนโดยมีการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบระเบียบมีการแบ่งระดับชั้นสายมงคลเหมือนเทควันโดหรือยูโดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเป็นแนวคิดที่ต้องการให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกรวมไปถึงการยกระดับมาให้ครูมวยไทยมีเกียรติและยังเป็นการสร้างงานไทยในต่างแดน
0: มวยก็เหมือนกับเรียนหนังสือเขาก็เป็นแบบของเขาร่ำเลยแต่โรงเรียนไม่เรียนหนังสือก็ไปเรียนเรื่องไก่ขอไข่ขอกวดแล้วก็1 2 3 4แล้วก็สระอะสระอีคือโรงเรียนต้องสอนจากพื้นฐานมวยเป็นมวยวางเท้าเป็นมวยมือซ้ายมือขวาอยู่ยังไงอะไรต้องเป็นจริง
1: กฎเหล็กของโรงเรียนห้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาดทำถูกต้องชัดเจนเป็นการค่อยๆเรียนรู้มวยไทยงามไปพร้อมๆกัน
0: ทุกวันนี้คนเป็นมวยน้อยแต่อวดเป็นเจ้าทุกวันนี้นะที่มวยบูทั้งหลายได้เงินเยอะๆเนี่ยนะไม่ได้ใช้เงินเท่าไหร่เมาพอเงินหมดก็เขาเมาหมดสมองรับหมดได้ไงบางทีหน้าตาเละใช่ไหมเละแต่ถ้าเห็นสู้ไม่ได้เขาพักเขาจับแพ้ไปเลย
1: ในยุคที่มวยไทยเน้นเพียงการแข่งขันเพื่อแพ้ชนะกลับมองถึงเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามนั่นคือการอนุรักษ์แม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยร้านที่หาดูได้ยากมาบรรจุไว้ในหลักสูตรเพื่อให้คน
0: ผมต้องเขียนไว้ตรงนั้นนะถ้าคนต้องสามารถใช้อาวุธมวยไทยได้ถูกท่าทางมาตรงไหนป้องกันตัวได้หมดไม่มีถูกใบหน้าไม่ถูกส่วนสำคัญ3ต้องมีกำลังเพียงพอในการต่อสู้ไม่เหนื่อย5ยกต้องแรงแล้ว4ถูกเตะถูกต่อยไม่เจ็บเพราะอะไรร่างกายเราแข็งแกร่งแต่ถ้าเราเจ็บแต่มันเจ็บน้อยถ้าร่างกายไม่ดีถึงกระดูกเลยถ้ามันเบียดกันมา1 2 3 4ยก5ก็เบียดกันปฏิบัติจะเฉือนชนะ
1: บทสรุปที่ร้อย

0: ชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณมวยไทยคือพลังจากอาวุธให้กลายเป็นโอสถในการรักษาและพัฒนาโลกได
1: ้ในคอมมูนิตี้มีประมาณเด็ก10คนและคอนดิชันคุณอยากมาเรียนคุณต้องเข้าไปโรงเรียนก่อนถ้าความคิดของเผาไม่ใช่สอนแค่เทคนิคมวยต้องสอน respect คาครู
0: โลคาไวมองเห็นว่ามวยไทยคือโลกบนของอาชญากรรม
2: ชีวิตนักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกขึ้นไปต่อสู้เราต่อสู้เพื่ออะไรครับเพื่อลูกเราไปต่อสู้บางครั้งผมหัดมวยหัดมวยต่อยขึ้นมาแต่มันก็เลยผมเยี่ยวสักเต็มกางเกงเลยครับเข้ามาเลี้ยงชีพเกมจบก็คือนี่คือมวยไทยคือข้างนี้คือนักมวยนี่คือมวยแต่นี่คือที่ผมคิดว่าทางชาติก็มองเห็นว่ามันไม่ใช่แค่การบ้าบิ่น
0: ครูเจ้าสมุทรมองความอบอุ่นแบบไทยละลายความโดดเดี่ยวในสังคมตะวัน
3: ครูบาอาจารย์สำคัญจริงแล้วมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจว่าอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์นะเรามีการสืบต่อกันมาซึ่งเป็นข้อดีมากซึ่ง
0: ครูขจิตมองเห็นว่ามวยไทยอุทิศร่างกายและจิตใจเพื่อเชื่อมคนทุกคนให้เข้ากันตัวและการออกกำลัง
4: ใช้เงินไปเรียนหนังสือมวยมันเป็นกีฬามวยทำให้ร่างกายมวยเขาป้องกันตัวได้และโดยเฉพาะมวยไทยไปทั่วโลกเนี่ยเขายกมือไหว้คุณตลอดอ่ะน่าภูมิใจไหม
0: อาจารย์อำนวยมองเห็นว่าท่านจึงสร้างสถาบันเพื่อให้ความรู้เป็นรากฐานเพราะจิตวิญญาณมวยไทยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันวัดกันที่การทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมืออื่นมวยไทยจึงมีไว้เพื่อพัฒนาคน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จสานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในตอนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้ในนวัตกรรมการมีจิตสาธารณชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติตากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจกับความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นใดเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์พาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น

0: ของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในพระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนน้ำท่วมการฟื้นฟูหลักมีความหมายอยู่เหมือนให้กับอุปกรณ์ทำความเสียต้องประกอบอาชีพที่จะต้องอุปกรณ์ต่างๆหรือการทำผลิตก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็เลยจัดสิ่งของที่จำเป็นมาฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆปกติได้อย่าง
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามหาวัชรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสงค์เสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามกาดที่ทรงนำเอาสินค้าสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามด้วยนะครับส่งอาสาด่วนกู้ภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีหรืออว.ได้พูดคุยกับและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศหรือสอป.อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้บริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ราชกระบังซึ่งมีประทับสถานการณ์ในพื้นที่แก่ร่มกลางชุมชนที่มีระดับน้ำท่วมสูงอาจทำได้ยากลำบากเนื่องจากติดส่งผลให้การลำเลียงเสบียงล่าช้าโดรนเข้าสนับสนุนภารกิจเพื่อต่อมาในวันเดียวกันศาสตราจารย์ดร.สมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความนายวิชาญมินชยานันท์และพลอากาศเอกมานัสวงวาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อการป้องกันประเทศและหน่วยงานที่14ซึ่งด้านในคือกลางจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นโดนกู้ภัยน้ำท่วมซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างบริษัทซิดนำกำลังเจ้าหน้าที่10นายเข้าปฏิบัติภารกิจครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่
1: ลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเสถียรผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรทวรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัด

0: การทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4 Channel
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บ
2: ตังค์กินเหล้ากินเหล้า
3: จ
1: องแกล้งปวดฟันพกน้ำแก๊กหวยไปด้วยแกล้งตกและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงแต่สุขภาพดีได้ทุกวัน
4: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะและลงมือทำเริ่มออกไทยไม่รู้โรยรายการนี้มิ้นได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์พบกันค่ะ
5: อะเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงมะหลังมาผวาสู่ชนรินร่วงทุกดวงใจประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการนีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: น่าสนใจกันเช่นเคยครับเรื่องข่าวสารก็ติดตามกันในข่าวอันนี้สำคัญเลยนะฮะก็สามารถติดตามรับชมผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ tpchannel.org ครับช่อง10ทีวีรัฐสภาชมผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะฮะก็คือ TP Channel ครับดาวน์โหลด Play ครับแล้วก็สามารถที่ค้นหานะฮะแอปพลิเคชันเป็นโลโก้สีเนี่ยที่เห็นเลย
1: ตามภาพ
0: ตัวอักษรนะครับเนี่ย T กับ P
1: ครับผม
0: นะแล้วก็กดดาวน์โหลดฟีดบนหน้าจอฮะโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะเป็นการรับวิทยุนะฮะรายการแนะนำรายการยอดนิย
1: ม
0: สามารถดาวน์โหลดทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะฮะใครมีมือถือตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกนแอปพลิเคชันเราได
1: ้ดูได้ทุกที่ในโลก
0: ได้ทุกที่ทุกเวลาดูย้อนหลัง
1: ยกเว้นไม่มีสัญญาณ
0: มีคือมันมีทั้งวิทยุและโทรทัศน์

0: ชัดไง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวทักทายกันก่อนครับที่ปรึกษากฎหมายและอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจริน
0: ผู้เนี่ยบอกว่าดูได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรามีทุกช่องทาง
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารจะเรียกว่าติดต่อสารการรับชมดีกว่า
1: ครับ
0: การรับชมหรือว่าการจะติดต่อรายการละ
1: ใช
0: ่คือโลกเนี่ยมันในการรับชมอาจารย
1: ์โอ้ตั้งแต่สมัยใช้เคาะใช้จุดไฟใช้ควันไฟมั่งเคาะกลองเคาะอะไรไม้ก็ต้องเริ่มต้นจากที่เอาและอาจจะที่มันเป็นเรื่อง
0: การสื่อสารระยะถ้าการสื่อสารแบบบุคคลอย่างผมเมื่อจะสารบุคคลต่อบุคคล
1: เออเปล่านั่นแหละคุณอย่าลืมเช่นที่บอกว่าใช้ควันไฟ
0: ใช้สัญญาณ
1: ควันเป็น10กิโลใช้สมัยที่นักรบด้วยอะไรต่างๆที่ตามป้อมต่างๆส่งสัญญาณอ่ะมันเป็น10กิโลแต่ไอ้กลองตีเนี่ยมันก็อาจจะดัง
0: มีแสงสีเสียง
1: แสงก
0: ็ส่งสัญญาณแป๊บใช้กระจกหรือกระจกหรือเขาเรียกอะไรที่เป็นเขาเรียกวัตถุที่มีเขาเรียกการสะท้อนแสง
1: ครับผมอ๋อคุณจะไปไล่ตั้งแต่การพัฒนาการ
0: สื่อสารจริงๆคืออันนี้ก็นี่สังควันนะอะไรนะครับแต่มันก็เห็นได้ในระยะหนึ่งในการสื่อสารเขาเรียกสื่อกลาง
1: ค
0: ือพลนำสารพลนำสาร
1: มาเร็ว
0: ต่อมาราบสื่อสารนะครับหลังจากนั้นนี่พอมีการค้นพบคลื่นสัญญาณคือกันสักประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองการอะไรมั้งฮะมีเรื่องโทรเลข
1: เบื้องต้นเนี่ยพอป๋องเจาะรูแล้วดึงเชือกมันสัญญาณมาตามเชือกใช่ครับ
0: นะฮะมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นแต่มันก็ไม่ชัดต่อเป็นก็เป็นสัญญาณคือสัญญาณแล้วก็ค่อยแปลงเป็นข้อความแปลงเป็นข้อความ
1: ก็ไม่ใช่
0: เคาะไง
1: เคาะสัญญาณรหัสมอส
0: รหัสมอสนะฮะและปัจจุบันก็คือมาค้นพบเรื่อยๆเป็นคลื่นสัญญาณเขาเรียกว่าคลื่นความถี
1: ่
0: ไมโครเวฟก็มีหลายคลื่นความถี่สัญญาณจนมาพบที่ปัจจุบันก็เป็นคลื่นดิจิตอลเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็คลื่นดิจิตอลมันจะดีกว่าคลื่นอนาล็อกยังไงไหมฮะ
1: ครับมันไปอนาล็อกมันเลย
0: มันจะไปได้เฉพาะประเภทคลื่น
1: ประเภทคลื่น
0: อย่างเช่นภาพก็ได้แค่ภาพเศร้าจะได้ทั้งภาพและเสียงต่อไปจะได้กลิ่นด้วยนะ
1: พัฒนาไปถึงขนาดนั้นแต่กลิ่น
0: เป็นกลิ่นเทียมต้นทางนะแต่เป็นกลิ่นเทียม
1: กลิ่นเทียมสร้างขึ้นมา
0: ใช่
1: จินตนาการเอา
0: เรียกพัฒนาขึ้น
1: อ๋อก็เป็นไปได้แหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพัฒนาไปแค่ไหนดีอย่างไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยภัยธรรมชาติกำลังมาคุณจักริน
0: เปลี่ยนไปเรื่องมูล
1: ผมโยงไปเลยครับ เพราะว่าสัญญาณที่ให้แก่ชาวบ้านมันไม่ทันต่อธรรมชาตินะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังมาครับผมน้ำเหนือ
0: ใช่ใช่
1: ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็อุทานหรือว่าลำพึงลำพันมาว่าการสื่อสารเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันไม่ทันนี่ปั๊บอีกหนึ่งชั่วโมงน้ำมาแล้ว
0: คือสาเหตุอย่างนี้นะคือเรื่องของที่เราบอกว่าโลกร้อนเนี่ยโลกร้อนนะครับทำให้เขาเรียกว่าหนดในเรื่องของความแม่นยำ
1: นี่ไง
0: ของสถานการณ์เนี่ยภาพอากาศมันแปรปรวนสูงพอแปรปรวนสูงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถกำหนดคาดการณ์ในเรื่องของสถานการณ์ภูมิอากาศเนี่ยได้ตลอดเวลาคือประมาณว่าสมมุติช่วงนี้เดือนเท่าไหร่เนี่ยบางทีก็กำหนดได้ว่าอีก2เดือนอีกเดือนนึงปัจจุบันตอนนี้ก็บอกรายวันเลย
1: ตอนนี้ต้องรายชั่วโมงอันนั้นคุณกำลังจะบอกว่าความแม่นยำของ

0: การเอาพูดตรงๆก็คือกรมอุตุนี่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ในระยะเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง
1: คือความแม่นยำของอุปกรณ์ไม่มีภาพมุมบรรยากาศที่มันหมุนเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนผ่านเร็วรายชั่วโมงคือความแม่นยำเนี่ยมันแม่นยำอยู่แล้วนะแต่ว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนก็หมายถึงว่าอยู่ดีนะครับลมเนี่ยจะไปทางนี้มันก็มาทางนี
0: ้
1: อยู่ดีเมฆก็อยู่ดีก็หยุดนิ่งอยู่นี้ที่เราเรนบอมอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าสามารถรู้ได้แต่เขาเรียกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเนี่ยแอปพลิเคชันนะของกรมอุตุในมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นแอปของเอกชนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะรู้ประเมินสถานการณ์ได้เบื้องต้น
0: อย่างนี
1: ้ได้รู้ทันท่วงทีเลยเดี๋ยวนี
0: ้มีเรื่องน้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงตอนนี้ลงไปดู
1: ครับหมายถึงสถานการณ์น้ำอุทกภัย
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกให้ช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่27ฮะเราก็จะทั่วประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาให้ระวังเรื่องรอบนี้เริ่มแล้วนี่ตอนนี้ส่วนนั้นเริ่มเดือดร้อนแล้วน้ำขึ้นเป็นเม็ดแล้วครับเนี่ยผมกำลังจะข้องไอ้ที่บอกว่าสัญญาณหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะทันสมัยการพัฒนาการลุ่มน้ำต่างๆที่ในลักษณะจรเนี่ยแต่ว่าไม่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งมันควรจะดีกว่ายังไม่พีคนะเนี่ยลองดูฮะมีฮะข่าวไอ้เรื่องน้ำเนี่ยผมอยากจะสื่อสารหน่อย
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์กันแล้วกันนะฮะวันโอ้อยากจะคุยเรื่องน้ำแต่ว่าเรื่องน้ำมันอยู่ครึ่งล่าง
0: พักเรื่องน้ำไปก่อนเดี๋ยว
1: เอาไปดูครึ่งบนหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับหนังสือพิมพ์ของ
0: อะไรเอเชียนเกมนะเรื่องเนเน
1: ่เอาเรื่องของทางด้านใหญ่เลยเนเน่สะใจฝันเป็นจริงร็อกสตาร์โชว์สุดมันรอบชิงเอพลังยอดวิวพุ่งถล่มทลายกรรมการเทใจชูยอดเยี่ยมพ่อปลื้มจัดลูกผมเอง
0: เออใช่ไอ้ที่ข่าวเมื่อวานนะ
1: ใช่จริงๆตอนนี้คะแนนไปแล้ว

0: เหมือนมาแบบบ้านๆนะแต่ว่ากลายโอ้โหสร้างนั่นคือดนตรีเนี่ยร้องด้วยเล่นด้วยเนี่ยมันประสาทนี่ได้เต็มหมดเลยมันกระจายพลังเหลือเฟือแล้วไม่ใช่ร้องแล้วเล่นแล้วเล่นนี่ไม่ใช่เล่นตีคอธรรมดาก็เหมือนอย่างที่คุณเห็นอยู่การแสดงต่างๆเนี่ยไอ้ลายกีตาร์เอ่ยหรือว่าน้ำหนักหรือว่าไอ้พลังเสียงร้องแล้วก็
1: การ
0: แสดง
1: ออ
0: กการสื่อสารหน้าตา
1: การควบคุมเวที
0: การควบคุมเวทีแล้วก็จริงๆไงเพราะว่าเด็กอายุแค่16เนี่ยโอ้โหควบคุมสะกดจิตคนได้
1: ไม่เขาเป็นธรรมชาติ
0: คือ
1: ไม่เฟกเลยธรรมชาติ
0: ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยถึงบอกว่าสุดๆอ่ะคือหาคนเทียบยากแหละผมว่าถ้าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยก็คนแรกด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ช่างเขาเรียกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติไปในตัว
1: บางคนเขาบอกว่าอันนี้ยิ่งกว่าจิมมี่เฮนดริกอีกรู้จักจิมมี่เฮนดริก
0: รู้จักฮะจิมมี่เฮนดริกนี่เขาเป็นเขาเดอะราชากีตาร์โลกอ่ะคือระดับโลกอ่ะพูดง่ายแต่ว่าแต่เขาเองเขาก็ยอมรับอะไรแล้วเขาก็ยอมรับก็เนี่ยถึงบอกว่าที่คุณเอ่ยมาแต่ละคนเนี่ยก็สุดๆทั้งนั้นของวงการ
1: ใช่ฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องชื่นชมนะครับว่าเอาแล้วอย่างนี้นะครับในส่วนของประเทศไทยจะว่าอย่างไรคืนที่มันก้าวข้ามไปแล้วนะแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมว่าหลังจากที่เธอตั้งแต่ครั้งแรกรอบออดิชั่นเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้อนุมัติเลยว่าจะเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของงบประมาณของรัฐในการเดินทางทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็การประสานงานในเชิงพื้นที่ก็คืออย่างนี้แหละครับผมก็เรียนว่ารัฐบาลเนี่ยต้องใช้เรื่องนี้แหละเวลาคนไทยคนไหนนะครับแม้ว่าเขาจะไปในนามของส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นที่นิยมเราไม่ใช่ไปเกาะกระแสนะครับ แต่เราต้องไปช่วยสนับสนุนนะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะเงินส่วนใหญ่ที่อันนี้งบประมาณหรือทรัพยากรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นของรัฐหรอกก็จะเป็นของภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะมากนะแล้วสิ่งที่จะต้องดูแลน้องต่อไปจากนี้แล้วก็อาจจะต้องเป็นการขยายนะครับ มายังผมว่าวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่น้องทำเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยนะครับได้น้องๆหลายคนวันนี้คืออยากเป็นอยากเป็นแบบ
0: ตัวอย่างเป็นแบบไอรอน
1: โอ้โหไป
0: ครับ
1: เขาบอกงี้ผมไปอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่านี่ไทยนี่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์ตาเป็นเซ็นเตอร์ของ
0: ผู้มีความสามารถ
1: ดนตรีร็อกเลยเหรออ ๋
0: อครับ
1: ดนตรีร็อกเลยเหรอเขาบอก
0: ครับ
1: แล้วมีทีมน้องๆกับวงโอโซนนะเขาไปด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: มีภาคเอกชนผู้ใหญ่ใจดีชื่นชมใน CP
0: แน่นอนพวกคุณแอดคาราบาวก็อยาก
1: ให้เป็นตัวร้
0: าน
1: อายุอะไร12 13
0: ผมเองก็ตีกลองด้วย12ปีแล้วบุคลิกและการตีโอคือสุดๆทั้งนั้นถ้าพูดถึง
1: เขาบอกว่าเรื่องอายุตอน12นี่แสดงว่าไม่ได้เพิ่งตีตอน12นะ
0: ต้องตีก่อนหน้านั้น
1: ผม7ขวบ
0: แต่ทีนี้ว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยมาระดับที่ก็เจ้ากะทิเลยมีในมือเบสนะที่ว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนหรือจำเป็นเพราะเนื่องจากเขาเล่นกีตาร์มาก่อนแต่เบสเดิมเนี่ยเขาก็อยากจะไปสร้างผลงานตัวเองนะฮะแต่ว่าเขาเด็กแค่นี้ก็ยังมีความคิดขนาดนี้เลยจริงๆเรื่องของน้องเน่ละวงอะไรนะ
1: โอโซน
0: เนี่ยมันคุยได้ยาวคุณเอกลินเอาแค่เบื้องต้นแค่นี้ก่อนแต่ว่าชื่นชมเก่งสุดยอดอันนี
1: ้เดี๋ยวผมไปดูอีกซอฟต์แวร์อีกเรื่องนึงอันนี้ก
0: ็
1: นักกีฬาน ักกีฬาตอนนี
0: ้
1: เรื่องของกีฬาครับทางด้านเอเชียนเกมครับตอนนี้แข่งที่เมืองนาโกย่า
0: ครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศไทยซีลทองต่อเนื่องถึงเหรียญที่5แล้ว
0: ครับ
1: ทีมขี่ม้าอีเวนต์ได้อีก1อีเวนติ้งนะครับก่อนหน้านี้เราได้เทคบอล3
0: โอ้เทคบอลนี่เรามันพื้นฐานตะกร้ออยู่แล้วตัว
1: เทค
0: สบาย
1: ฝรั่งไม่รู้จะทำยังไงเลยเจอลูกไอ้อะไร
0: ตีลังกา
1: ขึ้นฟาดครบรอบอ
0: ่
1: ะ
0: ผมว่า
1: ครบรอบคือจะรับยังไง
0: ใช่ทำมาเหอะอย่างเงี้ยสร้างมาเข้าทางไทยหมด
1: แต่เข้าโอลิมปิกนี่โอ
0: ้ใช่ดีนะตะกร้อเขาเปลี่ยนจากลูกไหวเป็นลูกพลาสติกอ่ะถ้าเจอลูกไหวเข้าหัวน็อก
1: ครับอ่ะก็เราได้เทคบอล3
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็ได้ MMA ก็คือการมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตคือการต่อสู้แบบศิลปะผสมผสานอีก1เป็น4แล้วก็เมื่อวานได้อีกหนึ่งก็คือในส่วนของทางด้านขี่ม้า นะซึ่งก็มีผู้นำทีมก็คือทางด้านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาน
0: ะครับ
1: พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านไม่ได้แข่งประเภทนี้นะนะครับอีกดรัสซาชมั้งนะครับแต่ว่าอันนี้อีกประเภทหนึ่งที่ได้แต่ว่าก็ถือได้ว่าพระองค์ท่านเป็นกัปตันทีมแล้วกันนะฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้รุ่นอีก
0: ครับถึงผมก็ไม่อะไรวันนี้ใครรุ่น
1: เป้าบินหญิงเป้าบินหญิง แบดมินตันยกเหล็กยกเหล็กได้ไปแล้วมียกน้ำหนักมีวิ่ง
0: วิ่งเทพบิวเทพบิวมันได้วิ่งวันนี้เปล่า
1: วิ่งวันนี
0: ้
1: ตอน5โมงครึ่งมั้ง
0: ครับป่านนี้ก็คงได้ไปแล้วแหละ
1: ใช่ใช่จะไปดูนะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮะก็คือด้านขวานั่นแหละนะครับก็คือว่าคุณสุภาพขาวงามวีรพัฒน์ปิตานนท์นะครับกรธวัฒน์สำราญและวรประสิทธิจูนะฮะทีมขี่ม้าไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องล่างหน่อยครับเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อย
0: ไอเช่นเกมแล้วก็ส่งกำลังใจกันไปนี่เห็น
1: น้ำท่วมครับจมพัทยาเลยครับ
0: นั่นอ๋อพัทยา
1: น้ำช่วงน้ำบางจุดสูงกว่าเมตรนะฮะรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านไม่ได้นะฮะ
0: นั่นสิ
1: กรมอุตุและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเตือน70จังหวัดรับมือฝนหนักและน้ำป่า70จังหวัดคือทั้งประเทศแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละเลย7จังหวัดไปอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: โดนหมดแล้วครับ
0: ว่าโดนหมดแต่ปราบลายนั่นแหละก็เนี่ยถึงบอกว่าเราต้องเตือนกันเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะในคุณจรินเพราะว่ามันเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไอ้เรื่องที่มันจะต้องทำก่อนเลยแหละไอ้อื่นที่เราชื่นชมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยตอนเนี้ยอย่าให้มันเงียบคือบางครั้งสื่อก็ไปเน้นหนักเป็นบางเรื่องไปเรื่องการบ้านการเมืองก็ต้องมีบ้างแต่ว่าตอนนี้เอาการบ้านก่อนการเมืองก็ไว้ทีหลังเพราะว่าเนี่ยเรื่องข้างหน้าเนี่ยอ้าวนี่ที่น้ำที่พัทยาแต่ที่ผมพูดถึงที่อยุธยาเนี่ยมีไหมยังไม่มีใช่ไหมฮะ
1: ก็มันอยุธยาไม่ต้องห่วงครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะมีมาแน
1: ่นะฮะ
0: โดนแน
1: ่ขาประจำ
0: เม็ดนึงแล้วตอนนี้จะกลัวถึง2เม็ด3เม็ดแต่เพราะตอนนี้เนี่ยคือเอาละเรารอไอโครงการเจ้าพระยา2ที่กำลังสร้างซึ่งเสร็จสมบูรณ์ก็คงปีหน้าไอเนี่ยลุ้นให้เสร็จเร็วๆก็จะได้ช่วยแบ่งเบาเยอะแต่ปีนี้ยังไงบอกว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านด้วยว่าบอกพรรคพวกก็ต้องช่วยกันช่วยเหลือตัวเองก่อนเถอะเพราะว่าที่เราตำหนินิดนึงก็คือเรื่องที่ว่าการบอกกล่าวให้ประชาชนเขารู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาได้เตรียมพร้อมเนี่ยมันอ่อนไปนิดนึงและไม่ทันอันนี้เขาสะท้อนมานะฮะชาวบ้านเขาบอกหลายๆคนเขาก็พูดไปอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะทำให้เกิดการน้อยเนื้อตามใจหรือตำหนิติเตียนไปยังรัฐบาลเองฝากก็เด้อครับผม
1: ไปดูเรื่องการเมืองหน่อยฮะ
0: เชิญครับ
1: พรรคประชาชนลุยยื่นปปช.ฟัน7กกต.มติคดีหัวสวมิชอบคือไอติมจับตาปิยะคุม DSI เป่าตกปมอังยี่ฟอกเงินนะฮะเรื่องประเด็นนี้ก่อนนะครับคือประเด็นเนี่ยนะครับคือถามว่าช่องทางเนี่ยการยื่นเนี่ยเขายื่นไปที่ศาลไหน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรณียื่นเองผ่านก็คือฟ้องยื่นฟ้องต่อศาล
0: ครับ
1: ศาลอาญา
0: อาญาทุจริต
1: อะไรครับ
0: อ๋อประพฤติมิชอบแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องยื่นฟ้องคดี157ฮะ
0: ครับผมก็ประพฤติมิชอบหรือว่าประพฤติอะไรทุจริต
1: ใช่ศาลอาญาทุจริต
0: ใช่
1: ทีนี้การยื่นนะครับคือถ้ากรณีจะยื่นศาลอาญาทุจริตจะต้องยื่นผ่านทางด้าน
0: ปปช
1: ปปชเพราะว่าเป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องอาญาทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ใช้อำนาจที่อันนี้จะยื่นต่อศาลยุติธรรม
0: ก็ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็ฟ้องเองได้เลย
1: ใช่
0: ฮะก็ดีผมว่าควรจะดำเนินการทางศาลเนี่ยให้มันเป็นที่ยุติเพราะพูดไปกันเองคิดเองเองเข้าใจเองเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าคนที่เขาอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ก็คือกลางเนี่ยมันจะคล้อยตามไปได้ง่ายหรือไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยทำให้มันถึงที่สุดแล้วก็ไปที่จบที่ศาลและเมื่อมีศาลรองรับไปแล้วท่านตัดสินอย่างไรก็ถือว่าเป็นยุติก็จะได้จบครับ
1: คือกระบวนการที่เราพูดถึงว่าทำไมเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยถึงไปจบที่ศาลคือกระบวนการในศาลเนี่ยเขามีวิธีพิจารณาพอมีวิธีพิจารณาเนี่ยแล้วก็มาตรฐานแล้วหลักฐานทุกอย่างจะเปิดออกตรงนั้น
0: นั่นแหละนี่ถึงจะได้พิสูจน์ไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดฟ้องกกต.ใช่ไหมฮะต้องกล่าวหาปปต.ว่าประพฤติมิชอบไอ้การพูดไม่ชอบอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดมันสั้นๆเนี่ยนะแต่การกระทำหรือการพิสูจน์เนี่ยมันยาวมากซึ่งต้องเป็นไล่เรียงมั่งแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ที่เขาควรจะทำอย่างนี้แต่ไม่ทำมันมีอะไรหนึ่งสองสามเนี่ยผมว่าได้การพิสูจน์อย่างเงี้ยดีเป็นปีๆก็ต้องยอมเพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันหรือว่าที่ท่านกำลังกล่าวหาเขาเนี่ยมันเป็นจริงยังไง
1: คือการพิสูจน์ในชั้นศาลไม่ใช่ได้ความเชื่อนะครับคือเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งในทางการเมืองใช้ความเชื่อ
0: ความเชื่อความเข้าใจ
1: ความเชื่อความเข้าใจก็คือความคล้อยตามความโน้มเอียงนะหรือการโน้มน้าวแต่ว่าในศาลไม่ใช่
0: ใช่
1: ในศาลจะไม่ใช่
0: แล้วไม่ใช่ว่าจะบอกว่าฟ้องไม่ได้นะเพราะว่าก กตก็เคยเข้าคุกมาแล้วมีหนี
1: คือไม่คือในลักษณะของบุคคลเนี่ย

0: สามารถถูกฟ้องดำเนินคดีได้หมดฮะ
1: ครับ
0: และกระบวนการในศาลเป็นเรื่องพิสูจน์ฮะเอาจริงๆมีอีกเรื่องนึงขออีกเรื่องนึงได้ไ
1: หม
0: ก่อนที่จะไปเรื่องของอุเทนฮะย้ายอุเทนอาจารย์เชนอาจารย์เชนเห็นมีรูปนึงไม่คุยไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: อาจารย์เชนเนี่ยคือหัวท่านเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอวฮะหารือกับผู้แทนนักศึกษา
1: ครับ
0: มทรปตอนออกก็คืออุเทนถวายครับย้ำเรื่องย้ายสถานที่เรียนใหม
1: ่ครับ
0: พร้อมยกระดับฮะคือก็แน่นอนฮะคือเรื่องนักเรียนนักเลงอ่ะ
1: ก็มันก็จำเป็นแล้วฮะต้องแก้ไขแหละคุณจักรินเพราะว่ามันก็อยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็โอเทนแล้วกับปฐุมวันอาเทน
0: ไม่คนอื่นเขาจะเดือดร้อน
1: ก็ใช่สิก็ไม่ได้ว่ากันเองก็ตามจริงก็ปิดสนามสูบซับพัชราใสก็เอาเลยตัดสินใจกันเลยแล้วก็ต้องจบนะออกมาก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
0: มันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับ
1: อ๋อเลยฮะ
0: มันทำอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได
1: ้เอาก็ไหนๆก็มีพลังอยู่แล้วแล้วก็ต้องการอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ดักอยู่กลางไอ้ลานไอ้หรือว่าที่สถานที่จอดรถรถไฟฟ้าแล้วคนอื่นเขาใช้ยังไงอ่ะ
0: คือพอมันแก้ปัญหาพอมันคุยด้วยวิธีการดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการย้าย
1: ก็ถูกแล้วทำถูกแล้วเห็นด้วย
0: เห็นด้วย
1: แต่ผมแต่ว่าจะย้ายอย่างไรก็ว่ากันไปตามวิธีการเพราะว่าที่ดินก็ไม่ใช่ของเขาอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามเรื่องน่าสนใจในเบรกที่2ครับ
1: เชิญครับ

0: เห็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
3: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: เอาละครับเรื่องของนอมินีฮะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเรามีกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งกำหนดสัดส่วนนะครับว่าคนต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะครับในรูปแบบของนิติบุคคลนั้นจะต้องถือครองในเรื่องของสัดส่วนการดำเนินกิจการไม่เกินเท่าไหร่ฮะ
1: 49
0: ไม่เกิน 49% เพราะว่าต้องการให้คนไทยเนี่ยตกประโยชน์ในคนไทยเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรต่างๆนะครับในการให้คนต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาโดยสะดวกก็มีการแฝงเข้ามาของการแย่งงานคนไทย
1: ครับ
0: ลามไปจนถึงเรื่องของการไปก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงการสแกมเมอร
1: ์
0: นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นการเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ทั้งหมดเลยก็คือการใช้คนไทยเนี่ยบังหน้าในการประกอบธุรกิจ
1: ใช่
0: ดังนั้นวันนี้ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการดำเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกู๊ปข่าว
1: ครับผม
0: รายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นกันนะครับ
1: เชิญครับ
0: ครับ
2: นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนา

0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีการขยายการตรวจสอบจากขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการเพิ่มความเข้มงวดกับทุนที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องดำเนินควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดระบบ e-foreign business ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติยื่นคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางออนไลน์มาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนในการติดต่อภาครัฐเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเมารวมธุรกิจที่ดำเนินการโดยสุจริตขณะเดียวกันก็ต้องไม่เปิดช่องให้มีการใช้โครงสร้างนิติบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย
1: คือหน่วยงานภาครัฐเองนะครับก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาตินะครับอาศัยคนไทยเนี่ยมาเปิดธุรกิจแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีเอางี้เดี๋ยวเอาเราอธิบายเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีให้กับทางท่านผู้ชมได้ฟังก่อนดีไหมฮะ
2: ก็เบื้องต้นก็คืออันนี้ผมก็ดีใจนะฮะที่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีมานานแล้วก็จะบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาแล้วก็พยายามประโคมข่าวแล้วก็ทำสื่อให้มากๆหน่อยว่าทำอะไรบ้างเพราะอย่างน้อยนี่อย่าพูดตรงๆคืออย่าเป็นการลูบหน้าปะจมูกอย่างที่คุณจักรินถามเนี่ยว่าโนมินีเนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นตัวลักษณะเหมือนกับพวกอำพรางหรือใช้ตัวคนไทยเพราะกฎหมายเขากำหนดอยู่แล้วว่าต่างชาติให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49หรือ 49%คนไทย51นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คนไทยได้มีการควบคุมบริหารได้ดูแลกิจการต่างๆที่เขาห้ามไม่ให้ต่างชาติเขาดำเนินการส่วนใหญ่กิจการที่ห้ามต่างชาติดำเนินการก็เป็นเนี่ยที่เขานิยมกันก็โรงแรมรีสอร์ทค่าที่ดินอะไรเงี้ยซึ่งเกี่ยวความมั่นคงส่วนพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติเข้ามาควบคุมแน่นอนก็คือผลประโยชน์ก็ตกแต่พวกต่างชาติด้วยกันต่างชาติบางทีเขาก็ถึงเวลาไม่ได้เงินทางนี้ก็เสียภาษีให้เราให้รัฐไทยก็เอาไปนู่นกลับไปบ้านเขาไอ้นี่เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเสียหายเท่าที่มูลค่าความเสียหายที่เขากำหนดมาเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันประมาณ 85,000 ล้านนะคุณจักรีต่อปีนะไม่ใช่น้อยนะแต่นี่ว่าทางรัฐบาลนี่ต้องขอบคุณที่ว่าให้ความสำคัญตรงนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นโนมินีคนไทยเนี่ยนะที่ว่าไปยอมนับเงินนิดๆหน่อยซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเงินลงทุนในกิจการเรื่องในบริษัทนั้นจริงๆแต่ไปใส่ให้ชื่อเขาให้เอกสารเข้าไปเพื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนพวกนี้ติดคุกนะครับคุณจักรินพุ่งไปเกิน3ปีปรับไปเกิน1ล้านบาทแล้วถ้าเกิดศาลพิพากษาหรือว่าสั่งให้ถอนตัวชื่อออกมาหรือให้เลิกกิจการดำเนินการตรงนี้นะแล้วไม่เลิกดำเนินการปรับวันละไม่เกิน 50,000 บาทนี่เบื้องต้นนี่สำหรับคนที่คนไทยที่เห็นแก่เงินเล็กน้อยไปเป็นตัวแทนเขาเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆพวกนี้ก็อาจจะเกิดอะไรแจ้งความเท็จต่อชำงานรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันมีอีกเยอะและเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการตรวจสอบตอนนี้นะครับผมว่าให้ฝากเจ้าหน้าที่หน่อยช่วยตรวจสอบมันอาจจะตรวจสอบยากหน่อยแหละเพราะว่าต้องใช้กำลังคนเพราะเนื่องจากว่าคนที่มาลงทุนจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปรู้ว่านายกนายขอเนี่ยมาลงชื่อเป็นกรรมการหรือเป็นบริษัทเป็นประธานบริษัทเนี่ยแต่ไปนั่งเลี้ยงหลานอยู่บ้านเงี้ยทำนาทำไร่เงี้ยซึ่งจะไปเห็นอย่างนั้นจริงๆได้มันต้องไปสัมผัสใช่ไหมฮะแต่เอาทางการเงินก่อนบัญชีหรือว่าอะไรไอหลักฐานการเงินที่ว่าไปลงทุนเอาเงินมาจากไหนตรงเนี้ยเบื้องต้น ถ้าเรียกจากผู้ที่มาจดทะเบียนใส่ชื่อเป็นการพูดถึงหุ้นต่างๆเนี่ยเอามาประกอบด้วยในการจดทะเบียนให้เขาเนี่ยผมว่าเป็นการดีที่สุด
1: ใช่ครับคือเรื่องที่อาจารย์กมเมศได้อธิบายไปเนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านพระบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงนะครับก็กำหนดในเงื่อนไขอย่างที่เรียนไปว่าคนต่างด้าวที่จะมาประกอบอาชีพในไทยเนี่ยโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ตามจะต้องมีการประกอบธุรกิจโดยถือครองสัดส่วนนะฮะในการประกอบกิจการไม่เกิน49%
2: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วยังรวมถึงพฤติกรรมพฤติการ
2: ใช่
1: วันนี้มันเป็นจุดโบจุดพร่องนะครับที่เราเห็นว่าวันนี้อย่างที่อาจารย์โกเมศอธิบายไปว่ามันมีธุรกิจหลายประเภทซึ่งผมเนี่ยได้เคยจัดลำดับนะครับในเรื่องนี้ในรายการไปหลายครั้งว่าธุรกิจที่คนต่างด้าวมักจะเข้ามาให้คนไทยเป็นนอมินีมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจนำเที่ยว
2: ธุรกิจนำเที่ยวอันนี้ห้ามอยู่แล้ว
1: ธุรกิจนำเที่ยวนะครับ
2: ครับโทษที
1: ทูศูนย์เหรียญอ่ะเรียกทูศูนย์
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่สองต่อมาก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเขาเรียกว่าการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2: ์ค่าที่ดินหนึ่งพวกนี
1: ้ต่อมามีการก่อสร้าง
2: ใช่
1: ก่อสร้างเราจะเห็นเนี่ยเป็นภาษาประเทศอื่นเลยนะ
2: ไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าปลีกค้าปลีกเราเห็นร้านค้าเนี่ยตามผมชี้เป้าเลยนะห้วยขวางรัชดาเอาชี้เลยนะ
2: ถูกต้องชี้ไปเลยตรงๆเลย
1: ไปดูที่พัทยานะครับไปดูที่ภูเก็ตไปดูที่พื้นที่ปริมณฑลอันนี้เลย
2: ครับ
1: ตอนนี้ในเรื่องของธุรกิจหลักของไทยเข้าไปที่สวนเกษตร
2: อันนี้ก็ห้ามนะทำนาทำไร่นี่เขาสงวนไว้ให้ก
1: ับมะพร้าว
2: มะพร้าวคน
1: ทุเรียนลำไยเห็นไหมครับ
2: แล้วที่คนไทยทำอะไรตัดผมเหรอ
1: ทีนี้เราถามว่าไอ้กระบวนการอย่างนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาเป็นไงคือเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาประกอบกิจการได้นะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยคือตอนจดทะเบียนคำว่านอมินีหมายถึงว่าชื่อเนี่ยเป็นนายกนายขอนายคอใช่ไหมครับเป็นคนไทย
2: ใช
1: ่แต่เวลาเข้าไปประกอบกิจการจริงเนี่ยคุณเข้าไปเลยนะคุณเข้าไปเนี่ยไม่เจอคนไทยสักคนแม้กระทั่งคนสวนนะคนตัดหญ้าคนสวน
2: ใช่ก็โรงงานบางโรงงานเนี่ยแถวระยองเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
2: ที่ว่าเป็นเจ้าของคนจีนนั่นแหละไอ้คนงานก็เอามาจากคนจีนคนก่อสร้างก็เอามาจากคนจีนแล้วแถมยังมีทีพม่ามีกัมพูชามาบาปลายก็อย่างที่คุณจรินพูดถึงกันแล้วว่าคือคนไทยได้อะไรตรงนี้
1: คือจุดอ่อนของระบบของเราก็คือตอนขออนุญาตเนี่ยนะครับขออนุญาตผมต้องอันนี้ต้องติงไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยนะ
2: ติงเลยนะฮะ
1: ต้องติงไปที่นี่นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้คือท่านรองนายกสุปจีเนี่ยท่านดูอยู
2: ่ครับผม
1: ท่านรองท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะคือท่านก็พยายามเรื่องนี้เข้าไปเต็มที่นะครับแต่ว่าต้องไปขันน็อตที่หัวเนี่ย ระบบราชการไทยถ้าขันน็อตที่หัวเนี่ยหมายความว่าขีดเส้นเลยหรือว่าถ้าไม่ทำย้ายได้นะฮะเปลี่ยนคนได้นะ
2: ถูกต้องอย่าง
1: น
2: ี
1: ้แล้วถ้าบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ ไม่มีกำลังในการเข้าไปดูนะครับใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงแล้วของกระทรวงลงไปเนี่ยนะครับก็ประสานกับทางตำรวจเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้ครับเขาจะประสานงานกับตำรวจปอสก็คือตำรวจกองบังคับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการเข้าไปดูแลเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเอางี้ผมง่ายๆเลยถ้ามีสักเคส2เคสนะเข็ด
2: ใช่เชือดไก่ให้ลิงดู
1: เชือดลิงให้ไก่ดู
2: เชือดได้หมดทั้งไก่ทั้งลิงเอาให้เชือดจริงๆอะดีแล้วอันนี้ก็ยังเป็นเริ่มนิมิตหมายที่
1: แล้วมันจะขยับไปในเรื่องของกฎหมายฟอกเงิน
2: ถูกโอ้แน่นอนต้องเข้าข่ายเพราะไม่รู้ว่าเงินนั้นต้นเส้นทางมาจากไหนสุจริตไม่สุจริตใช่ไหม
1: คือจุดตายของเรื่องนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอยู่ที่เส้นเงิน
2: ถูกต้อง
1: อยู่ที่เส้นเงินถ้าเส้นเงินเมื่อไหร่โยงกับเรื่องของคนต่างด้าวนะครับมากเกินกว่าสัดส่วนที่ขออนุญาตหรือมาขออนุญาตในการประกอบกิจการโดยที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต
2: ครับ
1: อันนี้ก็คัดชบตัดต่อได้เลย
2: ใช่ถูกต้องอันนี้ฝากกันได้ครับผมเบื้องต้น
1: ก็ในพื้นที่แจ้งเบาะแสมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูละครกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีละครกันละครกฎหมายละครกฎหมายมันไม่ใช่เป็นละครเรื่องของชาวบ้านทั่วไปเดี๋ยวเรามาคุยข้อกฎหมายดูที่ไฮไลท์ของละครวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: เชิญครับ
3: นี่ทุกคนมารวมตัวกันฉันมีเรื่องจะเมาผมรักบริษ
4: ัทแล้วถ้าพี่เอเขารู้ขึ้นมาเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะ

0: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้

0: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: มาช่วยกันลดหวาน
0: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
2: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
1: นี่ไง
2: เป็นหมออะไรครับ
3: หมอผี
0: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา

0: ถ้าเสียหายก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดี
1: นี่สาม
0: ถูกต้อง
1: นะดูหมิ่น
0: ก็เนี่ย
1: ดูที่ถ้อยคำ
0: ดูที่ทอเนี่ย
1: แต่ด่าทอนั่นแหละเอาใช้คำนี้แล้วกันด่าทอเนี่ยเขาเรียกดูหมิ่น
0: ดูหมิ่นใช่ถูกต้อง
1: ดูว่าดูหมิ่น
0: เฮงซวย
1: ฟังแล้วดูลดถ้อยค่าเขาไหม
0: เฮงแปลว่าดีซวยแปลว่าไม่ดี
1: ไม่สองคำประกบกัน
0: รวมแล้ว
1: ไม่ดีไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีปัจจุบันเนี่ยคือคนเราไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน
0: ครับผม
1: ก็จะใช้วิธีการไปพอกันเนี่ยไม่เจอหน้ากันไงพิมพ์แชท
0: นั่นไง
1: ด่ากันไปด่ากันมาด่าในกลุ่มปิดเราถามว่าด่าในกลุ่มปิดเนี่ยกันโดยที่ไม่ใช่ไม่เป็นการพูดต่อหน้านะครับเงี้ย
0: ใช้ข้อความแทนใจ
1: ใช้ข้อความเนี่ยไปเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเรื่องนี้ฮะยกเคสตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับทอกันผ่านแชทไลน์เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันครับ
0: เชิญครับ
2: นี่นะงานของแกทำไปเลย
3: โอ้ย
2: ทำไม่เสร็จนะ
3: นี่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วฉันมีเรื่องจะเมาส์นี่เรื่องใหญ่โตมากเลยมันเกิดขึ้นที่บริษัทเราอะ
4: ทีเด็ดในเรื่องนี้
3: ใช่
2: เรื่องอะไรอะ
3: เรื่องใหญ่มากเล่ามาก
2: จัด
3: เลยไหมล่ะ
2: เดี๋ยว
3: ตั้งกลุ่มเลย
2: ตั้งกลุ่มคือคุยตรงนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่
3: ใช่
2: ต่อโอเคโอ้
3: บริษัท
2: ตั้งอะไรกลุ่มนะโอเค
3: ชื่ออะไร
2: กลุ่มอะไร
3: ชื่อกลุ่มลับไง
4: ใช่มันเป็นความลับใน
2: แต่มันจะดูเพนๆไหมแค่กลุ่มลับคำเดียวอ่ะ
3: นิดนึงมันต้องมีชื่อเรียกแบบเฉพาะกลุ่มลับมันดูเป็น
2: ได้เลยอ
3: ะไร
2: กลุ่มลับนะจ๊ะ
3: อะไรแก
2: เอาต่างจากกลุ่มลับธรรมดาแน่นอนผ้าตั้งกลุ่มเรียบร้อยคุยกันในแชทจริงไหมพี่
3: อย่าไปพูดถึงเขาแบบนั้นเลยก็ถ้าเรื่องไม่จริงหรือแล้วเอาเขามาพูดเสียหายระวังพวกแกโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะ
2: พูดกันแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะ
4: นั่นน่ะสิ
2: ธรรมดายังไงอ่ะก็คือแล้วถ้าพี่เอเขารู้ขึ้นมาเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะหมิ่นประมาทได้เลยนะ
4: อะไรแล้วทำไมเป็นฉันคนเดียวที่โดนล่ะ
2: พี่ใหญ่เขาเตือนว่าถึงจะเป็นกลุ่มลับแต่ไม่ใช่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ได้นะเตือนไหมอ่ะ
4: ค
2: ือ
4: เร
2: ื่อง
4: อะไร
3: แต่ก็ม
4: ี
3: ก
4: ัน
3: อย
4: ู่
3: แค่
4: ที่
3: จะ
4: พูดว่าคุย
2: กันรู้ว่าคนกันเองก็อยากจะเตือนไว้แล้วถ้าโดนขึ้นมา
4: โดนอะไร
3: นั่นน่ะสิ
4: มาทำเล็บหรือเปล่าคะแต่ดูแล้วไม่น่าใช่
5: สวัสดีครับคุณนลินีหรือเปล่าครับเอกสารคุณนลินีครับกรุณาเซ็นรับด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูหมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาท
0: จบด้วยตำรวจมาทีหลัง
1: ตำรวจมาทีหลังมาคุยเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายกันแล้วกัน
0: ครับไงว่าถ้าหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือตั้งแต่3คนขึ้นไปใช่ไหมผู้กล่าวกับผู้รับฟังและกับกล่าวถึงบุคคลที่3แต่ถ้าดูหมิ่นก็คือการ

0: ทอกันไปด่าทอกันมาหรือว่าอะไรคือเขาเรียกโดยเฉพาะคำด่าเนี่ยแหละเป็นการ
1: ใช่คำด่าคำเขาเรียกคำด่าคำสบประมาทคำเหยียดการ
0: เหยียดหยาม
1: ดูถูกเหยียดหยามทำให้ด้อยค่าความเป็นมนุษย
0: ์ถูกต้องส่วนอันนี้คือหนีในกลุ่มใช่ไหมไม่ได้พูดโดยตรงแต่เขาเรียกข้อความก็คือความหมายที่ทำให้ไอ้คนรับข้อความนั้นก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรทีนี้มันรู้กันหมดถึงจะในกลุ่มปิดก็ต้อง
1: มันมีบุคคลที่สาม
0: ก็เข้าข่ายมีประมาทแต่ต้องดูว่าข้อความนั้น
1: ใช่
0: แต่ในข้อความที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยถ้ามันไปใช้เรื่องใส่ความให้เขาได้รับความเสียหาย
1: ใช่
0: ไหมพอเขาเสียหายถูกดูในคดีหรืออะไรแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันไอ้บางทีนะคุณจักรินพูดถึงว่าข้อความนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช
1: ่เอายิ่งผิด
0: ถ้า
1: เป็นตัวไม
0: ่ประธานเนี่ยมีชู้กับคนนั้น มันไม่ได้เนี่ยประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ประโยชน์อะไรไอ้นี่ยิ่งพิสูจน์จริงยิ่งผิด
1: ยิ่งผิด
0: แต่อันนี้เขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุจริตเรื่องการเงินอะไรในบริษัทอะไรเครื่องเขาเนี่ยมันถ้ามันแค่คุยกันเล่นๆในกลุ่มปิดก็กล่าวหาก็เป็นลักษณะนี้เขาเรียกเป็นประมาทในการจะบอกว่าในแชทไลน์เนี่ยคือประเภทเราพูดกันทุบซิ
1: บไม่ก็มี3สมมติมีเนี่ยอยู่3 4 คนแค่นี้คือไม่ได้มีการเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะทั่วไป326
0: จำคุกไม่เกิน1ปี
1: จำคุกไม่เกิน1ปี
0: ปรับไม่เกินไลน์นี่เขาเรียกเป็นการโฆษณา
1: โฆษณา
0: เพราะว่ากระจาย
1: 328ครับ
0: ปรับ 200,000 แต่ถ้าเกิดเอาภาพตัดต่อแล้วไปทำให้เขาเกิด
1: พรบคอมพิวเตอร์มาตรา16
0: 3 ปี
1: แล้วเป็นความผิดยอมความไม่ได้ด้วยนะดังนั้นนะครับก็คือว่าเอา
0: โทษคุณจรินถ้าไอ้ความผิดหนึ่งอันแรกคือหมิ่นประมาทธรรมดาที่เราพูดกัน
1: หนึ่งเดือนหนึ่งเดือน
0: ใน
1: ไอ้ดูหมิ่นดูหมิ่นเอาดูหมิ่นเอาผิดประมาทก่อน
0: มีประมาทไอ้ตามผิดยอมความได้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได
1: ้ยอมความไม่ได้
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ยังไงกัน
1: ชม
0: อ๋อ
1: ชมไม่สิ
0: แกล้งอะประชันครับผม
1: เราก็ฝากกันไว้นะครับก็ศึกษาในเรื่องกล่าวต่างนี้ฮะรายการวาไรตี้ของเราอยู่แล้วฮะทั้งเรื่องของข่าวสารแล้วก็เรื่องประเด็นเราคุยกฎหมายประกอบกันไปก็ฝากกันไว้นะครับติดตามในรายการกฎหมายหน้าหนึ่งนะฮะทีวีรัฐสภาวันนี้ขอบคุณอาจารย์กุเมศกาญจนขจิตนะครับวันนี้ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับผม
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์

0: ู้ไหมไม่ใช่เรื่องของตำรวจจราจรหรือผู้ใช้รถใช้ถนนเท่านั้นการจราจรด้วยนะ
1: แล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยไหมครับ
0: กับวิศวกรรมจราจรทางบกฉบับพ.ศ. 2522ในส่วนที่เกี่ยวกับมุ่งเน้นไปที่อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการจัดการจราจรติดตั้งเครื่องหมายการกำหนดระเบียบการใช้ทางจราจรตามอย่างเคร่งครัดเช่นในมาตรา26นั้นให้อำนาจพนักงานสามารถให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นได้หากเห็นสมควรและในมาตรา139ก็ให้อำนาจเจ้าพนักงานจัดการจราจรเชิงวิศวกรรมเช่นการกำหนดให้เดินรถทางเดียวห้ามเลี้ยวตัวของรถเป็นต้น

มิจฉาชีพเนี่ยก้าวหน้าไปเร็วมากก็เอาที่หลอกลวงเราสิ่งที่เราอาจจะพบเห็นบ่อยขึ้นนะครับโคลนนิ่งเกือบจะเรียกว่าเสียงเหมือนลูกสาวเราเลยนะครับโทนหรือในรูปแบบของดีเฟกต์คือทำเป็นว่ามีคลิปวิดีโอของประธานาธิบดีโอบามาพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดแล้วก็มีการทำเอาเจเนอเรทีฟภาพปลอมเนี่ยการนำภาพใบหน้านักลงทุนที่มาหลอกลวงให้เราร่วมลงทุนนะครับรวมไปถึงการซึ่งเกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหลอกให้เราไปลงทุนสิ่งเหล่านี้สร้างมาจากปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆผมมานะครับเอามาหล่อหลอมแล้วก็สังเกตว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่าถ้าก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าคนโทรมาขอให้ยืมสตังค์นะครับ voice cloning เนี่ยให้แน่ใจนะครับว่าเป็นเสียงถ้าเสียงมีความสูงต่ำก็อาจจะดีแต่ก็ให้คิดไปก่อนว่าน่าจะเป็นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกันนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยรอยยิ้มรอยขยักเหมือนกันหมดทุกอย่างก็ให้น่าสงสัยว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยขอให้ฉุกใจคิดไว้สักนิดว่าเอ๊ะเพื่อนเก่าที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้เจอกันมานานจะโทรมาหาทำไมเพื่อจะขอโอนเงินหรือลูกสาวซึ่งไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินจะโทรมาให้เราเรื่องโอนเงินทำไมเหมือนก่อนที่เราจะโอนเงินใครเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าจะโทรกลับนะครับไปคอนเฟิร์มสักนิดอาจจะเป็นสิ่งที่จะรู้ทันนะฮะว่าอันเนี้ยเป็น AI ซึ่งเขามานะครับขอบคุณครับ

0: ิ้งไปเถอะที่เสียไปซ่อมไม่ได้และติดค้างอยู่ในใจอีกนานหยุดคิดสักนิดยุติความระดกที่ไม่ควรส่งต่อ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในทีวีรัฐสภาช่อง10
2: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือน

0: ยากชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านเนี่ยฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม
1: ้ที่คุณอยากรู
3: ้มีรถไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนเวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066@10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหา
4: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
5: ไม่เป็นไรหรอก
4: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
6: พัชระเพียงเพชรกิเด็ดคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำผวาสวงน้ำตาชนรินรั่วใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันและดิฉันวิภารักไทยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น MV นะคะเกี่ยวกับน้ำท่วมค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะหลายพื้นที่ตอนนี้แล้วก็ยังเป็นภาพนะคะที่เราประมวลมาจากชาวสถานีของเราด้วยและที่ของเราด้วย
0: ก็มีพี่น้องชาวสถานีหลายคนที่เดือดร้อนคนนะครับเห็นบรรยากาศเกินไปจริงๆมันก็มีมุมน่ารักน่ารักเหมือนกันนะนี้นะครับก็เห็นความน่ารักในการ

0: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: คือมันเป
0: ็
1: น
0: บ้าง
1: เชื่อได้ว่าทุกๆครอบครัวแหละเพราะว่าการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเครียดอยู่แล้ว
0: เอาเรื่องใหญ่นะ
1: ใช่แต่ว่าที่เราจะได้เห็นภาพประทับใจบางมุมนะคะก็คือเขาก็มีภาวะเครียดแต่ก็พยายามช่วยกันคลายเครียด
0: ที่บอกว่าอย่างเงี้ยทะเลาะกันบางบ้านนะ
1: เออ
0: มีปัญหากลับมาคุยกันเลย
1: กลับมารักกันอีก
0: มันต้องช่วยกันจริงๆนะครับในเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็อย่างที่เห็นว่าน้ำเนี่ยในภาพเมื่อสักครู่นี้คือตอนนี้หลายพื้นที่อ่ะก็ยังเป็นอย่างในภาพอยู่นะยังมีน้ำท่วมขังที่รอการระบายอยู่แล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแนวโน้มจะตอนนี้นะ
1: เพราะว่าได้ทราบมาว่านะคะอย่างบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มเอ่อล้นแล้วก็น้ำเนี่ยเปลี่ยนอย่างที่คุณธีรพงศ์บอก
0: คือมันจะมีเขาเรียกว่าผลที่จะตามมาเยอะนะครับทั้งเรื่องของขยะเรื่องของน้ำเน่าเสียในบางชุมชนที่ไม่สามารถจะระบายแล้วก็จะดูดออกได้ทันท่วงทีอ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ยังประสบปัญหากันอยู่หลายพื้นที่นะครับภาครัฐเองสภาเองนะครับฝ่ายการเมืองเองก็พยายามที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: เหตุการณ์ที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงต้นรายการนะคะ
0: นะครับแล้วก็มีทางเขตชุมชนร่มเกล้านะครับโดยท่านรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ผนึกกำลังกับหลากหลายภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพม.มจพ.สอป.รวมถึงกู้ภัยร่มใส่นะครับไปมอบถุงยังชีพแล้วก็มอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนชาวร่มเกล้าเลยนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้พูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.นะครับและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศหรือสอนการนำเทคโนโลยีอากาศยานแบบไร้คนขับหรือว่าโดรนมาใช้บริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนล่มเกล้าลาดกระบังก็ตรงนั้นเนี่ยมีคนอยู่ราวๆ 170,000 คนเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เคหะล่มเกล้ามีความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ไข่แดงก็อยู่ตรงบริเวณแถวกลางชุมชนที่มีระดับน้ำท่วมสูงการเข้าช่วยเหลือด้วยเรือเนี่ยทำได้ยากลำบากเนื่องจากติดสิ่งกีดขวางแล้วก็แนวรั้วบ้านส่งผลให้การลำเลียงเสบียงล่าช้าหน่วยงานจึงปรับแผนด้วยการนำโดรนเข้าสนับสนุนภารกิจเพื่อบรรเทาทุกผู้ประสบภัยเบื้องต้นต่อมาเมื่อวานนะฮะในเวลาบ่าย 2:45 อาจารย์ยศชนันท์ก็ได้ลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.มีคุณวิชาญมินชยานันท์ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มใส่อานัทวงวาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับแล้วก็มีนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถนนร่มเกล้าสอดก็เป็นเคหะร่มเกล้านะครับก็มีพื้นที่ที่ประสบภัยหนักสุดของกรุงเทพในขณะนี้ก็ได้นำครัวกลางนะครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ลงพื้นที่ไปด้วยพร้อมกับได้มีการประสานทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมหว่างบริษัทซิสทรอนิกจำกัดและสอป.นำกำลังเจ้าหน้าที่10นายเข้าปฏิบัติภารกิจนะครับสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือครั้งนี้ก็ได้มีการรวม6ลำประกอบไปด้วยโดรนกู้ภัยและสำรวจขนาดเล็กจำนวน4ลำที่ติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพแล้วก็เรดาร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่อย่างฉับไวรวมถึงโดรนกู้ภัยและขนส่งขนาดใหญ่อีก2ลำสำหรับลำเลียงอาหารและถุงยังชีพซึ่งมีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมนะครับมีอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกแล้วก็เครื่องปั่นไฟสำหรับสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยในด้านการจัดเสบียงหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นที่บริเวณปากซอยรามคำแหง192มีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่ม92นะครับพร้อมกับทีมรถของเรื่องของการสแตนบายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแผนการย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงซึ่งห่างจากพื้นที่เป้าหมายเพียง 1.5 กิโลเมตรเพื่อไว้ขนส่งอาหารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นระหว่างการลงพื้นที่นะครับอาจารย์ยศชนันท์แล้วก็คณะเนี่ยก็ได้ร่วมโดยทีมงานได้ใช้โดรน

0: ขนส่งขนาดใหญ่บินเนี่ยนะฮะในภาพนี้เลยลำเลียงถุงยังชีพนะครับแล้วก็อาหารไปหย่อนในพื้นที่จุดรวมของผู้ประสบปล่อยลงมาความยาวก็ราวๆ20เมตรได้นะฮะทำให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงทางเรืออย่างแม่นยำได้จนอุ่นนั่นเองครับ
1: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเช่นเดียวกันลงพื้นที่ไปที่ทางด้านของอำเภอลงไปดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือนะคะเรื่องของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีมีการเดินทางต่อไปยังพื้นที่อุทกภัยในอำเภอบางพลีจังหวัดบ้านวิชินมิวนะคะตำบลบางพลีที่มีการเสร็จสิ้นภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดพิจิตรในสุพมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประทีปณัฐธีทวีวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายพิชากรศรีจันทองค่ะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร่วมลงพื้นที่โดยนายพัทรพงศ์ได้กล่าวนะคะว่าตนเนี่ยทราบในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเลยได้มีการเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ค่ะที่ทุกคนเนี่ยเร่งซ่อมแซมแนวกำแพงกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงและนอกจากนี้นะคะตนเองก็ยังได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการนำอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักรต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านกินวันเลตำบลบางฉลงอีกด้วยนะคะนายพัทรพงศ์ได้กล่าวในช่วงท้ายค่ะว่าตนเองเนี่ยยังได้มีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการจัดหาถุงยางชีพจำนวน100ชุดเพื่อที่จะไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปอีกด้วยค่ะ
0: จากบางพลีสมุทรปราการขยับมาในกรุงเทพกันหน่อยแถวเพชรเกษมนะครับก็มีรัฐมนตรีสุขสมรวยวันทนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่มูลนิธิเพชรเกษมจัดตั้งโรงครัวเพื่อมอบอาหารกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับนางสุขสมรวยวันทนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขานรับนโยบายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการดูแลประการฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบลงพื้นที่จัดตั้งโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติที่กรุงเทพจากข้อมูลเนี่ยก็พบนะครับว่าจุดนี้มีผู้ประสบภัยทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะให้บริการอาหารและน้ำดื่มเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็จะมีการประสบปัญหาตอบอาหารได้ตามปกติทางนี้รถโรงครัวของกองทุนก็จะจอดให้บริการข้าวกล่องเวลา 20,000 กล่องที่สัปดาห์หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติทานง่ายนะครับเป็นเมนูง่ายๆอิ่มท้องแล้วก็แยกประเภทอาหารสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่กำลังเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะฮะก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับโรงครัวที่จัดขึ้นเนี่ยก็หวังเป็นอย่างเข้าไปจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้นะครับอย่างน้อยก็รู้ว่ายังมีคนที่เป็นห่วงแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันสภากำลังในการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนการเยียวยาลดครับ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกันหน่อยนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปติดตามรายงานสดกับผู้สื่อข่าวของเราระบายน้ำประตูระบายน้ำคลองบางตลาดจังหวัดนนทบุรีนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะค่ะเชิญค่ะคุณอาริรัตน์ค่ะ

0: ธีรพงษ์และท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะทีมข่าวโทรทัศน์ติดสถานการณ์การระบายน้ำในจังหวัดนนทบุรีโดยวันวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้มีการระบายน้ำจำนวน2แห่งรวมถึงจะได้มีการแจกน้ำแก่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่น้ำท่วมด้วยส.ส.นนทบุรีของพรรคนะคะอาทินายกรมีดีนายปิติเจริญศิลป์รวมถึงนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะครั้งหนึ่งและพบปัญหาการระบายน้ำในจังหวัดนนท์ตามนะคะผู้นำฝ่ายค้านมีกำหนดการลงพื้นที่ที่ตรวจการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองบางตลาดและประตูไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ซอยสามัคคีและบริเวณประชาชื่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในจังหวัดนนทบุรีค่อนข้างดีขึ้นค่ะส่วนสาเหตุที่พักประชาชนระบายน้ำที่คลองบางตลาดเพราะไม่สามารถสูบน้ำได้เนื่องจากคลองตื้นเขินทั้งที่ความจริงมีประสิทธิภาพในการระบายนะคะส.ส.นนทบุรีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยแจ้งไปให้ขุดลอกคลองแล้วแต่ก็ยังระบายน้ำได้ไม่ดีสำหรับการลงพื้นที่ในจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำคลองสวยเป็นคลองที่รับน้ำจากคลองบางตลาดไปน้ำหลากหรือฝัดเวที่อยู่ใต้ถนนแจ้งวัฒนะโดยสถานการณ์ตอนนี้นะคะยังไม่สามารถระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เนื่องจากแม่น้ำน้ำที่สูงเช่นเดียวกันค่ะและนี่นะคะคือสถานการณ์จังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอาริระบายประตูระบายน้ำบางตลาดนะฮะก็อยู่ที่นนทบุรีเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องของการระบายน้ำก็สำคัญคุณวิภาครับหลายพื้นที่หลายประตูระบายน้ำก็เร่งสูบน้ำกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวช่วงน
2: ี้ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อ
3: เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
4: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
5: ไม่มีน้ำจากสสส

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทุกจังหวัดของประเทศนี้มันเป็นเพราะน้ำเนี่ยมันมีมากขึ้นมาจากฝนหรืออะไรยังไงหลายคนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของท่านรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนช.กับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับมาถามน้ำไทยที่มันเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างไรกันบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมถามภาพรวมก่อนเลยประเมินสถานการณ์เรื่องของวิกฤตเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยท่านประเมินยังไงฮะเป็นวิกฤตแล้ว
2: ผมทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีนะครับระยองแล้วก็ในส่วนของฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนะครับผมเป็นสุพรรณบุรีนครปฐมนะครับตรงกาญจนบุรีราชบุรีปล่อยระบายน้ำที่เขื่อนแม่กองที่ค่อนข้างที่จะอัตราที่สูงในพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับผมภาพรวมก็จะไล่ที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าสถานการณ์ก็วิกฤตครับผมแล้วก็ในส่วนของจุดที่เป็นท่วมขังอีก8เขตที่ยังมีระดับน้ำไม่ลดลงในบาง
0: ที่มีปริมาณสูงขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเป็นน้ำหลักตามฤดูกาลใช่หรือเปล่า
1: น้ำฝน
2: ที่ตกเลยครับผมเป็นน้ำฝนที่ตกเลยครับชุดเนี่ยกันเนี่ยครับผมบางจุดของกทมเนี่ยแช่รวมแล้ว300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยทุกเกือบหลายๆเขตในส่วนของตะวันออกครับผมหรือแม้แต่100กว่ามิลเลยนะครับผ
1: ม
2: นะครับหรือแม้ทั้งตรงภาคตะวันสระแก้วหรือจันทบุรีเนี่ยตกกระหน่ำมากครับแล้วก็พื้นที่ได้รับความเสียหาย
1: เบื้องต้นจะมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือว่ามีแนวทางอะไรเบื้องต้น
2: ครับในส่วนกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องเร่งระบายน้ำผ่านคลองผ่านอุโมงค์ต่างๆก็เร่งสูบน้ำออกในระบบสูบต่างๆที่ต่อจากกทมนะครับส่วนของเองหรือในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยทั้งตัวเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็ละ30-40ล้านนะครับผมแล้วก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอาจจะต้องมีการระบายน้ำสูงถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรตัวจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีหรือจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะต้องมีระดับน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ 1.50-2 เมตรในที่ในจากปัจจุบันที่มีระดับค่อนข้างสูงอยู่แล้วเสาเองนะครับก็จะอาจจะมีน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นแถบปราจีนบุรีและนครนายกครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการระบายน้ำนะครับทั้งระยองเองไม่ว่าจะเป็นตรงกระแสนะครับหรือตรงอ่างเป็นเขาเช่าเมาเนี่ยครับก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงใช้เวลาพอสมควรแต่ที่จันทร์อยู่ตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำที่แก่งทั้งแมวที่นายอาร์มและที่ท่าใหม่เนี่ยก็อยู่ระหว่างการระบายน้ำในพื้นที่ครับผมโดยเฉพาะด้านท้ายบริเวณท่าใหม่และนายอาร์มก็มีฝนตกลดลงแต่ว่าปริมาณน้ำค้างในที่ค่อนข้างเยอะครับผม
1: ค่ะท่านคะถ้าจะให้ประเมินสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันนี้จะต้องมีพื้นที่ไหนไหมคะที่อาจรับน้ำเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับก็ในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีระดับสูงขึ้นนะครับตรงอยุธยาเองก็จะต้องมีระดับน้ำและปริมาณที่สูงขึ้นไปด้านท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างทองหรือสิงห์บุรีอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ในส่วนตอนบนเนี่ยน้ำที่ชัยนาทกับที่อุทัยครับที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นครับผม
0: ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ศึกสองด้านจริงๆนะครับกับน้ำเหนือที่หนุนเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลนะตอนนี้ในมุมมองของท่านรองเนี่ยมองว่ามันปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนเนื่องจากว่าประชาชนหลายบ้านเนี่ยก็กรีนแม่น้ำฮะ
2: กรุงเทพไม่ได้เพิ่มมากกว่านี้ครับระบบสบายนะกรุงเทพใช้ระบบคันกั้นน้ำแล้วก็ประตูนะครับและมีการสูบออกก็สามารถสูบได้ครับแต่ว่าจำนวนประการเนี่ยครับอาจจะรับผลกระทบบ้างในบางระบบสูบเกือบทั้งหมดนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้ขยันที่จะเคลียร์น้ำฝั่งตะวันออกทั้ง8เขตเนี่ยออกมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเขตสายไหมแถวบ้านลาดกระบังอะไรพวกนี้เพราะว่าคลองบางจุดระบายแล้วผ่านอุโมงค์ต่างๆนะครับผมแล้วบางจุดเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่ออุโมงค์ระยะทางมันไกลจากตัวปากอุโมงค์ที่มาลงแม่น้ำเจ้าพระยามัน

0: ถึงใช้เวลาที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ3วันในการที่จะระบายน้ำจากจุดต่ำๆพวกนั้นแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยก็จะถึง7วันในจุดเล็กที่มันเป็นจุดต่ำต้องสูบถอยน้ำกันต่อเนื่องครับผม
1: เท่ากับว่าเป็นคนละอันนี้กันคนละเคสกันก็คือถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็คือเกี่ยวกับการระบายน้ำคันกั้นน้ำต่างๆต่างกรมชลถูกไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นเรื่องกรมชลกับเป็นเรื่องของคณะกรรมการต่างๆนะครับที่ช่วยกันโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดครับในพื้นที่ที่จุดเกิดทุกภัยโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็น่าจะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการที่จะต้องระบายน้ำจากโขงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นครับผม
1: ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะน่าจะหนักกว่าปีที่แล้วไหมคะหรือว่าปีนี้น่าจะ
0: เบากว่าปีนี้น่าจะประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 นะครับปีแล้วเนี่ยดีครับปีนี้น่าจะเบากว่าแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นประจำทุกปีเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนพอสมควรครับผม
1: ค่ะ
2: ครับระยะหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยนะครับการสั่งการออกแบบเรื่องของการรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าเอกภาพเนี่ยนะฮะยังติดปัญหาการทำงานระหว่างหน่วยงานกันหรือเปล่าครับเรื่องนี
0: ้ในข้อเท็จจริงก็มีการปฏิบัติประสานกันตลอดเวลานะครับทั้งศูนย์ของปปศูนย์ของสำนักงานเจ้าการน้ำแห่งชาติหรือทางกรมอุตุแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของปริมาณโครงสร้างในการระบายน้ำหรือการจัดการในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีประเด็นปัญหาอยู่บ้างครับตรงนี้ก็ต้องมีการปรับนะครับในเรื่องของกระบวนการพวกนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการรับมือแผนการรับมือหรือแผนการเผชิญเหตุในระดับพื้นที่เนี่ยจะต้องมีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความเข้มภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับโดยเฉพาะจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมาก่อนในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังอย่างเช่นที่กรณีแตกของจันทร์พวกนี้เพื่อที่จะลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับผม
1: ท่านคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหตุนะคะกับการที่จะต้องไปแจ้งเตือนอันนี้เรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรไว้บ้างคะ
0: คือตรงนี้นะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนก็อย่างเช่นที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์ไปตลอดนะครับในส่วนของกรุงเทพเองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าเมื่อวานเองท่านรองผู้ว่าราชการเองก็จะบอกว่าอาจจะต้องมีเรื่องของคู่มือหรือเทมเพลตกลางที่จะต้องทำไว้ให้สำหรับปอพอในการที่จะส่งเซลล์บอดแคสต์แต่หลักสำคัญก็คือเรื่องของแผนเผชิญเหตุที่จะต้องมีลงรายละเอียดเขตนะครับแล้วก็ระดับในพื้นที่เลยนะครับว่าในกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังฝนตกแบบนี้จะเข้าไปบัญชาการเหตุการณ์อย่างไรนะครับในการแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงที่เป็นเรื่องของไคลเมทเชนจ์ครับผม
2: นะครับก็เป็นความรู้แล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะครับจากสทนช.วันนี้ขอบคุณท่านรองนะครับที่มาให้ข้อมูลวันนี้นะฮะ
0: ครับผมสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับคุณเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับแล้วก็ท่านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกไปด้วยได้ทราบข้อมูลนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเทียบกันนะฮะอยุธยาเขาบอกว่ายังไม่วิกฤตเท่าปีก่อนๆ
1: ค่ะคือถ้าเราจะได้ฟังจากที่เราโฟนอินหรือว่าพูดคุยกับนักวิชาการรวมไปถึงนะคะสสในแต่ละพื้นที่ด้วยภาพรวมคือปีนี้จริงๆสถานการณ์มันไม่ได้หนักขนาดน
2: ั
1: ้นแต่ด้วยความที่มันเป็นฝน
2: มันเป็นน้ำฝนจริง
1: ๆฝนตก
2: แล้วก็ไม่ใช่พายุด้วยนะ
1: ใช่
2: เป็นฝนตกแช่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยทำให้เกิดปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นพูดถึงการระบายน้ำท่านรองก็ย้ำนะว่าบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้มีการเชื่อมต่ออุโมงค์ระบายน้ำก็อาจจะต้องใช้เวลาในการสัก 2-3 วันหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูก็เชื่อแน่ว่าถ้าฝนไม่มาเพิ่มตอนนี้สถานการณ์ฝนก็ดีขึ้นนะ
1: เริ่มออกแล้ว
2: มันก็น่าจะค่อยๆลดลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็พยายามจะใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยดันน้ำออกให้ไวที่สุดด้วย
1: หลังจากนี้แหละวิกฤตที่จะต้องไปเยียวยาหรือว่าจะต้องไปดูแลนะคะการทำความสะอาดต่างๆเมื่อช่วงพูดนี้ท่านบอกด้วยเพราะว่าต้องรีบไปประชุมต่อนะคะก็เลยปีกมาได้สักแป๊บนึงสำหรับการให้ข้อมูลเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบผ่านช่อง10ของเรานะคะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันหน่อยนะคะจากพรรคภูมิใจไทยนะคะมีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องค่ะมีการประสานนะคะกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งอพยพช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอาทินายชัดชัยปิตุเตชะนะคะสสจากจังหวัดระยองลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านค่ายนำถุงยางชีพน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นค่ะส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0: ไปเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกับการประสานเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยขณะเดียวกันมีการจัดทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังอำเภอวังจันทร์ซึ่งระดับน้ำก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะเพื่อที่จะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินย้ำว่าภารกิจสำคัญก็คือเร่งช่วยประชาชนให้พ้นจากสถานการณ์เสี่ยงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังค่ะพันเอกสุขชาตินะคะสะสมทรัพย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยแล้วก็ตรวจความพร้อมการระบายน้ำที่อำเภอบางเลนและก็อำเภอดอนตูมที่จังหวัดนครปฐมเพื่อไปเร่งนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยครั้งนี้ค่ะพันเอกสุขชาตินะคะก็ได้เข้าตรวจสอบค่ะจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อไปผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนนะคะพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนในชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยย้ำนะคะว่าพร้อมนะที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านอย่างเต็มกำลังนางสนบอมรบดีนะคะส.ส.จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็คณะนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนค่ะเพื่อที่จะไปตรวจสอบนะคะกับการติดตามระดับน้ำแต่ละชุมชนเพื่อรับทราบสถานการณ์และก็ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดก็ได้แก่ชุมชนวัดช่องลมรวมไปถึงชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนอกจากนี้ยังได้มีการนำข้าวสารมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทางนี้ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: จากพรรคภูมิใจไทยไปกันที่สสพรรคกล้าทำกันหน่อยนะครับก็ลุยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับต้องบอกว่ายังเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตามองอยู
0: ่
1: เนื่องจากว่าก็มีน้ำที่รอการระบายอยู่พอสมควรนะครับก็ลงพื้นที่เพื่อมอบในเรื่องของอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนครับโดยสสไพบาลสสเชียงรายสสอรทัยเกิดทรัพย์อาเคื้อบุญสนสสสกลนครรวมถึงสสสิริภพสมผลสสสกลนครร่วมกับมูลนิธิทำลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้เร่งนำอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือบรรเทาประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความจำเป็นของแต่ละชุมชนด้วยด้านสส.อรทัยก็บอกนะว่าการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ประชาชนโดยตรงโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของใครรับความเดือดร้อนทุกฝ่ายก็ควรที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนเมื่อประชาชนเดือดร้อนเราก็พร้อมเข้าไปช่วยทั้งนี้พรรคกล้าธรรมและมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าเพื่อการกุศลยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและร่วมกันผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
0: กองทัพบกเองนะคะได้มีการจัดตั้งค่ะศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะคะมีการระดมพลนะคะจากกำลังพลถึง 4,000 นายเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะวันนี้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกเปิดเผยนะคะสถานการณ์การบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกพบนะคะว่าหลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์ทุกข์ภัยและก็น้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและก็การดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำบนถนนสายหลักหลายจุดก็เริ่มที่จะลดลงและก็สามารถเปิดการจราจรได้แล้วค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและแนวคลองสายหลักที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่บางพื้นที่ในภาคกลางและตะวันออกก็มีแนว

0: ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวพื้นที่ภาคกลางซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็มีหลายจุดที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือสบพ.ทบ.ค่ะมีการอำนวยการและก็ประสานกับการปฏิบัติการกับสบท.หน่วยทหารในพื้นที่และสอ.จอ.ส.พระราชทานภาคหนึ่งเพื่อติดตามสถานการณ์และการปรับใช้กำลังพลและทรัพยากรให้เหมาะสมกับความเร่งด่วนในขณะนี้ก็มีการระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายค่ะพร้อมยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมแล้วก็เรือท้องแบนรวมอยู่ที่20ลำ9คันแล้วก็โดรนนะคะ2ระบบกระจายเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงนะคะกองทัพบกก็เลยมีการเพิ่มการช่วยเหลือแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มโดยการประสานแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับกทม.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีมอบให้กองพลที่1รักษาพระองค์รับผิดชอบพื้นที่เขตบางกะปิแล้วก็กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่ออำนวยการช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่บางกะปิโดยเฉพาะบริเวณการเคหะคลองจันทน์ก็มีการจัดกำลังพลแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ท่วมขังพร้อมกับการสนับสนุนส่งประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางส่วนเขตลาดกระบังค่ะโดยเฉพาะชุมชนเคหะล่มเกล้านะคะยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็มีการเสริมกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนแล้วก็รถบรรทุกยกสูงเข้าไปเคลื่อนย้ายรับส่งประชาชนรวมถึงจิตอาสาพระราชทานนำอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายในชุมชนเพื่อไปดูแลประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ช่วงที่มีการสัญจรอย่างเป็นไปด้วยความยากลำบากนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีค่ะแม้ว่าระดับน้ำบนถนนสายหลักบางช่วงลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็แนวริมแม่น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังโดยหน่วยทหารได้มีการสนับสนุนการเสริมแนวกระสอบทรายในพื้นที่อำเภอสามโคกเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนด้านจังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหน่วยทหารเองก็จัดกำลังแล้วก็ยานพาหนะสนับสนุนการเดินทางขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของเช่นเดียวกันขณะเดียวกันกองทัพบกยังคงติดตามพื้นที่ที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นในภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกและสระแก้วค่ะรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดอ่างทองและพื้นที่น้ำท่วมขังในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยโฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการมีการกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทธุปกรณ์ให้พร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีพร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนและอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายจากกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมรวมไปถึงก่อนที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจทุกครั้งอีกด้วยค่ะ
1: ตรงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์ความคืบหน้าการระบายน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยนะครับเห็นว่าล่าสุดเตรียมระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
2: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
3: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat All Toe Tap
4: แล้วท่านี
3: ้ท่านี้เรียกว่า Side Lunge Knee Up
4: จำไม่ได้ขออีกที
3: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
4: อย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: เคดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกกิน
2: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
3: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องและอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่
4: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างพบกับเรื่องราวจริงของผู้คนหลากหลายรุ่นที่ก้าวข้ามช่องว่างระหว่างวัยจับมือกันสร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสนุกสึ้งและอบอุ่นทั้งหมดนี้พบได้ในรายการต่อวัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ไหน
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
10: ว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะไปโฟกัสเรื่องของการระบายน้ำนะบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็หลายคนก็ให้ความสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับทางภาครัฐเองก็เร่งนะครับเรื่องของการผลักดันน้ำออกเนี่ยอย่างไวที่สุดด้วยล่าสุดที่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเห็นว่าเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับภาครัฐเองรัฐบาลเองก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ณตอนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยครับโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับบอกว่าขณะนี้ปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกจากเขื่อนก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมยอมรับนะครับว่าปีนี้ปริมาณฝนตกมากกว่าปกติทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นคุณสุริยะก็บอกนะว่าทางกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่กรมได้มีการแจ้งเตือนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วพร้อมย้ำปริมาณน้ำที่ต้องติดตามไม่ได้มีเพียงน้ำที่อยู่ในเขื่อนเท่านั้นแต่ยังต้องประเมินปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับคุณสุริยะก็บอกนะว่าวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยเดิมเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนแต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ตกค้างแล้วก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับล่าสุดนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้บรรจุเรื่องเกษตรกรที่ตกค้างโดยคาดว่าจะครอบคลุมชาวนาประมาณ 230,000 ครัวเรือนวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ 1,550 ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงเกษตรกรที่รอคอยมาตรการดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่เชื่อมโยงเส้นทางชัยนาทป่าสักแล้วก็แม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำดำเนินการได้สำเร็จก็จะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัย 7,000 ล้านบาทต่อปีนะครับโดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินการรวม 165,000 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกู้จากต่างประเทศ

0: กรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากว่าเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีหมายเลขดำที่1455/2569คดีหมายเลขแดงที่1950/2569ที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญชัยบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และการกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่นายแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและก็ที่ประชุมของกสทช.ซึ่งก็เป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะของคู่ความในคดีมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่องในการนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.เห็นนะคะทำหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.ต้องหยุดชะงักซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะก็ควรที่จะยื่นคำร้องให้นายแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ 1/2569 ประกอบคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 954/2569รวมไปถึงคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 1455/2569 คดีหมายเลขแดงที่ 1950/2569 คณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมตินะคะให้ออกมาตรการบังคับทางการปกครองให้นายแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นายแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปค่ะ
1: มาดูเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟกันหน่อยนะครับหลังจากที่ระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่เน้นย้ำว่ายังคงวิกฤตกันอยู่นะครับก็น้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่นะฮะรัฐบาลก็เร่งปรับแผนก็เป็นสายตะวันออก8ขบวนด้วยกันให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้ปรับแผนการเดินทางด้วยรถไฟสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้โดยในวันที่29กันยายนนี้นะครับก็ได้มีการเริ่มปรับเปลี่ยนเส้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนนะครับเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางจากเข้าสู่กรุงเทพนะจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีถึงบ้านทับช้าง2เป็นขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราถึงบ้านทับช้าง3ขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราถึงบ้านทับช้างและ4ขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราถึงบ้านทับช้างนะครับเที่ยวเย็นบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนก็ได้แก่1ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงปราจีนบุรี2จะเป็นขบวนรถที่379นะครับให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงฉะเชิงเทรา3ขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงฉะเชิงเทราและ4ขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงฉะเชิงเทรานะฮะทางนี้รัฐบาลก็กำชับนะครับให้รฟท.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางแล้วก็ปรับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารโดยประชาชนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมงครับย้ำนะครับว่าหลายพื้นที่ในขณะนี้กรุงเทพ

0: ปริมณฑลนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่อย่างที่เราเกริ่นไปช่วงต้นรายการก็หลายพื้นที่เนี่ยท่วมขังไม่พอมีภาวะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วด้วย
1: บางพื้นที่มีน้ำลดลงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางสัญจรได้ตามปกตินะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดด้วยกันนะคะตอนนี้เตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่อาจจะต้องมีการไหลลงมาอีกด้วย
0: ต้องบอกว่ารัฐบาลนะก็ตอนนี้ก็เร่งระดมสรรพกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้อย่างเต็มที่นะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนั่นเองนะครับบ่ายโมงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: มามามากินเหล้ากินเหล้า
9: จ
10: อปวดฟัน
7: แกล้งปวดฟัน
11: ชนแก้ว
7: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับบ่ายวันนี้เจอกันรายการสดนะครับพบกันอยู่กับผมอนันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการ2ชั่วโมงเลยนะครับก็คุยกันเรื่องของกฎหมายปรึกษากันเข้ามาได้ครับแฟนรายการของเราติดตามรับชมแล้วก็รับฟังผ่านช่องทางต่างๆก็อย่าลืมนะครับมีปัญหารีบติดต่อรีบแก้ตั้งแต่เบื้องต้นโดยส่วนมากที่ปรึกษาเข้ามาที่รายการก็จะเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับมีหลายรูปแบบเลยที่เป็นปัญหาก็ติดต่อเข้ามาเล่าข้อที่จริงกันก่อนนะครับว่ามันเกิดแบบนี้แบบนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับในแนวทางเบื้องต้นก็ได้คุยได้ปรึกษาอย่างน้อยก็จะได้มีทางออกนะหรือมองเห็นทางออกติดต่อเข้าที่รายการได้วันนี้นะครับในส่วนของภารกิจการถ่ายทอดการประชุมเสร็จสิ้นเร็วก็ได้พบกันรายการสดช่วงนี้มีภารกิจนะครับเรื่องของการถ่ายทอดการประชุมนะถ้าใครเปิดมาแล้วอาจจะไม่ได้ชมที่เราบันทึกรายการช่วงบ่ายกันได้นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อจะแจ้งให้แฟนรายการทราบนะครับตอนนี้ก็คุยกันสดๆเลยนะฮะถ้าติดตามกันอยู่02ครับ2066101213เบอร์นี้ฝากไว้ก่อนฮะจดไว้ก่อนเลยนะครับส่วนระบบไลน์เดี๋ยวจะขึ้นให้ที่หน้าจอท่านก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาไว้ก่อนนะในเรื่องของการติดตามแล้วติดต่อที่รายการครับรายการของเราปกติก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามออกอากาศทางช่อง10นี่แหละนะครับส่วนทางวิทยุก็รับสัญญาณตอนนี้รับฟังกันได้นะครับทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนช่องทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเราก็ปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยขึ้นท่านเข้าไปเยี่ยมชมได้ครับที่ www.tpchannel.org app tpchannel นะครับส่วนใครเล่น Facebook นะครับไปชมเพจพิมพ์ค้นหาครับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเจอแล้วก็กดถูกใจเพจนะครับเจอการถ่ายทอดรายการสดถูกใจข้างล่างแชร์ข้างล่างให้นิดหนึ่งนะครับ youtube.com ช่อง TP Channel เหมือนกันครับจ่ายกดแชร์ให้นะครับเดี๋ยวก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่รายการนะครับถ้ามีปัญหาเบอร์โทรเนี่ยฝากไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยนะครับจดไว้เบอร์นี้ที่ให้จดเพราะว่ามันเป็นรายการถ้าจะติดต่อไปเราก็จะใช้เบอร์ของรายการติดต่อไปส่วนระบบ LINE นะครับ ID @10hotline ครับ @10แล้วก็ hotline นะฮะเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้ QR code ท่านก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาพิ

0: ข้อความถ้าจะปรึกษากฎหมายนะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้กดส่งทิ้งไว้ได้เลยครับผมไปตอบให้เป็นระยะผ่านระบบไลน์ส่วนอีกหนึ่งสีครับพาให้ท่านได้เรียนรู้กฎหมายไปนะครับก็เอามาฝากกัน1สัปดาห์1ตอนสำหรับสัปดาห์นี้เป็นเอกสารตอนที่157ครับ157ว่าด้วยเรื่องที่ท่านอาจจะพูดคุยกันเป็นประจำหรือเราจะคุ้นเคยเวลาเราไปซื้อรถเวลาเราไปจองบ้านเวลาเราไปจองของจองสิ่งจองอะไรต่างๆก็แล้วแต่คนที่เขาจะให้เราเขาบอกว่าอ้าวไหนน่ะมัดจำมีไหมนะฮะเขาก็จะบอกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอกสารตอนที่157ว่าด้วยเรื่องของมัดจำครับมัดจำมันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดวางไว้แล้วเนี่ยมันจะได้คืนไหมหรือมันจะต้องสูญเสียไปนี่คือสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับว่ามัดจำจริงๆแล้วการวางมัดจำมันวางตอนไหนถ้าวางผิดตอนเรียกมัดจำไหมอันนี้คือสิ่งที่จะต้องรู้เบื้องต้นก่อนส่วนผลของการวางแล้วผิดสัญญากันเนี่ยเอาไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไล่เรียงกันนะครับโดยเฉพาะเวลาไปซื้อที่ดินไปซื้อบ้านไปซื้อนู่นซื้อนี่เราก็จะบอกว่าวางมัดจำวางมัดจำวางมัดจำมัดจำมีสิทธิ์ได้คืนไหมอันนี้คือสิ่งที่ท่านควรรู้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับถ้าสแกน QR Code หน้าจอติดสแกนเลยตัวสีน้ำเงินเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะครับแต่ไม่อยากสแกนหรือสแกนไม่ติดพิมพ์ข้อความเข้ามาครับ157ก็ได้157นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้หรือจะพิมพ์คำว่ามัดจำขอเอกสารกฎหมายขออะไรได้หมดนะถ้าสื่อว่าเป็นการขอเรื่องของรายละเอียดนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามานะครับมัดจำนะครับผมถามไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันนะเพื่อให้ท่านชวนคิดชวนสงสัยเวลาเราไปเช่าซื้อรถนะจากบริษัทจากไฟแนนซ์จากอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราจะทำสัญญาต้องวางเงินดาวท่านต้องวางเงินดาวหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแสนหรือท่านวางเงินดาวเป็นแสนสองแสนเงินดาวเนี่ยคือเงินมัดจำไหมเงินดาวคือเงินมัดจำไหมอ่ะผมไม่เฉลยนะให้ท่านอ่านเอกสารเองนะอ่านเอกสารเงินดาวคือเงินมัดจำไหมเวลาที่เราไปเช่าซื้อรถนะจะเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นสองก็แล้วแต่เขาบอกว่าวางเงินดาวก่อนเงินดาวเนี่ยคือเงินมัดจำไหมถ้าสมมุติฝ่ายบริษัทเขาผิดสัญญาเอ้ยเอาเงินดาวฉันคืนมาเพราะฉันเคยท่องไว้ว่ามัดจำมันจะได้คืนแต่เงินดาวดาวรถเนี่ยเราได้คืนไหมอ่ะพิมพ์เข้ามานะ157ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้สไปนะเพราะว่าเรามีเวลาสดถึง2ชั่วโมงปรึกษาเรื่องกฎหมายกันได้เราอยู่กับวิทยากรครับดร.วิเชียรรุจิธรรมนงคุณครับบ่ายวันนี้สวัสดีครับพี่วิเชียรครับ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับผมใครจะปรึกษากฎหมายนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับ02ครับ206-61-02-3 02ครับ206-61-02-3ถ้าเป็นระบบ LINE นะฮะ ID ตัว @10hotline จริงๆอยากให้ท่านโทรเข้าที่หน้ารายการนะถ้าเป็นระบบ LINE เอาไว้ขอเอกสารด้านกฎหมายก็ได้นะฮะขอเอกสารด้านกฎหมายจะได้เอาไปอ่านไปศึกษาเงินมัดจำนะครับเมื่อกี้ถามว่าเงินดาวรถเนี่ยเป็นเงินมัดจำไหมเงินดาวรถเป็นเงินมัดจำไหมเพราะว่าถ้าสมมุติไฟแนนซ์จะขอเงินดาวนั้นคืนได้หรือเปล่านะฮะอ่ะพิมพ์เข้ามา157มีคำถามเดี๋ยวถามผ่านระบบ LINE ไปก่อนแล้วกันนะครับคำถามของคุณมงคลนะฮะสอบถามเข้ามานะครับขอสอบถามครับผมจอดรถไว้หน้าบ้านตามปกติเลยวันหนึ่งก็ออกไปพบว่ามีรอยขีดเป็นทางยาววงจรปิดหน้าบ้านก็จับได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เดินเอาของแข็งเนี่ยมาขีดรถผมผมก็เลยไปถามเขาว่าเป็นคนทำหรือเปล่าเขากลับบอกว่าเขาทำเพราะรถขวางหน้าบ้านเขาเออนี่เป็นปัญหาท้องถิ่นแบบพื้นๆเลยนะแต่ว่ามันอาจจะไปขวางการเข้าออกของเขานะครับตอนนี้อยากทราบว่าผมการขีดรถเนี่ยมีความผิดทางอาญาได้ไหมครับเชิญพี่วิเชียรนะ
1: อันแรกคือมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนี่ไม่ต้องไปสืบแล้วฮะชัดเลย
0: ครับผม
1: ก็คือจอดรถตรงไหนก็ช่างเถอะไม่สามารถไปทำไปขูดขีดรถเขาได้เวลาคนผู้กระทำเนี่ยต้องมีความผิดแน
0: ่
1: หนึ่งก็คือทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: สองละเมิดนะจริงๆเลยเนี่ยก็ฟ้องได
0: ้

0: ครับผม
1: ฮะ
0: แจ้งได
1: ้
0: ทีนี้ไอ้จอดรถหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นมหากาพย์ มหากาพย์เลยครับผมฮะมันเกิดขึ้นเยอะนะฮะในเมืองที่มันแออัดเช่นเบียงง่ายๆแถวพวกคอนโดเนี่ยเต็มเลยครับผมครับบางตึกคอนโดไม่มีที่จอดรถก็ไปจอดถนนหนทางเต็มไปหมด
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องระวังทีนี้ประเด็นก็คือเหตุของการที่เขาไปจอดขวางเขวงเนี่ยมันเราจะไปขี่รถเขาไม่ได้จะไปล่วงละเมิด
1: มันไส้
0: ซับเขาไม่ได
1: ้บอกให้มาถอยก็ไม่ถอย
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ลูกมันไส้ก็มี
0: คุณก็ต้องไปแจ้งเช่นถ้าเกิดว่าก็แจ้งเจ้าหน้าที่อบต.หรือเขตเทศบาลก็แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้นะฮะว่าเขามาจอดขวางทางเข้าออกของเราไม่สามารถสะดวกอันนี้ก็ทำได้แต่ถ้าเกิดคุณไปทำลายรถเข
1: า
0: ไปขูดขีดรถเขาเนี่ยเป็นความผิดแน่นอนครับ
1: ครับผมฝากไว้นะครับถามคุณมงคลนะครับ อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะก็ช่วยคุยกันนะฮะโดยเฉพาะหมู่บ้านสมัยเดิมๆเนี่ยถนนมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เนาะ
0: ถนน8เมตร
1: แต่ละคนเนี่ยก็เอามา
0: ถนน8เมตร
1: มาจอดหน้าบ้านกัน
0: 8เมตรก็จอดหน้าบ้านแล้วอะไรไหมฮะ
1: ครับ
0: บ้านเราไม่มีกฎหมายพิเศษไงกฎหมายพิเศษในอเมริกายุโรปเนี่ยเขาจะมีเลยบอกว่าหรือแม้จะญี่ปุ่นเนี่ยนะคุณจะซื้อรถเนี่ยคุณจะต้องมีที่จอดรถนะฮะ
1: ถาม
0: คุณอนันต์เนี่ยจะซื้อรถคุณมีที่จอดรถไหมเขาถาม
1: ต้องไปแสดงก่อน
0: ต้องไปแสดงว่ามีที่จอดรถตรงไหนยังไงเนี่ยฮะเช่นบางบ้านเนี่ยจอดรถได้คันเดียวแต่มีลูก2คนสามีคันนึงภรรยาคันนึงลูก2คนอีก2คันก็เป็น4คันแต่คุณจอดได้คันเดียวในบ้านคุณจอดได้คันเดียวแต่คุณมีรถ4คันแล้วส่วนที่เหลือไปจอดที่ไหนครับผมอย่างเก่งก็จอดหน้าบ้านจอดตามซอยใช่ไหมอันนี้ผมว่าจริงๆเนี่ยถ้ากฎหมายตัวนี้ออกมาผมว่าดีนะแต่ปัญหาคือกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องพูดถึงเรื่องสาธารณูปโภคเบื้องต้นของคนไทยเช่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ใช้รถหรือจริงๆเลยเนี่ยมันน่าจะมีสถานที่จอดของเอกชนเช่นตัวอาคารจอดรถนะเหมือนบางลำพูใช่ไห
1: ม
0: บางลำพูถ้าคุณอนันต์เคยไปเนี่ยมันจะมีสถานที่จอดรถของบางลำพูเนี่ยน่าจะเป็นของกท
1: ม.
0: นะให้จอดได้เสรีเสร็จปุ๊บชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยที่หยุดตามตึกแท้นี
1: ่
0: ก็มาจอดตรงอาคารเนี่ยแล้วก็เสียเป็นรายเดือนก
1: ็
0: ทำได
1: ้
0: ครับผมครับ
1: ครับของการจอดรถวันนี้เจอกันนะครับเพิ่งเสร็จภารกิจการถ่ายทอดการประชุมมาเจอกันสดเลยนะฮะ2ชั่วโมงถึงบ่าย3โมงนะครับใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายก็ติดต่อเข้ามาฮะ02ครับ206 61023ท่านก็จะถามมาเป็นประจำบอกช่วงนี้หายไปไหนไม่ได้หายนะรายการสดเราเนี่ยจะมีเฉพาะวันที่ไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมวันนี้จบเร็วนะฮะพบกันรายการสดเลยใช้2เบอร์นะ02ครับได้มีโอกาสแจกเอกสารด้วยตอนที่157นะครับว่าด้วยการมัดจำเนี่ยมัดจำมันคืออะไรภาษาทางกฎหมายแล้ววิธีการมัดจำเนี่ยมันต้องวางตอนไหนมันต้องวางด้วยเงินอย่างเดียวไหมหรือมันอาจจะเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองเป็นสัญญาเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับในการวางมัดจำแล้วมัดจำมันสำคัญยังไงเนี่ยให้ท่านอ่านเอกสารตัวนี้นะ157แล้วเมื่อกี้ผมก็บอกท่านว่ามัดจำเนี่ยนะครับมันคืออะไรมีการไปจองรถแล้วบอกฉันจะซื้อรถคันนี้นะครับเสร็จแล้วฉันก็วางเงินดาวไปเซ็นเลยวันนั้นน่ะถามว่าเงินดาวเนี่ยมันคือมัดจำไหมเงินดาวรถเนี่ยมันคือมัดจำไหมไปอ่านนะไปศึกษานะครับอ่ะพิมพ์157เข้ามาครับไปสายคุณวิชาญก่อนคุณวิชาญครับเชิญครับ
2: ครับ
0: เชิญครับคุณวิชาญ
2: พอดีมันมีคนยืมเงินนะมันมีหลายคนผมก็ให้ไม่คิดดอกกันเลยนะแต่
0: ครับ
2: พอจะเตือนคืนเนี่ยก็คือบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยเลยสุดท้ายบางคนก็หายไปแต่มีหลักฐานการโอนแล้วก็มีการคุยทางไลน์กันเนี่ยตลอดอะครับ
0: ครับมีกี่ไลน์คุณพิชาน
2: โอ้หลายอะครับหลาย
0: มีเผื่อพวกเรา2คนไหมคุณอนันต์กับผมเนี่ย
1: จะไปซื้อ
0: ทำไมอ่ะแล้วทำสัญญาเช่าทำสัญญากู้ไหม
2: ไม่ได้ตามอ่ะครับไม่ได้ตาม
0: ไม่มีทำสัญญากู้เลยเหรอ
2: ไม่ได้ตามครับ
0: ยอดเยอะไหมที่ให้ยืมไปอ่ะ
2: หลายอยู่หลายก็คนหนึ่ง 300,000 คนก็ 10,000 บาทอะไรพวกเนี้ยครับ
0: เหรอแล้วสรุปคุณวิชาญจำได้ไหมในกี่คนเนี่ยที่ให้ยืมไปเนี่ย
2: ประมาณ 4-5 คนอ่ะประมาณ
0: รวมแล้ว
2: ก็ประมาณเกือบ3 ล้านนะครับ
0: แล้วก็เบี้ยวเลยเหรอ
2: ถามว่าเบี้ยวไหมเขาก็บอกว่า

0: เขายังไม่มีอะไรบางอย่างแต่ติดต่อทางไลน์บอกเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะจ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ปัดไปเรื่อยอะครับ
1: 100% ฮะจะตอบแบบนี้หมดฮะถ้ามีแล้วจะจ่ายแต่ปรากฏวันนี้ยังไม่มีไงทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้คุณวิชาญมันการกู้เงินถ้าจะพูดถึงแบบนี้ก็เป็นการกู้เงินนะทีนี้การกู้เงินเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เราเนี่ยเราบอกว่ากู้เงินเกิน 2,000 เนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือสามารถฟ้องบังคับคดีกันไม่ได้นะฮะทีนี้ผมแนะนำคุณวิชาญว่าน่าจะถ้ายังติดต่อได้ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ไปไหนนะเชิญเข้ามาเพื่อมาคุยแล้วก็ทำสัญญากันเสียว่าทำบันทึกข้อตกลงก็ได้ว่าข้าพเจ้านายกอไก่ได้กู้เงินนายวิชาไป 300,000 บาทแล้วถ้าเกิดข้าพเจ้าจะได้ดำเนินการชำระคืนให้นะแค่นี้ก็พอแล้วครับผมครับนะเชิญสั้น
0: แต่ตอนนี้คือไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแต่รู้แต่ว่าอยู่เปร
1: า ไม่มีเอาที่ไลน์ติดต่อได้ที่มาแต่ผมก็ยังสันนิษฐานว่าทุกคนคงไม่มาหรอกนะ
0: ไม่มาใช่
1: ทีนี้ไม่มาเนี่ยเราก็จะเล่นไลน์ไปนะฮะเล่นไลน์ไปว่าตอนนี้ยืมเงินข้าพเจ้าไป 300,000 บาทไอ้จะดำเนินการยังไงเขาก็จะอาจจะตอบมาอย่างนี้ก็ไปใช้ในเรื่องข้อหาอื่นนะฮะในเรื่องนี้ในเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นี่แหละแต่ไปใช้เรื่องอื่นนะเรียกทรัพย์คืนเรียกอะไรก็ว่าไปแต่เพียงแต่ว่าจะไปฟ้องเรื่องกู้ยืมเงินไม่สามารถฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผมครับนะผมแนะนำว่าคุณวิชาญน่าจะทำอย่างที่ผมบอกก่อนหนึ่งถ้าเกิดติดต่อได้ให้เขามาทำสัญญารับสภาพหนี้ไปก่อนหรือพยายามเจรจากันในเรื่องของไลน์ให้เข้าใจว่ามีการกู้แม้ว่าให้เข้าใจว่ามีการขอยืมเงินไปนะทีนี้เป็นการเลยเนี่ยสมมติว่าถ้าเราสมมตินะฮะคุณวิชาญเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่จะไปตามหนี้มันไม่มีแล้วนะหนี้นั้นอาจจะสูญไปเลยครับผมนะ
0: ระ
1: ยอดหนี้มันเยอะด้วยไง3ล้านนี่มันถือว่าเยอะนะ
0: คร
1: ับผมครับผมครับครับสรุปแล้วยังมีเหลืออีกไหมเนี่ย
0: ไม่มีแล้ว
1: เอาโอเคนะเข้าใจนะคุณวิชานะครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ศูนย์สองนะ206-6102-3นะครับวันนี้เจอกันถึงบ่าย3ปรึกษานะครับเรื่องของกฎหมายใครติดตามรับชมรายการอยู่ผ่านช่องทางต่างๆนะครับรายการนอกจากปรึกษาแล้วยังมีเอกสารกฎหมายแจกเอาไปอ่านนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอ่านยากใกล้ตัวมากโดยเฉพาะเอกสารตอนที่157มัดจำเนี่ยนะฮะเวลาเราจะไปซื้อบ้านจะไปซื้อที่ดินจะไปซื้อสิ่งของใดๆที่มีราคาเนี่ยนะครับแต่เราไม่สามารถซื้อสดได้นะครับเราจะไปทำสัญญากับเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าฉันขอวางมัดจำหน่อยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมัดจำคืออะไรอย่างคนอีสานเนี่ยจะไปจ้างวงหมอลำมาเนี่ยคณะหมอลำคณะ อะไรต่างๆเขาบอกจะว่างมัดจำเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะมีมัดจำบ่เงี้ยนะฮะเนี่ยมัดจำมันคืออะไรอยากให้ท่านได้ทราบแล้วท่านก็อาจจะพอทราบนะมัดฮะ
1: ต้องแปลภาษาให้ฟังได้ทราบด้วย
2: แล้วมัดจำเนี่ยบอกว่ามันคืนได้ผมก็เลยถามเลยว่าเวลาเราจะไปจองซื้อรถเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวางเงินดาวหน่อยนะครับถามว่าเงินดาวเนี่ยคือเงินมัดจำไหมเงินดาวเนี่ยคือเงินมัดจำไหมผมไม่เฉลยนะเดี๋ยวแฟนรายการจะไม่เอาเอกสารไปอ่านไปศึกษากันนะครับอ่านหนังสือเยอะๆเราก็จะได้ความรู้นะครับพิมพ์กฎหมายมัดจำก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับในช่วงของเวลารายการติดต่อเข้ามานะครับ157พิมพ์มาเลยนะครับแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้ไม่ห่วงครับความรู้นะครับคำถามของคุณตุ๊กติ๊กนะฮะสอบถามเข้ามาครับผ่านระบบไลน์นะฮะขอสอบถามนะครับมีปัญหาครับผมเคยมีเรื่องเงินกับคนรู้จักคนหนึ่งนะฮะผมค้างเงินเขาอยู่ประมาณ 10,000 บาทแล้วก็กำลังจะหาไปคืนเขาอยู่แต่เขากลับไปแจ้งผ่าน Facebook ในกลุ่มนะฮะแล้วมีข้อความว่าผมโกงเงินเขาไปแล้วโพสต์นะฮะใน Facebook น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรของเขานี่แหละนะผมยอมรับว่าผมมีหนี้กับเขาจริงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้หนีก็ติดต่อเขาเพื่อขอชำระเงินอยู่แล้วทีนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าผมแล้วก็เข้าใจว่าผมเป็นคนโกงนำที่เจ้าหนี้เขาไปโพสต์ในกลุ่มนะก็ได้รับความเสียหายผมก็เลยอยากว่าการที่เขาเอารูปนะฮะซึ่งก็มีเยอะนะ

0: เอารูปบัตรเลยเดี๋ยวนี้ก็มีโพสต์ใน Facebook นะฮะโดยบอกว่าเราเป็นคนโกงเนี่ยเราจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหมครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ผมโดนด่าฮะจากคอมเมนต์ภายในโพสต์ของเขาเชิญนะ
1: จริงๆทำได้ฮะความจริงลักษณะนี้ก็เป็นหมิ่นประมาทโฆษณ
0: า
1: แล้วก็ใส่สื่ออิเล็กทรอนิกส
0: ์ครับผม
1: ตามกฎหมายใหม่เนี่ยนะฮะก็สามารถฟ้องได้นะฮะก็เป็นความเสียหายความจริงเลยเนี่ยการกู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วๆไปแต่เพียงแต่ว่าเอาข้อมูลต่างๆทำให้เราเกิดความเสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องได้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการทางกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าต้องเก็บเรคคอร์ดเรื่องของข้อมูลพวกนี้แล้วก็ไปดำเนินการฟ้
0: อง
1: แต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่สมควรน
0: ะ
1: ไม่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเพราะว่าเอาข้อมูลข่าวสารไปสู่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันโทษสูงใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาความจริงก็ทวงถามกันก็ได้หรือเราตอบกันไปเลยนะฮะไปตอบเจ้าหนี้เขาเสียว่าจะคืนวันไหน
0: ครับผม
1: นะฮะบางทีเขามาทวงแล้วก็อึ้งเขาบอกจะคืนให
0: ้เดี๋ยว
1: เขาก็อาจจะเกิดโมโหไงเราก็บอกว่าวันนี้วันนั้นวันนี้ก็คุยเขาเลยก
0: ็
1: จ่ายเงินให้เขาไปก็จบนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้อันตรายมากเลยนะเพราะว่าสื่อสารมันเยอะมากโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถทำได้เยอะหลายอย่างแล้วไปโพสต์ในสิ่งที่มันยิงไปโพสต์เอกสาร
0: ไป
1: บัตรประชาชนเขาเนี่ยไม่ได้เลย
0: หน้ามีอะไร
1: ก็ถือว่าเป็นความผิดนะ
0: อันนี้
1: ต้องระวังนะแล้ววันนี้เนี่ยชาวบ้านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายเนี่ยไปโพสต์ตามความคิดของตัวเองเนี่ยต้องระวังนะต้องระวังมากเลยนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นข้อมูลที่เก็บเรคคอร์ดได้เสมอ
0: บางคนบอกฉันโพสต์ใน Facebook ฉันนะนี่ๆๆ
1: เก็บเรคคอร์ดได้เสมอแล้วก็อะไรมั้ยมันสามารถดึงจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยออกมาแล้วก็มาสามารถนำไปฟ้องได้
0: ครับผม
1: แล้วมันปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะอะไรในข้อมูลเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้สำคัญต้องระวัง
0: ครับผม
1: เล่นลงเล่นไลน์อะไรพวกนี้นะต้องระวังนะเขาว่าไม่รู้จริงๆก็อย่าไปโพสต์ต่อ
0: ครับผม
1: นะครับผมครับ
0: แค่นั้นนะ
1: ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
0: โลกออนไลน์มันน่ากลัว
1: น่ากลัวน่ากลัวแล้วตอนนี้มี AI ด้วย
0: ใช่
1: AI ยิ่งน่ากลัว
0: ยิ่งเหมือนเราเลยตอนนี
1: ้
0: ต่อไป
1: ผมว่าท่านต้องศึกษานะเพราะว่าระบบ AI เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าต้องระวัง
0: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเรื่องการให้โอนเงินการหลอกลวงทางโทรศัพท์เนี่ยเยอะมาก
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ไปคุณไก่ต่อนะคุณไก่คุณไก่ไปแล้วนะฮะคุยกับเป็ดคุยกับห่านนะฮะ02ครับ2066102123นะครับระบบ LINE @10 Hotline ระบบ LINE @10 Hotline ท่านติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เอกสารรีบพิมพ์เข้ามานะวันนี้มีโอกาสดีนะฮะโชคดีด้วยได้พบกันรายการสดนะครับก็จะได้เอกสารเอาไปอ่านเรื่องของมัดจำนะครับท่านอ่านดีๆนะมัดจำนะวางเงินจะซื้อที่ดินเนี่ย 300,000 เนาะสัญญาเนี่ยก็คือราคาทั้งหมดเนี่ย 300,000 วันที่ไปซื้อเนี่ยวางเงินมัดจํา 100,000 บาท100,000 บาทนะฮะวางเงินมัดจํา 100,000 บาทอ่ะทีนี้สมมุตินะครับไอ้คนจะขายเนี่ยมันผิดในเรื่องของสัญญาโดยไม่ขายให้กับเราเรามีสิทธิ์ได้เงินมัดจำคืนไหมนะ 100,000 บาทที่เราวางนะเรามีสิทธิ์ได้เงินมัดจำคืนไหมลองอ่านลองศึกษานะครับพิมพ์เข้ามาครับ157157ติดต่อพิมพ์เข้ามาเลยถ้าสแกน QR Code ไม่ติดนะฮะมีคำถามคุณสันตินะฮะสอบถามเข้ามาที่ดินติดบ้านผมมีคนเช่าอยู่2สามีภรรยาชอบชวนเพื่อน 3-4 คนเนี่ยมานั่งกินเหล้านะฮะแล้วร้องเพลงคาราโอเกะกลางแจ้งร้องเพลงออกลำโพงเสียงดังก่อความรำคาญนะฮะให้ผมแล้วก็ครอบครัวเป็นอันมากบางวันร้องถึงเที่ยงคืนเลยผมก็เลยบอกหลายครั้งก็ยังทำอยู่แจ้งตำรวจแจ้งอบต.แล้วก็ยังทำอยู่ไม่ทราบว่าผมควรจะต้องทำยังไงเพื่อให้เขาเลิกหรือออกจากที่เช่าไปเชิญพี่วิเชียรฮะ
1: คือง่ายๆเลยก็คือแจ้งกับตำรวจแจ้งความแล้วเมื่อกี้ไปแจ้งบอกปรากฏแจ้งแล้วสองก็คือแจ้งอบต.
0: อบต.ก็แจ้งแล้ว
1: พื้นที่เกิดเหตุแจ้งแล้วอันที่สามก็คือแจ้งผู้ให้เช่
0: า
1: แจ้งผู้

0: ให้เช่าเพราะผู้ให้เช่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์
0: เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้สามารถที่จะคุยกับผู้เช่าได
1: ้
0: ว่าหนึ่งก็คือไปอย่าไปละเมิดสิทธิของไอ้บ้านข้างเคียงเขาเรียกว่าจริงๆมันมีพรบเดือดร้อนรำคาญ
1: ครับผม
0: มันมีพรบของท้องถิ่นอยู
1: ่
0: เดือดร้อนรำคาญนะก็สามารถดำเนินการได
1: ้ครับ
0: ไม่มีปัญหาครับผมครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้ให้เช่าบอกแล้วไม่ยุติ
1: ครับ
0: ตำรวจไม่สามารถระงับเหตุได้อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ฟ้อง
1: ครับ
0: ครับผมครับ
1: นะ
0: ฟ้องก็ฟ้องไปยังก็ฟ้องอันนี้เลยเจ้าของด้วย
1: ครับผม
0: เจ้าของผู้ให้เช่าด้วยปล่อยปละละเลย
1: จริงๆเขาต้องคุมใช่ไหมไม่ใช่
0: เขาต้องคุมเขาต้องคุมฮะคือผู้ให้เช่าเนี่ยต้องคุ
1: ม
0: ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไปเลยนะก็ฟ้องเลยผู้ให้เช่าปล่อยปละละเลยผู้เช่ารบกวนการอยู่อย่างสันตินะฮะแล้วก็เป็นข้อหาเรื่องเดือดร้อนรำคาญ
1: ครับผม
0: ก็ได้ครับผมครับ
1: นะฮะฝากไว้นะครับ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ถึงบ่ายสามนะย้ำเลยนะครับใครเพิ่งเปิดมาเจอหรือแว็บเข้ามาอ้าววันนี้มีสายด่วนด้วยมีฮะภารกิจการถ่ายทอดการประชุมเราเสร็จเร็วนะฮะวันนี้ก็เลยเจอกันรายการสดเลยจะปรึกษาก็ติดต่อที่หน้าใหม่ได้เลยนะครับที่022066101213เอกสาร157เอาขายของนะฮะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องมัดจำนะครับเราต้องวางมัดจำกันยังไงอ่ะพิมพ์เข้ามาเลยครับจะได้อ่านและเข้าใจเรื่องของมัดจำ157นะครับหรือขอกฎหมาย

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: เห็นปัญหาให้ชัด
5: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
4: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
6: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
4: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
7: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
4: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความ

0: หมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เรามาคุยกันต่อนะครับในชั่วโมงแรกของรายการนะครับวันนี้เรายาวถึงบ่ายสามโมงก็ย้ำแฟนรายการนะครับเผื่อใครเปิดมาวันนี้เจอกันรายการสดนะฮะสดจริงๆครับผมติดต่อที่รายการได้เลยปรึกษาเรื่องกฎหมาย02ครับ2066101213ระบบ LINE @10hotline ระบบ LINE @10hotline นะครับใครที่จะปรึกษาติดต่อที่หน้าไม้ใครจะรับเอกสารก็พิมพ์ข้อความมาผ่านระบบ LINE ได้นะครับถ้าไม่พิมพ์ระบบ LINE ก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับถ้าสแกนไม่ติดมีปัญหานะครับท่านก็พิมพ์มา1ครับมัดจำนะให้อยากให้ท่านเข้าใจนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ยินคำว่ามัดจำฉันมีสิทธิ์ได้คืนมัดจำฉันมีสิทธิ์ได้คืนจริงๆแล้วมัดจำมีสิทธิ์ได้คืนครับและก็มีสิทธิ์ที่จะโดนริบไปด้วยเหมือนกันนะฮะมัดจำมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือมีสิทธิ์ที่จะโดนริบไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเงื่อนไขของการมัดจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้แล้วการวางมัดนี้แล้วถ้าสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวฉันเอามาวางเนี่ยถือเป็นมัดจำไหมอย่างเช่นวันนี้เราจะไปซื้อที่ดินคนขายบอกฉันขอวางมัดจำแสนหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้พกเงินแสนไปแต่เซ็นสัญญาแก๊กแก๊กแก๊กเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าฉันจะเอาเงินมัดจำมาวางแสนหนึ่งฉันจะเอาเงินมัดจำมาวางแสนหนึ่งแต่วันทำสัญญาไม่วางมัดจำเงินเป็นเงินมัดจำไหมโดยไม่ได้วางวันที่ทำสัญญาอย่างเนี้ยท่านควรจะต้องรู้นะครับพิมพ์เข้ามาครับ157ได้เลย157นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเป็นลิงก์ไม่ให้ท่านก็ไปอ่านไปศึกษานะผมเนี่ยยกตัวอย่างให้ท่านล่อให้ท่านเอาความรู้ไปอ่านนะครับหลายเรื่องละใครจะโทรกับ0661023นะ02ครับ2066101213นะฮะติดต่อที่หน้าไมค์ได้เลยคุณบีนะสายต่อไปคุณบีครับเชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามนะคะว่า
3: เชิญครับคุณบี
2: ตัวดิฉันเองเนี่ยให้หลายรายเลยอะแต่ว่าไม่ได้มีการทำสัญญาอย่างเงี้ยค่ะเป็นดิฉันจะมีทางเรียกร้องได้คืนได้ไหมคะ
3: คือยืมมานานหรือยังฮะ
2: ก็เป็น2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
3: ยังติดต่อกันอยู่ไหม
2: เจอคือไม่ได้เจอตัวตรงอะนะคะแต่คุยกันคุยไลน์กันบ้างอะค่ะ
3: ความจริงผมแนะนำนะคุณบีนะเพราะว่าแบบนี้มันอันตรายเพราะว่ามันให้ยืมไปโดยที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ย เราเคยตอบรายการไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออันกู้เงินเกิน 2,000 บาทเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ทีนี้ประเด็นก็คืออยากแนะนำคุณบีว่าลองยังติดต่อกันได้อยู่ไหม
2: ติดต่อได้ทางไลน์ค่ะ
3: ติดต่อได้เนี่ยผมว่าน่าจะคุยกันแล้วก็เชิญเข้ามาเพื่อทำบันทึกให้หน่อยได้ไหมว่าข้าพเจ้าได้กู้เงินคุณบีไปเท่านี้เท่านี้แล้วจะคืนให้ในไม่ช้านี้อย่างเงี้ยได้ไหมนะฮะ
2: โอเค
3: หรือเพราะว่ามันจะได้มีหลักฐานเป็นหนังสือในมือไงแต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเป็นในมือก็ไม่สามารถฟ้องได้ในมูลนี่ในเรื่องกู้ยืมเงินแต่มันก็อาจจะฟ้องไปได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นนักกฎหมายเขาจะแนะนำเรื่องของการเรียกทรัพย์คืนแต่นี่มันก็ต้องปรากฏเวลาเขายืมเงินเราเนี่ยเราจ่ายเงินให้เขายังไงอ่ะ
2: โอนค่ะ
3: โอนก็ยังมีหลักฐานเป็นหนังสือยังมีหลักฐานใบเปย์อินในการโอนนะฮะอันนี้ก็จะพอได้อยู่แต่เพียงว่าขณะนี้ยังคุยได้อยู่เนี่ยผมว่าเชิญเข้ามาคุยกับเราแล้วทำบันทึกให้เราถ้าดีกว่าครับผมนะ
2: ค่ะ
3: ครับผมครับดีกว่าเพราะว่ามิฉะนั้นลอยๆอยู่เงี้ยมันต่อไปเราจะลำบากเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวผู้กู้เราเนี่ยไปคุยกับผู้รู้มันก็จะเป็นปัญหากับเราอีกในอนาคตต่อไปนะคุณครับ
2: ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มอีกนิดนะคะ
3: ได้ครับผม
2: ในคือเรามีการคือเขียนกันในไลน์ว่าติดหนี้เท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้พอจะใช้เป็นหลักฐานได้ไหมคะ
3: คือในไลน์เนี่ยมันไม่สามารถเป็นหลักฐานเป็นหนังสือได้ไงเพราะในไลน์เนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะจริงๆอ่ะมันยังไม่

0: ยังไม่มีกฎหมายรองรับไงใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่ามันไปได้พิสูจน์แค่ว่าว่ามีการยืมเงินกันจริงใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดในทางนักกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการเรียกทรัพย์คืนใช่ไหมฮะมากกว่าในการกู้ยืมเงินครับผมครับนะฮะครับผมครับเขาจะเลี่ยงจากที่คุณบีไปให้เขายืมแล้วเนี่ยถ้าคุณบีไปพูดคำว่ายืมนะพวกสาของพวกสาก็เข้าใจว่าเป็นการยื
1: ม
0: พอไปยืมเสร็จปุ๊บมันก็จะไปตีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้อย่างเงี้ยมันก็เจ็ดเสร็จเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วปรากฏว่าทวงคืนใช่ไหมทวงเงินตามที่เล่นแชทในไลน์กันเงี้ยก็เรียกว่าเรียกทรัพย์คืนอย่างเงี้ยพอไปอนุมานได้แต่ต้องหานักกฎหมายที่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะแล้วก็อย่าไปตีคำว่ากู้ยืมเงินนะผิดไม่สามารถฟ้องร้องครับคดีกันได้ครับผมครับนะคุณบี
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
1: เค
0: ยมีสองไลน์เลยวันนี้นะคำถามคล้ายๆกันเลยผมว่าจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยคนจะให้ยืมเงินเยอะขอยืมเงินหน่อยสัก 20,000 30,000 50,000
1: ครับ
0: แล้วก็โอนไปใช่มั้ยโอนไปก็มีแค่ใบเปย์อินหลักฐานการเป็นหนังสือก็ไม่ปรากฏชัดก็ไม่สามารถฟ้องร้องครับคดีกันได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าเราไปตั้งทนายตั้งเรื่องผิดหรือเราไปทําหนังสือทวงถามแบบผิด
1: ครับ
0: เป็นยืมกู้ยืมเงินเนี่ยเป็นยุ่งเลยนะครับผมครับ
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญนะ
1: ครับผมเอาติดต่อนะครับ02ครับ2066101213นะครับอ่านกฎหมายจะได้รู้ครับนะฮะบางทีเป็นเรื่องง่ายๆเราบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเหมือนกู้ยืมอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไม่เป็นไรนะครับแต่พอมันมีปัญหามันจะเป็นทันทีก็เหมือนกับมัดจำเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็วางๆไปแต่ถ้าสมมติเราวางแล้วเนี่ยเขาไม่คืนให้เนี่ยหรือท่านบอกว่าท่านจะวางมัดจำแต่ท่านไม่ได้เอาวางวันที่ทำสัญญาอย่างเงี้ยเขาเอามาวางวันอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องง่ายที่ท่านอาจจะคิดว่ามันเข้าใจแล้วแต่จริงๆกฎหมายมันมีเงื่อนมันมีแง่ของมันครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องมัดจำครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องว่าใครผิดสัญญาใครผิดสัญญาใครมีสิทธิ์ริบใครมีสิทธิ์คืนแล้วมันผิดสัญญามันเป็นยังไงถึงจะมีสิทธิ์กันนะครับฝากด้วยนะครับ157พิมพ์มาเลย157 157ขอมัดจำขอกฎหมายนะครับผมจะได้ส่งไปให้นะครับ157พิมพ์มาผ่านแล้วปรึกษาหน้าไมค์นะครับก็ติดต่อเข้ามาครับที่02ครับ2066101213ฮะ022066101213นะครับระบบ LINE ก็พิมพ์มาขอเอกสารกันได้นะครับผมดูคำถามผ่านระบบ LINE ของแฟนรายการก่อนละกันนะครับใครจะปรึกษาก็รีบกดรีบโทรเข้ามานะฮะจะได้คุยกัน เรื่องนี้นะฮะคุณอนุทันนะครับสอบถามครับขอสอบถามครับผมมีรถจักรยานยนต์นะครับมือรถจักรยานยนต์ใช้งานมาแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากเพื่อนก็มาขอยืมไปใช้ประมาณ1อาทิตย์ก็บอกว่าจะเอาไปทำงานผมก็เลยให้ยืมเพราะรู้จักกันมานานก็ไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้กับเพื่อนพอครบกำหนดทวงรถเพื่อนกลับบอกว่าไม่มีรถแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปจำนำไว้กับคนอื่นอีกนะฮะอ้าวสวยละทีนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่มีเงินไปไถมาด้วยผมก็เลยถามว่าทำไมถึงเอารถของผมไปจำนำเขาบอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเงินแล้วคิดว่าจะจบไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปคุณธงก่อนฮะคุณธงฮะเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ธงเชิญครับผมครับ
3: ครับจะขอสอบถามว่าเราจะเขียนพินัยกรรมเองใช้กระดาษสมุดเขียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับผมครับพินัยกรรมเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะคุณธงนะมีทรัพย์สินเยอะไหมทรัพย์สินเยอะไหม
3: ไม่เยอะครับก
0: ็ไม่เยอะไม่เยอะเขียนเองได้ฮะเขียนเองได้กระดาษไม่กระดาษเขาไม่จำกัดกระดาษอะไรก็ได้ฮะกระดาษ A4 กระดาษสมุดกระดาษอะไรก็ได้แต่เขียนให้ได้ข้อความนะ1ตัวเองเป็นใครนะ2มีทรัพย์อะไรบ้าง3ทรัพย์นั้นจะให้ใครนะฮะแล้วก็ลงชื่อนะตัวเราเองแล้วก็เขียนต่อนิดหนึ่งว่าข้อความตามกฎหมายที่เขียนนะเขาบอกว่าข้าพเจ้า

0: จ้ายังมีสติสัมปชัญญะดีอายุเท่าไหร่ครับผมครับ
1: 53ครับ
0: 53ยังพอโอเคถ้าเกิดเกิน70เนี่ยแต่ก็เขียนไม่หน่อยก็ดีข้าพเจ้ายังมีสติสัมปชัญญะดีนะฮะในการเขียนพิธีกรรมฉบับนี้นะฮะข้อความ 4-5 ข้อที่ผมเขียนไปเนี่ยให้เป็นสาระสำคัญในพิธีกรรมที่เขียนครับผมครับทำได้นะจะทำพิธีกรรมเขียนเองเหรอ
1: ใช่ครับ
0: พิธีกรรมเขียนเองไม่ต้องมีพยาน2คนนะแล้วก็เขียนเสร็จปุ๊บก็พับไว้ในใส่ตรงไหนได้แต่เราต้องแจ้งให้ใครคนอื่นทราบนะว่าเรามีพิธีกรรมไว้นะฮะทีนี้อันที่1อันที่2ปกติผมจะทำพิธีกรรมว่าถ้าจะทำพิธีกรรมเนี่ยอยากจะให้ทำหนึ่งอาจจะให้นักกฎหมายเขียนให
2: ้
0: หรือจะไปทำพิธีกรรมฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองก็ไปที่อำเภอนะก็คือไปอำเภอหรือเทศไปที่อำเภอนะแล้วก็ให้อำเภอทำให้ก็ทำได้ครับผมครับ
1: อ
0: ำเภอนี่จะดีเพราะว่าเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีใบแจ้งไปถึงทายาทเราเลยครับผมครับนะ
1: ครับจะขออนุญาตสอบถามอีกสักเรื่องนึงครับพอดี
0: ได้เลยถามเลย
1: มันมีแบบทายาทโดยตรงแล้วตอนนี้ผมก็แบ่งที่ให้เขาแต่ตอนนี้ที่เขาขายไปหมดแล้วก็เลยไม่อยากแบ่งอะไรให้อ่ะแต่ตอนนี้ว่าอยากจะเขียนให้กับภรรยาโดยที่ไม่ให้ทายาทรู้อ่ะถ้าสมมุติเราเสียไปแล้วนี่เขาจะมาฟ้องร้องเอาทรัพย์สินคืนได้ไหมครับ
0: ทรัพย์เราจะเขียนพินัยกรรมให้
1: ใช่ครับ
0: ทรัพย์ของเราก็เขียนได้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นทรัพย์ของเราก็สามารถทำพินัยกรรมยกให้ใครก็ได้ฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นทายาทโดยธรรมเป็นใครก็ได้นะยกให้ผมก็ได้ยกให้คุณนันยังได้เลยนะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่าเจ้ามรดกจะยกทรัพย์ให้กับทายาทได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้เขียนพินัยกรรมเนี่ย
2: ครับ
0: ทีนี้พินัยกรรมไม่ห้ามเขียนได้เลยบางคนนะครับผมครับ
2: แต่ว่าเตือนคุณไก่นิดนึงเนาะค
0: ุ
2: ณไก่ครับคุณกาย
0: คุณธง
2: คุณธงเนาะ
1: ครับ
0: คุณธง
2: คืออย่างนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเพราะได้ความกลัวว่าทายาทโดยตรงของคุณเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาภายในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมเนาะผมแนะนำแบบของการทำพินัยกรรมเลยนะให้คุณไปที่อำเภออยู่จังหวัดไหนครับอำเภออะไร
1: สัมพันธ์ครับ
2: สามพรานนะคุณไปที่อำเภอสามพรานนะครับหาพยานไปด้วย2คนนะเอาคนที่คุณไว้ใจได้นะครับ
0: ครับ
2: ก็ไปทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองดีกว่าเพราะมันทำต่อหน้าของทาง
0: เจ้าหน้าที่
2: รัฐมันจะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทายาทคุณจะมาโมเมภายหลังว่าอ้าวอันนี้
0: สติธรรมยะไม่ดี
2: พินัยกรรมเนี่ย
0: พินัยกรรมปลอม
2: ภรรยาคุณน่ะนะก็คือเมียเนี่ยพาคุณไปทำหรือเขียนขึ้นถูกต้องไหมหรือมีคนมาทำไม่ถูกอย่างเงี้ยมันจะได้ป้องกันเรื่องของแบบของพินัยกรรมเนาะ
1: อ๋อครับ
2: ผมกลัวลูกคุณน่ะนะ
0: ไปทำฝ่ายไปทำฝ่ายเมืองก็ดีนะคุณเอคุณธงนะครับผมครับผม
2: มันจะได้ป้องกันข้อครหาแล้วทีเนี้ยลูกคุณก็จะได้ไม่หาช่องทางเนี่ยมาโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องของการทำพินัยกรรมคือแบบของพินัยกรรมผมห่วงคือแบบเพราะแบบมันเขียนได้เยอะครับแต่ว่าป้องกันที่ดีที่สุดแบบที่ดีที่สุดก็คือทำกับเจ้าหน้าที่รัฐก็คือที่ฝ่ายเมืองแล้วมันก็จะเก็บไว้ที่ฝ่ายเมืองแล้วเขาจะให้หลักฐานมาเท่านั้นว่ามีการทำพินัยกรรมคุณก็ค่อยแจ้งกระซิบบอกเมียคุณเท่านั้นน่ะนะครับผม
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับนะฮะ02ครับ20661023นะครับไม่ต้องเอาพินัยกรรมฮะเอามัดจำผมไปอ่านก่อนแล้วกันนะเอกสาร157เรื่องมัดจำจะได้เข้าใจเลยมัดจำคืออะไรคุณเอต่อฮะเชิญครับ
0: คุณเอเชิญครับ
3: ครับผมจะปรึกษาเรื่องชาวต่างชาตินะครับมาทำงานขายของ
0: คุณเอเสียงไม่ค่อยชัดนะถามใหม่สิครับผมว่าไงครับ
3: คือมีชาวต่างชาตินะครับพม่านะครับมาขายของในตลาดอ่ะเยอะไปหมดเลยครับ
0: ครับ
3: มีทุกร้านครับ
0: เออแล้วจะถามว่าไงอ่ะ
3: จะถามว่าจะให้ทำยังไงครับให้ปราบปรามยังไง
0: อ๋อไม่ก็คืออย่างนี้

0: ือก็ไปติดต่อตรงนั้นมันจะเป็นเทศบาลหรืออบต.
1: เป็นตลาดบางแคคร
0: ับ เข้าใจแต่มันเป็นอยู่ในเขตพื้นที่อะไรอ่ะอบต.หรือเทศบาลหรือเขต
1: บางแคครับ
0: ก็ร้องเรียนที่เขตเลยนะคุณเอครับผม
1: ผมกลัวจะไม่สำเร็จนะครับ
0: มันจะไปกลัว
1: ถ้าไปร้องเรียนแล้วถ้าเกิดพอวันรุ่งขึ้นเขาก็จะหายหมดแต่ถ้าเรา
0: ก็อย่าไปกลัวดิฮะก็คือทำไปก่อนเดี๋ยวไปเข้าใจเองนะฮะเราเมื่อเราจะคิดจะร้องเรียนเราก็ต้องร้องเรียนไปถ้าเกิดเขาหายไปเข้ามาอีกแล้วก็ร้องเรียนอีกนะฮะครับ
2: คือคุณเอคืออย่างนี้ฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะในเรื่องของนโยบายเรื่องของการทำงานด้วย
1: จริงๆมากเลย
2: ก็คือผมถึงไม่อยากให้ออกรายการผมไงเพราะว่าผมจะปรึกษาคุณเอฟังนะผมจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบุคคลกับบุคคลเนาะในเรื่องนโยบายเรื่องนู่นเรื่องนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยคุณเอรู้แล้วล่ะนะคุณเอขออนุญาตตัดสายนะฮะคือเรื่องนี้เอาไว้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับในการปรึกษาผ่านรายการสายด่วนบางเรื่องอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องนโยบายของรัฐซึ่งรายการเราไม่รับการแสดงความคิดเห็นและไม่นำประเด็นการเมืองหรือเรื่องรัฐเนี่ยนะอันนี้ต้องเรียนแจ้งกติกาของรายการสายด่วนเลยเอาเรื่องของท่านนะท่านมีปัญหานะฮะเช่นต่างด้าวมาชกผมอย่างเงี้ยโอเคได้นะครับแต่เรื่องของการปราบปรามเรื่องนู้นหนึ่งเนี่ยมันเรื่องใหญ่เกินกว่าที่รายการสายด่วนจะไปรับแล้วก็ดำเนินการนะกติกาของสายด่วนเป็นอย่างนี้นะครับเรียนแจ้งท่านผู้ชมด้วย02ครับ2066102123ครับ02103ฮะระบบ LINE @10 hotline และไม่เป็นช่องทางในการกลั่นแกล้งการออกอากาศนะฮะอันนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามานะครับ 7ว่าเดียวเรื่องของมัดเรื่องอะไรแล้วทำไมต้องวางมัดจำแล้วถ้าเกิดว่าผิดสัญญาการมัดจำมันมีสิทธิ์ได้คืนไหมและมีสิทธิ์ริบไหมแล้วถ้าได้คืนด้วยเหตุผลอะไรแล้วถ้าริบด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรรู้นะครับอย่างท่านจะไปออกรถมือหนึ่งท่านไม่มีเงินสดไปซื้อนะท่านจะขอผ่อนโอเคแหละทางไฟแนนซ์เขาบอกหรือทางบริษัทรถเขาบอกว่าเนี่ยต้องการวางเงินดาวแสนห้าสองแสนหรือตัวท่านเองประสงค์จะวางเงินดาวแสนสองแสนอย่างเงี้ยเงินดาวคือเงินมัดจำไหมเงินดาวรถเนี่ยคือเงินมัดจำไหมอยากให้ท่านเข้าใจตรงนี้เพราะเดี๋ยวเวลาที่นะท่านไม่เอารถหรือไฟแนนซ์เขาผิดเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อท่านบอกเฮ้ยเอาเงินดาวฉันมาเนี่ยฉันไปวางวันนั้นน่ะท่านจะได้เข้าใจว่าท่านมีสิทธิ์ได้คืนไหมไอ้เงินดาวนั่นนะอ่ะเงินดาวกับเงินมัดจำอันเดียวกันไหมดาวกับมัดจำนะพิมพ์เข้ามาฮะพิมพ์เข้ามาเลย157นะเป็นเอกสารตอนที่157นะครับ157นะฮะไม่ใช่ปอ.อาญา157ที่ข้าราชการ เขากลัวนะอันนี้คือมัดจำนะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะในรายละเอียดนะครับของรายการของเรามาคำถามนะครับเรื่องของเพื่อนยืมรถนะฮะก็คือถามไว้นะอ่านมาถึงตรงนี้ก็คือเพื่อนเนี่ยมันร้อนเงินมันมายืมปรากฏมันเอารถเนี่ยไปจำไว้ก็น่าจะร้อนมากนะคิดว่ามันจะเอาเงินหาเงินมาไถ่ทันตอนนี้ก็คือรถไม่อยู่แล้วนะครับผมมีเล่มทะเบียนมาแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนได้ไหมแล้วผมเรียกรถคืนจากคนที่รับจำนำไว้ได้ไหมนี่นะฮะเชิญฮะ
0: หลักของก่อนนะฮะก็คือยอกทรัพย์เนี่ยเพราะทรัพย์เนี่ยเราส่งการครอบครองไปอยู่ที่เพื่อนนะตามประมวลกฎหมายอาญานะก็คือเรื่องยักยอกทรัพย
2: ์ครับ
0: ก็คือครอบครองแล้วแล้วก็ยักยอกไปเป็นประโยชน์ตัวเองนะทีนี้ประเด็นก็คือรถมันจำนำไม่ได้นะเพราะอะไรไหม
2: ครับ
0: เพราะรถมันมีทะเบียนใช่ไหมฮะ

0: พยายามนำได้ไงใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็อันตราย
1: ครับผม
0: ผมว่าส่วนคุณจะไปจ่ายเงินให้กับเอา
1: ขับนะฮะอย่าทำแบบนี้เลยนะฮะเพราะมันจะมีความผิดมา
0: เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยด้วยเยอะเลยนะรับของโจรยักยอกทรัพย์
1: ครับ
0: นะ
1: ทุจริตนะพวกเนี้ยพวกที่รับไปเนี่ยส่วนมากก็ไม่มีหลักมีแหล่งหรอก
0: คือตลาดมืดอ่ะตลาดมืด
1: มีเยอะเลย
0: ตลาดมืดแล้วเสร็จปุ๊บพวกนี้ถ้าไปจำนำแล้วปรากฏไม่มาเอารถไปจำแหละเลยจำแหละขายเลยอันนี้ก็กฎหมายถ้าเกิดไปจำแหละแล้วมันยิ่งไม่มีสัญญาด้วยเป็นปากเปล่ากันสมมติเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเสร็จปุ๊บไปถึงปุ๊บเอาค่าพระเจ้าจำนำหมื่นหนึ่งปรากฏว่ารถคันนี้ประมาณ50,000จำนำหมื่นหนึ่งเสร็จปุ๊
1: บ
0: เขาก็ไม่มีสัญญาให้หรอก
1: ครับ
0: เขาก็เอาเงินให้หมื่นหนึ่งคุณก็โอเควันไหนคุณมีเงินห้าหมื
1: ่
0: นพร้อมดอกเบี้ยถ้าเกิดคุณไม่คืนภายในเวลา
1: โอ้
0: เป็นมันเป็นวาจาส่วนใหญ่เขาจะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือพวกนี้
1: ใช่
0: เขาเรียกตลาดมืด
1: และตามหาก็ไม่เจอเลย
0: แล้วไปชำแหละไงสุดท้ายพอถึง30วันไม่มาปุ๊บเขาก็ไปชำแหละเลย
1: อันนี้คือรถส่วนตัวแต่ถ้ารถเช่าซื้อเนี่ยที่เราเห็นกันเจอเนี่ยเช่าซื้อมาแบบไปต่อไม่ไหวแล้วเราก็จะเอาไปจำนำแบบเนี้ยเยอะมาก
0: เหมือนกันเหมือนกันเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ก็ตกในสภาพเหมือนกัน
0: เหมือนกันสภาพเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะเช่าซื้อเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ใช่ผู้เช่าซื้อนะผู้เช่าซื้อเป็นเพียงแต่ผู้ครอบครอง
1: ครับผม
0: เจ้าของก็คือผู้ให้เช่าซื้อไฟแนนซ์นี่แหละนะ
1: ครับ
0: คุณจะเอารถที่ไม่ใช่ของคุณเนี่ยไปขายไปจำนำไม่ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความผิดอีก
1: มันเป็นร้อนเงินส่วนมาก
0: มืด
1: ครับ
0: นะก็คือหมายความว่าถ้าคุณไปไม่ไหวเนี่ยคุณถ้าคุณจะไปขายที่เต็นท
1: ์
0: บอกเขาเลยบอกฉันจะขายที่รถคันนี้ที่เต็นท์เลยเต็นท์เขาก็ไปเช็คดูว่าไอ้คุณติดไฟแนนซ์เท่าไรนะเต็นท์เขาจะมาปิดไปสมมติว่าอย่างคุณยังติดไฟแนนซ์แล้วคุณไปเอาเงินจากเต็นท์มาอีกใช่ไหมเหมือนจำนำรถอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมจริงๆจำนำรถเนี่ยมันต้องมีทะเบียนและรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่จำนำแล้วครับ
1: นะฮะอีกสักหน่อยนึงแล้วคุยกันเรื่องของผู้ไปซื้อรถนะที่แล้วราคาถูกเนี่ยผ่านเน็ตผ่านเนี่ย
0: โอ้โหระวังอันนี้จริงๆเน
1: ี่
0: ย
1: ผู้ซื้อ
0: รถยนต์เนี่ยมันต้องมีทะเบียนรถยนต์เนี่ยสมมติถ้าหลุดจำนำปุ๊บนะฮะไปขายต่อพอไปขายต่อมันไม่มีทะเบียนไงพอไม่มีทะเบียนเสร็จปุ๊บขายหมื่นห้าไอ้แสนห้า
1: เอ้ย
0: แสนสมมติจาก300,000นั้นเป็น150,000ก็น่าสนใจก็ซื้อไปซื้อไม่มีทะเบียนขับบนถนนยังไม่ได้เลยใช่ไหมฮะหนึ่งรถพวกนี
1: ้
0: ไม่มีทะเบียนแน
1: ่
0: สองก็คือไม่ได้ต่อทะเบียนสามก็คือเป็นรถเถื่อน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะต้องระวังนะ
1: สมควรซื้อไหมล่ะ
0: ในเรื่องรถจุดจำนำราคาเท่านี้อันนี้ผมว่าอันตรายนะและจริงๆเลยเนี่ยราชการเนี่ยข้อมูลพวกนี
1: ้
0: น่าจะมีอีดิตที่ตรวจสอบว่าข้อมูลในพวกนี้มันไม่ถูกต้องมันผิดกฎหมายมันอะไรพวกนี้หรือการโฆษณาที่ผิดกฎหมายเนี่ยผมว่าพวกนี้ต้องช่วยกันนะฮะเราต้องช่วยกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยกระทรวงที่รับผิดชอบเนี่ยผมว่าเราอุตส่าห์สร้างกระทรวงขึ้นมาใหม่กระทรวงเนี้ยต้องรับผิดชอบพวกนี้เลยนะและอะไรไหมฮะเยอะเลยออกในโทรศัพท์คุณอนันต์เนี่ยบางทีหลอกเยอะเลยฮะดังข้อมูลเยอะเลยจะขายโต๊ะนะราคาเท่านี้ให้มัดจำไป
1: 10%
0: พอมัดจำเสร็จปุ๊บหายเงียบเลย อันนี้ก็มีต้องระวัง
1: ครับผมอ้าวมัดจำนะเนื้อทำไมต้องมัดจำด้วยอ่ะนะเวลาจะซื
0: ้อ
1: ข้าวซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมัดจำเนี่ยมันสำคัญยังไงให้ท่านอ่านนะแหมทำไมต้องอ่านเอกสารคุณอนันต์ด้วยแหมมัดจำฉันก็รู้อ่ะฉันว่าได้คืนนะฮะถ้าอีกฝ่ายที่รับไปเขาก็ได้อย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: ท่านรู้ไหมวางเท่าไหร่วางเท่าไหร่นะฮะก็ต้องเท่านั้นนะ
0: ครับ
1: โดนริบก็ริบเท่านั้นนะบางคนหุ้ยมันวางเยอะมากเลยลดได้ไหมอ่านกฎหมายดีๆนะ
0: ครับ
1: มัดจำเนี่ยนะครับเบี้ยปรับเนี่ยเวลามี

0: คดีกันศาลพิจารณาลดเบี้ยปรับได้แต่มัดจำไม่มีกฎหมายเขียนให้ลดเพราะฉะนั้นถ้าวางหลุดเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: รีบมัดจำไปเลย
0: เออแต่มันมีกฎหมายเขียนไว้อีกถ้าเอามาใช้นะถ้าวางมัดจำแล้วมันไม่เป็นธรรมศาลจะมีอำนาจปรับลดมัดจำได้ไหมอ่านเอกสารชุดนี้นะอ้าวถ้าใครไม่ได้เจอกันในอาทิตย์นี้เนี่ยผมว่าส่วนเรื่องดีๆอ้าวพิมพ์157เข้ามา157ครับเรื่องมัดจำครับพิมพ์มาเลยช่วงนี้พักต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะ
2: ที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
3: ๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการ8โมงนิดๆหลังครบธงชาติ
4: ตะเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครน่า
5: ข้าวยังครับ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่แล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
5: อย่ากินเกินขาบนะครับ
6: เทรนใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
5: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
6: ลดโรค NCD ได้จากสสส.
7: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
8: เฮ้ยเป็นเหล้าดีกว่า
7: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้หนีเก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดตบ
9: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อน2ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมสัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้วันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพเลือดตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
0: รายการนะครับวันนี้สดถึงบ่ายสามโมงนะฮะท่านติดตามที่รายการของเราได้ผ่านช่องทางต่างๆช่อง10วิทยุรัฐสภา FM แล้วก็ AM นะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาอยู่ทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในการถ่ายทอดภาพส่วนใครที่ติดตามรับชมอยู่ก็จะปรึกษาติดต่อที่หน้าใหม่ได้เลยนะครับที่02ครับ206-6102-3ปรึกษากันสดไม่เสียสตังค์ในการปรึกษาก็ได้คุยกันเบื้องต้นนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่จะได้แนะนำเป็นแนวทางก็จะได้แนะนำไปนะครับส่วนใครที่จะขอเอกสารรายการเราเนี่ยเราจะมีเอกสารแจกเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยชมท่านชมอยู่ท่านก็ไปดึงเข้ามาและติดตามรายการสายด่วนนะอยากอ่านกฎหมายอยากจะรู้เรื่องบ้างนะฮะทนายเขาก็มีความติกรเขาก็มีความรู้ละถ้าชาวบ้านจะมีความรู้กฎหมายได้ไหมได้เลยรายการสายด่วนก็เลยทำเอกสารมาให้ตอนนี้แจกมาถึงตอนที่157แล้วว่าด้วยเรื่องของมัดจำให้ท่านดูดีๆนะครับมัดจำนะบางสัญญาไปวางก็มัดจำนิดเดียวก็ไปวางมัดจำโอ้โหโอเวอร์เลยนะสูงถ้าเกิดโดนริบมัดจำไปท่านอาจจะ

0: ร้องโฮเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีคดีนะมีคดีนะครับไปฟ้องเรียกเงินมัดจำที่โดนริบไปอ่ะเนี่ยมันสูงมากเลยค่าศาลขานะฮะสูงมากๆเลยฉันวางเงินมาแล้วก็ไปบอกว่ามันควรจะได้คืนมาเพราะวางสูงมากทีนี้ก็เลยมีการไปเทียบกับเบี้ยปรับเบี้ยปรับเนี่ยตามกฎหมายมันสามารถลดได้โดยศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจในการลดเบี้ยปรับได้แต่มัดจำไม่ได้มีการเขียนเอาไว้นะว่ามันลดได้คดีก็เลยมีการไปฟ้องต่อศาลเนี่ยนะว่าขอลดเบี้ยปรับลงขอลดมัดจำลงหน่อยเพราะว่าวางสูงเกินไปอ้าวช่วยอ่านเอกสารนะครับถ้าใครติดตามรับชมอยู่นะครับตอนที่157สแกน QR code หน้าจอได้นะครับก็สแกนมานะครับถ้าใครสแกนไม่ติดแล้วอยากได้เอกสารไว้ผ่านระบบ LINE เดี๋ยวผมเสร็จรายการผมไปนั่งไล่ส่งให้นะครับID ตัว @10 hotline QR code ตัวสีดำที่หน้าจอนะฮะท่านก็พิมพ์เข้ามา157มัดจำนะครับหรือว่าขอเอกสารกฎหมายได้หมดเลยนะครับส่วนใครจะปรึกษาที่หน้าไมค์นะฮะติดต่อได้เลยนะ02ครับ2066102เพราะผมไม่ค่อยจะแจ้งผ่านรายการบ่อยเกี่ยวกับเรื่องกติกาของรายการก็จะทราบดีไม่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการไม่ใช้สื่อของรายการสายด่วนไปโจมตีใครแม้บุคคลหรือว่าหน่วยงานนะครับรวมทั้งไม่นำเรื่องการเมืองเรื่องนโยบายของรัฐมาวิพากษ์วิจารณ์ออกอากาศที่หน้าไมค์นะฮะนี่คือกติกาเลยถ้าเขาไม่หยุดตัดสายทันทีนะฮะนี่คือกติกาของสายด่วนนะทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นลงชั้นศาลชั้นตำรวจคุณธนงศักดิ์นะรบกวนโทรได้โทรนะฮะเพราะถามเข้ามาครับพี่วิเชียร
1: ครับ
0: ผมมีปัญหาอยากเรียนถามเมื่อบัญชีเงินธนาคารถูกอายัดอยากเปิดบัญชีจะทำอย่างไรจริงๆว่าเป็นเงื่อนไขของธนาคารในการเปิดนะอ่ะเชิญฮะเชิญฮะ
1: คือธนาคารอายัดถูกธนาคารอายัด
0: เมื่อบัญชีเงินธนาคารถูกอายัดอยากเปิดบัญชีจะทำยังไงเนี่ยผมไม่รู้ว่าอายัดด้วยเหตุอะไร
1: คือประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์เป็นเรื่องอำนาจของธนาคารยัดเรื่องอะไรก็ไม่
0: ร
1: ู้นะ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บเมื่ออายัดแล้วเนี่ยมันอายัดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าอายัดโดยไม่ชอบไม่อายัดโดยไม่ชอบเราก็ขอโต้แย้งได้ฉันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเอกชนนะเป็นบริษัทเอกชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช่ไหมทีนี้ประเด็นเขาก็ดูประวัติของเราว่าเราร
0: บกวนคุณธนง
1: สั้นมาก
0: ครับ2066102103คือบางทีเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอ
1: ่
0: ะถ้าท่านโดนอายัดแล้วท่านจะไปเปิดใหม่เพราะอายัดเพราะอะไรท่านมีคดีหรือเปล่าท่านเป็นบุคคลที่ไปเปิดบัญชีให้เป็นบัญชี
1: บางทีอายัดแล้วอายัดอะไ
0: ร
1: แล้วธนาคารมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดโดนอายัดแบบนี
0: ้
1: ก็ไม่สามารถเปิดบัญชีให้ได้
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของบริษัทเขาก็ผมกับ
0: วันนี้เจอกันรายการสดนะครับที่02ครับ2ถึง3นะครับ02ครับ2066102103คุณเบียร์ฮะเชิญฮะคุณเบียร์
1: ครับเชิญครับ
2: สวัสดี
1: เบียร์ถามได้เลยครับ
2: ที่ถามคือว่าเอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำแล้วไม่ได้จ่ายเกินกว่า10ปีแล้วจะไปขอเล่มใหม่ได้ไหมครับ
1: เอาทะเบียนรถไปจำนำ
2: ใช่ชำระไปนานแล้วครับแล้วก็เกินกว่า10ปีแล้วที่ไม่ได้ชำระครับ
1: ชำระหนี้เขาไปแล้ว
2: ชำระแล้วแต่ไม่หมดครับ
1: ถ้าไม่หมดก็ยังคงค้างหนี้จำนำอยู่นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาฟ้องไหม
2: ไม่ครับคือมันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับ
1: เอิญ
2: เพราะว่ารถเป็นชื่อผมแต่ผมเอาเล่มมาจำนำกับ
1: พูดง่ายๆเราไปกู้เงินแล้วก็เอาทะเบียนรถคันนี้ไปให้เขายึดถือไว้
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วเขาฟ้องยัง
2: ครับ
1: แล้วตอน
2: ปีนะครับ
1: เกิน10ปีเนี่ย

0: คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทะเบียนรถเนี่ยเราไปจำนำเขาคู่เป็นชื่อเราใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เราไปแจ้งอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทะเบียนหายไงถ้าไปขนส่งเนี่ยเราขนส่งก็ต้องบอกอ้าวคุณมาแจ้งทะเบียนใหม่เพราะอะไรเพราะทะเบียนหายแต่มันไม่ได้หายไงมันไปจำนำเขาไว้อย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมครับคุณต้องติดต่อผู้รับจำนำเสียว่าตอนเนี้ยฉันแล้วฉันจะจ่ายเพื่อจะเอาเล่มฉันคืนนะแล้วต่อทะเบียนรถหรือเปล่าเนี่ย
1: ต่ออยู่ครับ
0: ต่อได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าออกทะเบียนใหม่รู้ป่ะฮะคุณเบียร์จะผิดอะไร1ก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
1: ครับ
0: ใช่มั้ย2ก็คือไปทำให้ผู้รับจำนำเสียหายก็อาจจะฟ้องมาอีกทีก็ได้นะจำเลยนะอายุความ10ปีไม่ทำให้สิทธิจำนำหายไปนะ
1: คร
0: ับผมนะคุณเบียร์นะครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ
2: รู้นะว่า
0: เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราไปจำนำเขาแล้วเราใช้นี่ไม่ครบไม่ครบอีกเท่าไหร่ผมว่าไปชำระนี่ที่จำนำเสียนะเพราะอะไรไหมฮะเขายังไม่ฟ้องเกิน10ปีก็ถือว่าฉันได้สิทธินี้แล้วกลับคืนมาไม่ใช่ใช่ไหมเขาอาจจะใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นดื้อไปฝืนนะเหมือนคดีเรื่องวัดกับผู้เป็นทายแจ้งว่า
0: จังหวัดอะไรนะขอนแก่น
2: ขอนแก่นขอนแก่นนั่นแหละวัดดังอ่ะที่ว่าโฉนดหายนะ
0: จังหวัดใคร
2: ฮะจังหวัดผมนี่แหละโฉนดหายของจริงเนี่ยอยู่เนี่ยก็โดนนะ
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้
2: เราเตือนกันประจำเลยเนี่ย
0: และวัดจะไปโอนแล้วด้วยถามว่าอยู่ดีๆวัดไปโอนได้ไหมไม่ได
2: ้ครับผม
0: ใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมทำเยอะมากเพราะว่าที่ดินของวัดเนี่ย มีคนยกให้เยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเขาเขียนว่าให้สมมตินะฮะยกให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ใช่ไหมมันจะสมบูรณ์การให้ปกติทั่วไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการโอนแต่วัดนี่ถือว่าเจตนายกให้เนี่ยถือว่าจบเลยครับผมยกเป็นของวัดไปแล้วเป็นของที่ธรณีสง
2: ฆ์
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จจริงให้ชัดและหาหลักพยานหลักฐานให้ครบใช่ไหมเราต้องไปดูที่กรมที่ดินเนี่ยเขาโอนยังไง อย่าไปแหกกระเชิงใช่ไหมว่าจะไปแจ้งคงแจ้งกว่า ผมว่ามันเสียเวลานะ ผมว่าไปดูที่กรมที่ดิน
2: อ
0: ่ะว่าทางวัดเขามีอะไรไห
2: ม
0: ทางวัดก็ต้องมีหลักฐานเพราะอยู่ดีๆเขาโอนไม่ได
2: ้ครับผม
0: ใช่ไหมครับผมกลับนะ
2: ฝากไปนะฮะ
0: ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับผมครับ
2: หมายเลขโทรศัพท์ใครใช้ได้เลยนะครับ02ครับ20661023นะ02ครับ20661023นะครับเรื่องของเอกสารกฎหมายสับจำนะมัดจำนะครับอย่าคิดว่ามัดจำนั้นเนี่ยนะครับไหมนะฮะท่านต้องอ่านในเอกสารปรากฏนะครับว่ามีการทำสัญญานะครับคือจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินเงินก็ไม่มีอะฮะที่จะไปวางมัดจำ
0: ครับ
2: ก็เลยปรากฏนะครับว่าอย่างนี้ละการคนขายฉันขอทำเป็นสัญญากู้แทนการมัดจำนะแทนการมัดจำเพราะว่าเขาอะวางสมมุติเลยนะว่าคนจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาบอกว่าถ้าเธอจะซื้อที่ดินของฉันเนี่ยฉันขอให้เธอวางมัดจำสัก 200,000 แต่ปรากฏคนจะซื้อมันก็ไม่มีเงินมาวาง 200,000 ที่จะเป็นมัดจำนะมันก็เลยทำสัญญากู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันทำสัญญากู้แทนการวางเงินมัดจำ 200,000 บาทแล้วปรากฏว่าผิดสัญญาครับดินของเขาก็เลยเอาสัญญากู้เนี่ยไปฟ้องมันสู้ว่าไม่ใช่มัดจำเพราะผมไม่ได้วาง 200,000 ไอ้นั่นมึงก็ต่อสู้ว่าอ้าวคุณทำสัญญาแทนการวางเงินมัดจำไงเป็นสัญญากู้คดีนี้ตัดสินเมื่อปี2528ถามว่าสัญญากู้ที่วางเงินมัดจำมีสภาพบังคับได้หรือไม่ได้อยู่เอกสาร

0: หน้า4นะถ้าใครไม่เอาไปอ่านเนี่ยท่านก็จะไม่เห็นเนี่ยผมพยายามหยิบฎีกาหยิบคดีต่างๆในเอกสารผมเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังท่านอาจจะเข้าใจง่ายๆว่ามัดจำนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีเอกสารที่เอามาฝากมันมีรายละเอียดของมันทั้งหมด
1: ครับ
0: ของฟรีมีอยู่ที่สายด่วนนี่แหละเอาเอกสารกฎหมายมาแจกคุณพระดอนเนาะเชิญครับคุณพระดอน
2: โอ้ผมบัณฑิตโพดีแทนพระดอนครับ
1: บัณฑิตนะชื่อบัณฑิตนะ
0: เอออ่ะ
1: มีปัญหาอะไรคุณบัณฑิต
2: อ๋อคืออ๋อเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ปิดวิทยุโทรทัศน์ก่อนได้ไหม
2: ครับครับครับครับครับเดี๋ยว
1: อ้าว
2: ครับพอดีผมมีญาติคนหนึ่งนะครับเป็นผู้พิการคือไม่ใช่คนไร้ความสามารถนะครับเป็นผู้พิการหูหนวกเป็นใบ้เฉยครับแต่ว่าเขาเรียนหนังสือมาผมอยากทราบว่าพอดีเขามีโฉนดที่ดินอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ครับมีโฉนดที่ดินอยู่แล้วญาติผู้ใหญ่เขาเนี่ยยึดไปเก็บไว้ตอนนี้เขาครับเขาอยากโฉนดคืนไปขอเขาแล้วเขาบอกว่าเขาก็โยกไปโยกมาว่าให้ไปอยู่กับคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับ
2: โฉนดที่ดินคือเขาไม่ให้แล้วไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรนะคือในกรณีนี้ผมอยากจะไปคือขอเขาไม่ได้นี่ผมจะทำยังไงครับ
1: คืออย่างนี้คุณบัณฑิตคุณบัณฑิต
2: ครับ
1: ทรัพย์เนี่ยเป็นของผู้พิการอยู่แล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ถึงแม้เขาจะเป็นพิการก็สิทธิทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ถือเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเขาเอาโฉนดไปฝากไว้คนหนึ่งคืนเนี่ยก็ทำได้หนึ่งก็คือทำหนังสือไปถึงผู้รับฝากเลยว่าให้คืนภายในกำหนดระยะเวลานะถ้าเราทวงถามแล้วปรากฏยังไม่ให้อีกผมว่าน่าจะหาทนายความทำหนังสือโนติสเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทนายความทำหนังสือโนติสเนี่ยเขาต้องมาคืนแน่นอน
0: ก็ดูน่ากลัวไหม
1: ดูชั้นเชิงดูชั้นเชิง นะ เพราะว่าทนายความโนติสปุ๊บเนี่ยถ้าไม่คืนเขาจะฟ้องเลยเรียกโฉนดคืนนะง่ายครับผมครับไม่มีอะไรครับผม
2: คือขออนุญาตนิดนึงครับคือผมเคยพาเขาอะไปทวงถามแล้วเขาบอกว่าเอาไปให้อีกคนนึงไว้พอไปถาม
1: ผมเข้าใจก็คือหมายอันนี้จะบ่ายเบี่ยงทีนี้หาทนายความเนี่ยโนติสให้นะฮะถ้าเกิดไม่ให้ทนายความเขาก็จะฟ้องเรียกโฉนดคืนถ้าโฉนดไม่คืนเขาก็บอกเขาก็อ้างไปอยู่คนนั้นคนนี้คุณก็ต้องพิจ
2: าร
1: ณ
2: าแล้ว
1: ถ้ามันที่สุดแล้วไม่มีจริงๆก็ไปแจ้งความว่าโฉนดหายก็ออกโฉนดใหม่ได
0: ้
1: ครับผมครับนะ
2: ผมพาเขาไปออกโฉนด
0: คืองี้บัณฑิต
1: ยังไม่ได้ยังไม่ได
0: ้อย่าพาเขาไปทำมั่ว
1: ยังไม่ได้เพราะว่าวันนี
0: ้
1: ท่านเนี่ยเขารู้ว่าโฉนดได้ฝากไว้คนนี
0: ้
1: แล้วอยู่ดีจะไปบอกว่าแจ้งว่าหายไม่ได้เพราะเดี๋ยวไปเป็นการลักษณะเหมือนแจ้งความเท็จครับผม
0: เมื่อกี้เตือนไปแบบเมื่อกี
1: ้นะต้องทำกระบวนการให้มันครบก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไปทวงแล้วเขาอาจจะมองว่าคนพิการหรือเขาก็อาจจะไม่เชื่อถือ
0: แล้วบัณฑิตเป็นใครอ่ะ
2: เป็นไอ้แบบเป็นน้าเป็นหลานอะไรกันนี้ครับก็
1: เขาไม่เชื่อถือหรอกตอนนี้หาทนายความดีที่สุดครับผมนะอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
2: เขาหน่อยอย่างนี้ครับ
1: อยู่จังหวัดอะไร
2: ไป
1: ฮะ
2: ครับ
1: อยู่พิจิตรเนี่ยผมแนะนำว่าอยู่ในอำเภอเมืองหรืออำเภออะไร
2: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองดีเลยไปที่ศาลจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะฮะไปปรึกษาทนายความที่อยู่ศาลประจำจังหวัดศาลจังหวัดพิจิตรเลยนะแม้เราจะมีทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที
2: ่
1: ศาลเลยครับผมครับนะไปปรึกษาเขาแล้วก็ถ้าเกิดเขาอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการทวงถามให้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะดีกว่าเพราะว่าอย่างเราไปทวงเนี่ยมันบางทีเขาก็คงจะไม่เกรงใจนะไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องมีอำนาจพิเศษครับผมครับนะ
0: คือคนเก็บเขาอาจจะเป็นสายใกล้ชิดกับคนที่เป็นผู้พิการแล้วทีเนี้ยไอ้คน
1: เขากลัวเขากลัวว่า

0: พิการไปโอนให
1: ้คือมันต้องมีเรื่องเพิ่มเติมแหละทำไมเขาอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่อยากไปซอกแซะนะแต่ผมเป็นคนชอบซอกแซะอยู่แล้วผมก็จะชอบมองนั่นมองนี
2: ่เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กเลย
1: น่าเห็นไหม
0: ใครเลี้ยงใครเลี้ยงเขาเนี่ยพูดง่ายๆคนที่ถือโฉนดเนี่ยไม่อยากจะเอาคืนมาให้คนพิการกลัวคนพิการเนี่ยไปโอนให้กับคุณบัณฑิตใช่ไหม
1: ฟังก่อนฟังก่อนครับคือฟังก่อนเรื่องที่เป็นเรื่องเงื่อนไขซึ่งอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เราจะไม่ไปยุ่งแต่เราพอเห็นภาพลางๆแล้วล่ะว่าทำไมคนถือโฉนดถึงมีการเราจะตอบในเชิงของหลักการเนาะส่วนอะไรที่ไปมากกว่านั้นก็คงจะตอบไม่ได้
0: แล้วคนพิการนี่อยู่กับใครอ่ะ
2: ตอนน
0: ี้
2: เขาไม่อยู่กับผมแล้วครับ
0: คนพิการอยู่แม่แม่คนพิการอยู่กับใคร
2: ตอนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวกับเมียเขาครับ
0: เขามีเมียแล้วด้วย
2: เขามีครอบครัวครับ
0: มีลูกไหมมีลูกไหม
2: อะไรนะครับ
0: มีลูกไหม
2: ไม่มีครับ
0: จดทะเบียนสมรสไหม
2: ไม่ที่จดครับแต่เขามีครอบครัวเขาอยู่คือเขาก็มาหาผมนี่ว่าเขาอยากได้โฉนดเขาคืนเนี่ยไอผมก็เอาอยู่กับใครเล่าเขาบอก
0: ไม่ตอนนั้นที่เป็นโฉนดของเขาเนี่ยเขาให้คนที่ไปถือไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่
2: มันเป็นญาติคือเขาโอนให้เสร็จเขาก็เอาไว้เลยครับเป็นที่มันเป็นที่มรดกของพ่อแม่เขา
0: อ๋อหมายความว่าไอ้ทรัพย์เนี่ยเป็นมรดกของพ่อแม่ตกได้แก่คนพิการนี
2: ้ครับ
0: คนพิการเมื่อญาติเขาโอนให้เสร็จปุ๊บเขาก็ถือโฉนดนี้ไว
2: ้ครับ
0: ตัวคนพิการก็อยากจะถือไว้เอง
2: ครับเขาจะ
0: สิทธิของคนพิการเนี่ยเขามีสิทธินะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นคนหูหนวกกับเป็นใบ้เนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่แน่นอนผมว่าจริงๆใช้เสียงที่ผมพูดดีที่สุดครับผมนะครับผมครับนะคุณบัณฑิตนะครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับผมครับครับสวัสดีครับ
1: การนะ
0: เอาหลักการ
1: ผมว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นอยู่นะ
0: ใช่
1: ทุกเรื่องมีที่มาที่ไปของมันหมดนะ
0: ครับ
1: ผมถึงพยายามซักไซ้ไล่เรียงถามนู่นถามนี่แย่ไปบ้างนะฮะเผื่อบางทีอาจจะมีรายละเอียดปิดไว้ปกไว้เ
0: พราะ
1: ว่าม
0: ันมีรายละเอียดเยอะ
1: ครับรายละเอียดเยอะก็เอกสารผมนี่แหละนะเรื่องของมัดจำนะครับลองเอาไปอ่านนะมัดจำนะมีคดีที่ผมยกเนี่ยน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะนิติต่อฮะเชิญครับคุณนิติ
0: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับผมอยากจะซื้อที่ดินให้เขาแบ่งขายครับแบ่งที่จัดสรรเนี่ยนี่ผมไม่เคยซื้อครับผมจะต้องทราบอะไรบ้างขั้นตอนมันและการที่ผมจะเสียค่าที่แล้วก็ต้องมีเสียอะไรบ้างครับแล้วต้องระวังอะไรบ้าง
0: จัดสรรหรือเปล่าเนี่ยที่ดินน่ะ
3: ครับที่ผมเห็นเขาแบ่งขายในเฟซ
0: แล้วบ้านขายแล้วก็ทำได้ก็คือเราไปดูที่ก่อนว่าพอใจไหมนะฮะแล้วซื้อกี่ตารางวาล่ะ
3: ผมว่าจะซื้อสักร้อยตารางวาไงครับ
0: ร้อยตารางวาก็ต้องไปดูแล้วมีเขาแบ่งเป็นแปลงให้แล้วหรือ
3: ไม่ครับ
0: แบ่งเป็นล็อกๆแล้วก็มีโฉนดออกมาแล้วใช่ไหม
3: ครับเขาบอกว่ามีโฉนดแล้วแต่ผมยังไม่ได้คุยอะไร
0: ขอดูโฉนดเขาก่อนอันที่หนึ่ง
1: ต้องดู
0: อันที่1ขอดูโฉนดเขาก่อนอันที่2เอาโฉนดไปตรวจสอบที่กรมที่ดินว่าเป็นที่ดินของเขาแน่นอนไหมอันที่3ก็คือหมายใจก็ให้เจ้าหน้าที่รังวัดมารังวัดว่าแปลงนี้จริงหรือเปล่านะฮะการซื้อขายแบบจ่ายเงินสดกันเลยไหมหรือมียังไงนะ
3: ครับ
0: ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันไหมมาจำไปก่อนตรงเงื่อนไขตามที่คุณอนันต์พูดว่ามาจำยังไงนะก็ตามนั้นนะครับผมครับ
1: ที่สำคัญนะ
3: ครับ
1: แปลงที่ต้องที่จะซื้อ
0: ตรงแปลงหรือเปล่า
1: ต้องเป็นแปลงที่เป็นแปลงของมันนะ
0: ครับผมลองวัดลองวัดตอบเสร็จ
1: แล้วก็บอกอีกนิดนึงนะซื้อก่อนเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อรวม
0: ครับ
1: เพราะการแบ่งแปลงที่ซอยย่อยซอยย่อยซอยย่อยเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรที่ดิน

0: เสียภาษี
1: ซ
0: ึ่
1: งมันมีกฎหมายของมันเกี่ยวกับพรบการจัดสรรที่ใหญ่เยอะๆมันก็จะชอบแบ่งซอยแบ่งซอยแบ่งซอยทีนี้แบ่งซอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเรี่ยงกฎหมายจัดสรรมันก็โอนแบ่งไม่ได้ไงบางแปลงโอนแบ่งไม่ได้ก็เลยกองกันอยู่แผ่นหนึ่งแผ่นอืดเลยอันนี้ถามเขาดีๆนะว่าที่พี่แบ่งมาให้ผมเนี่ยพี่แบ่งมากี่แปลงแล้วเดี๋ยวมันจะซวยขอดูโฉนดแปลงของมันไหม
0: ขอดูโฉนดแปลงร้อยตารางวานั่นดีกว่านะแล้วก็อย่าแล้วก็อย่าให้ผิดแปลงบางทีมาชี้แบบแปลงนี้ปุ๊บหนึ่งบางคนนะมาชี้มาชี้ว่าแปลงด้านหน้า
1: เอานี่นี่นี
0: ่แต่ปรากฏไปโอนเสร็จปุ๊บเป็นแปลงด้านหลังไม่ตรงแปลงผมถึงบอกว่าต้องสอบเขต
1: ครับผม
0: อันนี้ดีที่สุดครับผม
1: สอบมันจะรู้เลยนะว่า
0: สอบรู้เลยแปลงไหนแปลงไหนฮะมันจะมีหลักหมุดเลขเท่านี้เท่านี้เท่านี้ปุ๊บก็จะ
1: ตรงเป๊
0: ะครับผมครับอันนี้ก็จะระวัง
1: ไม่ต้องรีบนะ
0: อย่าไปมัดจำก่อนนะถ้ามัดจำก่อนเสร็จปุ๊บไม่ใช่แปลงแล้วเราจะไปคืนมัดจำ
1: ครับ
0: โอ้โหบางทีก็ไม่คืนต้องไปฟ้องอีกนะครับผมนะคุณนิตินะ
2: ครับผมครับ
0: ครับผมครับครับสวัสดีครับคุณนิติอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งดีนะเพราะว่าการซื้อที่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บกลับบ้านเสร็จปุ๊บปรากฏว่าที่เหมือนผมไปเคยไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วไปภูเก็ตฝรั่งเขาให้ผมไปดูที่ให้ไอ้ป้าที่เป็นในหน้าก็พาไปชี้ทั่วไปหมดปรากฏว่าสุดท้ายจริงๆไม่ใช่แปลงนั้นนะปรากฏว่าที่ไปชี้นั้นไม่ใช่ที่ขายไปชี้ถือสวยให้ดูไงให้ฝรั่งดูปรากฏว่
1: า
0: ไม่ใช่ฝรั่งก็ชอบ
1: เอาเลย
0: ชอบผมก็ทำวิธีกับผมเนี่ยก็คือเราเป็นนักค้าที่ดินอยู่แล้วไงก็ไปเช็คกับแปลงนี้ไม่ใช
1: ่
0: ปรากฏว่าไอ้ชี้คือแปลงคนอื่นแปลงคนอื่นมันติดทะเลไงแต่แปลงนี้ไม่ติดทะเลติดทะเลกับไม่ติดทะเลนี่ราคาฟ้ากับดินเลยนะคุณอนันต
1: ์คนละเรื่อง
0: โอ้โหคนละเรื่องเลยฝรั่งก็วาดภาพสวยหรูอะไรฉันซื้อที่ดินติดทะเลแล้วปลูกบ้านได
1: ้
0: อันนี้ต้องสำคัญต้องระวังเมืองไทยก็ซื้อไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าภูเก็ตสมุยหัวหินพัทยาทั้งนั้นเลยครับผม
1: นอกต่างด้าวครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของไทยไม่ได้นะฮะมันมีเงื่อนไขของมันอยู
0: ่นอกจากคอนโด
1: ครับผมเคยแจกเอกสารไปแล้วนะเรื่องต่างด้าวครอบครอง
0: นี่คุณอนันต์ทำหรือยัง
1: ทำหมดแล้ว
0: ทำแล้วเหรอ
1: แจกไปแล้วด้วยนะฮะเรื่องของประมวลกฎหมายที่ดินนะถ้าใครรวบรวมตั้งแต่แรกเนี่ยได้เป็นเล่มเบลอเลย
0: ต้องแจกไปอำเภอปลายด้วยนะต้องแจกไปปลายด้วยก่อน
1: อ้าวขออนุญาตพักครึ่งชั่วโมงสักแป๊บฟังรายการอยู่อยากได้เรื่องมัดเอาไปศึกษามันมีฎีกาที่เป็นอ่านสั้นๆน่ะนะเอ่ยนะครับอยากให้ท่านเอาไปอ่านนะครับบางเรื่องเรียกมัดจำแต่ลักษณะไม่เป็นมัดจำก็ไม่ใช่มัดจำบางเรื่องไม่เรียกจำมันก็คือมัดจำงงไหมถ้างงต้องอ่านเอกสารชุดนี้ฮะท่านผู้ชมและท่านฟังครับพิมพ์157เข้ามามัดจำก็ได้ขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้เนี่ยตอนนี้ขอมาเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งให้นะเดี๋ยวเสร็จรายการไปนั่งส่งให้พิมพ์มาเลยครับมัดจำ157นะ
3: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่อาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: แล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: มาช่วยกันลดหวาน
5: ลดมัน
7: ใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
8: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
9: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
8: รู้เปลี่ยนมุมคิด
9: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่ง

หลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลเดรัน

0: าอยากรู้ดู
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: อยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับนับถอยหลังแล้วอีก27นาทีนะครับวันนี้เราอยู่กับดร.วิเชียรรุจิธัมมกุลปรึกษากันเบื้องต้นนะครับในเรื่องของกฎหมายก็ห้ามนะครับก็ด้วยความจริงใจที่อยากจะให้ท่านแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายแล้วก็ไม่สร้างปัญหาในอนาคตเนี่ยเรื่องของกฎหมายนะครับถ้ามีปัญหาอยู่หรือสงสัยท่านก็ติดต่อมาที่รายการในเบื้องต้นได้แล้วก็ถ้าได้รับคําแนะนําแล้วก็ลองไปปฏิบัติแล้วเอาเกิดขึ้นหรือว่ามันเงื่อนไขมันเป็นยังไงก็ติดต่อกลับเข้ามาแจ้งนะครับว่าไปทําแบบนี้แล้วมันติดตรงนั้นนะมันมีปัญหาตรงนี้นะก็อยากฝากไว้แล้วก็ใครนะครับที่อาจจะเป็นชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเวลาโดนฟ้องมาไม่ว่าจะเป็นฟ้องอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องหนี้เงินกู้นะฮะหรืออะไรต่างๆแล้วเราเองเนี่ยเราไม่มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายติดตามรับชมรายการอยู่แล้วก็มีหมายศาลหมายนัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าดุมๆไปศาลโดยไม่ปรึกษาผู้รู้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับถ้าท่านจะไปศาลแล้วท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ปรึกษาเนี่ยจะไปศาลในวันนั้นแนะนำติดต่อที่รายการนิดนึงหรือปรึกษาผู้รู้ก่อนไปศาลเพราะท่านอาจจะเสียในเรื่องของโอกาสในการที่จะทำตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะเราไม่รู้นี่แหละเราจึงเสียโอกาสอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อนะครับที่สายด่วน022066101213แล้วก็มัดจำอย่าลืมนะครับมัดจำนะพิมพ์157เข้ามาเดี๋ยวมีตัวอย่างอีกสักเรื่องจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุณพัชราก่อนคุณพัชราครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพัชรา
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะรบกวนนิดนึงนะคะ
2: คุณพัชราครับ
1: ค่ะสมมติว่าดิฉันซื้อแหวนเพชรมาวงหนึ่งนะคะเป็นราคา 50,000 บาท
2: ครับ
1: เขาก็มีใบรับประกัน
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมฟังคุณพัชราไปก่อน
2: คร
0: ับ เชิญๆซื้อแหวนเพชรมา
1: ซื้อแหวนเพชรมาวงหนึ่งสมมติว่า 50,000 บาทเขาก็เขียนใบรับประกันคืนจะลด15ถ้าแปลว่าแรกของจะลด 20%สมมติว่าตอนนี้เพชรราคาลงใช่ไหมคะเราเอาไปคืนเขาแล้วเรามีทั้งใบรับประกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาหักเงินเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะทำไงได้บ้างคะเขาไม่ปฏิบัติตามในใบรับรองอ่ะสมมติอ่ะ
2: ซื้อแหวนเพชรมาหนึ่งวงใช่ไหมคุณพัชราว่า
1: ถ้าแปลว่าขายคืนลด15ถ้าแปลแรกของลด 20%
2: แรกของคือ
1: แรกชิ้นอื่นไงฮะแรกชิ้นอื่นอาจจะเปิด
2: หมายความว่าเราซื้อมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพัชราไม่พอใจก็จะมาแลกของอื่นเนี่ยลด 20% ใช่ไหม
1: แต่ถ้าเราคืนเขาจะลด 15% ใน
2: คืนลด 15%
1: ในใบรับประกันนะคะเขาเขียนอย่างนี้เรา
2: ในระยะเวลาเท่าไหร่
1: อ
2: ๋
1: อไม่ได้บอกค่ะในใบรับประกันไม่ได้บอก
2: ปกติไม่ได้บอกนะ
1: ปกติค่ะทีนี้อยากทราบว่าดิฉันคุยกับเขาเบื้องต้นน่ะนะคะเขาบอกว่าโอ้ย

0: ักต้องหักมากกว่านี้เพราะตอนนี้ราคาเพชรมันลงอะค่ะ
1: ถูกใช่
0: แล้วทีนี้ดิฉันคิดว่านะคะสมมติว่าเขาจะลดในนั้นเขียนว่าลด 20% สมมติดิฉันจะยอมให้เขาลด25เลยอะแต่ถ้าเขาไม่ยอมเราเอาใบรับประกันไปทำอะไรได้ไหมคะ
1: ปัญหาคืองี้คือใบรับประกันเนี่ยเป็นการันตีกับเราไหม
0: สามารถ
1: มันก็เป็นใบการันตีร้าน
0: เขามีชื่อร้านเลยค่ะในใบรับประกันชื่อร้านเขา
2: เดี๋ยวฟังนิดนึงจ้าฟัง
1: การันต
2: ี
1: ร้านเพชรเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่แล้วผมก็สงสัยมากเลยก็คือปกเช่นเอาไปกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยนะฮะคุณไม่พอใจคุณก็มาคืนได้อย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นก็คืออันนี้เป็นการการันตีเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ทางกฎหมายไหมความจริงก็ใช้ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องไปโต้แย้งกันไงคือเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พูดเมื่อกี้ถูกแล้วก็บอกตอนนี้ราคามันลดลง
2: คือมันขึ้นกับราคาขึ้นหรือลง
1: ลดลงใช่ไหม
2: แต่การประกันเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องประกันราคานี้ตามตลอดแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดประกันคืนมาเนี่ยเราจะลด 15% จากราคาณปัจจุบันอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ต้อง 100,000 ตลอดไปเขาไม่ได้ประกันประเด็นนี้แต่เขาประกันในกรณีอื่นเอาไว้
0: แต่ในใบประกันเนี่ยมันมีราคาลงไว้นะคะลงราคาไว้แล้วก็เราก็จ่ายไปเลย 50,000 อย่างเงี้ยแล้วก็จะหักเท่านี้ 15% ถ้าคืนอะไร 20% อย่างเงี้ยค่ะนี่ใบรับรอง
2: คือ 50,000 50,000 คือราคาขาย
0: แล้วตอนเราซื้อเขาค่ะ
2: อยู่แล้วแต่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นประเด็นว่าณตอนปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจจะขึ้นลงเหมือนทองอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ประกันไอ้ตัวนั้นที่ขึ้นลงๆกรณีว่าถ้าคุณจะคืนเราจะลดให้จาก 15% ของราคาณปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นต้นหนอไอ้นี่คือเขาไม่ได้เอาราคาณปัจจุบันที่ณตอนนั้นที่คุณซื้อนะคือไอ้ทองกับเพชรเนี่ยมันขึ้นลงเนาะคงไม่มีใครไปคาไว้ตอนที่ซื้อสมมติเนี่ยคุณซื้อทองตอน 30,000 เนี่ยตอนนี้มัน 50,000 กว่า 60,000 อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครประกันนะครับว่า 60,000 จะต้องคาหรือ 30,000 ต้องคามันขึ้นกับราคาทรัพย์ในตอนนั้นน่ะนะผมว่ามันถูกละไอ้ที่ถามมาจะไปอิงราคาณตอนนั้นเนี่ย 50,000 เนี่ยผมว่าไม่ได้นะผมว่าเข้าใจถูกละนะ
1: เพราะการซื้อขายมันขึ้นลง
2: ถูกทรัพย์มันขึ้นลง
1: ทรัพย์มันขึ้นลงแล้วขึ้นลงทุกวันเลยนะ
2: ครับ
1: ไม่ว่าทองหรือทองนี่บางวันนึงขึ้น 15-16 ครั้งเลยนะ
2: ใช่
1: มั้ยฮะร้านผมว่าร้านไม่น่าจะประกันว่าสมมุติว่าผมซื้อมา100,000ไม่ลดกว่าไม่ลดกว่าไม่เพิ่มกว่า100,000หรือไม่ลดกว่า100,000ก็ไม่น่าจะใช่นะ
2: คือเพราะว่าเขาประกัน2เงื่อนไขนั่นน่ะเขาประกันตามราคาณปัจจุบันสมมุติวันนี้มันขึ้นวันพรุ่งนี้มันลงถ้าคุณเอาไปวันไหนที่มันขึ้นมันลงมันก็จะมีความต่างกันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เนาะ
0: แต่เขาไม่ได้บอกว่าราคาปัจจุบันนะฮะ
2: โอ้คืออย่างงี้คุณจะพยายามไปเองให้มันได้นะนะซึ่งจริงๆในหลักของโดยทั่วไปเขาก็ไม่เขียนอยู่แล้วว่าราคาปัจจุบัน
1: ครับ
2: นะฮะเออเขาไม่เขียนว่าเป็นเงื่อนไขไปล็อกตัวเขาหรอกว่าราคาปัจจุบันณวันที่20 21 22 23เนาะมันเป็นตลาดโดยทั่วไปที่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณไปขายวันนี้คุณต้องยอมรับสภาพว่าถ้ามันลงคุณก็ขาดทุนถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นคุณก็ได้กำไรเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: เนาะอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะ
0: ใบรับประกันก็ไม่มีความหมาย
2: นะขอบคุณนะจ๊ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ก็เหมือนกับคนที่ทองขึ้นวันนี้รีบไปเทใส่เทซื้อพรุ่งนี้มันลงก็ขาดทุนติดต่อ
1: คือร้านค้าไม่มีประกันหรอกครับว่าสมมติเราซื้อ100,000เขาจะประกันว่าทองไม่ลดนะใช่ไหมทองลดไปฉันก็ยังซื้อไม่ใช่
2: คือเขาไม่ประกันราคาตายตัวไว้
1: ถ้าทองขึ้น
2: ครับ
1: ใช่ไหมเขาก็คงไม่ประกัน
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: คือไม่มีใครประกันแบบนี้
1: แหละสากลทั่วๆไป
2: ครับผม
1: นะ
2: เพราะว่าประเด็นก็คือจะไปให้มันอยู่ราคาที่แกซื้อ50,000มันต้อง50,000ตลอดชีพอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะมันเป็นเรื่องของราคาของ
1: ถ้าเพิ่มเป็น60,000
2: ถ้า60,000คุณก็ได้กำไรไงแต่ถ้าสมมุติมันต่ำกว่า 50,000 ตอนที่คุณซื้ออย่าง 40,000 เงี้ยคุณก็ต้องยอมรับความขาดทุนไป
1: ยอมรับข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาและขายไปได้
2: ครับผม
1: นะฮะเป็นเรื่องธรรมดา
2: ครับ
1: ผมครับ
2: ครับ02นะ206 6103ครับ

0: 02ครับ206 61023นะครับอะไรที่จะปรึกษาเรื่องกฎหมายแล้วก็เอกสารเรื่องของมัดจำนะครับท่านอย่าลืมเอาไปอ่านเอาไปศึกษากันนะครับมัดจำนะมัดจำจะต้องเป็นสิ่งที่วางในวันทำสัญญามัดจำจะต้องเป็นสิ่งที่วางในวันทำสัญญาปรากฏมันมีคดีหนึ่งนะครับจะวางอยู่แต่ไม่ได้มีเงินวางในวันนั้นน่ะจะวางอยู่แต่ไม่ได้มีเงินในวันนั้นสัญญาฉันจะเอาเงินมาวางแสนหนึ่งละกันเนาะก็ปรากฏวันทำสัญญาไม่ได้เอามาวางแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปปรากฏยกเลิกสัญญากันเลย
1: ครับ
0: อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันมีการตกลงเรื่องมัดจำเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับก็เลยไปฟ้องคดีที่ศาลเลยบอกว่าฉันเนี่ยเคยตกลงกับแกว่าจะมีเงิน 100,000 บาทวางแต่วันนั้นมันไม่ได้วางก็เลยจะไปฟ้องทีหลังนะฮะว่ามีการตกลงว่าจะวางมัดจำอยู่ถามเลยครับว่าถ้าฟ้องแล้วจะได้เงินแสนหนึ่งหรือเปล่านะฮะอ้าวท่านติดตามเอกสารผมนะเผื่อไปเขียนไว้แล้วไม่มีเงินมัดจำวางไว้จริง
1: ครับ
0: แล้วทีเนี้ยเลิกสัญญากันจะไปฟ้องบังคับเอามัดจำที่ตกลงกันไว้แต่ไม่ได้วางนะได้หรือไม่ได้อ้าวพิมพ์เข้ามานะ157ถ้าใครไม่ได้เอาไปอ่านเนี่ยไปเขียนมั่วเรื่องมัดจำเนี่ยผมต้องขออภัยนะเพราะผมเตือนแล้วนะนะจะได้รู้วิธีการเขียนการวางมัดจำนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ157 157ส่วนใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะฮะก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับนะ02ครับ206 61023นะครับ02ครับ206 61023มีคำถามแฟนรายการนะผมอ่านคำถามไปก่อนใครจะปรึกษาก็ติดต่อเข้ามาที่หน้าไมค์ได้เลยนะครับใช้2เบอร์ถ้าเป็นระบบไลน์ก็ขอให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอเอกสารก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้มีบันทึกเทปรายการถ้าใครจะปรึกษาก็หลังรายการก็ค่อยฝากข้อความเอาไว้นะฮะว่าจะปรึกษานะครับคุณพัชรินนะฮะคุณพัชรินสอบถามมีวันนี้มีเรื่องเงินเยอะนะฮะก็ถามเรื่องขออนุญาตสอบถามค่ะเมื่อประมาณ3ปีก่อนให้เพื่อนยืมเงิน 300,000 บาทก็มีสัญญากู้เงินนะฮะแล้วก็กำหนดว่าจะคืนภายใน1ปีแต่เพื่อนก็ยังไม่ได้คืนเลยแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนก็มาเสียชีวิตลงจากนั้นก็ไปคุยนะครับกับทางครอบครัวนะครับเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องหนี้เลยนะฮะแล้วก็จะไม่จ่ายก็บอกว่าคนที่ยืมคือคนตายไม่ใช่คนเป็นนะฮะอันนี้คุณพัชรินทร์บอกมานะก็เลยอยากทราบว่าหนี้ของคนที่ตายเนี่ยจะเรียกคืนจากกองมรดกมาได้ไหมเพราะไปคุยกับทางครอบครัวโดยตรงเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่หือไม่อือนะอันนี้อ่านของคุณพัชรินทร์ไว้ก่อนครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์เจ้าเลย
2: พอดีผมโดนไอ้คดีเช่าซื้อครับศาลนัดให้ไปไก่เกลี่ยวันที่29นี่ครับเราต้องเตรียมอะไรไปมั่งครับ
0: เช่าซื้อขึ้นศาล29เดือนไหนอ่ะ
2: เดือนหน้าอาทิตย์หน้านี่ครับผมเดือนกันยาน
0: ี่กันยานี่เหรอ
2: ครับ
0: ขึ้นศาลไหน
1: วันพรุ่งนี้ดิ
2: เขาให้ไปไก่เกลี่ยครับอาจารย์ที
0: ่เดี๋ยว
2: ที
0: ่อุบล
2: คร
0: ับ ขึ้นศาลอุบลแล้วตอนนี้คนอยู่ไหนอ่ะ
2: คนก็อยู่อุบลครับเป็นน้องสาวครับผมไปถามแทนท่าน
0: ศาลจังหวัดอุบลนะ
1: ครับ
2: ครับ200,700ครับผม
0: โอ้เป็นรถ
2: กระบะครับผม
0: 200,700นะ
2: ครับ
0: แล้วรถกระบะได้คืนเขาไปไหม
2: คืนไปประมาณเกือบ5ปีแล้วครับ
0: คืนไปประมาณเกือบ5ปีตอนนั้นตอนคืนผิดนัดเขาไหม
2: ผิดครับผมแล้วก็รถโดนชนด้วยครับไปซ่อมแล้วก็เขามาได้ครับเพราะว่าไม่มีเงินส่งเขา
0: แล้วมีคนค้ำไหมเนี่ย
2: คนค้ำไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
2: ครับ
0: วันที่29กันยา
2: ครับ
0: ให้ไปเจรจา
2: ให้ไปไก่เกี่ยวว่าอย่างนั้นครับผมที่มีใบมาที่บ้านนะครับ
1: 29กันยา29กันยาเหร
0: อ
2: ครับอาจารย์ครับ
1: ก็อย่างนี้ก็คุณอะไรนะเนี่ย
0: คุณศักดิ
1: ์ฮะแนะนำเลยนะคุณศักดิ์จะต้องไปศาลนะเพราะว่าหนึ่งเป็นอันที่หนึ่งที่เขาฟ้องมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าเสีย

0: มันหลังจากคืนรถไปแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนเกินของการคืนรถไปแล้วนะฮะแล้วเขาฟ้องเนี่ยคุณศักดิ์น่าจะต้องไปศาลอันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยคุณศักดิ์จะต้องไปดูในคำฟ้องมีทนายความไหม
2: ไม่มีครับอาจารย์ไม่มีอะไรเลย
0: ผมอยากจะให้คุณศักดิ์เนี่ยไปแล้วตอนนี้จะอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: อันพอดีไอ้น้องสาวอยู่ที่อุบลเลยครับเพราะว่าน้องสาวจะไปครับผมถามแทนเฉยๆครับอาจารย์
0: อ๋อน้องสาวจริงๆวันที่29เนี่ยผมถึงบอกว่าน่าจะไปคุยกับทนายความก่อนทีนี้อยู่อำเภออะไรอ่ะอุบลน่ะ
2: อยู่ม่วง30ครับอาจารย
0: ์ม่วง30น่าจะไปขึ้นศาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมใช่ไหม
2: ครับผมครับอาจารย์
0: ความที่ม่วง30มีไหมเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าการฟ้องแบบนี้เนี่ยตัวผู้ฟ้องเนี่ยก็จะเรียกหนึ่งค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์ค่าเรียกค่าทวงถามค่าทนายความเยอะเลยเรียกมาเยอะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปให้ถ้ามีทนายความเนี่ยก็จะช่วยกรองให้ว่าส่วนไหนที่เราจะไม่ต้องจ่ายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปศาลในวันที่29แล้วเราไปคุยต่อหน้าศาลศาลเพราะว่าศาลนัดพร้อมนัดไก่เกี่ยใช่ไหมศาลก็อาจจะไก่เกี่ยให้ว่าอาจจะลดลงมา 7,000 ได้เยอะครับผมนะ
2: แต่หมายถึงว่าเรามี
0: ไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้แต่เราต้องไปปรึกษาทนายความไงแถวนั้นน่ะแถวม่วง30น่าจะมีทนายความนะผมว่า
1: คืออย่างเงี้ย
2: ขอรับอาจารย์
1: คือคุณศักดิ์เอ้ยคุณศักดิ์ฟังหน่อย
0: ไปปรึกษาที่ศาลเลยก็ได้แต่ปัญหาก็คือเช้าวันที่29เนี่ยมันก็ต้องไปแต่เช้าหน่อย
2: ครับ
0: ไปแต่เช้าไปที่ศาลจังหวัดขอนจังหวัด อุบลราชธานีไปเสร็จปุ๊บไปสัก 8:30 เนี่ยเราอาจจะมีทนายความไปแล้วนะไปนั่งช่วยให้คำปรึกษากับประชาชนที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ให้เขาดูคำฟ้องหน่อยว่าอันไหนที่ผมจะได้เจรจากับตัวโจทย์ได้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเขาว่างก็รบกวนให้เขาไปช่วยหน่อยเจรจาหน่อยก็ทำได้ครับผมนะ
2: อ๋อคร
0: ับ
2: แต่ผู้นี้อยากจะไก่เกี่ยว่าต้องเป็นจ่ายเป็นรายเดือนนี้เขาจะยอมไหมครับอาจารย
0: ์ยอมนะครับผมครับถ้าเกิดว่าจ่ายมากพอสมควรนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่าขาดในค่าขาดหลังจากที่เราได้คือลดเข้าไปแล้วครับผมนะ
2: ครับครับอาจารย์
0: ครับผมครับ
1: คนศักดิ์เอ้ย
2: ครับ
1: คนศักดิ์จริงๆก็อยากให้น้องเป็นคนจริงๆอยากให้น้องเป็นคนโทรเพราะหมายอยู่กับน้องวันที่29เนี่ยให้น้องอ่านหมายดีๆนะ
2: ครับ
1: ไก่เกียร์ให้การ
0: สืบพยาน
1: ไหมอันเนี้ยต้องอ่านนะต้องอ่าน
2: หมายถึงอะไรนะครับพูดใหม่ทีครับคุณอาจพูดใหม่ที
0: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกคดีแพ่งสามัญเนี่ยด้านหน้าหมายเนี่ยเขาเรียกเขาเขียนว่านัดไก่เกียร
1: ์
0: นัดสืบพยานนัดยื่นคำให้การหรือเปล่า
2: ครับ
0: ถ้านัดแบบนี้เนี่ยเราไปถ้าเกิดมันไก่เกียร์ไม่ได้ศาลให้สืบพยานเลยโจทก็สืบพยานเลยไปฝ่ายเดียวเราก็จะเสียโอกาสทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่า
2: คือ
1: คุณศักดิ์เอ้ยคุณศักดิ์เอ้ย
0: ให้ถ่ายหน้าให้ถ่ายหน้าหมายเรียกคดีแพ่งสามัญมาให้หน่อยได้ไหม
1: คืออย่างนี้คุณศักดิ์ตั้งใจฟังนะผมก็กลัวแล้วก็เป็นห่วงด้วยความจริงใจเนาะตั้งใจฟังนะวันนี้วันที่22วันอีกแค่7วันนะแล้วทีนี้น้องสาวเนี่ยเขาอะมีอาชีพเขามีทรัพย์ไหม
2: อันคนเขามีที่นาครับอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นน่ากังวลและน่าเป็นห่วงเนาะประเด็นต่อไปนะครับไม่ต้องไปรอ29อ่ะไม่ต้องไปรอนะ29นะ
2: ครับ
1: พรุ่งนี้ไปศาลเลย
2: ครับ
1: แล้วไปหาทนายอาสาของสภาทนายความ
2: ครับ
1: แล้วในเอกสารหน้า

0: จะมีเบอร์อยู่ให้น้องสาวโทรไปที่ศาลก่อนว่าศาลนะถามประชาสัมพันธ์นะที่หนูจะไปเนี่ยสมมุติไปพรุ่งนี้เลยผมสั่งให้ไปพรุ่งนี้นะไม่รอรีไม่รีรอนะผมสั่งเลยนะใช้อำนาจตามรายการเนี่ยนะอาศัยอำนาจตามรายการสายด่วนสั่งให้น้องสาวคุณติดต่อไปที่ศาลวันพรุ่งนี้ว่ามีทนายอาสามานั่งประจำที่ศาลในวันพุธพรุ่งนี้ไหมคะ
1: มี
0: โทรไปเลยโทรไปเลยนะให้โทรไปเลยนะวันนี้นะเออถ้ามีให้น้องสาวนะครับไปปรึกษาทนายอาสาเอาคำฟ้องอะไรต่างๆไปแล้วไปดูข้อเท็จจริงให้หมดนะครับเพื่อดูว่ามันมีประเด็นในข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่อาจจะให้การต่อสู้ได้หรือไม่นะเพราะยอดหนี้ 207,000 กับชาวบ้านของเราเนี่ยมันมหาศาลเลยเน
2: า
0: ะ
2: เออ
0: เออฟังนะฟังนะครับ บอกน้องไปเพื่อไปดูว่ามันเป็นต่างๆไหมถ้ามันมีข้อต่อสู้ผมแนะนำเนาะให้หาทนายเพื่อดูประเด็นในการเขียนคำให้การไปด้วยนะครับเพื่อเขียนคำให้การเพราะว่าวันที่เราไปเจรจานะครับก็คือไก่เกลี่ยมันจะมีให้การแล้วสืบพยานถ้าเราตกลงไม่ได้เนาะตกลงไม่ได้เพราะเขาอาจจะให้ผ่อนสูงโอ้ยมันมียอดนู่นยอดนี่เยอะแยะมากมายดูจากข้อเท็จจริงแล้วนะมันจะมีอ่ะปรากฏว่ามันยอดหนี้สูงเกินไปแล้วเขาไม่ยอมเราจะได้ยื่นให้การเลยทนายไปด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้อะไรต่างๆอย่ายอมคิดว่าโอ้ยจ้างทนายแพงแต่เราไปแบกหนี้ 200,000 กว่ามันก็เยอะนะ
2: คร
0: ับ เนาะมันจะเยอะ
2: แต่ผมหมายถึงว่าอันแฟนคนที่เป็นคนเช่าซื้อนี่ก็คือตอนนี้เขาป่วยโรงพยาบาลอยู่ครับให้ตัวแทนไปแทนได้ใช่ใช่ไหมครับ
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้การไปถามเนี่ยมันใครไปถามก็ได้แต่มันต้องมีรายละเอียดไปถามไง
1: เอาคำฟ้องไปนะอย่าไปมือเปล่านะฮะเอาคำฟ้องที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยติดไปด้วยทนายความที่ช่วยเหลือประชาชนที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จะดูคำฟ้องและก็จะอธิบายให้เราฟังนะคุณ
0: ศักดิ
1: ์คุณศักดิ์นะครับผมครับผม
0: เอางี้นะคุณศักดิ
2: ์ครับ
0: ผมสั่งให้ไปพรุ่งนี้นะด้วยความเป็นห่วงเน
2: า
0: ะ
2: บอกเขาตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพอยู่ครับอาจารย์
0: เออนั่นแหละ
1: ไปพรุ่งนี้เลย
0: โทรบอกเขาโทรบอกเขาเลยมือเอื้อนไปศาลโทรไปหาศาลก่อนเอาฟังแน่
2: ครับ
0: โทรวันนี้เลยนะครับว่ามีทนายอาสาพรุ่งนี้นั่งกี่โมง
1: มี
0: เราจะได้ไม่พลาดเนาะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปรึกษาวันพรุ่งนี้
2: อันผมกับฟังตลอดครับผมขับที่ยุ่งเทพดีครับ
0: กับฟังผมเบาสักก้อนให้จบสักก้อน
1: ก็อย่างนี้นะก็ให้น้องสาวเนี่ยให้น้องสาวไปที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนะเรามีทนายความประจำศาลทุกศาลทั่วประเทศเนี่ยทำการเวลาทำการอยู่แล้ว8:30 ถึง4:30นะมีอยู่แล้วก็ไปปรึกษาได้เลยนะคุณศักดิ์นะครับผมครับครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณมากสวัสดีครับขอบคุณมาก
1: ครับเออ
0: ครับ
1: ยอดเยอะนะ
0: ครับผม
1: 200,000 กว่านี่ผมว่าเยอะนะสำหรับรถยนต์ที่คืนไปแล้วแล้วก็ผลคดีค่าเสียหายต่างเนี่ยผมว่าเยอะมากผมเชื่อได้เลยว่ามีค่าทวงถาม
0: ครับ
1: มีค่าผิดเวลาม
0: ีค่า
1: หลายๆอย่างดอกเบี้ย
0: ครับ
1: ของการผิดนัดครับผมครับ
0: ครับผมอ่ะฝากทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอยากให้ท่านดูในข้อเท็จจริงก่อนไปศาลเนาะเพราะว่าหลายท่านนะครับคือเรื่องของเช่าซื้อเนี่ยนะครับเรามีประเด็นในเรื่องของการต่อสู้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ก่อนเพราะเรื่องนี้มีการ

0: นี่ก็เป็นจำนวนก้อนพอสมควรเลยพอเป็นก้อนไปสมนะฮะเขาก็ไปต่อสู้อย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วนะฮะจนถึง3ศาลเจ้าหนี้ไม่ควรทำแบบนี้นะคุณควรใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นการมาปล่อยแบบเนี้ยให้กับลูกหนี้เกิดอันก็ตัดดอกเบี้ยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยออกเลยซวยเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะเพราะฉะนั้นฝากน้องคุณศักดิ์นะครับให้ติดต่อที่ศาลแล้วก็ไปที่ศาลปรึกษาก่อนถ้ามีประเด็นต่อสู้ต้องเขียนคำให้การให้ทนายเขียนให้แล้วก็ยื่นคำต่อสู้ไปกับทางโจทย์เนาะฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดนะท่านเอกสารมาจำผมเนี่ยนะมีหลายคดีใช่ไหมนะฮะมีหลายคดีเลยเพื่อที่เราจะได้รู้หลักการทางกฎหมายนะครับมันจะมีแต่ว่าเวลาที่มีคดีกันเขาจะต่อสู้เป็นประเด็นประเด็นไปแล้วเวลาที่ศาลตัดสินมันก็จะเป็นแนวบรรทัดฐานเอาไว้เนาะมัดจำมันต้องวางถ้าคิดว่าจะสัญญาไว้แล้วไม่วางจะมาบังคับเอามัดจำมันก็ไม่ได้โดยหลักการนะหลักการนะมัดจำนะครับว่าเนี่ยแหละมันมีการทำสัญญาละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวางถ้าไม่วางแต่คิดว่าจะวางแล้วผิดสัญญาอ่ะออกไปอ่านดูพิมพ์157พิมพ์มัดจำพิมพ์ขอกฎหมายก็ได้คุยกันส่วนใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายนะฮะท่านติดต่อรายการสดไม่ได้ตอนนี้ท่านพิมพ์ข้อความมาขอปรึกษาหน่อยแล้วก็ฝากคลิปเทปรายการนะพิมพ์ข้อความเบอร์โทรเดี๋ยวรายการจะติดต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณวิทยากรของเรานะฮะอยู่กับทางดร.วิเชียรรุจิตธรรมลงกุลก็คุณพี่เชียนครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมนะฮะลาไปแล้วคืนนี้ไปชมเทปย้อนหลังนะตอน 5:00 นทางช่อง10ถ้ามีปัญหาก็ฝากข้อความผ่านระบบ LINE ได้เลยนะฮะดร.วิเชียรรุจิตธรรมลงกุลผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: รัฐทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
3: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นเริ่ม2ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: มาช่วยกันลดหวาน
6: ลดมัน
5: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
9: นี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
10: ท่านี้เรียกว่า

0: ลุกค่ะ
1: ลดเนดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: เด็กส่วนนี้ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: กาแฟ3แก้วดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดนถนอมเดชโกงเหมือนเดิม
0: น้องเก็บตัง
3: สามแก้วครับเมีย
0: แก้วเดียว
3: เมื่อกี้ผมเอา
0: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด
4: เอาของมาส่งครับ
3: โอ้ยขอบคุณครับ
5: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: 3แก้ว
2: แก้วเดียว
1: เก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยไม่เห็นคนโก
1: งให้หนักเอาให้สุด
2: โดน
0: สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริตไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกานะครับรัฐมนตรีชัยชนกแจ้งนะครับว่ากรมอุตุมีการปรับวิธีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการปรับแนวทางการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าเบื้องต้นเห็นการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นทั้งการเพิ่มความถี่ในการแจ้งข้อมูลตามสถานการณ์วิกฤตและการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นโดยเสียงสะท้อนที่ได้รับถือว่าดีขึ้นแต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนกรณีมีข้อวิจารณ์เรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่าช้าหรือการแจ้งเตือนในช่วงเวลาดึกนายชัยชนกอุตุนิยมวิทยาถึงเหตุผลและกระบวนการแจ้งเตือนนิยมวิทยาพยายามแจ้งข้อมูลให้เร็วที่สุดซึ่งการพยากรณ์อากาศอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จึงจำเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างความแม่นยำของข้อมูลกับการแจ้งเตือนประชาชนและซึ่งตนได้มอบนโยบายให้กรมอุตุนิยมด้วยควรแจ้งแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้าแม้ข้อมูลจะยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์อาจจะมีพายุหรือสภาพอากาศที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ก็ควรที่จะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบก่อนในสภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นในชัยชนกและข้อมูลปริมาณน้ำหรือปริมาณฝนให้เข้าใจง่ายขึ้นส่วนกรณีคำแนะนำว่าประชาชนควรดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสว.พิญญพัฒน์ชี้น้ำท่วมกรุงซ้ำซากสะท้อนปัญหาแก้แบบตั้งรับแก้ปลายเหตุแนะยกระดับเซบอร์ดแคสต์เตือนประชาชนล่วงหน้าก่อน 1-3 ชั่วโมงนางสาวพิญญพัฒน์สันสนิยชีวินสมาชิกวุฒิสภานะครับกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดบอกว่าวิกฤตครั้งนี้สะท้อนชัดเจนว่าการบริหารจัดการน้ำให้หนักกระปังมากกว่าการวางระบบป้องกันเชิงรุกและบูรณาการทั้งระบบแม้หน่วยงานจะสามารถคาดการและแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แต่เมื่อเกิดน้ำท่วมก็ยังคงเห็นการนำเครื่องสูบน้ำและถุงยางนอกจากนี้สว.พิญญพัฒน์กล่าวนะครับว่าจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นพื้นที่ที่ทราบความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเมื่อฝนตกหนักมักนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่ได้แก้สาเหตุเชิงโครงสร้างเช่นขยายระบบระบายน้ำขุดลอกคลองหรือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำจึงทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาซ้ำทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินรายได้และการดำเนินชีวิตทางนี้สว.พิญญพัฒน์มองนะครับว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงโดยเสนอให้ใช้เซลบอร์ดแคสต์หรือระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินเข้ามือถือประชาชนโดยตรงและควรแจ้งเรื่องล่วงหน้านะครับอย่างน้อย 1-3 ชั่วโมงพร้อมระบุพื้นที่และผลกระทบให้ชัดเจนเช่นจุดใดเสี่ยงน้ำท่วมสูงรถขนาดเล็กผ่านได้หรือไม่หรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินหรืออพยพคนหรือไม่นะครับนอกจากนี้ยังเสนอให้มีศูนย์สื่อสารภัยพิบัติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางกันกรองข้อมูลจากทุกหน่วยงานช่องทางเดียวกันลดความสับสนจากข้อมูลที่ไม่ตรงกันครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา 16 นาฬิกาครับ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เทคโนโลยีดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตของประเทศและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาเปิดพื้นที่หารือถึงความท้าทายในการยกระดับเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับดิฉันปัทมาพรหานชันชัยอ่ะณขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในก็ 5G แต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะไปสู่ในระบบ 6G นั่นเองค่ะทางคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาก็เลยมีการจัดงานสัมมนานะคะความท้าทายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยแต่ว่าก่อนอื่นไปรับฟังการบรรยายพิเศษกันก่อนค่ะ

างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าในโลกปัจจุบันเมื่อก่อนประเทศไทยเราภูมิใจมากนะครับเรามีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญสำคัญอยู่3ตัวนะครับก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเกษตรกรรมนะครับแต่ทุกท่านคงเห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้มันเริ่มด้อยความสำคัญลงไปเยอะและท่านก็คงเห็นนะครับว่าทางด้าน geopolitics ตอนนี้เนี่ยมีการต่อสู้กันเยอะมากการส่งออกก็ดีภาษีของท่านประธานาธิบดีอเมริกาก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากๆนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับอยู่ทางด้านโลเคชันจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของเอเชียก็ได้นะครับด้านการเดินเรือและก็ด้านอื่นๆแต่ที่เราอยากจะพัฒนาต่อไปคือเศรษฐกิจดิจิทัลหรือDigital Economy นะครับจะเป็นธุรกิจหรือเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาในหลายด้านนะครับที่เราจะต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่างๆก็ดีมีบริษัทหลายๆบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขา transfer เทคโนโลยีให้กับคนของเรานะครับไม่ใช่มาลงทุนเสร็จนะครับซึ่งอันนี้ระยะยาวเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับจะทำยังไงให้ประชาชนในสังคมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอย่างเรื่อง cyber crime ซึ่งท่านประธานกสทช.นะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะครับถึงแม้จะมีการปราบกันไปเยอะทางกรรมาธิการก็พยายามผลักดันพระราชกำหนดออกมานะครับแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหานะครับทางด้านเศรษฐกิจเราจะต้องยกระดับการทำงานของบุคลากรและก็ลดต้นทุนให้ได้ส่วนทางด้านกฎหมายนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็พยายามผลักดันเรื่องการแก้ไขกฎหมายการลดกฎหมายที่ซับซ้อนและจะต้องใช้กฎหมายที่เข้ากับเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณ

0: วุฒิทั้งทางภาคกลับมาช่วยกันคิดนะครับ
1: ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้การพัฒนาและยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นรากฐานการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติจึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีของระดับโลกการสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยเพื่อให้สามารถรองรับต่อกระแสการดีของโลกที่ไม่หยุดนิ่งตอบสนองต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลอย่างเป็นรูปธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบข้อมูลเป็นประโยชน์เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงานตามภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ประเทศไทยเนี่ยถ้าด้านดิจิตอลเนี่ยนะครับท่านคงทราบดีนะครับว่าเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองใครนะครับในหลายๆเรื่องนะครับคนไทยเนี่ยมีการใช้โมบายแบงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกนะฮะท่านฟังไม่ผิดนะครับท่านประธานไม่ใช่ของอาเซียนนะครับไม่ใช่ของเอเชียของโลกนะครับเป็นแรงกิ้งของโลก QR code ขึ้นแท็กซี่ไปที่ไหนเนี่ยใช้ชีวิตสะดวกสบายมากถ้าเรื่อง QR แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้อันดับ4ของโลกนะครับสูงกว่าประเทศในหลายประเทศที่ท่านคิดว่าสูงสิออนไลน์เพอร์เชสนะครับเป็นของ via social คนไทยเนี่ยใช้ในสัดส่วนประชากรแล้วเนี่ยเคยใช้อันดับ1ของโลกด้วยซ้ำไปแล้วออกมาล่าสุดกลางปีเนี่ยลงมาหน่อยเหลืออันดับ4อันดับ3หรือ4ของโลกก็ยังสูงมากๆเลยนะครับแต่ที่น่าดีใจอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องสปีดอินเทอร์เน็ตของไทยเนี่ยโดยเฉพาะฟิกซ์ไลน์หรือที่เราเรียกว่าเน็ตบ้านเนี่ยปีที่แล้ว2025เนี่ยนะครับก็ยังได้อันดับ9ของโลกอยู่เป็นมาจากสปีดเทสนะครับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกบรอดแบนด์เนี่ยครอบคลุมไปถึงทุกแทบทุกประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะอำเภอไหนจุดไหนเนี่ยมีเน็ตที่เรียกว่าเสถียรและเร็วมากๆเลยนะครับถ้าไม่ท่านไม่เชื่อผมเนี่ยก็ไปถามสแกมเมอร์แถวพรมแดนเราได้นะครับเขาเอนจอยมากๆในการใช้เน็ตไฮสปีดของประเทศไทยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเราศึกษาร่วมกับทางสำนักงานกสทช.ศึกษาว่าจุดไหนพื้นที่ไหนที่ทางคอมเมอร์เชียลเขาจะไม่ลงไปเราศึกษาพื้นที่เหล่านั้นซึ่งเราเรียกว่าพื้นที่ห่างไกลเหล่านั้นเราทราบดีว่ามันต้องการการอุดหนุนนะครับทางสตช.แล้วก็ไปทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเข้าไทยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนมีแค่บางจุดบนเขาบนอะไรจริงๆที่ต้องเข้าไปไม่ถึงเพราะมันบางที่ก็ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปวางโครงข่ายก็ไม่มีประโยชน์เหลือน้อยมากๆแล้วในประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปถึงครอบคลุมจริงๆโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็ยังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยยังมีสิ่งที่ดีๆอีกโมบายบรอดแบนด์ก็คือค่ามือถือของเราเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับอันนี้ท่านไปอ้างอิงได้เลยมาจาก ITU International Telecom Union นะครับเป็นองค์กรที่กำกับดูแลด้านคลื่นความถี่ของโลกนะครับแต่ว่าที่ถูกกว่าเราเนี่ยคือฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีอีกอินโดนีเซียถูกกว่าเราแต่ถ้าท่านดูให้ดีนะครับของไทยเนี่ยสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือ500เมกะบิตเปอร์เซกแต่ของฟิลิปปินส์ที่ถูกใกล้เคียงกับเราแหละนะครับสปีดก็คือแค่25เมกะบิตเพอร์เซกไม่ถึงครึ่งไม่ถึง1ใน10เพราะฉะนั้นก็ถูกกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าระดับราคาระดับสปีดเดียวกันแล้วเนี่ยของเราเทียบได้

0: กับเกาหลีใต้นะครับที่เร็วๆเนี่ยนะครับที่จะเร็วกว่าเราหรือเร็วเท่ากับเรานี่น้อยมากๆในโลกนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เราสร้างมาจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเน็ตประชารัฐเนี่ยที่พูดไปเนี่ยนะครับที่วางโครงข่ายไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านเนี่ยมันก็ 4-5 ปีแล้วที่เข้าไปถึงดัชนีนึงที่จะเห็นภาพ Digital Competitive Index Ranking ที่จัดโดย AMD เซาเนี่ยถ้าด้านเทคโนโลยีของเราเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากนะครับการจัด ranking ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งนึงที่เราจะได้เสมอคือข้อเปรียบที่ประเทศอื่นๆมีประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงตัวในภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับเรื่องบุคลากรของไทยเมื่อเทียบกับระหว่างประเทศแล้ว ranking เราเรียกว่าต่ำมากง่ายๆก็คือว่าดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยใช้ได้แต่ว่าการรองรับในอนาคตเนี่ยถ้าท่านไม่รีบวางแผนรีบลงมือรีบลงทุนรีบหาทิศทางให้ถูกต้องโดยเร็วมันจะแย่ลงไปกว่านี้อีก
1: นะครับ
0: ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแน่นอนหนึ่งเนี่ยด้านบุคลากรของเราด้านคนของเรานะครับพูดกันมานานแล้วรู้กันไม่ค่อยน่าพอใจทาง future readiness เนี่ยก็หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง privacy นะครับแต่ที่น่าดีใจคือด้าน security นะครับของเราดีขึ้นเยอะนะครับ privacy เนี่ยกฎหมายเราจริงๆแล้วมีการเลื่อนการบังคับใช้มาหลายปีด้าน AI เนี่ยอาจจะพูดไม่ได้มากนะครับเพราะว่าไม่ใช่รัฐมนตรีนะครับเรื่องนโยบายจริงๆต้องฟังทางการเมืองแต่สิ่งหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผมพูดได้และยืนยันด้วยจากประสบการณ์ตัวเองแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องขององค์กรใดองค์กรหนึ่งจากที่สัมผัสมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามเข้ามาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเป็น Cloud เป็น Data Center ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ AI ก็จะเป็นกระแสลงทุนของโลกและเขาก็เชื่อว่าทุกประเทศก็จะทำเรื่อง AI Sovereignty กันเรื่องหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะภาครัฐนะครับเรื่องการแชร์ข้อมูลที่ยังยากอยู่นะครับแล้วเราก็รู้ว่าการที่จะทำให้ AI มีประโยชน์จริงเนี่ยมันต้องมีข้อมูลนะครับคือเป็นหัวใจสำคัญในการที่ทำให้ AI เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและใช้ประโยชน์ได้จริงก็ทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะมีผู้ประกอบการมีการสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์และการผลิตในประเทศนะครับหลายๆประเทศเขาก็ทำเป็นยุทธศาสตร์ก็เป็นโครงการที่จะเราเรียกว่า THAI Passport โดยแนวคิดก็คือว่าเราอยากให้มี AI ระดับ professional นะครับซึ่งถ้าต่างคนต่างซื้อเนี่ยหน่วยงานต่างๆซื้อกันเองเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงทำเนี่ยนะครับเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่ารวมซื้อได้เหลือไม่ถึง300บาทต่อปีโมเดลอะไรก็แล้วแต่เรารวมเข้ามาซื้อนะครับตอนนี้เราแพลนไว้5ล้านแอคเคาท์ซึ่งสามารถเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโมเดล AI อะไรก็ได้นะครับเราก็เชื่อว่าประหยัดได้อาจจะถึง 30,000 ล้านบาทถ้าทำโครงการลักษณะนี้แล้วเราวางแผนล่วงหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับข้อมูลที่คนไทยใช้นะครับถ้าผ่านแพลตฟอร์มของเราที่เรารวมแล้วจะอยู่ในไทยระบบ security ที่กระทรวงทำมาก็ยังไม่เคยมีการลีกเมื่อข้อมูลพฤติกรรมการใช้อยู่ในประเทศไทยผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มหาศาลในการขับเคลื่อนด้าน AI ของไทยในระยะต่อไปนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่เราใช้ไปอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์มไปอยู่กับ Microsoft ไปอยู่กับ Google นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะมีเวลาสั้นนะครับก็ยังเสนอครม.และครม.เห็นชอบนะครับให้มีคณะกรรมการในแห่งชาตินะครับภายใต้พรบ DE ต้องเข้าครม.ก่อนนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วแล้วท่านนายกลงนามไปแล้วนะครับสำหรับด้าน Data และ Cloud เนี่ยก็แน่นอนนะครับปัญหาก็มีความท้าทายก็เยอะนะครับเอาภาครัฐเลยแล้วกันเพราะตัวเองมาจากภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพนะครับการ procurement ก็ไม่มีบุคลากรซื้อด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับนักวิชาการนักวิชาการที่จะมาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลถ้าจะมานักบุคลากรที่มาดูด้าน Cyber Security ก็ไม่มีนะครับหลายๆหน่วยงานเพราะต้องซื้อทั้งประเทศเนี่ยทุกกรมทุกกองก็ต้องซื้อแม้กระทั่งกรมเดียวยังมีหลายโครงการเลยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเนี่ยจากการจัดซื้อจ้างของเราเนี่ยเราซื้อได้โดยรวมซื้อเนี่ยได้ต้นทุนต่ำลง 30% ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทที่เราประหยัดไปแล้วเราประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทที่ได้ประหยัดจากการรวมซื้อท่านมีความต้องการท่านแจ้งเรามาเราก็จะจัดสรรปันส่วนให้ท่านเรื่องคลาวด์เนี่ยคงทราบกันดีนะครับในปัจจุบันเนี่ยBOI เนี่ยนะครับ

ที่แล้วเนี่ยมีการอนุมัติการลงทุนด้านคลาวด์เนี่ยประมาณ800,000 ล้านกลายเป็นกู๊ดพรอบเลมของประเทศนะครับในคลาวด์ถ้าลงทราบดีคอนเนคติวิตี้ใต้พื้นดินเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ด้านสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้ง Data Center นะครับประเทศที่ไม่ดูแล้วอ่ะมีลักษณะที่มีความต้องการด้านคลาวด์ด้าน data service เหมือนประเทศไทยเหมือนรัฐบาลที่เราทำเนี่ยเขาก็อาจจะมองข้ามประเทศไทยไปกฎหมายด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้าน privacy กฎหมาย privacy จริงๆเกิดในกระทรวงหมดนะครับเกิดจากกระทรวงเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดมาแล้ว 4-5 ปีที่แล้วไม่ได้มีการผลักดันต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดนะครับโจทย์เหล่านี้เนี่ยซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำคัญไม่ได้แพ้เหมือนอุตสาหกรรมในอดีตอุตสาหกรรมรถยนต์หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในอดีตAI ทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องเร่งทำทำไมต้องวางแผนทำไมต้องเตรียมเงินมหาศาลเวทีไหนก็ต้องพูดวันนี้เรารู้แล้วว่าหลายๆอย่างที่เราไม่รู้แต่เราต้องทำถ้าไม่ทำก็จะตกขบวนหรือว่าจะเสียโอกาสอย่างสำคัญของประเทศนะครับ

ีความท้าทายอย่างไร NBCT เนี่ยกสทช.เนี่ยจะต้อง later ไปเป็น tech savvy แล้วจะต้องส่งเสริมไม่มี AI นะครับ literacy นะครับ whole system digital ecosystem แล้วจริงๆกสทช.สิ่งที่เรียกว่า digital ecosystem ที่เราจะโตต่อไปได้ซึ่งอัตราการเกิดเนี่ยเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ64ล้านในปีต่อๆไปเราใช้คำว่า middle income country นะครับ GDP ต่อ capita เนี่ยประมาณ 7,770 US dollar ถ้าเราแบ่ง ecosystem ออกเป็น2อันอันนึงก็คือ information อันนั้นเรื่องของกระทรวงดิจิทัลและ purely เลยซึ่งเขาจะ handle cloud จะ handle นะครับทั้งหมดทั้งหลายนะครับของกสทช.นั้นเรา handle สิ่งที่เรียกว่า connect นั้นเป็นปัจจัยสำคัญแล้วปัจจุบันมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าผมย้ำอีกครั้งนึงเราไม่มีไม่ได้แต่พ.ร.บ.กสทช.ซึ่งออกมานะครับ2553ไม่มีคำว่าอินเทอร์เน็ตอยู่ในพระราชบัญญัติเพราะมีอินเทอร์เน็ตการ connect มันจะเป็น connect อีกแบบนึงละนะครับเพราะฉะนั้นมีไฟเบอร์ออปติกเป็นพื้นฐานสำคัญมาเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับมี mobilityและท้ายสุดก็มีคำว่า 5G แล้วอีกหน่อยคงมีคำว่า 6G และงงๆกันอยู่นะครับว่ามันคืออะไรการติดต่อระหว่างประเทศ connect กัน to subsea cable เรียกว่า 95% of traffic ทั้งหมดผ่าน subsea cable ตอนนี้เราจะมีอยู่ประมาณ12 subsea cable ขึ้นมาในประเทศไทยนะครับ carry traffic ขึ้นมาก็เยอะพอสมควรและคาดหวังว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับอีก 11-12 subsea cableขึ้นมาที่ระยองขึ้นมาที่ชุมพรขึ้นมาที่อีกหลายๆแห่งแล้วคนที่จะทำนะครับก็คือ Big Tech Google Apple จะเป็นคนทำเองแล้วเราก็มีการสื่อสารดาวเทียมมันก็เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมี 5G ซึ่งเราคุ้นกันแล้วตอนนี้โทรศัพท์เราไปไหนปุ๊บไปต่างจังหวัดเอ๊ะทำไมจังหวัดนี้ไม่มี 5G เหรอเพราะเราชักชินกับคำว่า 5G เดี๋ยวนี้เราคงเคยได้ยิน Starlink มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Low Orbit ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เสริมนะครับอีกสักพักเราจะมีคำว่า 6E ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเชื่อมต่อกันเพื่อจะนำการเชื่อมต่อทุกอย่างในโลกนี้เพื่อให้เกิดการทำงานอีกแบบหนึ่งการสำรวจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเข้าไปสำรวจ220กว่าล้านครัวเรือนพบว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ย 22.5 92.2% แต่ว่าเรามี connectivity ที่ไปถึงเกือบทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้น connectivity นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกแห่งหนสปีดที่เราดาวน์โหลดได้คือตอนนี้235 เมกะไบต์/เซคันด์ซึ่งถือว่าเร็วนะครับถ้าดูตาม definition ของ ITU เนี่ยถือว่า high speed internet ยังเป็น40 เมกะไบต์/เซคันด์นะครับเราจะ consume data แล้วเราก็จะใช้ data เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประมาณ 1,200 กิกะไบต์ per person per year นะครับ projection ใน3ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาด data ซึ่ง connectivity จะต้อง provide ให้มัน infrastructure ที่เราพูดกันเนี้ยนะที่เป็นนะครับก็คือ

0: การที่ทำให้ connectivity เนี่ยไปถึงทั่วทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเรื่องของ data center เอาเรื่องสายสื่อสารก่อนคำเพื่ออธิบายคำนี้ก็คือทัศนอุจาดใช่ไหมครับอันนี้เป็นผลพวงมา 30-40 ปีเพราะฉะนั้นสายที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นทั้งสายโทรศัพท์มันเป็นทั้งสายเคเบิลนะครับมันเป็นทั้งสายอินเทอร์เน็ตสสทช.เป็นผู้มีใช้สิทธิ์แห่งทางให้สิทธิ์ให้ข้อพาดนะครับการไฟฟ้าเป็นคนที่ได้รับค่าเช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรับจดกับคนรับตังค์คนละบัญชีมันก็พอกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงว่าหนึ่งเราตื่นขึ้นมาโอ้โหครับผมก็ไม่เคยสังเกตจนกระทั่งมาเป็นประธานกสทช.นะครับจะทำยังไงให้ได้แต่ปัญหามันเยอะมากนะครับคณะรัฐมนตรีสมัยท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมีมติครม.วันที่23พฤศจิกายนนะครับบอกให้จัดทำแผนการบูรณาการจัดสายระเบียบสื่อสารบนเสานะครับให้กสทช.เป็นเจ้ามือเราจะต้องทำสายใหม่คอนใหม่หรือสายเก่าทั้งหมดขนย้ายและทำลายแล้วค่อยมาตรวจรับและเบิกจ่ายนะครับแต่นะครับสาเหตุที่มันช้าเพราะว่ามันมีนะครับคนเล่นอยู่หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องการไฟฟ้าต้องโอเคกับเราแรกๆไม่มีราคากลางนะครับเมื่อมีราคากลางมันทำอะไรไม่ได้เรามีท้องเข้าไปเมื่อไหร่เรามีผู้ประกอบการนะครับเรามีผู้รับเหมาแล้วตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่าช้าจนกระทั่งเดี๋ยวๆนี้นะครับการไฟฟ้าทั้งภูมิภาคนครหลวงรับเป็นเจ้าภาพภาระงานทั้งหมดเราก็จะทำให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่กทม.ก็ประมาณ700ล้านที่จังหวัดอื่นอีก970ล้านบาทนะครับสิ่งต่อไปคือสารลงดินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่งบประมาณเยอะมากแต่มันควรจะทำท่อที่ไฟฟ้าลงไปนะครับกับท่อที่สายสื่อสารลงไปมันคนละท่อกันนะครับมันคนละท่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดบูรณาการกันตอนนี้ผมคิดว่าเรามีปริมาณคลื่นให้ใช้สำหรับกิจการนะครับโทรคมนาคมยังพอเพียงอยู่มันไปได้ไม่ไกลแต่มัน carry information ได้เร็วมากอันนั้นคือจุดประสงค์ของ 5G ซึ่งก็เราก็ติดตั้งเสาสัญญาณ 5G ในที่ใหญ่ๆได้อย่างมีความสำคัญนะครับครั้งสุดท้ายเรามีการประมูลเมื่อปลายมีโครงข่ายครอบคลุมไปถึงแต่ละตำบล นะครับลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลลงได้สำหรับอุตสาหกรรมธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบันเราพูดถึงคนที่อยู่ในกรุงคนที่มีโอกาสถามว่าคนที่อยู่ชายขอบให้เชื่อใจกันว่านะครับความเท่าเทียมทางดิจิทัลจะกระจายอยู่นะครับไฟเบอร์ออปติกก็จะกระจายไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็น500เมกะไบต์ per second ที่ไปตามโรงเรียนต่างๆไปตามรปสตนะครับไปตามศูนย์ยูโซต่างๆที่เห็นเอ๊ะเราคุ้มไหมเนี่ยถ้าเราจะทำ data center เพราะมันต้องใช้ไฟใช้น้ำเยอะมากแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ใน EEC มีการขออนุญาตทำ data center เยอะเพิ่มขึ้น AI มันต้องมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันหนึ่งนะครับ เราคาดหวังนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องมีความเสถียรมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้ครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปฟังมุมมองนะคะสำหรับงานสัมมนาความท้าทายในการยกระดับพัฒนาโครงสร้างพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยนะคะถึงแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ

ปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี

0: จำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

คุณผู้ชมคะภายในงานสรุปกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอย่างเช่นกสทช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเดี๋ยวเราจะพาไปความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบคมนาคมโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารกันค่ะ

0: ฝั่ง policy กับฝั่ง regulator เนี่ยจะเห็นว่ากลไกที่ทำเพื่อทำให้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยรุ่นหน้าเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องความท้าทายในการที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยก้าวไปข้างหน้ามันไม่จบอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าโดยความจริงโครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งที่เราหยุดพัฒนาไม่ได้ในฝั่งของด้านนิติบัญญัติเราอยากที่จะทำเรื่องการศึกษาว่าทำอย่างไรถึงจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาประเทศในยุคหน้าในเรื่องของการกำกับดูแลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือถ้าเป็นคนกำหนดทิศทางบทบาททำรถแมพกฎกติกาต่างๆซึ่งจริงๆบางอย่างอาจจะเอื้อหรือไม่เอื้อต่อเทคโนโลยีในอนาคตจริงๆกสช.มีการปรับตัวตลอดเวลานะครับถ้าฟังทั้งท่านประธานกสช.หรือท่านเลขาธิการสสช.มันก็เหมือนว่าเรามีพร้อมหมดแล้ว 5G ก็มี 6G ก็กำลังจะไปอินฟราก็ดีมีสิ่งใดที่กสช.มองว่ามันเป็นความท้าทายและยังต้องทำเพื่อประเทศก้าวไปข้างหน้าครับ
1: โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไฟเบอร์ของบ้านเรากับไวเลสมันไประดับหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือคีย์เวิร์ดแรกคีย์เวิร์ดที่สองของทางท่านประธานพูดท่านก็บอกว่าการยกระดับของประเทศไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตจากในอดีตเราอยู่แรงกิ้งต่ำๆมาอยู่ในท็อปตัวไม่ว่าจะเป็นอันดับ6อันดับ7มันก็ยังถือว่าเป็นอันดับที่ต้นๆอยู่นะครับถามว่าโครงสร้างพื้นฐานเรามีความพร้อมในเรื่องฟิสิกอลในเรื่องของกายภาพมีเรียบร้อยแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายต่อเนื่องจากณวันนี้ไปจะเห็นว่ารูปแบบของธุรกิจรูปแบบของการลงทุนไม่ว่าจะเป็น AI มามีการพูดถึง AI มีการพูดถึง data center มีการพูดถึง security มีการพูดถึง privacy เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ตามมาจากที่จะเห็นว่าเคิร์ฟของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเริ่มจากการทำกายภาพให้มีความพร้อมก่อนผมจะพูดถึงเซกเตอร์ของการกำกับสิ่งที่เรามองอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามองเป็น3ระดับเราพยายามมามองเป็น3ระดับแรกคือระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นในเมืองที่เกิดขึ้นโครงสร้างที่2ที่จะไปซัพพอร์ตก็คือโครงสร้างที่ไปยังสู่ภูมิภาคระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นระดับตำบลอำเภอที่มีถามว่าทำไมต้องเป็น3ระดับการกระจายของกายภาพแตกต่างกันผมเรียนอย่างนี้ว่าในวันนี้เรามองว่าในจังหวัดที่ใหญ่ๆเรามีโครงสร้างทางกายภาพเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือนทุก ID ของเลขที่บ้านวันนี้ในกรุงเทพถามว่าบ้านท่านมีฟิกซ์ไลน์ที่เป็นไฟเบอร์เข้าทุกคนไหมครับมีใครที่เป็นคอปเปอร์อยู่บ้างเป็น ADSL มีไหมเห็นปะไม่มี 99% ของเมืองจะเป็นไฟเบอร์เข้า to the home หมดแล้ว policy ของเราตอนแรกจะเป็นการกำกับ regulator จะมองว่าโอ้เป็นต้องเป็นกำกับว่าทั้งทำนู่นห้ามทำนี่ทำนู่นมีข้อจำกัดนู่นทำนี้แต่ปัจจุบันเราจะเป็นการส่งเสริมและมีการส่วนร่วมให้มากที่สุดถามว่าทั้ง3ภาค3กลุ่มนี้ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเรียบร้อยแล้วการยกระดับแตกต่างกันที่ผมจะตามมายกระดับในแง่นี้ในเมืองเห็นประเทศท่านประธานบอกว่าวันนี้500 700พันต่อไปต้องยกระดับในจังหวัดในอำเภอเมืองในกรุงเทพเนี่ยเป็น1กิกให้ทุกครัวเรือนเป็น1กิกในการใช้งานจังหวัดรองจาก300 500ก็บริการที่เกิดขึ้นในอนาคต

0: เรามีการสนับสนุนให้มีการลงทุนที่เพิ่มเติมมากขึ้นที่ไปยังภูมิภาคต่างๆผ่านโครงการไม่ว่าจะเป็นยูโซเราเองในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้เอกชนก็ต้องไปเราผ่อนคลายเจรจากับสิทธิทางหน่วยงานต่างๆแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้มามันก็จะมีปัญหาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็คือการที่ซ้ำซ้อนการลดลุงหลังเราก็มีนโยบายที่บอกว่าต่อไปท่านต้องไปคุยกันก่อน2คือท่านต้องดีแคลร์ว่าบริการได้จริงๆนี่พูดในมิติของสายเคเบิลนะครับเรายังมีหลายวิธีโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานเราแบ่งเป็น3กลุ่มที่ผมบอกแล้วแล้วก็มี3เทคโนโลยีที่เราจะไปนะครับเทคโนโลยีแรกก็คือฟิกซ์ก็คือทางสายเทคโนโลยีที่2ก็คือไวเลสก็คือทางโมบายที่เป็นสายนิฐานที่เป็นเราใช้กันอยู่ทางมือถือนะครับเทคโนโลยี3ก็คือเรื่องดาวเทียมเพราะฉะนั้น3แพลตฟอร์ม3ตัวเทคโนโลยีจะต้องควบคู่กันไปกับการกระจายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสิ่งที่เราต้องการให้มีการแชร์แอคทีฟมากขึ้นในโอเปอเรเตอร์ที่มีโคโลเคชันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ท่านไปแข่งกันบริการท่านไปแข่งกันเรื่องการแข่งขันในเรื่องการดูแลลูกค้าแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของพาสซีฟกับแอคทีฟที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่เราท้าทายนะฮะแต่ต้องขอทางโอเปอเรเตอร์ต้องร่วมมือกันด้วยนะครับ
1: คือวันนี้ที่มาเองเพราะผมเห็นว่าหัวข้อบทหนึ่งของ NT ก็คือส่วนที่ NT ต้องขับเคลื่อนไปซึ่งจะมีข้อจำกัดหรือส่วนความท้าทายของประเทศเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องให้ในหลายๆเรื่องอินแอร์นะครับแล้วต้องบอกตรงนี้เลยว่า NT ยินดีนะครับที่จะแชร์อินฟราสตรักเจอร์ประเทศเราไม่ได้ด้อยเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เลยนะจากที่ท่านเวทาได้กล่าวต่างๆเนี่ยแล้วท่านโคประสบเองท่านไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยคุณภาพแตกต่างกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายเป็นบอร์ดแบนด์ต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าไปแล้วเราลำคาญนะครับไอ้ที่ท่านเจอของ NT หมุนตามต่างจังหวัดเนี่ยท่านไปต่างประเทศท่านหมุนนานกว่านี้อีกความพร้อมอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยของเราภายในประเทศเนี่ยไม่ได้มีประเด็นแต่ละโอเปอเรเตอร์ก็กลัวตกขบวนนะครับแล้วด้วยกฎระเบียบต่างๆที่ต้องบิด based on pricing เท่านั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนต้อง invest ลงไปเพราะไม่อยากตกขบวนแล้วก็ price มันสูงพอ price มันสูงปั๊บเนี่ยการขับเคลื่อนเลเยอร์อื่นๆเนี่ยมันเลยไปได้ค่อนข้างจะช้าจิม margin ที่สูงๆเนี่ยมันอยู่ on top คือ application นะครับคือ service layer ที่เหลือมันเป็นส่วนข้างบนซึ่งส่วนข้างบนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศนะครับว่าเราจะไปแบบไหนไปยังไงที่ไม่ให้ต่างชาติเขาใช้ประโยชน์จากอินฟราสตรักเจอร์เราและเบนเนฟิตตัวที่อยู่เลเยอร์ข้างบนในส่วนของซับมารีนเคเบิลนะครับที่วิ่งเข้ามาอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆที่เป็นเทอร์เรียลเซลเป็นซับมารีนเคเบิลวิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบไทยนะครับกับเพื่อนบ้านที่เป็นมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะครับไทยมีประมาณ10ระบบณปัจจุบันนะครับ10ไม่เกิน12ระบบทั้งหมดของ NT มีประมาณสัก9ถึง10ระบบ6ถึง7ระบบเนี่ยอายุประมาณ20ปีนั่นหมายความว่าจะ expire ในที่สุดหรือเทคโนโลยีไม่รองรับแล้วคาแปซิ่งมันต่ำสิ่งสำคัญคือ diversity ของเส้นที่เชื่อมเข้ามาในประเทศเนี่ยมันต้องมีเพียงพอจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งขนาดใหญ่เส้นเดียวมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ secure อย่าง NT เองเนี่ยเรามีตัวที่ขึ้นบกนะครับอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงศรีราชาเพชรบุรีสงขลาสตูลนะมีครบหมดทำไมถึงเขาถึงสามารถจะขึ้นได้หลายเส้นมากเลยขณะที่เราแต่ละขึ้นแต่ละเส้นเนี่ยมันมี regulatory นะครับต้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือขอหลายจุดมากนะครับควรพิจารณา one stop service ไหมนะครับแล้วควรให้มันเป็น neutral นะผมไม่ได้บอกว่า NT มีแล้ว NT จะ protect ทุกอย่างผมเคยพูดเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า8ปีตั้งสมัยเป็น cat บอกว่าในอนาคตคุณจะไม่ benefit หรอกจากเรื่องพวกนี้คุณไปหา benefit จากที่อื่นอีกส่วนนึงคือเรื่องกฎหมายเรื่อง regulatory นะครับของต่างประเทศกับของไทยลองดูซิว่ามาเลเซียคนที่ลงซับมารีนเคเบิลก็คือมีอยู่2 3รายแล้วเทเลคอมมาเลเซียถ้าไปดูข้างหลังคือใครคือรัฐบาลแบ็คอัพประเทศไทยยังไงครับคือ NT ในสายรัฐวิสาหกิจลงก็ลงคอมเมอร์เชียลเทอมทำไมเราไม่มาคุยในภาพรวมนะครับเพื่อที่จะคอนโทรลในสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่สำคัญคือณปัจจุบัน data sharing อยากให้แชร์กันแต่ทุกคนเนี่ยกังวลไม่อยากจะแชร์แต่ท่านไปแชร์อยู่บนอะไรครับ notebook LLM อยู่บน Gemini อยู่บนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปสอบถามให้วิเคราะห์ให้นั่นแหละครับ data มันไปหมดเลย

0: นะครับเพราะสิ่งสำคัญคือ data sovereignty นะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีบทบาทหมายความว่า data เนี่ยครับในเรื่องของตัวที่เป็น AI เนี่ยมันมีเออร์เนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งเขาหรอกครับเราทำไงก็สู้เขาไม่ได้ก็ adopt ใช้ของเขาแต่ไอ้เลเยอร์ข้างบนเนี่ยที่เป็นของประเทศไทยเนี่ยนะครับไทย LM เนี่ยผมก็เห็นหลายท่านพูดถึงแล้วท่านทำแต่ท่านทำแบบนั้นก็ทำในภาพรวมตรงนี้ต้องมีลีดคือรัฐบาลดูภาพรวม LM ของตัวเองท่านก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละ vertical นะครับเรื่องของ health เรื่องของ logistic เรื่องของ energy ต่างๆเนี่ยมันอนาคตเขามีข้อมูลเขาไปทำของมาขายท่านท่านก็ต้องซื้อแพงๆมันแตกกลับมาที่อิสรภาพทางเทคโนโลยีของเราครับนะครับนั่นเป็นเหตุที่ทำไม NT ถึงเข้ามีบทบาทตรงนี้แล้วเราบอกแล้วว่ากฎระเบียบของกสช.เรื่องของตัวเกตเวย์แลนดิ้งไรท์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญปล่อยเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคราวนี้เทลโก้ของประเทศไปหมดเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะเอ็นักจะทำเรื่องของการแชร์ลิงอินฟราสตรักเจอร์นะครับจะเซตอัพจอยเวนเจอร์ออกไปข้างนอกก็แล้วแต่แล้วเอาไรท์ของเราเนี่ยไปทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมในมุมของผมยินดี
1: ในมุมมองของบริษัทที่เป็น global company นะครับก็คือฝั่งที่เป็น NTT วันนี้ก็อาจจะต้องรบกวนคุณธนพงศ์นิดนึงอาจจะพูดทั้งในภาพรวมว่าการลงทุนของ NTT ซึ่งจริงจงใจเชิญมาเพราะว่าฉีกเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ในประเทศไทยโดยตรงเวลามองกลับมาที่ประเทศไทยเขามองจุดแข็งเรื่อง infrastructure เรามากน้อยแค่ไหนแล้วการลงทุนจะเป็นยังไง
2: จริงๆแล้วธุรกิจของเราครอบคลุมนะครับในแง่ของ IT service เวลาเรามองการลงทุนเข้ามาผมก็คนไทยนะผมก็มอง2มุมว่าประเทศไทยจะได้อะไรนะเพราะหลายๆอย่างเราอาจจะเห็นประเทศไทยเราเป็นคนที่ adopt เทคโนโลยีเร็วมากนะแต่เราเป็นแค่คนใช้เทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะ create หรือ co-create value นะครับของ capability ของคนไทยในการที่จะสร้าง value ขึ้นมามันก็จะลำบากถ้าเราจะมอง data center มันเป็นเหมือนกล่องหัวใจที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงสมองมันก็คือเรื่อง service เรื่อง capability เรื่อง AI เรื่องอะไรต่างๆนะครับการที่เขาจะหัวใจมาไว้ประเทศแน่นอนอันดับแรกเลยคือ basic infrastructure ถูกไหมครับเส้นเลือดที่มาโบที่พี่พูดถึงนะถ้าเรามี2เส้นกล้ามาไหมครับรวมกับ readiness ของ infrastructure สำคัญมากๆนะครับในการที่ต่างชาติจะมาลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการไทยที่จะเริ่มลงทุนนะครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งแรกที่เรา consider นะสิ่งที่2ก็คือว่านะครับความสามารถในแง่ของ soft skill นะครับของ people ของคน talentในประเทศนั้นๆนะครับว่าสามารถที่จะนะครับรีเทรนหรืออะดอปสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ไหมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการที่เรามีรถที่ดีไฮสปีดแต่ขับเฟอร์รารี่ไม่เป็นนะครับตรงนั้นไม่ได้ช่วยนะครับซึ่งผมมองว่าไทยแลนด์จริงๆแล้วโดยจีโอเนี่ยที่แล้วนะครับเราอยู่ทุกเซ็นเตอร์เท่าจะเทียบการสื่อสารหรือคอมมอนอินฟราสตรัคเจอร์มันก็เหมือนกับทรานสปอร์เทชันที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับคุณมีรถไฟฟ้าใต้ดินจอดบางสถานีไม่ได้ขึ้นทุกตึกทางด่วนคุณลงจุดได้แต่จุดไม่ถี่เท่ากับถนนสุดท้ายมันเป็นเรื่อง data mobility นะครับยังไงเทคโนโลยีมันเป็น choices นะครับซึ่งภาคอุตสาหกรรมเองจริงแล้วมี demand เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาถูกจำกัดด้วย choice ที่เขามีคืออะไรนะครับคุณถูกบังคับให้ใช้สำรวจอย่างเดียวdata center จะตั้งที่หนึ่งนะครับใช้เวลากับ process ในการขอใบอนุญาตพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง regulation เรื่องคุยกับเทศบาลเรื่องน่านน้ำการลากสัมภาระเคเบิลทุกอย่างนะครับผมว่าภาคอุตสาหกรรมเราก็ต้องการนะครับจากการ support นะครับเรื่องความ speed agility กับความเร็วนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ fully deploy service ทั้งหมดนะครับมันยังมี service หลายๆอย่างที่มี limitation เพราะปัจจุบันนี้เวลาพูดถึง AI พูดถึง real timeComputing มันคอนซูมนะครับจะ capability bandwidth มากกว่านี้นะครับเขาเริ่มเข้ามาคือก็เริ่มมี basic service ที่เข้ามามาเสิร์ฟการตอบสนองของประเทศไทยในการที่จะให้เขา expand ต่อนะครับให้เขา build ต่อตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆจะบอกว่าถ้าเทียบกันใน region แล้วเราก็เป็น very competitive player ในตลาดการลงทุนเริ่มไหลเข้ามาในประเทศไทย data center ก็เป็น very hot topic มากๆนะครับที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนปัจจุบันที่สิงคโปร์เขาเข้มมากเรื่องการใช้พลังงาน
1: เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนแล้วครับเมื่อเช้าทางสทช.ก็พูดถึง BOI เราดีพอแล้วยังหรือว่าต้องปรับเกณฑ
2: ์คงบอกว่าเราอาจจะต้องมีการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับชัดเจนในด้านการลงทุนเวลาเรา engage กับ hyperscaler หรือว่า data player ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่มองแค่ว่าการลงทุนเท่าไหร่ยังไงนะครับผมว่า in the reality เรากำลังให้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยการที่เราส่งเสริมเขาเราจะสามารถที่จะช่วยพัฒนา

0: สิ่งที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยคนไทยเราเองนะครับเทคโนโลยีของเราเองนะครับเราได้อะไรจากตรงนี้นอกจากการที่การใช้ไฟฟ้าหรือว่าเสียงเข้ามาใช้แล้วผมมั่นใจว่าการที่เขาเข้ามาลงทุนมันช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มพอมีอีโคซิสเต็มก็จะมีเงินลงทุนอย่างอื่นไหลตามเข้ามาอีก
1: การเปลี่ยนผ่านใน91ปีเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านทางอินฟราสตรักเจอร์ที่มีนัยยะสำคัญนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเน้นในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของควอลิตี้เป็นหลักความมั่นคงเรื่องคอนเนคติวิตี้ท่านจะเห็นการเปลี่ยนผ่านการคอนโซลิเดชันมากขึ้นการที่ไฟเบอร์ออปติกมันมีปัญหาเนื่องจากสายลบลุงลังเนี่ยมันก่อให้เกิดต้นทุนแฝงกับโอเปอเรเตอร์จำนวนเสาที่เรามีอยู่เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 90,000 กับ 360,000 กิโลเมตรเส้นเล็กเส้นน้อยอย่างน้อยต้องมีของ NT 1เส้นแหละเพราะว่าท่านทำเน็ตชายขอบถ้าเราประเมินสถานการณ์เนี่ยเสาเนี่ยมีเสถียรภาพสูงเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งๆนะครับมันไม่ได้หายไปไหนมันดูแลรักษาได้ง่ายสปีดของไอ้ลมที่มีพายุเนี่ยบ้านเรามันก็ไม่ได้เกิน100กิโลเมตรหรอกเพราะนั้นเสาเนี่ยมันก็สร้างแล้วก็คงอยู่ได้แต่สายเนี่ยเราถูกประเมินว่าผมโอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยก็คือเรื่องของฟอลท์ที่มันเกิดขึ้นสายขาดการที่เราจะเกะการจัดระเบียบสายมันเป็นไปได้เนี่ยจะช่วยลดประเด็นปัญหาตรงนี
2: ้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของซิงเกิลท็อปเซอร์วิสหรือวินโดว์ในการออฟเวย์ทางสมาคมเนี่ยมองว่ากฎหมายเนี่ยบังคับให้เราเนี่ยต้องไปยื่นขออนุญาตหลายจุดมากทั้งกฎหมายท้องถิ่นทั้งกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นวินของอบต. อบจ.นะครับทั้งไฟฟ้าทางไฟฟ้าก็อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีกระทรวงคมนาคมอีกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ภาครัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยไปยื่นให้หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ซึ่งมันเพิ่มทุนในการที่จะทำแต่ละทรานแซคชั่นมันควรจะต้องมีการใช้ข้อมูลจากไฟฟ้าหรือว่าใช้ข้อมูลซึ่งผ่านการกันกรองของกสทช.แล้วเนี่ยไปดำเนินการต่อส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็ให้เราเนี่ยจ่ายที่เดียวได้ไหมนะฮะแต่ให้จ่ายไฟฟ้าแล้วก็จะไปแบ่งให้กรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะครับหรือว่ากรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นกรมบัญชีกลางน่าจะแบ่งกันได้บนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาเงินส่วนเนี้ยไปบำรุงท้องที่ของเขาซึ่งอันนี้เนี่ยเราเอกชนเนี่ยเราไม่ได้ติดอะไรนะครับจะแบ่งกันยังไงก็ได้จะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะยังไงแต่เราก็จ่ายให้ครั้งเดียวนะฮะถ้าจะปรับก็พวกท่านก็คุยกันแล้วก็ปรับมาเราก็ไม่ได้ติดประเด็นอะไรแต่ผมก็เข้าใจว่าเรื่องนี้มันจะยากอยู่เพราะว่าศักของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติซึ่งเท่ากันนะฮะมันอาจจะต้องใช้นโยบายจากทางรัฐบาลมั้งนะครับซึ่งก็คงต้องน่าจะอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยอยากให้กสทช.เนี่ยเป็นผู้ผลักดันนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนถูกคลอดออกมาจากกสทช.นะครับก็มีประมาณเนี่ยครับนั่นคือความต้องการของทางเพราะนั้นเนี่ยการจัดครั้งนี้ของวุฒิสภาเนี่ยผมยอมรับว่าดีจริงๆแล้วก็อยากให้รีบฟอลโลว์อัพนะฮะโดยสรุปแล้วนะครับก็อย่าปล่อยผ่านอย่าทำเหมือนไฟไม่ฟังนะครับนะฮะก็ซาผมนะครับครับผมครับ

0: โชคซึ่งเราหนีไม่พ้นนะครับเราต้องสู้กับต่างประเทศเศรษฐกิจด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Data Center AI นักลงทุนเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีนะครับที่เขาจะได้เพราะนั้นการสัมมนาวันนี้เราได้ข้อมูลจากนักวิชาการจากผู้ประกอบการอยู่เยอะแล้วทางกรรมาธิการก็จะนำข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ไปสรุปเพื่อเสนอแนะทางรัฐบาลต่อไปครับ
1: ค่ะอย่างที่พวกเราเนี่ยนะคะนิติบัญญัติใช่ไหมคะเรายอมรับอย่างหนึ่งค่ะว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือข้อจำกัดการขอใบอนุญาตใช่ไหมคะที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งวิทยากรทั้งเลกูเลเตอร์นะคะก็อยู่ร่วมกันบนเวทีนะคะซึ่งทุกคนก็ระดมสมองแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะว่ามันจะสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ยังไงเพราะยิ่งเราปลดล็อกได้เร็วเนี่ยนะคะมันคะถ้าทุกคนเนี่ยนะคะเอาประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งการเข้าถึงเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะกฎหมายต่างๆที่เราจะต้องมีการแก้ไขมันก็จะได้ผลักดันได้เร็วขึ้นผลักดันได้เร็วขึ้นเท่าไหร่จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้มากขึ้นด้วย
2: อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือวันนี้ก็ประชุมร่วมกันเนี่ยได้รับเสียงจากผู้ประกอบการเตอร์เนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีความวุ่นวายสับสนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเรามีสายเคเบิลใต้น้ำมากมายไก่กองวิ่งมาเต็มไปหมดเลยแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปัญหาอุปสรรคของสิ่งเหล่านี้คือกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนบางทีกว่าจะมาขออนุญาตหลายสิบหน่วยงานนะครับทำยังไงถึงกฎหมายต่างๆที่ล้าสมัยเนี่ยครับออกตั้งแต่ก่อน2475ก็มีตั้งหลายฉบับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องมีการแก้ไขครับดังนั้นตรงนี้ทางผู้ที่สภาเนี่ยนะครับโดยท่านประธานของเราเนี่ยนะท่านเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วด้วยนะครับท่านก็ได้เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวเหล่านี้แล้วก็คิดว่าการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในการที่จะก้าวสู่มากและมีกระตวงนะครับกระตวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ต้องการให้กระตวงเหล่านี้ไปผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีพรมแดนแต่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดครับ
3: ครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทุกฝ่ายเห็นพ้องกันนะครับว่าเราอยู่ในระดับแนวหน้าระดับต้นๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันมีคำพูดหลายคำอย่างเช่นคำว่าอธิปไตยด้านโทรคมนาคมอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าบรรดา AI ทั้งหลายที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราครับเป็นการเปิดโปงข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าทุกคนเห็นพ้องกันว่าเราไม่ควรจะมุ่งแต่แข่งขันกันเองนะครับเราควรจะแข่งขันในระดับนานาชาติเพื่อให้เราดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องเป็นดิจิทัลฮับอย่างแท้จริงทุกวันนี้เราก็เอาไปเป็นดิจิทัลฮับแต่ว่าปลายทางที่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามซึ่งทั้งจริงแล้วชัยภูมิเราถือว่ามีกว่าเพื่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากมากก็คือว่าการสัมมนาในครั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันนะครับเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วทุกคนเห็นพ้องกันว่าถึงเวลาที่จะต้องเอาจริงเอาจังร่วมมือกันคนที่ไม่กล้าพูดในวิธีอื่นวันนี้ทุกคนกล้าพูดในวิธีนี้เพราะว่าถือว่าเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งเราสามารถที่จะขับเคลื่อนผลักดันได้อันนี้ทุกฝ่ายก็มองว่าสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มที่เรื่องของปัญหาพื้นฐานที่ประสบเรื่องของความสับซ้อนนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าเรามองว่าณวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ควรจะเป็นแค่ทางผ่านแต่เราควรจะเป็นฮับเพราะให้คนไทยได้ประโยชน์จริงๆแทนที่เพื่อนบ้านจะได้ประโยชน์ไปอันนี้เป็นจุดแข็งที่คิดว่าน่าจะกันครับ
1: ใช่ค่ะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของสิทธิในการปักเสาที่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า right of way service mesh นะคะอันนี้เป็นปัญหาที่เป็นเพนพอยท์ที่สำคัญของผู้ประกอบการมันคืออะไรคะมันคือสิทธิที่จะไปปักเสามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของโทรคมนาคมนะคะถ้าเราไม่มีเสาสายมันจะเดินไปได้ไงใช่ไหมคะอยู่ๆจะไปปักก็ไม่ได้เพราะพื้นที่ทุกคนมีเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต่างๆต้องลดความซับซ้อนนะคะทุกคนต้องมาบูรณาการร่วมกันไม่ใช่แค่เลกูเลเตอร์อย่างกสทช.หรือไม่ใช่แค่ถึงการไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงหนักไปกว่านั้นค่ะมีเรื่องของอบต.เข้ามาเกี่ยวข้องอบท.เข้ามาเกี่ยวข้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสิ่งเหล่านี้คือการเก็บตังค์แต่ว่ามันเก็บจ่ายหลายทอดเนี่ยมันเสียเวลาสปีด

0: เนี่ยค่ะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนโลกมันหมุนเร็วมากกฎหมายต่างๆประเทศไทยต่างๆต้องทันสมัยต้องรวดเร็วนะคะแล้วก็เกิดความเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันคีย์เวิร์ด3 ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวปลดล็อกนะคะปลดล็อกความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นและจะทำให้เราสปินออฟไปข้างหน้าแล้วเราก็จะเป็นดิจิตอลฮับอย่างเต็มที่ค่ะ
1: สำหรับวันนี้ต้องครับที่พวกเราได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องของธุรคมของประเทศมาทั้งหมดทั้งฝ่ายเลกูเลตแล้วก็ทั้งฝ่ายโอเปเรตเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีดังที่ผู้ร้อยกล่าวไว้แต่เบื้องต้นผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนะครับความท้าทายในวันนี้เมื่อทุกคนมารวมตัวกันแล้วทั้งโอเปเรตทั้งเลกูเลตมาอยู่ด้วยกันเนี่ยความท้าทายของประเทศที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องช่วยกันทำนั่นก็คือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ซึ่งบุคคลเหล่านี้แหละที่มานั่งอยู่นี่แหละวันนี้เราไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้แต่อนาคตกลุ่มคนเหล่านี้แหละที่ต้องมานั่งพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาของชาติในเรื่องความปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องทำงานด้านนี้กันต่อไปนะครับ
2: ผมเห็นว่าที่ท่านพูดเนี่ยนะที่ท่านทางวิทย์พูดเนี่ยถูกต้องเลยคืออันนั้นอาจจะเป็นอีกบทหนึ่งในการสัมมนาครั้งต่อไปนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับการช่อโกงออนไลน์มีเกิดขึ้นเต็มไปหมดดังนั้นแสงสว่างที่เราเห็นปลายอุโมงค์ต้องระวังนะมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แสงสว่างที่เป็นทางรอดแต่จะเป็นเหวก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปผิดทางก็ตกเหวไปเลยดังนั้นเป็นต้นนะครับก็ขอให้ต้องรอบคอบในการที่ดำเนินการด้วยครับ
0: ประเด็นเนี้ยถูกเลยนะคะว่าทุกวันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของการเข้าถึงมันไม่ใช่แค่เรื่องมันไม่เข้าถึงอย่างเดียวไม่ cover อย่างเดียวบางพื้นที่เข้าถึง cover แต่มันไม่แรงถูกไหมคะมันแบบไปแล้วเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทางกสทช.พี่ว่าเรื่องนี้เป็นความคิดที่สมาร์ทแล้วก็ฉลาดมากที่การประมูลล่าสุดอะค่ะถ้าเราจำกันได้นะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันมีกฎกติกาข้อหนึ่งเลยค่ะของกสทช.ว่าผู้ที่ประมูลได้นะคะจะต้อง coverage 5G coverage นะคะในพื้นที่ rural area เนี่ยนะคะได้ถ้าพี่ไม่ผิดคือ 80% นะคะ80% ตรงนี้เป็นทาร์เก็ตและทุกคนเนี่ยต้องทำนะคะไม่ใช่เป็นไว้ต่อรองต้องทำและถ้ามันคัฟเวอร์อย่างนั้นจริงๆแล้วก็มีการขีดเส้นใต้รีมาร์คไว้ว่า 4G สโตก 5G นั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่เรื่องคัฟเวอร์เรจอย่างเดียวละคุณภาพด้วยต้องมาด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยค่ะพี่ก็จะดีใจและพวกเราก็จะสบายใจนะคะว่าการเข้าถึงนะคะของประชาชนกับโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเนี่ยค่ะไปได้ละเพราะฉะนั้นดิจิตอลฮับอยู่ไม่ไกลละ
2: คือในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอีกหลายตัวนะไม่จำเป็นต้องเป็น 5G อย่างเดียวก็ใช้ได้
3: อีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากนะครับที่ประชุมสัมมนาบอกกันว่าเรื่องของดิสแอสเตอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาที่พบในที่หัดใหญ่ที่ต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าการโทรคมนาคมจะก้าวหน้าอย่างไรก็ตามแต่โอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยได้รับโจทย์ว่าควรจะมีดิสแอสเตอร์แอเรียสำหรับในการที่จะเมื่อเกิดภ
0: ั
3: ยพิบัติขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดสำคัญผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจตอบคำถามที่ตันเปอร์พูดนิดหนึ่งครับเรื่องของท้องถิ่นชนบทที่อาจจะรับได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผู้ประกอบการซึ่งเป็นระดับแนวหน้าของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองไทยก็ถือว่าดีกว่าอีกหลายประเทศมากๆนะครับเขาให้มีความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับได้ว่าพัฒนาการดีมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ปัญหาจะแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าไอ้ความล่าช้าต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับสวิตช์อัพอย่างไรทุกคนเห็นพ้องกันว่าจะทํางานร่วมกันมันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆกับการสัมมนาครั้งนี้ครับ
4: ผมเสริมนิดนึง
2: ครับ
4: เรื่องความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีดิจิทัลดีไวซ์เนี่ยซึ่งบ้านเราค่อนข้างจะแก๊ปมันแคบแล้วล่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องพยายามผลักดันให้มันครอบเวอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเรื่องการศึกษาเรื่องความปลอดภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็คงเวิร์กกันต่อนะครับ
5: ครับคุณผู้ชมคะไม่ว่าเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าทางคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาก็เห็นนะคะว่าณปัจจุบันนี้ยังพบเจอเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านของเทคโนโลยีอยู่นะคะในอนาคตนะคะทางคณะกรรมการก็จะนำไปสู่ในเรื่องของข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกรรมการแล้วนะคะดิฉันปฐมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: กลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกานะครับกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งนะครับก็ได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับโดยจะมีการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือด้านมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนะครับพร้อมรับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายด้วยซึ่งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกระทรวงการคลังเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 นถึง 16:00 นโทรสายด่วนได้ที่1689นะครับหรือว่ากด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรฐานมาแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์ช่วยประสานงานในขั้นตอนต่อไปครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ
1: เพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ใช่แค่ปัญหาท้องไม่พร้อมแต่หมายถึงคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดมาและโอกาสที่เสียไปของเด็กสาวที่ต้องกลายเป็นแม่ตั้งแต่วัยเรียนสวัสดีค่ะพบกับรายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันการเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนคันในวัยรุ่นในวันที่พวกเขายังขาดวุฒิภาวะและทักษะในการดำเนินชีวิตที่มากพอ

ูลจากกรมอนามัยรายงานปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี2567พบว่าอัตราการคลอดบุตรในช่วงอายุ 10-14 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 0.93 ต่อ 1,000 คนเกินกว่าเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.7 ต่อ 1,000 คนสอดคล้องกับยอดขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะโดยในปี2567มีวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีขอรับคำปรึกษาช่องทางออนไลน์และสายด่วนรวม 46,893 รายหรือเฉลี่ย 128 รายต่อวันเพิ่มขึ้นจากจำนวน 44,574 รายนอกจากจำนวนแม่วัยใสที่มากขึ้นแล้วนะคะคนกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์อีกด้วยเพราะผลสำรวจของกรมควบคุมโรคพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มเริ่มอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16 ปีเท่านั้นค่ะทำให้เรื่องนี้เป็นอีกโจทย์สำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องหาทางแก้และป้องกัน

0: จากที่ผมทำงานคือสายด่วน1663เนี่ยในวัยรุ่นที่ผมหมายถึงอายุต่ำกว่า20เนี่ยนะครับก็ทิศทางไม่ลดลงเลยนะที่โทรมาปรึกษาเราเรื่องปัญหาด้านการธนาคารอย่างเช่นเฉลี่ยก็ขึ้นมาปีละ 10% นะตั้งแต่ถ้าดูข้อมูลจาก10ปีย้อนหลังเนี่ยก็ปีที่แล้วอย่างปี67ของเราเนี่ยคนมาปรึกษาเราเกือบ 50,000 คนก็จะเป็นวัยรุ่นแบบหมื่นนะฮะเกือบหมื่นคนก็ไม่น้อยไม่เคยลดลงเลยแต่ละปี
1: สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ย เกิดจากหลักๆเลยนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเข้าไม่ถึงเครื่องมือในการป้องกันเช่นถุงยางอนามัยหรือว่าการป้องกันเตรียมตัวล่วงหน้าว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยการป้องกันการท้องมันทำได้ในปัจจุบันเยอะหลายวิธีแต่ว่าสาเหตุอีกอันนึงที่ทำไมเด็กเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะเด็กไม่กล้าเดินไปจับถุงยางอนามัยหรือว่าถ้ามีถุงยางอนามัยในกระเป๋าตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะถูกมองไม่ดีอันดับแรกเลยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีถ้าเด็กวัยรุ่นถือถุงยางอนามัยมันทำให้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ท้องไม่พร้อมแล้วรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะ
2: อีกสาเหตุซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาท้องในวัยรุ่นก็คือการที่เด็กขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตจริงและการ
0: เรียนเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราสอนแต่เรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าจะสอนเรื่องชีวิตจิตใจอารมณ์สังคมผมคิดว่าพวกเนี่ยเวลาคนจะตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์จะป้องกันไม่ป้องกันเนี่ยมันอยู่ที่มทักษะการประเมินการคิดวิเคราะห์แต่ว่าเราไม่ค่อยสอนเขาเราสอนแต่ว่าประจำเดือนมาเมื่อไหร่ฮอร์โมนอะไรชื่ออะไรภาษาอังกฤษท่องไหมฮอร์โมนเอสโตรเจนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าพอถึงเวลาการตัดสินใจจะมีเพศสัมพันธ์ไอ้สิ่งที่สอนแบบวิทยาศาสตร์มันช่วยอะไรเด็กไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องสอนแบบชีวิตจริงๆให้เด็กครับอันนี้สำคัญผมคิดว่าเรื่องอยากลองนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าวัยรุ่นคือวัยแอดเวนเจอร์คือวัยผจญภัยแต่พอเรามาพูดคำว่าอยากรู้อยากลองมันดูเหมือนเป็นลบยังไงไม่รู้แต่คำว่ารักการผจญภัยรักการเผชิญโลกกว้างเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดคราวนี้พอมันเป็นอย่างเนี้ยสิ่งที่สำคัญคือเด็กในช่วงชีวิตเด็กๆมันต้องเจออะไรครั้งแรกเราจะเตรียมคนให้เจอครั้งแรกได้ยังไงเช่นรักครั้งแรกอกหักครั้งแรกเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเข้าถึงอุปกรณ์คุมกำเนิดครั้งแรกเข้าถึงถุงยางครั้งแรกเราจะเตรียมเด็กยังไงนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญการเตรียมให้เจอครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
2: นอกจากนี้การถูกล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นอีกปัจจัยของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งปี2567ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงที่โทรเข้ามาปรึกษากับสายด่วน1663มีถึง 3% ที่ตั้งครรภ์เพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: สอนเรื่องละเมิดทางเพศเนี่ยเรามักจะไปสอนว่าละเมิดทางเพศจากคนไม่รู้จักแต่ว่าปัญหาคือมันเกิดจากคนใกล้ตัวเด็กเขาที่โทรมาในคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนญาติพี่น้องอะไรทั้งนั้นเลยนะไม่ค่อยเจอผมแทบจะไม่เจอคนที่ไกลตัวเด็กเลยนะเจอแต่คนใกล้ตัวเด็กโดยเฉพาะเพื่อนแฟนอีกเช่นเรื่องแฟนเรื่องเคารพเพราะเด็กผู้ชายคิด

0: ว่าความเป็นแฟนเนี่ยแปลว่าทำอะไรก็ได้ซึ่งมันไม่จริงเด็กจำนวนเยอะก็ถูกละเมิดจากแฟนตัวเองนะครับไม่ได้ยินยอมแต่แฟนก็ทำโดยอ้างว่ารักอะไรอย่างนี
1: ้อันดับแรกเลยถ้าเรียนอยู่เนี่ยเด็กเรียนในระบบได้ด้วยสาเหตุต่างๆอย่างเช่นตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าถ้าคนในโรงเรียนเพื่อนรู้คุณครูรู้เขาก็จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้เขาต้องออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วก็ถ้าที่บ้านรู้ก็จะโดนที่บ้านตำหนิเพราะว่าคาดหวังให้เรียนจบก็จะเป็นหลายด้านทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรู้สึกว่าผิดหนักสุดก็คือรู้สึกว่าตัวเองทำผิดก็จะเศร้าเข้าไปอีกอาจจะนำไปสู่สาเหตุการซึมเศร้าก็ได้ค่ะ
0: ความต่างของวัยรุ่นท้องกับผู้ใหญ่ท้องไม่พร้อมเนี่ยความต่างมันคือเรื่องอำนาจในการเลือกและตัดสินใจพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณมีอำนาจและตัดสินใจอะไรก็ได้แต่พอเป็นเด็กวัยรุ่นพอจะเลือกเนี่ยไม่มีอำนาจจะไปทำอะไรบางอย่างก็ต้องให้ผู้ปกครองยืนยันแบบเขารู้ว่าเขาไม่มีอำนาจเยอะเศรษฐกิจก็ไม่มีเพราะว่าต้องเรียนหนังสือเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากระทบก็คือเขาไม่สามารถเลือกอะไรได้ทำให้เขาลังเลหรือเขาเลือกแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกอันนี้ยกตัวอย่างนะครับทำให้เด็กมีความกดดันมากกว่าผู้ใหญ่ที่ท้องไม่พร้อมขึ้นเยอะหรือเลือกจะท้องแต่โรงเรียนก็จะให้ออกต่างเลยนะครับว่าเลือกจะตั้งท้องต่อไม่อยากทำแท้งแต่โรงเรียนก็จะอ้างนู่นอ้างนี่บอกจริงๆการท้องไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนะแต่การเรียนเป็นอุปสรรคต่อการท้องมันไม่ได้เป็นอุปสรรคขนาดนั้นนะคือเด็กท้องผมเห็นครูที่ท้องก็มาสอนหนังสือปกติแต่เด็กที่ท้องทำไมเขาบอกว่าไม่ควรเรียนอันนี้ก็แปลกนะทำไม่รู้เกิดอะไรขึ้นวิธีคิดมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่อันนี้ผลกระทบของเด็กค่อนข้างเยอะๆแล้วก็มันทั้งจิตใจและทั้งสังคมที่ตัดสินที่พากษาตีตาเด็กเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับเช่นผมเคยไปช่วยครอบครัวหนึ่งคือน้องเขาถูกให้ออกจากโรงเรียนตอนม.ต้นเพราะว่าตั้งท้องเนี่ยพ่อเนี่ยความสัมพันธ์พ่อกับลูกนี่แย่เลยเพราะพ่อมองว่าลูกเนี่ยทำตัวเสียชื่อทั้งๆที่เขาเป็นเด็กเรียนดีมาตลอดนะการตั้งท้องทำให้พ่อเนี่ยมองภาพลักษณ์ลูกเปลี่ยนไปหมดมีแม่ที่จะช่วยพ่อกับแม่ก็ขัดแย้งกันมันส่งผลให้เกิดความร้าวฉานครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยคือจนกระทั่งเนี่ยแม่ต้องบอกว่าญาติพี่น้องมองเรายังไงช่างหัวมันแล้วตอนนี้ช่างหัวมันเอาลูกไว้ก่อนเพราะว่าญาติพี่น้องทุกคนก็รู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเด็กผู้หญิงม.ต้นตั้งครรภ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้สึกอับอายผมคิดว่ามันทำให้ความสัมพันธ์มันเสียไปด้วย
2: เท่านั้นแต่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นความเสี่ยงต่อเด็กที่ตั้งครรภ์รวมถึงลูกในท้องด้วยเช่นกัน
3: น้องๆที่บางทีร่างกายของคนเราค่ะเมื่อไหร่ที่เรายังเจริญไม่เต็มที่เอาพูดเรื่องง่ายๆแค่ช่องเชิงกรานทำไมถึงจะต้องเป็นผู้หญิงถึงต้องอายุ20ก่อนทำไมน้องๆถึงไม่ได้การวัยรุ่นก่อนที่เขาจะเจริญเติบโตเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะช่องเชิงกรานจะต้องกว้างพอนะคะเมื่อไหร่ที่น้องๆบางเคสนะคะที่เราเห็นคือตั้งครรภ์แล้วไม่สามารถที่จะคลอดได้ก็จะต้องเข้าสู่การผ่าตัดคลอดก็จะเสี่ยงการตกเลือดหลายอย่างที่จะมีคอมพลิเคชันกับชีวิตเขาหรือกับร่างกายเขาในอนาคตอันที่สองค่ะความดันโลหิตสูงก็เป็นได้นะคะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์หรือการตั้งครรภ์นั้นไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อได้ด้วยอาจจะมีส่งผลกับร่างกายทั้งร่างกายของเด็กแล้วก็ร่างกายของแม่ด้วยค่ะ
1: เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นจะก็มีปัญหาเรื่องพัฒนาการไม่เป็นไปตามช่วงวัยส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงอย่างเช่นปล่อยลูกไปหรือว่าโภชนาการก็ให้ไม่ได้ดูว่าเด็กควรกินอะไรเงี้ยก็จะให้กินทั่วไปหรือสะดวกซื้ออย่างเงี้ยค่ะร้านสะดวกซื้อต่างหรือก็มีบางส่วนจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะที่เด็กออกมาพิการเนื่องจากว่าความพยายามที่จะยุติแต่ว่าน้องเข้าไม่ถึงหรือไม่มีข้อ

0: ไงคะก็ทำให้เด็กพิการมีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการล่าช้าจากการเลี้ยงดูซึ่งน้องเขาก็ต้องแก้ไขลูกเขาด้วยความรู้ที่เขามีค่ะ
1: กฎกระทรวงเนี่ยให้ว่าถ้าเด็กอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยถ้าเด็กต่ำกว่า15ต้องให้ผู้ปกครองยินยอมในการยุติการตั้งครรภ์แต่ถามว่าอันตรายไหมการยุติการตั้งครรภ์มันไม่ได้อันตรายแบบที่เราเคยเข้าใจกันคือแต่ก่อนเนี่ยจะยุติเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า18จะต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นหมดแล้วก็พบว่าเด็กบางคนเนี่ยอย่างปีแล้วเนี่ยประมาณ 2-300 คนมั้งที่ไปยุติครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยก่อนที่จะโทรมาหาเราเช่นไปซื้อยาจากอินเทอร์เน็ตหรือบางคนทำร้ายตัวเองก็มีทำร้ายตัวเองเช่นแกล้งถัดบันไดแรง
2: สมาคมวางแผนครอบครัวให้บริการเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัวรวมไปจนถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายด้วยถ้าพูดถึงในส่วนของการรับบริการการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยค่ะก็จะมีน้องๆกลุ่มนี้ค่ะเข้ามารับบริการเราคิดเป็นประมาณ5-10%ของผู้รับบริการทั้งหมดพ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะภายใต้กฎหมายแล้วนะคะวัยรุ่นหมายถึงตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปจนถึงต่ำกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเด็กที่อายุ10ขวบขึ้นไปจนถึง19สามารถที่จะรับบริการยุติการตั้งครรภ์โดยเขาเป็นคนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองภายใต้ข้อมูลแล้วก็การรักษาความเป็นความลับด้วย
3: ประเทศไทยเป็น1ใน60ประเทศทั่วโลกที่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกกฎหมายแต่ไม่เกิน5เดือนและการตั้งครรภ์นั้นต้องอยู่ภายใต้กรณีต่อไปนี้1การตั้งครรภ์ที่ส่งผลให้ของฝ่ายหญิง2ทารกมีความผิดปกติหรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรง3ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืนกระทำชำราวล่อลวงบังคับข่มขู่และ4ตั้งครรภ์จากบุคคลที่ไม่ใช่สามีและฝ่ายหญิงอายุไม่เกิน15ปี
4: หนึ่งในปัญหาที่แม่วัยรุ่นต้องเจอคือการถูกตีตราจากสังคมมุมมองและทัศนคติแง่ลบรวมถึงการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559และสาระสำคัญที่มาตรา5ซึ่งระบุถึงสิทธิของวัยรุ่นภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเองได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้และสุดท้ายต้องได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ์ของแม่วัยรุ่นและกระตุ้นให้ภาคสังคมหันมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปัญหานี้นอกจากสิทธิ์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วสิทธิ์ทางด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะมีแม่วัยรุ่นจำนวนมากที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพราะถูกให้ออกจากสถานศึกษาทำให้ในปี2566ได้มีการออกกฎกระทรวงห้ามสถานศึกษาไล่นักเรียนนักศึกษาออกจากสถานศึกษาเว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามความประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตามความต้องการของนักเรียนหรือนักศึกษาเพราะไม่ว่าอย่างไรการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับรวมถึงแม่วัยรุ่นเช่นกัน
3: แม้จะเป็นแม่วัยรุ่นแต่ก็ยังอยู่ในวัยของการศึกษาการผลักคนกลุ่มนี้ออกจากระบบการศึกษานอกจากไม่ใช่ทางแก้แล้วยังกลายเป็นการซ้ำเติมและสร้างปัญหาเพิ่มเพราะหากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับกับเขาอาจกลายเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมในอนาคต
1: การศึกษาต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่จะสามารถทำให้เด็กมีความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรของตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นแม่ที่เติบโตแล้วก็เลี้ยงดูลูกได้ถ้าไม่มีการศึกษาเนี่ยคุณก็กลายเป็นผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีฝีมือนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นทางเดียวที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้และมันส่งผลต่อเด็กลูกของเขาด้วยผมให้รายที่ผมเคยช่วยแล้วตอนหลังเด็กได้เรียนต่อเด็กได้ทุนได้อะไร

0: ตอนนี้เด็กเรียนจบทำงานมีการศึกษาได้เงินเดือนเลี้ยงลูกกับอีกเด็กอีกคนที่ผมไปลองโฟกัสเขาไปคุยกับเขาเป็นเด็กอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่คนละอำเภอเด็กคนนี้ออกตั้งแต่มัธยมออกเสร็จแล้วไปเป็นลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วทุกวันเนี่ยพอเพื่อนเดินผ่านหน้าร้านเขาต้องหลบเข้าหลังร้านอายเพื่อนแล้วได้กินค่าแรงวันละ200กว่าบาทไม่ถึงขั้นต่ำด้วยซ้ำเนี่ยแล้วอยู่ยังไงอะแม่ลูกแล้วก็ครอบครัวเขาเด็กแล้วเด็กหน้าเศร้ามากเลยขณะเด็กคนหนึ่งแม่เด็กก็สามารถพัฒนาชีวิตตัวเองได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็ทำงานทำการได้มีเงินเดือนเลี้ยงลูกได้ดีครับเด็กยิ่งท้องเรายิ่งกิจเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรเร่งรัดเลยนะคุณต้องจบให้ได้แล้วในหลักสูตรวิธีเป็นแม่ด้วยจะเพิ่มเติมด้วยของไทยนี่มีแต่แบบจะเอาไงเด็กเธอไปเรียนกศน.มันคือแทนที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเพราะเขาท้องเนี่ยต้องยกระดับเพราะว่าคุณจะต้องได้เด็กมาอีกคนหนึ่งแล้วเด็กคนนั้นจะต้องเติบโตให้มีคุณภาพชีวิตกลับไม่ทำผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่เมืองไทยกลับมองว่าเอาเด็กออกไปเป็นการลงโทษชอบลงโทษเด็กมากกว่าที่จะสนับสนุนเด็กอันนี้ผมคิดว่าต้องเปลี่ยนวิธี
1: นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนกลุ่มนี้แล้วการพัฒนาศักยภาพหลังคลอดของแม่วัยรุ่นยังเป็นอีกหนึ่งทางออกของปัญหานี
2: ้เราจะเน้นเป็นเรื่องของการเสริมพลังใจให้แม่วัยรุ่นเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นได้นอกจากลูกตัวเองแล้วยังชุมชนได้ด้วยโดยการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง6ปีให้กับแม่วัยรุ่นแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เขาทำงานคือการเยี่ยมบ้านเด็กในชุมชนที่มีอายุไล่เลี่ยกับลูกเขาก็คือแรกเกิดถึง6ปีแล้วก็เข้าไปเล่นส่งเสริมพัฒนาการตามเกณฑ์ของพัฒนาการตามช่วงวัยของกรมอนามัยอย่างเช่น DSPM เงี้ยค่ะเด็กก็จะมีความรู้แล้วเข้าไปในบ้านเด็กที่ในชุมชนแล้วบางคนก็พาลูกตัวเองไปเล่นกับเด็กในชุมชนด้วยแล้วก็จะมีผู้ปกครองของเด็กในชุมชนนะคะมาร่วมดูแล้วก็ปรากฏว่าการทำอย่างเงี้ยทำให้แม่อย่างเช่นจากเด็กที่มืออ่อนแรงจับแก้วก็หล่นจับแก้วก็หล่นแล้วน้องเขาไปช่วยกระตุ้นช่วยคุยกับพ่อแม่ว่าให้ช่วยทำแบบนี้นะให้น้องฝึกปั้นดินน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วในที่สุดเด็กก็จับแก้วได้เดินคล่องเงี้ยเขาภูมิใจมากเขารู้สึกว่าเขาทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจในใจเขาลึกๆนะคะมันทำให้เขามีจิตใจที่อยากจะทำช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่โครงการคาดหวังว่าจะให้เขาพลิกกลับจากคนที่อยู่ในสภาวะที่ถูกตีตากลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนนะคะ

0: ่แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยเราพบว่ามันมาจากครอบครัวที่น้องเขาถูกละเลยบางคนก็แม่ทิ้งไปอยู่กับตายายจะเยอะแล้วก็ถ้าเขามีลูกเขาก็ที่เราเจอนะคะจากประสบการณ์ที่เราเจอเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เลี้ยงตามที่ทุกคนเลี้ยงเขามาตามที่เขามีประสบการณ์ในบ้านเขาก็จะทำแบบที่เขามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นการที่ให้ความรู้แม่วัยรุ่นแล้วก็ให้น้องเขาไปติดตามเฝ้าระวังใส่ใจดูแลลูกของเขาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนวิถีในบ้านเขาใหม่เหมือนเป็นการตัดวงจรบางอย่างซึ่งจะทำให้เด็กที่เป็นลูกของแม่วัยรุ่นเนี่ยเติบโตมาอีกแบบนึงซึ่งเขาจะสามารถคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้วก็คิดคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเขาได้ค่ะว่าเขาควรจะทำยังไงค่ะมีความมั่นใจแล้วก็ไม่รู้สึกขาดมันเป็นความพยายามที่จะตัดวงจรปัญหาครอบครัวในรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะซึ่งผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้แต่จะเป็นผลที่เราจะเห็นผลได้ในระยะยาวค่ะ
1: ซึ่งการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยมองว่าเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกัน
2: การเข้าถึงการคุมกำเนิดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การเข้าถึงการคุมกำเนิดที่เป็นการกึ่งถาวรบางทีอะค่ะน้องๆอาจจะยังเข้าไม่ถึงได้เต็มที่บางทีรู้แต่บางทีทานยาผิดก็ได้หรือไปซื้อยาแล้วรู้สึกว่ากินต่อแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำหนักขึ้นบางคนเลิกล้มไปไม่ทานต่อ

0: นะคะพอมีเพศสัมพันธ์ก็กลับไปท้องได้แต่ถามว่าในสวทเราค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันเลยก็คือว่าถ้าน้องๆมาหาเราแล้วได้รับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยการให้บริการการวางแผนคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับเขาเองอะค่ะเราจะทุกเคสหลังจากนั้นก็จะมีการทำงานต่อเนื่องกันทางคลินิกส่งต่อให้ทีมโครงการไปทำงานต่อในชุมชนแต่ระบบก็ต้องสนับสนุนด้วยแต่ตอนนี้ภาครัฐก็ทำได้เยอะค่ะทางสปสช.สามารถให้น้องๆสามารถเดินไปที่ร้านขายยาแล้วสามารถที่จะซื้อยาคุมกำเนิดขอยาคุมกำเนิดได้ไปบางทีเราก็พลาดได้ใช่ไหมคะถ้ามีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรถ้าใช้ว่วนที่หนูไม่อยากทำหนูไม่อยากฝังต่อเอาออกก็ยากหนูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแสงห่วงไหมหรือเขาได้อาจจะเป็นให้คำปรึกษาทางเลือกที่มีทางเลือกจริงๆแล้วก็หลากหลายจริงๆอะค่ะความเข้าใจค่ะเป็นสิ่งสำคัญว่าทุกคนทำผิดไม่มีใครอยากจะให้บอกทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้เนาะโอเคลูกนั่งคุยกันว่าเข้าใจแล้วเรามาหาทางแก้ไขร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจด้วยสติแล้วก็ลองคุยกับเขาแล้วให้ตัวลูกเองให้ตัวเด็กเองอะค่ะเป็นคนเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจเรื่องนั้นแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือเข้าใจแล้วก็ลดการตรีตาเขาเพราะว่าสังคมก็เขาก็รับมากอยู่แล้วเขาอยากให้ครอบครัวพร้อมที่จะไม่ตรีตาเขาอีกแล้วก็ให้โอกาสค่ะ
1: พ่อแม่เนี่ยทำยังไงให้บอกกับลูกแต่ยังไม่มีปัญหาเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะขอให้แม่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยขอให้แสดงตัวแต่แรกเลยอย่าให้ท้องนะอย่าให้ท้องนะอะไรเงี้ยการห้ามมันไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีอะไรขอให้แม่มีส่วนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแม่เนี่ยถ้าช่วยเมื่อไหร่ลูกสำเร็จทุกรายเดี๋ยวเท่าที่ผมลงไปแก้ปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงแม่กับพ่อจะแสดงว่าตัวเองคือพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกอันดับแรกเลยนะอันที่สองตัวเด็กถ้าตัดสินเมื่อท้องเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่บอกได้โดนด่าบ้างโดนอะไรมันไม่คือเด็กเนี่ยที่เขาไล่ผมฟังว่าที่ไม่อยากบอกพ่อแม่ไม่ได้กลัวถูกพ่อแม่ตีหรือดุด่านะกลัวพ่อแม่เสียใจอันดับแรกเลยคือไม่อยากเห็นพ่อแม่ผิดหวังในตัวเขาอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ผมคิดว่าบอกเถอะอาจจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาปล่อยให้เราทุกคนเดียวเขารู้ต่อหลังว่าเราทุกคนเดียวเนี่ยเขาจะยิ่งผิดหวังกว่า
0: ให้ข้อมูลไม่ใช่ให้ข้อมูลที่เป็นเทคนิคอย่างเดียวให้ข้อมูลว่าน้องจะเข้าถึงได้ยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเข้าถึงได้ยังไงที่เขาจะต้องนำไปทำต่อเนี่ยเขาจะทำยังไงก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะพัฒนาระบบที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยถุงยางอนามัยเพียงพอไหมข้าบอกว่าเขาสามารถไปขอถุงยางอนามัยได้คนที่เป็นผู้ให้บริการที่จะเป็นคนให้บริการกับเขาจริงๆอ่ะมีการตีตาเขาไหมอันนี้เราจะต้องแบบดูแล้วว่าทั้งระบบอะค่ะได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันหรือยังนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมเนี่ยในสังคมมองว่าอาจจะแบบในวัยที่เหมาะสมจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขามีแล้วการตีตาการบอกว่าสิ่งนี้เป็นความผิดพลาดในชีวิตทำให้เขารู้สึกด้อยค่าหรือบางคนถึงขนาดซึมเศร้าไปเลยเพื่อนไม่ยอมรับออกจากกลุ่มเพื่อนไปเลยค่ะอันนี้ควรจะลดลงเพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาตั้งแต่ตัวข้อมูลนะคะระบบบริการแล้วก็พัฒนาสังคมรอบนอกสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
1: อยากจะบอกน้องๆว่าการเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างได้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนไม่กล้าไปซื้อที่ตรวจตั้งครรภ์คุณไม่กล้าเข้าไปซื้อถุงยางคุณไม่กล้าไปซื้อยาคุมฉุกเฉินไปฝึกให้กล้าเพราะวันนึงถ้าจำเป็นคุณต้องใช้อ่ะใช่ไหมฮะไม่กล้าไม่เป็นไรไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่ไปคิดให้ดีๆว่าทำไมเราถึงไม่กล้าแล้วถ้าวันนึงต้องเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆอ่ะเราจะกล้าไหมตอบตัวเองให้ได้แล้วผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็เหมือนกันว่าเพศสัมพันธ์ก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบเพราะเราเจอผู้ชายหลายคนไปบอกว่า

0: ว่าให้ผู้หญิงรับผิดชอบท้องเขาก็ต้องป้องกันเองอะไรเงี้ยกินยากินเยอะเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องนี้ต้องช่วยกันรับผิดชอบว่ามันคืออะไรผู้ใหญ่นะคุณแค่เปิดกว้างคุณไม่ต้องไปทำอะไรเปิดให้กว้างทำใจให้กว้างเพื่อให้เด็กมันมีพื้นที่การที่เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยเด็กมีอำนาจอะไรมากขึ้นเขาจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา
1: อย่าปล่อยให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่เด็กต้องหาทางออกเพียงลำพังนะคะเพราะในวันที่พลาดสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทั้งคนในครอบครัวและสังคมรอบข้างรวมถึงโอกาสและแรงผลักดันที่จะส่งเสริมให้เขาเติบโตดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การแก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสมในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ในห้องเรียนก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อีกทางนึงค่ะและหากมีปัญหาต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อไปได้นะคะที่สายด่วนพม1300หรือสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม1663ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รวมถึงช่องทางอื่นของทางสถานีนะคะเว็บไซต์ tpchannel.org และสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวรายการของสถานีได้ทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @tpchannel ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชานะพักค่ำค่ะวันนี้ติดตามข่าวค่ำวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันค่ะติดตามข่าวค่ำกันกับคุณสิทธิเดชพงศ์สิริและดิฉันทัศน์ดาวทองอิ่มค่ะ
0: ครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายนนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ยังถือว่ายังหนักอยู่นะครับอย่างคลองจันนะครับหรือว่าเคหะร่มเกล้าก็ถือว่ายังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังประสบอยู่นะครับซึ่งหน่วยงานรัฐวันนี้เนี่ยอย่างคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมมีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาด้วยนะครับแต่ระหว่างก่อนที่จะถึงเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยมาตรการณขณะนี้ก็สำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่นะครับเพราะว่านอกเหนือจากฝนที่ตกลงมาการรับน้ำพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยยังถือว่าได้รับผลกระทบอยู่นะครับ
1: ค่ะก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะแล้วก็หลายพื้นที่เองก็เกรงว่าถ้าเกิดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ต้องบอกว่าจิตตกหลายคนแล้วก็ถ้ามีปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพกายตามมาด้วย
0: คือตอนนี้หลายพื้นที่น้ำก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าสำคัญคือนอกเหนือจากเรื่องมลพิษกลิ่นที่มาจากน้ำโรคต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับคือเรื่องของยอดผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเขาต้องเรียกว่าในหลายพื้นที่เนี่ยเรียกอุทกภัยได้เลยประชาชนเสียชีวิต20กว่ารายแล้วเกิดจากสาเหตุทั้งจมน้ำไฟฟ้าสำคัญไฟดูดเนี่ยก็เห็นหลายเคสเหมือนกันนะครับที่ประชาชนเนี่ยก็เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังอย่างรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยจากทางด้านของสัตว์อันตรายต่างๆด้วยไฟฟ
0: ้
1: าดูดไฟฟ้าดูดเนี่ยก็เรียกว่าประสบกันหลายเคสด้วยกันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการคาดการณ์นะครับว่าในพื้นที่ถนนสายหลักนั้นคาดการณ์ว่าน้ำน่าจะกลับมาแห้ง 90% ในช่วง2วันนะครับโดยก็จะมีการเร่งกู้พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะอย่างเช่นคลองจันทน์แล้วก็ร่มเกล้าพร้อมจะมีการส่งทีมด่านหน้านะครับเข้าไปเก็บตกชุมชนที่เป็นซอยลึกด้วยครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากฝนหยุดตกนะครับทำให้หลายจุดระดับน้ำก็ลดลงแสนแสบที่ระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่ช่วงต้นคลองถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาขณะที่พื้นที่ชั้นในแล้วก็ถนนสายหลักหลายจุดก็เริ่มจะกลับมาสัญจรได้เป็นปกติแล้วนะครับเช่นถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินซอยลาดพร้าว80หลายจุดก็เริ่มแห้งแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมก็ยังมีปริมาณน้ำมากนะครับขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นส่วนสายไหมก็ยังต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างนะครับแล้วก็จากฝั่งจังหวัดปทุมธานีด้วยซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าคาดว่าภายใน2วันถนนสายมาแห้งแล้วก็สัญจรได้ตามปกติครับส่วนถนนสายรองก็อาจจะใช้เวลานานกว่านะครับขณะที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาประมาณ7วันโดยกรอบเวลาดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการเร่งดำเนินการไม่ใช่ระยะเวลาที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่แอ่งกระทะที่ต้องเร่งกู้สันกล้าวลาดกระบังขณะที่กรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางแผนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยจะมีการเร่งดึงน้ำออกทันทีที่ระดับน้ำในคลองสายหลั

0: ลดลงและเอื้อต่อการระบายนะครับส่วนกรณีที่มีน้ำผุดขึ้นตามท่อระบายน้ำในบางพื้นที่เช่นพระโขนงก็มีการชี้แจงว่าเป็นผลชั่วคราวมวลใหญ่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับขณะที่ระดับน้ำในคลองหลักก็ยังสูงอยู่จึงเกิดแรงดันน้ำย้อนขึ้นตามท่อระบายน้ำชั่วคราวแล้วก็บอกว่าเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงปัญหาน้ำผุดจะคลี่คลายและแห้งไปเองนะครับก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกครับโดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลัก3แห่งได้แก่บึงมักกะสันอยู่ที่45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบางซื่อ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพระโขนง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกำลังระบายประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพิ่งระบายในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปริมาณไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่คันกั้นน้ำรองรับได้ส่วนน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้สูงสุดอยู่ที่เวลา 19:00 น.คาดการว่าจะอยู่ประมาณ2เมตรนะครับซึ่งต่ำกว่าคันกั้นน้ำที่สูงเกือบ3เมตรจึงจะกระทบเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำเท่านั้นนะครับทั้งนี้กทมได้มีการประสานกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารการผันน้ำชนในจุดหลักก็ได้รับการดูแลมากขึ้นแต่ก็ยังมีชุมชนขนาดเล็กและอาคารลึกในซอยที่เข้าถึงยากนะครับกทมก็บอกว่าจะได้มีการปรับระบบจัดส่งอาหารโดยให้ทางเขตมีการผลิตเองเป็นหลักหากไม่พอก็จะให้โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาได้ช่วยผลิตแล้วก็จัดส่งตรงเข้าสู่พื้นที่ทันทีด้วยส่วนกลางนะครับนอกจากนี้กทมก็มีการขอสนับสนุนรถพร้อมประสานเรือขนาดเล็กเจ็ตสกีแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อลำเลียงอาหารถุงกู้ชีพนมผงเด็กผ้าอ้อมแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าซอยแคบขณะเดียวกันครับก็จะใช้ระบบโซเชียลดิสเทนนิ่งแล้วก็สายการติดตามการร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงซึ่งดำเนินการตามเคสไปแล้วกว่า300รายนะครับพร้อมกำชับให้มีการติดตามทุกเคสจนกว่าว่าจะได้รับการช่วยเหลือนะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ำเริ่มจะแห้งแล้วกทมก็จะทยอยทำบิ๊กเคลนนิ่งทำความสะอาดถนนแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่เช่นตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์โดยก็ใช้ระบบจับคู่เขตนำกำลังคนแล้วก็เครื่องจักรจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนนะครับพร้อมให้สำนักอนามัยแจกจ่ายยาน้ำกัดเท้ายากันยุงและสิ่งของจำเป็นด้านสุขอนามัยรวมไปถึงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเช่นนมผงเด็กแล้วก็ผ้าอ้อมให้เพียงพอด้วยนะครับด้านโรงเรียนในสังกัดก็อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับการเรียนการสอนและการสอบตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่เนื่องจากว่าหลายแห่งเนี่ยก็ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ครัวกลางนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนด้วยทั้งนี้ผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนและกำชับให้ทีมงานเร่งกระจายความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยครับ
1: ขณะที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะคะมีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะผ่านสายด่วน1689นะคะก็เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆจากประชาชนแล้วก็จะได้ประสานความช่วยเหลือให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะซึ่งศูนย์ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจมี7แห่งด้วยกันค่ะก็ได้แก่ที่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค่ะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.โดยจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือด้านมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับรับเรื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายค่ะโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมของกระทรวงการคลังนี้นะคะเวลาทำการก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะโทรไปได้ที่ 1

0: 689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศูนย์ทำการช่วยประสานงานให้ต่อไปค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเปิดเผยถึงน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ก็ยังมีปริมาณที่สูงก็บอกว่าเรื่องของการระบายนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยระบายอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับพร้อมกับย้ำว่าทางรัฐบาลกรมชลประทานแล้วก็สทช.มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าขณะนี้ปริมาณน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับโดยก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝนตกมากกว่าปกติทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นทางด้านของการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเตือนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยก็ย้ำว่าปริมาณที่อยู่ในเขื่อนเท่านั้นแต่ยังต้องมีการประเมินปริมาณฝนที่ตกอันจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนครับส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นนะครับทางด้านของคุณสุริยะก็บอกว่าวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวโดยเดิมเนี่ยทางด้านเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนแต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ตกค้างและก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับขณะที่ล่าสุดทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ตกค้างโดยคาดว่าจะครอบคลุมชาวนาประมาณ 230,000 ครัวเรือนวงเงินประมาณ 1,550 ล้านบาทนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงเกษตรกรที่ก็รอคอยมาตรการทางเกษตรกรแล้วก็สหกรณ์เองก็จะมีการเสนอเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะครับด้วยโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่เชื่อมโยงเส้นทางชายแม่น้ำป่าสักลงสู่อ่าวไทยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นและหากโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้สำเร็จก็จะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีนะครับโดยโครงการก็มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีและใช้งบประมาณรวมกว่า 165,000 ล้านบาทซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเงินกู้จากต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนายสุริยะหวังการเตรียมความพร้อมโดยก็มีการศึกษา EIA และผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวครับ
0: ก่อนหน้านี้ค่ะมีนักวิชาการออกมาติงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะคะว่ามีการไปสั่งให้ปิดการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านที่จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรโดยยืนยันค่ะว่าไม่ได้ไปสั่งปิดน้ำในเขื่อนเป็นการถาวรนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าก็ดูในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงก่อเขื่อนขุนด่านประกันชนที่จังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการไปหาแนวทางบริหารจัดการน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนมีการสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประกันชนเป็นการชั่วคราวก็ทำให้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เกิดความวิตกกังวลในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังค่ะซึ่งคุณพลพีระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าสถานการณ์ก็พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนมันอยู่ที่ประมาณร้อยละ97มีการสอบถามผู้อำนวยการที่รับผิดชอบเขื่อนว่าสามารถชะลอการระบาย

0: ก็เป็นการไปสอบถามแล้วก็ประเมินแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่คุณพลพีบอกด้วยนะคะว่าตนเองพร้อมที่จะน้อมรับคำนารมณ์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือเป็นการไปหารือเพื่อหาแนวทางที่จะลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณขณะนั้นนำมาประกอบการพิจารณาค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีมีการเปิดเผยนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับเรื่องการสื่อสารเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายนะครับพร้อมกับมีการชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำโครงการ tomorrow.io ซึ่งขณะนี้อยู่นายชัยชนกชิดชั้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการกล่าวถึงการปรับแนวทางการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบอกว่าเบื้องต้นเห็นว่าการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นทั้งการเพิ่มความถี่ในการแจ้งข้อมูลตามสถานการณ์วิกฤตและการปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับโดยจากเสียงสะท้อนที่ได้รับก็ถือว่าดีขึ้นและยังจำเป็นต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแจ้งเตือนล่าช้าหรือว่าการแจ้งเตือนในช่วงดึกเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาถึงเหตุผลและกระบวนการในการแจ้งเตือนนะครับโดยหลักการกรมอุตุนิยมวิทยาจะพยายามแจ้งข้อมูลให้เร็วที่สุดซึ่งการพยากรณ์อากาศอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จึงจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างความแม่นยำของข้อมูลกับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับซึ่งก็บอกว่าตนได้มีการมอบนโยบายให้กรมอุตุนิยมวิทยาปรับการสื่อสารโดยควรแจ้งแนวโน้มสถานการณ์ล่วงหน้าแม้ข้อมูลจะยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เช่นหากคาดการว่าในอีกประมาณ2สัปดาห์อาจมีพายุหรือว่าสภาพอากาศที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ก็ควรจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนนะครับทั้งนี้เมื่อมีการถามถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤตของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นทางด้านของรัฐมนตรีดีอีก็บอกว่าจะมีการปรับการสื่อสารและฝนให้เข้าใจง่ายขึ้นส่วนกรณีคำแนะนำว่าประชาชนควรดำเนินการอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขณะเดียวกันเมื่อมีการถามถึงกรณีที่มีการเตรียมจัดทำโครงการ tomorrow.io ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีศักยภาพด้านการพยากรณ์อากาศนั้นทางด้านคุณชัยชนกก็บอกว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงกระบวนการทดสอบไอเดียเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์โดยการศึกษาดังกล่าวครับก็จะครอบคลุมเทคโนโลยีดาวเทียมวงโคจรต่ำหรือ Low Earth Orbit ซึ่งก็มีเทคโนโลยีไมโครเวฟซาวเดอร์รวมไปถึงการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ในการวิเคราะห์นะครับรวมไปถึงประมวลผลเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ครับทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำงบประมาณหรือว่าโครงการใดๆก็ย้ำว่าโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมโดยต้องพิจารณาว่าเทคโนโลยีส่วนใดสามารถพัฒนาตนเองได้รวมไปถึงมีการเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีหรือว่าทางเลือกอื่นที่มีอยู่นะครับประโยชน์สูงสุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอย่างไรก็ตามทางด้านของรัฐมนตรีดีอีก็บอกว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าจะต้องเลือกใช้ tomorrow.io หรือว่าเทคโนโลยีใดเป็นการเฉพาะซึ่งจะพิจารณาจากความเหมาะสมและความคุ้มค่าประกอบกันด้วยครับ
0: สลับมาดูเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาบอกนะคะว่าจากการประเมินสถานการณ์แล้วตอนนี้สัปดาห์นี้น่าจะยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้โดยพบ155โรงเรียนด้วยกันนะคะที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังค่ะแล้วก็ตอนนี้รอสำรวจความเสียหายรวมถึงรองบประมาณในส่วนของงบกลางมาในส่วนของการซ่อมแซมแล้วก็เร่งประสานอาชีวะทำความสะอาดค่ะนายประเสริฐศึกษาธิการนะคะกล่าวถึงเรื่องของความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยคุณประเสริฐค่ะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ทำการออก5มาตรการในการดูแลสถานศึกษาที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในตอนนี้พร้อมทั้งให้อำนาจทางโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบและปริมณฑลค่ะยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่พร้อมทั้งได้สั่งการให้ไปสำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: 5โรงเรียนด้วยกันปัจจุบันน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วแล้วก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นนอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานพักพิงรวมไปถึงเป็นสถานที่จอดรถให้กับประชาชนศึกษาโดยเฉพาะในสังกัดกระทรวงค่ะเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐได้ตั้งโรงครัวแล้วก็ช่วยการทำความสะอาดอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบค่ะนอกจากนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ5แห่งด้วยท่วมสูงอยู่แต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ดีเนื่องจากว่าโรงเรียนระดับมัธยมบางส่วนปิดเทอมไปแล้วเหลือเพียงในระดับชั้นประถมค่ะที่ต้องเลื่อนการสอบสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้เมื่อใดนั้นนายประเสริฐยืนยันนะคะว่าในสัปดาห์นี้น่าจะยังไม่สามารถกลับมาทำการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอนก็คงจะต้องรอประเมินสถานการณ์อีกความเสียหายด้วยก็ต้องรอหลังน้ำลดถึงจะสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาอนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับแต่รายละเอียดเรื่องนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับตอนนี้เรามาพูดคุยกับทางด้านของกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับโรคที่จะมากับน้ำท่วมโดยเฉพาะอุทกภัยในหลายพื้นที่ขนาดนี้นะครับต้อนรับท่านเลยอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณามัยสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสว.วีรพันธ์ครับเรื่องของโรคที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในหลายพื้นที่ขนาดนี้ถ้าเกิดจะต้องเตือนนอกจากโรคฉี่หนูเนี่ยมันมีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้างครับ
2: ครับผมให้จำง่ายๆกันละกันนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4กลุ่มโรคที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะหลังจากนี้แหละนะครับคือตอนนี้น้ำมันเริ่มลดลงหรือเริ่มคงที่ในกรุงเทพแต่ว่าที่อื่นก็ยังเริ่มท่วมอยู่นะครับเพราะนั้นปัญหาที่จะตามมาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับคือกลุ่มโรคที่1ที่เจอได้เลยหลังจากนี้เลยก็คือโรคติดเชื้อทางผิวหนังและบาดแผลต่างๆนะครับก็ในตอนนี้แหละที่ท้าเราแช่น้ำหรือบางคนเนี่ยมีแผลด้วยไปแช่น้ำพวกเนี้ยมันจะเกิดโรคน้ำกัดเท้าหรือแผลติดเชื้อนะครับหนังก็จะเปื่อยนะติดเชื้อราติดเชื้อแบคทีเรียอันนี้เป็นกลุ่มโรคแรกที่เราจะพบได้บ่อยๆที่สุดนะครับเรื่องของการติดเชื้อทางผิวหนังอีกอย่างนึงคือฉี่หนูซึ่งทางท่านพิธีกรก็ได้พูดไปแล้วนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นโรคที่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะซึ่งมันอยู่ในปัสสาวะของสัตว์โดยเฉพาะพวกหนูนะครับมันจะปนเปื้อนกับน้ำที่ท่วมขังเพราะฉะนั้นถ้าใครเดินลุยน้ำหรือยิ่งมีบาดแผลนี่ต้องระมัดระวังมากๆนะครับอันนี้คือกลุ่มโรคที่1นะครับกลุ่มโรคที่2คือทางเดินอาหารครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะมีพวกอาหารที่เขาไปแจกกันเนาะอาจจะไม่รู้ค้างไว้กี่วันค้างไว้นานหรือเปล่าการดูแลรักษาอาหารดีหรือเปล่าพวกนี้มันจะมีเชื้อนะครับหรือแม้แต่อาหารที่ปนเปื้อนต่างๆกับพวกน้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอุจจาระร่วงนะฮะอย่างรุนแรงได้ซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับกลุ่มโรคที่3ก็คือกลุ่มโรคพวกติดเชื้อทางเดินหายใจครับเดี๋ยวจะมีพวกไข้หวัดหรือไข้ที่ติดต่อจากยุงเนี่ยตามมาอีกนะเพราะว่าตอนนี้มันจะมีพวกน้ำท่วมขังต่างๆซึ่งมันจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพวกยุงต่างๆได้โดยเฉพาะยุงลายนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็โรคกลุ่มสุดท้ายคือพวกโรคตาแดงครับพวกนี้จะมากับน้ำที่สกปรกอ่ะแล้วมันกระเด็นเข้าตานะครับก็ต้องระมัดระวังอย่าเอามือที่ไปสัมผัสกับน้ำแล้วมาขยี้ตาครับ
1: ครับก็เป็น4กลุ่มโรคที่ต้องระวังนะครับในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดประชาชนที่จะประสบอุทกภัยแล้วเกิดจากน้ำลดเนี่ยครับมีพฤติกรรมไหนนอกเหนือจากที่มีการกล่าวข้างต้นแล้วมันเสี่ยงที่จะทำให้โรคเนี่ยยังไม่แสดงอาการแต่เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องที่ต้องระวังอะครับ
2: ครับผมคือตอนนี้หลายคนก็จะเริ่มเห็นน้ำเนี่ยมันลดระดับลงเนาะเราก็อาจจะเฮ้ยเห็นระดับตาตุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกไปเดินนะก็มีความจำเป็นหลายคนก็ต้องออกจากบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังคือเราจะต้องใส่รองเท้าน้อยก็ตามเนี่ยมันมาโดนผิวหนังเราหรือโดนบาดแผลเราโดยเฉพาะถ้ามีบาดแผลนี่ต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะน้ำตรงเนี้ยมันจะพอหลายวันไปเนี่ยมันจะเริ่มมีเชื้อโรคเยอะแล้วครับเพราะว่าที่มันท่วมมาเนี่ยมันเอาสิ่งสกปรกขึ้นมาจากท่อจากอะไรขึ้นมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นน้ำสกปรกแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วนะครับก็ระมัดระวังเวลาออกจากบ้านอย่าเท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกันแล้วกันครับ
0: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากเตือนประชาชนค่ะรวมไปถึงเจ้า

0: ที่หลายคนด้วยที่ตอนนี
1: ้
0: ก็ต้องไปจุ่มน้ำเอาเท้าไปจุ่มน้ำหรือว่าไปต้องไปสัมผัสกับน้ำอยากให้บอกวิธีนะคะว่าเมื่อเวลาไปสัมผัสกับน้ำแบบทำเลยคืออะไรคะคุณหมอคะ
2: คืออันดับแรกเลยคือพยายามหลีกเลี่ยงก่อนเนาะอย่าพยายามสัมผัสกับน้ำที่มันขังโดยตรงนะครับแต่ถ้าสุดวิสัยนะสุดวิสัยคือหมายความว่าเรามีความจำเป็นต้องโดนแหละเนา
0: ะ
2: ก็ป้องกันได้ก็ป้องกันนะใส่รองเท้าที่มันป้องกันได้ก็ดีแต่ถ้าโดนแล้วเนี่ยรีบล้างเท้าครับต้องรีบล้างผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับน้ำท่วมเนี่ยให้สะอาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอันนี้ระวังมากๆนะเพราะว่าต้องรีบล้างนอกจากล้างน้ำแล้วอาจจะต้องเช็ดพวกยาฆ่าเชื้อต่างๆด้วยซ้ำนะครับ
1: ครับครับครับเป็นความระวังเบื้องต้นในช่วงที
2: ่
1: มากับน้ำท่วมแบบนี้โดยเฉพาะโรคนะครับนอกเหนือจากโรคฉี่หนูก็คุณหมอก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีความเสี่ยงด้านไหนบ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณไมยนะครับเบื้องต้นได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อระวังเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่มากับน้ำท่วมนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับ
2: ครับยินดีครับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ประชาชนก็ต้องรู้ไว้นอกเหนือจากประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะต้องมีการลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันต้องระมัดระวังสำคัญคือถ้าเกิดมีแผลเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลเบื้องต้นตามที่กล่าวไปเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นโรคต่อเนื่องมาจากเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยสิ่งสกปรกก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้อะไรไหลวนปนกันไปบ้างนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับมาต่อเนื่องกันที่เรื่องที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติข้อล่าสุดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของงบกลางนะครับคือเคาะออกมาแล้วเป็นงบที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทนะครับเป็นงบที่อนุมัติจากงบกลางรายจ่ายสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนปี69นะครับก็เป็นงบกลางที่เหลืออยู่นะครับมาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็บอกว่าน่าจะเพียงพอที่จะช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็งบ 4,000 ล้านบาทนี้ใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่ามีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีนะครับดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะกำกับสั่งการประสานงานรวมไปถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับน
0: ี่
1: ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: มชื่อสุสาคร
1: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
0: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
3: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCDลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
4: ท่านี้เรียกว่า side step squat
3: ท่านี้
4: อ่ะ alternate knee or toe tap
3: แล้วท่านี
4: ้ท่านี้เรียกว่า side lunge knee up
3: จำไม่ได้ขออีกที
4: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
3: อย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับต
5: ่อกฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
6: อยากรู้เหรอคะถ้าอยาก
7: ต้องดูช่อง10
6: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
7: ยากรู้ดู
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: จากปัญหาเรื่องของกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายก้าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมมีการเร่งการบินไทยให้มีการเคลียร์สัมภาระของผู้โดยสารโดยด่วนนะครับแล้วก็วางแผนรับมือและย้ำว่าสายการบินไทยต้องมีการรับผิดชอบชดเชยกับผู้โดยสารด้วยครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและกรณีสัมภาระล่าช้านะครับว่านายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีการชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากภาวะขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกตินะครับโดยบอกว่าขณะช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะมีการเร่งจัดการสัมภาระที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็เห็นว่าควรจะมีการเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีกนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระหาสัมภาระล่าช้าเกิดขึ้นกับการบินไทยมากกว่าสายการบินอื่นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการบินไทยยังรับผิดชอบงานดูแลสัมภาระให้สายการบินพันธมิตรในเครือข่ายด้วยจึงจำให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการดูแลผู้โดยสารการบินไทยเองในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการประสานกองทัพอากาศและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดส่งกำลังพลเข้าช่วยลำเลียงและคัดแยกสัมภาระอย่างเต็มกำลังนะครับสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างหากผู้โดยสารแจ้งให้จัดส่งตามชื่อและที่อยู่ที่มีการระบุไว้ส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์จะก็รวบรวมไว้เพื่อให้เดินทางมารับได้ภายหลังนะครับทั้งนี้คุณสิริพงษ์ย้ำว่าเรื่องการชดเชยผู้โดยสารเป็นหน้าที่โดยตรงของการบินไทยกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลโดยขอบเขตของกระทรวงก็ครอบคลุมเรื่องราคาและมาตรฐานความปลอดภัยขณะที่ระดับการให้บริการการตลาดและการดูแลลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของสายการบินครับ
1: สลับมาดูเรื่องของการเดินทางทางรางกันบ้างค่ะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะคะก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยนี้ค่ะมีการปรับแผนการเดินรถไฟสายตะวันออก8สายด้วยกันนะคะหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดเองก็ลดลงเล็กน้อยแนะว่าให้ตรวจสอบเส้นทางเดินรถไฟที่หมายเลข1690ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ยังคงมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ได้มีการปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ซึ่งในวันนี้นะคะ29กันยายนได้มีการปรับเปลี่ยนต้นทางและปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนดังนี้ค่ะเที่ยวเช้านะคะสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีถึงบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราถึงบ้านทับช้างให้บริการช่วงฉะเชิงเทราถึงบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราถึงบ้านนะคะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากกรุงเทพจำนวนขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงปราจีนบุรีค่ะขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึง391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างถึงฉะเชิงเทราค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารค่ะโดยประชาชนเองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์โทร1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: มีการเปิดโรงครัวภูมิใจไทยนะครับเร่งผลิตข้าวกล่องซึ่งขณะนี้ยอดทะลุ 10,000 ชุดต่อวันครับพักภูมิใจไทยครับมีการเปิดโรงครัวภูมิใจไทยณที่ทำการพักถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครอาหารสุกใหม่สดสะอาดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยประเดิมวันแรกด้วยเมนูอิ่มท้องอาทิและไก่ผัดพริกแกงหน่อไม้ยอดกำลังการผลิตทะลุเป้ามากกว่า 10,000 ชุดต่อวันนะครับสำหรับการกระจายอาหารทางพรรคภูมิใจไทยก็มีการเปิดให้ประสานขอรับการสนับสนุนผ่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนเพจ Facebook ของพรรคเพื่อส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็จุดประสานงานตามตะเข็บพื้นที่น้ำท่วมขังนะครับโดยก็พบว่ามีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆติดต่อขอรับอาหารอย่างต่อเนื่องอาทิเพจอีจันกลุ่มสายใหม่ต้องรอดตัวแทนชุมชนและทีมงานสสในพื้นที่ต่างๆเช่นเขตบางบอนลาดกระบังนวลจันทร์และทรายกองดินเป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีรถและก็ทีมงานเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อาหารปรุงสุกไปมอบให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยได้ทันทีเพื่อและไม่ถูกทอดทิ้งนะครับกล่องสำหรับวันแรกก็มียอดทะลุครัวภูมิใจไทยจะมี
0: นะคะที่ถูกปัญหาอุทกภัยในขณะนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือซึ่งการติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีการออกมาเปิดเผยโดยสสวิสุดาจากพรรคภูมิใจไทยค่ะก็บอกนะคะว่าตอนนี้พื้นที่3อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะน้ำท่วมยังคงทรงตัวอยู่ค่ะตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะนางสาววิสุดาวิเชียนศิลป์สสจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยบอกว่าตอนนี้มีน้ำท่วมก็คือที่อำเภอห้วยกระเจ้าอำเภอบ่อพลอยแล้วก็ที่อำเภอหนองปลือซึ่งสถานการณ์น้ำขณะน้ำยังไม่ลดโดยส่วนนี้ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ประสานงานกำชับทุกหน่วยงานให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เรื่องของการแจ้งเตือนไปจนถึงการลงพื้นที่แล้วก็การเยียวยาขณะเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคมันและยาป้องกันโรคฉี่หนูลงพื้นที่น้ำท่วมมหาดไทยด้วยที่ประสานทางปภ.ให้ส่งเรือยนต์และเครื่องสูบน้ำมาลงในพื้นที่สส.วิสุดายังได้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะบอกว่าได้ดำเนินการตั้งแต่วันแรกก็มีค่ายสุรศรีและมูลนิธิต่างๆมาร่วมกันลงพื้นที่ทำการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนส่วนผู้ป่วยกลุ่มฟอกไตค่ะมีการสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือแล้วอย่างเร่งด่วนด้วยยังไม่พร้อมอพยพออกจากพื้นที่ก็มีการเข้าไปส่งอาหารสิ่งของจำเป็นรวมถึงยารักษาโรคก็ลงไปช่วยแล้วด้วยนอกจากนี้ก็ขอบคุณไปยังภาคส่วนต่างๆนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสามูลนิธิที่มาร่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยสส.วิสุดาบอกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ควรจะนำมาถอดบทเรียนค่ะเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในปีต่อๆไปเพื่อให้มาตรการรับมือนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของปัญหาหนี้ครูล้านบาทนะครับจะมีแนวทางแก้อย่างไรโดยตัดวงจรหนี้ของครูนะครับหลังจากนั้นไปติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงข่าวต่างประเทศพักกันสักครู่ครับ

0: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไม่ติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ย
2: นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS ก็ไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
4: ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
5: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
6: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
7: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆพ่อแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่
8: นี่แย่จริงโอ้จานตามมาทั่วมาคูหรือนี
9: ่บัตรมาแล้ว
10: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
9: แค่ว่าจานจะรอดไหมเอก
11: พวกแกมาทำอะไรที่นี
9: ่ก็จานป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
11: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวเข้มวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นปัญหาเรื่องหนี้สินครูนะครับที่ปัจจุบันยอดหนี้ของครูทั่วประเทศรวมกันสูงถึง 1.14 ล้านล้านบาทนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูถึง 860,000 คนด้วยกันนะครับแม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะมีมาตรการในการช่วยเหลือราดอกเบี้ยทั้งการหาแนวทางในการลดภาระการชำระหนี้แต่เรื่องของการที่เป็นหนี้สินของครูนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่ผ่านมาทำไมเรื่องของหนี้ครูถึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมองลงลึกลงไปอีกเนี่ยเรื่องของหนี้ครูไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหนี้นะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของระบบการกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยการหักชำระหนี้จากเงินเดือนรวมไปถึงการที่ครูบางส่วนเนี่ยมีการก่อหนี้ใหม่เพื่อมาชำระหนี้เดิมนะครับดังนั้นปัญหานี้จะแก้ยังไงให้เกิดความยั่งยืนจะต้องไปเริ่มจากการรื้อระบบตรงไหนและใครจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบเรื่องนี้บ้างไปเจาะลึกมุมมองกับทางด้านท่านสว.ชาญชัยชัยพิชญ์รองประธานกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ท่านครับตัวเลขของหนี้มีการพูดถึงเรื่องของหนี้ครูกันมาอย่างยาวนานตอนนี้เนี่ยเทศเลย 1.14 ล้านล้านบาทค่อนข้างเยอะมากถ้าหากให้ท่านมองจากข้อมูลที่พบเจอแล้วก็มีการศึกษาเรื่องนี้มามองว่ามันสะท้อนอะไรในระบบของการกู้ยืมหนี้ของครูคืออะไรครับ
1: ก็ 1.14 ล้านบาทถือว่าเป็นหนี้จำนวนที่สูงมากนะครับแล้วก็พอเห็นตัวเลขก็น่าตกใจในจำนวนครู500,000 กว่าคนเนี่ยนะครับซึ่งสังกัดสปท.นะครับ

0: เกือบ300,000กว่าแล้ว
1: ครับ
0: 300,000กว่านอกนั้นก็เป็นครูกระจายทุกสังกัดก็ขึ้นบอกเป็นครูแต่ทุกคนก็จะอยู่ในรูปของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะครับของแต่ละสังกัดเพราะออมทรัพย์ครูเนี่ยที่ครูเป็นหนี้อยู่ประมาณ800,000กว่าละ
1: ครับ
0: เยอะมากเลย
1: ครับการก่อหนี้ต้นเหตุจริงๆมองว่ามันเกิดจากระบบช่องโหว่ของการกู้ครูหรือเปล่าฮะกับการที่ครูเนี่ยอาจจะมีโอกาสกู้ได้มากแต่พอกู้แล้วเนี่ยเป็นหนี้อาจจะด้วยภาระต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วการชําระคืนเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอทําให้จะต้องมีการก่อหนี้ใหม่เพื่อมาชําระหนี้เดิมอันนี้เป็นหนึ่งปัญหาที่เห็นมั้ยครับ
0: ถูกเกิดจากการวนลูปการวนลูปก็คือต้องเริ่มจุดที่เป็นการก่อสร้างนี่จริงๆก็คือครูเนี่ยมาจากครอบครัวในฐานะที่ไม่ค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นฐานะปานกลางลงไปหาย
1: ากจน
0: มีที่มีรายได้น้อยนะครับพอเข้ามาบรรจุเป็นครูก็นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ต้องมีหุ้นนะครับซื้อหุ้นแล้วก็การกู้เนี่ยก็ถือว่ากู้ได้ง่ายมากนะครับผิดกับธนาคารนะครับที่ต้องมีเอกสารนัดหนามากเลยแต่ที่จะกู้เงินสหกรณ์ก็เอกสารไม่กี่แผ่นแล้วก็มีเซ็นค้ำกันก็สามารถกู้ได้เลยในอัตราหรือในจำนวนเงินที่แต่ละสหกรณ์กำหนดไว้เช่น1ล้าน2ล้านกู้ง่ายมาก
1: ครับ
0: กู้ง่ายมากขอให้มีคนค้ำบางสหกรณ์ก็กำหนดว่าคนค้ำ1คนกู้ได้1ล้านนะครับง่ายมากเลย
1: ครับ
0: ที่ง่ายก็คือ1มีเงินเดือนให้หักสามารถหักได้ง่ายด้วยห
1: ัก
0: หน้าที่จ่ายได้เลยนะครับแต่สมาชิกก็ไม่ได้คิดพอได้เงินมาก็ใช้ง่ายกู้ง่ายก็ใช้ง่ายนะครับแต่บางคนก็ไปใช้ในสิ่งจําเป็นจริงๆก็เป็นหนี้สะสมจริงๆก็คือเกิดจากการเป็นหนี้สะสมนะครับกู้ครบรอบดิวก็ไปกู้ได้อีก
1: ครับ
0: อันนี้คือปัญหาที่แก้ยากที่สุดก
1: ็
0: คือการกู้ดิวทีนี้ปัญหาที่พอกพูนขึ้นมาก็คือแต่ละสหกรณ์มีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันเช่น4บาท5บาท6บาท7บาทจนไปถึงสูงสุดทราบข่าวว่ามี9บาทด้วยซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนะครับสหกรณ์ไหนที่เขามีทุนเรือนหุ้นเขาเรียกว่ามีเงินของตัวเองให้สมาชิกกู้ก็ปล่อยดอกเบี้ยในเพดานที่ต่ำได้นะครับอันนั้นก็สมาชิกก็ไม่เดือดร้อนมากแต่บางสหกรณ์ต้องไปกู้หนี้ของสหกรณ์อื่นมาในเพดานอัตราดอกเบี้ยที่สูงก็ต้องมาปล่อยสูง
1: ครับ
0: เพื่อให้มีแก็บนะครับเขาเรียกว่ามีรายได้จากการหักแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกําไรของสหกรณ
1: ์ครับ
0: เอาไว้เฉลี่ยคืนแล้วก็ปันผลในปลายปี
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นการพอกพูนเป็นการหมุนเวียนเลยทําให้หนี้จบไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณ100,000 200,000 40,000-50,000ก็กู้กันอยู่นั่นแหละก
1: ู
0: ้แล้วก็หักรถจากดาวรถก็ต้องไปกู้สหกรณ
1: ์มันก็เลยกลายเป็นวงจรหนี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องไปก่อหนี้ใหม
0: ่ใช
1: ่หรือบางทีหนี้เดิมถึงรอบกําหนดแล้วก็ต้องเอามาชําระหนี้เดิมกลายเป็นวงจรที่แก้ไม่จบ
0: ครับ
1: แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เห็นปัญหานี
0: ้
1: ทั้งเรื่องของการออกมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยต่างๆแต่มันก็ไม่เป็นผลแปลว่าท่านสวก็เห็นแล้วว่าโครงสร้างปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ระบบในการกู้ยืม
0: หนึ่งระบบ
1: กู้ง่ายกว่าธนาคาร
0: ระบบไอ้สองตัวครูเอง
1: ครับ
0: มันก็เลยยากทีนี้ง่ายแล้วเนี่ยพออยากใช้เงินจำนวนมากหน่อยมากกว่าที่สามารถกู้ได
1: ้
0: ก็ไปหยิบยืมเงินนอกระบบของกรรมการเอง
1: อ
0: ันนี้น่ากลัวครับ
1: ครับ
0: ดอกเบี้ยต่อเดือนนะฮะไม่ใช่ต่อปีนะที่เขาคิดต่อเดือนร้อยละ3บาทปีนึงเท่าไหร่60
1: ครับกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ได้ยากเหมือนกันนะคร
0: ับ ยากครับ
1: คือถ้าเราไปมองถึงปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบการกู้ยืมแล้วด้วย
0: ตัวครูครับ
1: ตัวครูเนี่ยก็ด้วยความที่ในการเข้ามารับราชการอาจจะฐานะยอมรับว่าบางครอบครัวเนี่ยมีฐานะรายได้ที่ไม่ได้มีมากทําให้พอเข้ามารับราชการจําเป็นจะต้องมีการกู
0: ้ใช่ครับ
1: ทั้งด้วยความจําเป็นแต่ในการเข้ามาอยู่ในระบบในการกู้หรือการชําระคืนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้จะต้องภาครัฐจะต้องมาดูตรงนี้แล้วพอเห็นปัญหาแบบนี้ท่านมองว่าการแก้ได้ยากแบบนี้มันควรจะมีมาตรการหรือว่าโครงสร้างยังไงเข้าไป

0: เปลี่ยนบ้างครับ
1: ผมเคยเสนอไปในหลายช่องทางนะครับวิธีการผมขอสรุปเป็น3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1แก้ที่ตัวครูก่อนนะครับสร้างวินัยให้เกิดจริงๆแต่บางเพราะว่าต้องส่งลูกเรียนต้องสร้างบ้านต้องใช้จ่ายกับสิ่งที
0: ่มีความจําเป็น
1: พื้นฐานมีความจําเป็นบางบ้านก็ต้องจําเป็นต้องมีรถบ้างก็ต้องผ่อนครับพอรถคันนึงก็เป็นล้านนะครับครูนะครับครูเข้ามาแรกๆก็เงินเดือนแค่ก็จําเป็นต้องวนลูปแหละอันนี้แต่จริงๆเราก็คือประเด็นแรกคือสร้างความตระหนักให้กับครูหรือครอบครัวนะครับให้มีความประหยัดมัธยัสถ
0: ์ครับ
1: อันนี้คงจะยากนะอันที่2ก็คือตัวสหกรณ
0: ์ครับ
1: ตัวสหกรณ์ถ้าสมมุติว่าเค้ามีเค้าเรียกว่าทุนเดือนหุ้นที่พอจะจับจ่ายใช้สอยหรือบรรเทาให้กับสมาชิกได้นะครับให้คิดอัตราดอกเบี้ยถูกลงหน่อยเอากําไรน้อยหน่อย
0: ครับ
1: นะครับบางคนมองเห็นกําไรเยอะๆนี่คือหนี้ครูทั้งนั้นฮะบางคนเป็นพันล้านก่อนเป็นพันล้านที่ผมสังกัดเนี่ยก็เป็นพันล้านแหละนะครับก็ไปปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกให้กับกรรมการที่บริหารงานเขาต้องมีส่วนได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นรายได้สูงๆก็คือมาจาก
0: หนี้ของครู
1: หนี้ของครูทั้งสิ้นเลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับแนวทางมันดูจะแก้ได้ยากมากโดยเฉพาะเรื่องของที่ตัวครูเพราะถ้าเกิดถามครูทั่วไปก็คงบอกว่ามีความจําเป็นที่จะต้องมีการกู
1: ้
0: แต่คราวนี้ถ้าเกิดจะต้องมองมาแก้ที่อาจจะเป็นไปได้คือระบบการกู้ยืมโดยเฉพาะเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมันมีความเป็นไปได้ให้กู้เนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครับ
1: เดี๋ยวพี่ยังจบพูดถ้าตั้งใจแต่ทำจริงๆนะ
0: ครับ
1: 1หาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกนะครับหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกให้กับสหกรณ์เพื่อที่จะให้สหกรณ์ไปใช้ในการดูแลสมาชิก
0: ครับ
1: นั่นคือประเด็น3ล่ะมีตัวครูมีสหกรณ์และรัฐบาลถ้าตั้งใจทําจริงๆอ่ะหาแหล่งเงินที่ถูกมาให้เขาใช้บริหาร
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ประเด็นที่บอกนะครับ
0: หลักเกณฑ์สหกรณ
1: ์ครับ
0: มันควรจะปรับเปลี่ยนได้มั้ยฮะ
1: ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนข้อบังคับสหกรณ์เพราะว่าสหกรณ์แต่ละสหกรณ์อยู่ภายใต้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกระทรวงเกษตรก็จริงๆสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเกิดจากการรวมกันเป็นการออมทรัพย์แต่จริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าแหล่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากเงินเยอะจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าจะแก้จริงๆนะครับก็แต่จะไปกดเพดานของเขาเนี่ยมันก็ลำบากเพราะว่าเขาต้องไปกู้มาเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่มีความจำเป็นก็คือต้องมีแหล่งเงินกู้ให้เขานะครับแหล่งเงินกู้ให้สหกรณ์เนี่ยนะที่จะไปใช้ในการซัพพอร์ตเพื่อให้เกิดการดําเนินงานโดยใช้ดอกเบี้ยต่ํา
0: ครับ
1: แล้วไปคิดกับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา
0: ครับ
1: อันนี้พอจะเป็นไปได้
0: ครับ
1: นะครับพอจะเป็นไปได
0: ้ครับก็คือรัฐบาลจะต้องหาแหล่งเงินกู้ให้กับสหกรณ์ก่อนเพื่อให้สหกรณ์มีการมาลดดอกเบี้ยให้กับครูอีกครั้งนึงนะครับอันนี้แนวทางนี้พอจะเป็นไปได
1: ้พอจะเป็นไปได้
0: ครับ
1: แต่ถ้านะเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลจะตั้งสหกรณ์กลางเนี่ยเพราะว่านี่จะท่วมนี
0: ่หมายถึงว่ามันจะนี่ก่อนหนี้มาทบหนี
1: ้กู้หนี้มาโปะหนี้มันก็ยังวนลูปอยู่เหมือนเดิมคร
0: ับครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี
1: ้ยังไม่เหมาะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าแนวทางตรงนี้พอทั้งสวเห็นแล้วเนี่ยกรรมาธิการมีการพูดคุยกันมีแนวทางไหมครับว่าพอปัญหานี้มันดูแก้ได้ยากที่ผ่านมาเขาพยายามพูดคุยกันมันมีทางจะเสนอแก้ไขเป็นกฎหมายไหมครับ
1: กฎหมายสหกรณ์ก็เป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าใช้มานานพอสมควรนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ก็คือในฐานะที่เป็นกรรมธิการการศึกษาเนี่ยคงจะพูดคุยกันในแนวทางที่พวกเราคุยกันมาระยะหนึ่งก็คือจำเป็นก็คือเรื่องหาเงินทุนนะครับให้กับสหกรณ์กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับอย่างผมเห็นที่ผมเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นะดอกเบี้ยที่ไปกู้มาแต่ละแหล่งไม่เท่ากันหรอกนะครับ4บาท5บาทนะครับแต่ตรงไหนสูงสหกรณ์ที่มีเขาเรียกธรรมาภิบาลเขาก็จะเอาหนี้ต่ำไปตัดหนี้สูงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปตัดอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อให้สามารถบริหารคือก็ถือว่าเขาพยายามอยู่แต่มันยังไม่ครอบเวอร์มันยังไม่ครอบคลุมจำนวนเงินที่จะให้บริ
0: แต่ว่าแนวทางเร่งด่วนมองว่าควรจะเริ่มจากตรงนี้ก่อน
1: ใช่ครับ

0: จะได้มาลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยให้กับครูส่วนระบบโครงสร้างต่างๆก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะตอนนี้คือสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะกรรมการศึกษาของท่านสวที่อยู่ในกรรมการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้
1: คุยกันเรื่องนี้
0: คือปลายทางอาจจะมีการเสนอให้กับรัฐบาลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับตอนนี้เนี่ยมันถือว่าตกผลึกขนาดไหนแล้วครับ
1: ยังไม่ตกผลึกครับตอนนี้เราคือในช่วงของการเปิดสภาสมัยเนี้ยอาจจะศึกษายังไม่จ
0: บ
1: นะครับแต่เราก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยู่ท่านประธานกรรมการท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่านี่ครูก่อปัญหาให้เกิดเรื่องของคุณภาพการศึกษาด้วย
0: ครับ
1: ไม่มีอันจะกินไม่มีอันจะทํางานเพราะว่าต้องพะวงกับนี
0: ่ครับ
1: นะอันนี้น่าเห็นใจด้วยนะครับ
0: ครับมันอาจจะกระทบไปถึงเรื่องของการทํางานด้วย
1: ใช่ครับแน่นอนเลย
0: คุณภาพของครูที่อาจจะลดลงเพราะเมื่อมีหนี้ก็มีความเครียดครับอันนี้คือกรรมการก็มองเห็นถึงแนวทางปัญหานั้น
1: เห็นครับ
0: ครับจากที่มีการสะท้อนมาทั้งจากตัวครูเองหรือคนที่มีการมาร้องเรียนต่อสภาหลายครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องของหนี้เขาอยากให้มีมาตรการเร่งด่วนโดยเฉพาะการจัดการแนวทางที่จะทําให้เกิดมาตรการแบบนั้นขึ้นนะครับ
1: คือส่วนทางราชการกําหนดเป็นมาตรการเบื้องต้นก็คือการให้ครูกู้แล้วหักเงินเดือนครูเนี่ยแล้วให้เหลืออย่างน้อย 30%
0: ครับของเงินเดือน
1: คําว่า 30% เนี่ยฐานของ 30% มันจะ 10,000 กว่า 20,000 30% ก็คือไม่เกิน 6,000 เงิน 6,000 ของครูบรรจุใหม่เขาก็เป็นมนุษย์เขาก็กินก็ใช้จ่ายเดินทาง
0: ครับ
1: เหมือนกันกับคนเงินเดือน 60,000
0: ท่านกําลังจะมองว่าใช้เกณฑ์ 30% เหมือนครูทุกระดับชั้นไม่ได้ต้องคนละระดับในการหักเพราะในแต่ละเงินเดือนแต่ละครูระดับชั้นเนี่ยเงินเดือนต่างกันมาก
1: ต่างกันมาก
0: ครับเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะมีการเสนอ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้า 30% ล้วนๆละเด็กรุ่นใหม่เค้าไม่ละครับ
0: ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ได้แล้วเงินเดือนเหลือ 6,000 เงินเดือนเหลือ 5,000 4,000 กว่าบาทอย่างเงี้ย 30% มันก็ไม่ไหว
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นการพิจารณาควรจะคิดในเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้น
0: มองว่า
1: เงินเดือน 60,000 มันใช่ครับ
0: ครับ
1: มันเหลือเยอะแน่นอน
0: ครับครับอาจจะไม่ตอบโจทย์ในทุกมิติในการแก้ปัญหานี้
1: ถูกครับ
0: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านสว.ได้ฝากถึงทั้งครูเองแล้วก็ภาครัฐที่จำใหญ่เพราะว่าไม่ได้กระทบแค่เรื่องของตัวครูที่เป็นคนกู้แต่อาจจะกระทบต่อเด็กนักเรียนด้วยเพราะว่าปัญหาหนี้สินเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ครอบครัวถ้ายิ่งครูเป็นหนี้เยอะๆเนี่ยมันก็มีผลมันควรจะต้องแก้ยังไงโดยเฉพาะในภาวะเร่งด่วนที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะวุฒิสภาก็กําลังมีการพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ประเด็นนึงที่เป็นก็คือข้าราชการบํานาญที่เกษียณอายุราชการไป
0: ครับ
1: เกษียณแล้วเงินเดือนเหลือ 70% นะ 70% แล้วก็หนี้สหกรณ์อีกประมาณเกือบจะ 80%เหลือเงินเดือนบางคนน่ะที่มีข่าวอ่ะมันเรื่องจริงนะครับ
0: ครับ
1: เหลือเงินเดือน 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทใช้สัปดาห์เดียวก็หมดแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะครับลูกหลานบางทีเขาก็เงินเดือนก็มีแต่ต้องใช้ในแต่ละครอบครัวใช่มั้ย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการบํานาญที่อยู่คุณตาคุณยายหรือเลี้ยงหลานด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องหนัก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นปัจจัยนึงที่จะทําให้เขาไปกู้เงินนอกระบบ
0: ครับ
1: อันนี้อันตราย
0: ก่อนหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า
1: อยู่นี่แหละครับเพราะว่ายิ่งคนที่คุณครูที่อายุหลังเกษียณแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ใช้มากหรอกแต่มันจําเป็น
0: ครับ
1: ไม่มีเงินตัวอื่นมาซัพพอร์ตจะไปทําอื่นก็ทํางานอื่นก็ไม่มีแรงแล้วนะครับอันนี้คืออย่างนึงก็คือประเด็นที่ทางพิธีกรบอกก็คือผมขออนุญาตส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวครูนะครับชาวข้าราชการครูที่ยังเป็นข้าราชการครูอยู่แล้วก็หรือแม้แต่ข้าราชการเกษียณผมก็อยู่ในวัยเกษียณมาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับขอให้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตแม้ว่าเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองทุกวันนี้จะลําบากนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากค่าน้ํามันค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นหมด
0: ครับ
1: อาจจะสวนทางกับรายได้ที่เรามีเพราะฉะนั้นการประหยัดการหาวิธีการที่จะเอารายได้มาเพื่อที่จะเค้าเรียกประเทืองบรรเทากันสถานการณ์ที่มันรุนแรงก็เป็นทางนึงแต่อยากขอนะครับว่า

0: จากของการกู้แบบบนอยู่อย่างนั้นมันเสี่ยงที่จะไม่จบเป็นทันที
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นทางสัตว์มีสิ่งใดที่จะบรรเทาให้กับคุณครูเหล่านั้นได้เป็นผู้พันที่มาดูแลให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอจะมีความสุขได้บ้าง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ฝากไป
1: ครับอย่างรัฐบาลเหรอครับการหาแหล่งเงินกู้นี่มันควรจะ
0: จำเป็นครับต้องรีบครับแต่ไม่ใช่ว่าตั้งสหกรณ์ใหม่แล้วก็เงิน 1.1 ล้านล้านนะไม่ได้น้อยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้น
1: 1ใน3ของงบประมาณประจำรายปีเลยก็ว่าได้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นปีละ2ปี20ปีเก
1: ิ
0: ดเป็น30 40ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาคือพวกเราไม่ใช่ไม่กู้นะเรากู้เหมือนกันกู้เพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตเราก็กู้หมุนเวียนไปแต่ก็ต้องมีวินัยในระดับหนึ่งด้วย
1: คร
0: ับไม่งั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี
1: ้ครับครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีการตามต่อนะครับโดยเฉพาะประเด็นนี้ครูเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่กระทบในหลายมิติด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายมิติที่ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกิดจากต้นเหตุที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองตามข้อเสนอของหาแหล่งทุนให้กับสหกรณ์ในการกู้เพื่อที่จะมีการตกทอดมาถึงครูในการที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยต่างๆด้วยสําคัญคือในการที่ต้องมีการหักเงินเดือนของครูนั้นใช้ฐานเดียวกันใน 30% ไม่ได้เพราะมองว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินเดือนเนี่ยที่ต่างกันนะครับดังนั้นระบบโครงสร้างต่างๆก็ต้องดูว่าภาครัฐจะดําเนินการอย่างไรตามข้อเสนอของวุฒิสมาชิกนะครับขณะที่กรรมาธิการการศึกษาของวุฒินะครับก็ยังไม่ได้ตกผลึกแต่มีการพูดถึงเรื่องของแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะให้สหกรณ์มีการได้มากู้แก้ปัญหาเรื่องของหนี้สินครูซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสวชาญชัยชัยพิษรองประธานกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาที่
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเข้มกับผมสิทธิเดชของสิริครับ

0: ยขับรถด
1: ีดื่มแล้วขับ
2: กินไม่นิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
4: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กับแม่และอีกหลายๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาไปกับคุณด้วยดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
5: จอดโอ้โหน้องรีบไปไหนเนี่ย
6: ถึงหน้าทุ่งหมวกน้อย
7: นี่ครับแต่มันน่าจะเก่าแล้ว
5: นี่เดี๋ยวขี้นะพรบมีป่ะ
7: นี่ครับพรบ
5: ไฟติดป่ะ
7: ติดครับ
5: ติดดอกไปเปิดดิไฟเลี้ยวอ่ะ
7: ไฟเลี้ยวก็ติดครับ
5: ทำไมติดดับ
7: เลี้ยวซ้ายก็เปิดซ้ายพี่เลี้ยวขวาก็เปิดขวาม
5: ันติดดับเนี่ยมันเสียแล้วขับรถนี้ได้ไงอ่ะดอกยางก็ไม่มี
7: ดอกยางพี่ก็เอา
5: ประมาทเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเปย์ทำไงอ่ะ
6: รวมก็สามสี่ข้อหานะ
7: ครับ
6: 500 400 3,000
5: พอดี
7: 3,000
5: 500
6: รถให้แล้วเนี่ย
7: แต่ช้าเลยนะพี่500
5: ปะ
7: วันนี้มันด่านอะไรพี่ด่านร้อย
5: อืมเรียบร้อยดีนี่ว่า
6: จ้าแป๊บเดียวตั้งด่านอยู่ไงกำลังหารายได้พิเศษตอนนี้ก็2,500ละอีกแป๊บนึงจะครบยอดละแต่เย็นนี้เจอกันชาบูได้จ้า
7: ขอให้พี่มีความสุขครับ
5: ขับรถปลอดภัยนะโชคดี
8: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
9: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างพบกับเรื่องราวจริงของผู้คนหลากหลายรุ่นที่ก้าวข้ามช่องว่างระหว่างวัยมือกันสร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสนุกซึ้งและอบอุ่นทั้งหมดนี้พบได้ในรายการต่อวัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา9 โมงทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
10: แบบหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่ซุกอยู่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
11: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างกันต่าง
12: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถ

0: ก่อน
1: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
2: เด็กคนหนึ่งเป็นในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
3: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีขายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ต่างประเทศช่วงนี้ไปเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับที่ผู้ก่อตั้ง Microsoft มีการให้สัมภาษณ์โดยเสนอว่าเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั้นจำเป็นต้องมีการยกระดับในการป้องกันแล้วก็มีการเสนอให้สภาคองเกรสมีการออกกฎหมายควบคุมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในการล่วงหน้าสำหรับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC นายบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft บอกว่าจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายและให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยการหารือว่ามาตรการป้องกันและการกำกับดูแลก็ควรจะมีลักษณะอย่างไรซึ่งก็มีการย้ำว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับและกล่าวว่าไม่มีใครคิดว่าการกำกับดูแลตนเองนั้นเพียงพอนะครับในขณะเดียวกันครับบรรดาผู้บริหารของบริษัทคู่แข่งอย่าง Anthropic OpenAI DeepMind Microsoft แล้วก็ xAI ต่างมีการเรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาของระบบ AI ที่มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มกฎระเบียบควบคุม AI มองว่าข้อจำกัดใหม่จากรัฐบาลจะส่งผลให้จีนได้เปรียบในการปฏิวัติเทคโนโลยีขณะที่ทรัมป์ก็เคยมีการออกมาปฏิเกี่ยวกับ AI นะครับว่าเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงเท่านั้นโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft หรือว่านายเกรทก็มีการโต้แย้งนะครับว่ามาตรการป้องกันต่างๆจะไม่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญและความเสี่ยงหากไม่มีการนำมาตรการเหล่านี้มาใช้ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงพร้อมกับบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเลยแม้แต่น้อยครับ
1: รัฐบาลเปียงยางเกาหลีเหนือนะคะออกมาชี้ค่ะว่าการที่รัฐบาลเกาหลีใต้จะมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นั้นเป็นพัฒนาการอันตรายที่จะเป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA โดยประณามกรณีที่สหรัฐไฟเขียวให้เกาหลีใต้สร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกโดยระบุว่านี่เป็นพัฒนาการอันตรายที่สร้างความไม่เสถียรภาพทางการเมืองและการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมมองว่าการอนุมัติดังกล่าวนี้สะท้อนถึงการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐภายใต้กรอบข้อตกลงไตรภาคีออคัสซึ่งทำลายระเบียบและเสถียรภาพความมั่นคงระหว่างประเทศแผนการสร้างเรือดำน้ำพลังงานภายใต้ข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐค่ะซึ่งเกาหลีใต้เอมน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกในช่วงกลางทศวรรษที่2030เพื่อเสริมศักยภาพในการป้องปรามและรับมือกับภัยคุกคามทางเรือและขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยแม้ว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เหล่านี้จะไม่ได้ติดอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้อย่างยาวนานและคล่องตัวกว่าเรือดำน้ำดีเซลแบบเดิมเป็นอย่างมากค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งในและต่างประเทศในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
0: มองรัฐสภาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อน

้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.เริ่ม2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ท่านประธานครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android ละก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
6: สวัสดีครับ
7: ไม่ต้องขนาดนั้นผมก็คุยกันเองกับพี่น้องประชาชนดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว
6: ครับ
7: คุณ
6: ผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับท่านเหมาะกับท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นสไตล์เรียบเรียบหรูดูผิวเผินเหมือนสูตรธรรมดาแต่ข้างในเนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยครับท่านช่องนี้ใส่ค่าสวยช่องนี้เงินทอนช่องนี้ไว้ยักยอกงบประมาณช่องนี้เงินใต้โต๊ะฟอกเงินแถมกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดด้วยครับกินได้จุใจเลยครับ
7: เฮ้ยอีกตัวนี
8: ้ชอบ
7: เอาเอา
6: ท่านเหมาะกับท่านนี่นะครับ
8: จะได้ใช้เลย
9: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
8: ทำไมอ่ะ
7: ท่าน
6: รับสักตัวด้วยมั้ยครับ
10: ไม่ครับ
9: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
11: จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
12: ้โหบัตรมาแล้ว
13: พี่ยานี่ว่า
12: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้อะน้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับ
0: ดูนี่ดูสิครับ
2: อร่อยมากครับ
3: รสชาติดีมากครับ
1: เมนูของหวานสุดที
3: ่รู้ใจ
0: ตามสบายครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วทำไมอ่ะ
5: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
6: ไม่ครับ
7: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
8: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
9: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ

0: ับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันย่ายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนเพื่อความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: วงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
1: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ทฤษฎีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
3: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
1: โอ๊ยไม่รู้ถามมากได้ไหมน่าอัพพาน
2: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
1: ผม
2: เ
1: ป็นลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
1: ้แต่กูแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกยิ่งใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความมากขึ้น
5: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
6: ่
5: ะ
6: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
7: โหนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
1: ครูก็พูดได้
8: ครู
1: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
5: ใครเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะครู
9: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
10: องค์ใดพระสัมพุทธ
11: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
12: ตาเองกินข้าวยังครับ
13: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
12: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
13: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
12: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบเกินอ่ะอดเลย
13: อย่ากินเกินขาบนะครับ
14: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
15: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
12: โอเค
14: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
16: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทัศสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: วัสดีค่ะพบกับรายการพักคุยนะคะวันนี้อยู่กับส้มวิภารักไทยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับทั้งส.ส.และก็ส.ว.นะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการประชุมค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มอยู่กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหน้าใหม่ไฟแรงค่ะที่เป็นถึงนักแสดงเก่าด้วยนะคะวันนี้จะไปพูดคุยนะคะกับส.ส.ณภัทรจิตตพินันท์กันตาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันอีกทีนึงค่ะ
1: โอเคครับก็ผมส.ส.ณภัทรก็ได้นะครับก็เป็นส.ส.กทม.เขต24ใน24เนี่ยก็จะมีธนบุรีคลองสานราชบูรณะ
0: ครับ
1: 3เขตฝั่งธนครับ
0: เขต24กรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงสมัยแรกด้วยใช่ไหมคะ
1: สมัยแรก
0: สมัยแรกแล้วก็เป็นส.ส.ที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็ชอบเรื่องของการแสดงด้วยอันนี้เกริ่นกันมาก่อนเพราะว่าเป็นถึงอดีต
1: เคยผ่านประสบการณ์การแสดงครับในภาพยนตร
0: ์ค่ะภาพยนตร์เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรที่มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเป็นส.ส.ได้อย่างไรเพราะดู2เส้นทางนี้มันเหมือนจะคนละเส้นทางกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยถามก่อนนะคะในช่วงของสมัยการเรียนนะคะเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างอะคะ
1: ถ้าย้อนกลับไปสมัยเรียนใช่ไหมครับอาจจะที่มัธยมนะครับมัธยมผมก็เรียนที่โรงเรียนวัดราชโอรสครับผมก็เป็นโรงเรียนย่านฝั่งทนนี่แหละนะครับเขตจอมทองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนะครับแล้วก็สมัยเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กสายวิทย์นี่แหละนะครับแต่ว่าในขณะกิจกรรมที่ทำก็คือเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดครับผมแล้วก็ทำธนาคารโรงเรียนอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ความเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดเนี่ยเราก็จะอยู่กับหนังสือมาตั้งแต่ม.1ก็คือเป็นตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลย
0: แสดงว่าก็คือมีความชอบทางด้านของการอ่านหนังสือถูกไหมคะแล้วมันมีประสบการณ์อะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับในช่วงของการเราเป็นนักการเมืองนะคะ
1: ผมว่ามันคือทีละเล็กทีละน้อยที่เริ่มจากการรักการอ่านนั่นแหละครับเป็นนิสัยที่หนึ่งแล้วผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือในเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยหนังสือที่อ่านอยู่บ่อยๆก็คือเด็กสมัยนั้นอ่านอะไรผมก็อ่านแบบนั้นนะครับก็แน่นอนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พ้นจากนี
0: ้ก็คือมีทุกเล่มเลยไหมคะ
1: มีทุกเล่มครับเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หนังสือเหล่านี้นี่แหละก็ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาครับผมแล้วก็พอเข้าโรงเรียนเนี่ยอย่างม.1ที่มีห้องสมุดเนี่ยผมก็บอกครูเลยว่าอยากขอเป็นบรรณารักษ์
0: ก็คือชีวิตตอนที่เราเรียนอ่ะเรียนไปด้วยแล้วก็พอคาบว่างเขาเรียกว่าคาบว่างเน
1: า
0: ะก็คือเข
1: ้
0: าไปอยู่ในห้องสมุดตลอดเลย
1: ใช่ครับก็คือช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเนี่ยก็จะมีคนเข้าใช้ห้องสมุดแล้วผมก็ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการ
0: ก็คือตอนเช้าก็อาจจะไปนั่งเป็นบรรณาพอเราเรียนจบม .6 มหาวิทยาลัยอะคะ
1: ครับ
0: เลือกเรียนสาขาอะไร
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงม.ปลายครับผมก็เริ่มมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือชอบหรือละชอบดูหนังด้วยแล้วก็พอดูเนี่ยเป็นผู้ชมอย่างเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ทำบ้าง
0: อ
1: ยากเป็นผู้สร้างบ้างเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีกล้องอัดวิดีโอเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าแฮนดี้แคมอยู
0: ่
1: ยังเป็นของยี่ห้อโซนี่อะไรนะถึงก็ลองเอาไอ้ตัวนั้นแหละมาถ่ายทำสิ่งที่เรียกว่าหนังสั้นภาพยนตร์สั้นเล่นดูอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่มัธยมที่ถ่ายหนังสั้นนะคะ
1: ค
0: ือชวนเพื่อนๆมาเล่น
1: ชวนเพื่อนๆมาเล่นนี่แหละครับแล้วก็ลองส่งประกวดดูนะครับสมัยนั้นก็จะมีเวทีประกวดของมูลนิธิแล้วก็ได้รางวัลมาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันก็น่าสนุกเนาะทำหนังแล้วก็ลองทดสอบขีดจำกัดตัวเองดูว่าเอ๊ะมันทำแบบนี้มันได้ไหมทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ย
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าตอนที่เราทำกับเพื่อนๆอ่ะเราทำเป็นแนวๆประมาณไหนคะ
1: ผมมักจะใส่เรื่องประเด็นทางสังคมทำตอนม.6ก่อนจะจบม.6

0: ครับก็เป็นพอดีกับช่วงที่พรบภาพยนตร์นะครับกําลังถูกพูดถึงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นฉบับปัจจุบันก่อนจะใช้ปี51พรบฉบับก่อนเนี่ยยังเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์อยู
1: ่
0: ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์อยู
1: ่นะ
0: แล้วกองเซ็นเซอร์ก็จะยังมีอํานาจในการตัดภาพยนตร์ก่อนนั่นแหละมาทําเป็นหนังสมัยม.6อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้หนูลึกนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเราไปเรียนรู้ถึงกฎหมายด้วยแล้วก็เอามาทําเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นหนังสั้นสําหรับน้องๆเยาวชนในช่วงตอนนั้นก็คือเข้าไปคล้องจองกันแล้วตอนนั้นที่ทํากับเพื่อนๆคือส่งไปประกวดด้วยถูกมั้ย
0: ส่งไปประกวดครับของเวทีนี่แหละมูลนิธิยังไทยแล้วก็ได้รางวัลกลับมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงก็เลยเป็นที่มาว่าตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเลือกที่จะเรียนมอมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เรียนเลือกนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เลยโดยตรง
1: แล้วก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเราก็คือทําตรงนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่มั้ยภาพยนตร์ในตอนที่เรียนอะเรายังใส่ประเด็นเรื่องของสังคมเข้าไปด้วยไหมคะ
0: เป็นสิ่งที่ใส่เสมอมาครับในหนังทุกเรื่องที่พี่ทำเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะลอยลอยอ่ะถ้าไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมายึดโยงอยู่กับหนังเรื่องนั้นๆด้วยก็มักจะเนี่ยใส่เข้าไปเสมอในหนังทุกเรื่อง
1: แล้วตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเรามีกิจกรรมอย่างอื่นไหมคะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเป็นผู้นำที่เราอยากจะเป็นผู้นำเพื่อนๆหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองด้วยไหมคะ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชีวิตมหาลัยครับผมอาจจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตมหาลัยไม่คุ้ม
1: ทำไมคะ
0: ผมก็จะเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวครับกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็คือทำหนังนี่แหละควบคู่กันไปถ้าไม่ทำหนังในวิชาเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยก็จะทำหนังของตัวเองประมาณนี้ครับแต่จะไม่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยเท่าไหร่นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยไหนๆก็ได้เรียนภาพยนตร์แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเรียนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับก็จะทุ่มเทตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ความเป็นผู้นําผมคิดว่ามันมาจากบทบาทผู้กํากับในกองนี่แหละไม่ว่าจะกี่เรื่องเนี่ยผมจะไม่อยู่ตําแหน่งอื่นเลยจะยึดเก้าอี้เดียวก็คือเก้าอี้ผู้กํากับใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้นําในอีกบทบาทนึงนะเพราะว่าเราจะเห็นว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะคือมาเป็นจากหัวหน้าหรือประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้เห็นอย่างที่สสพี่นัทบอกเมื่อกี้ค่ะส้มก็เห็นอีกประเด็นสําคัญที่น่าสนใจก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้นําเฉพาะเรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่เราเป็นผู้นําได้กับการด้านของการทํากํากับ
0: ครับเอาข้อจริงเนี่ยการทํางานในกองถ่ายภาพยนตร์นะครับมีคนหลาย10ผู้กํากับแล้วก็การตัดสินใจเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องงบประมาณที่ต้องเกี่ยวข้องกับการถ่ายทําด้วยเรื่องของคิวถ่ายทําเรื่องอีกหลายเรื่องเลยชีวิตหลายคนเนี่ยผูกกับผู้กํากับนี่แหละก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากครับจากการทําหนังนี่แหละครับ
1: แล้วประเด็นอีกสําคัญที่ส้มเห็นก็คือไลฟ์สไตล์ของสสพี่นัทก็คือมีเหมือนเดิมเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจเรียนแล้วก็ยังเป็นหนอนหนังสือด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยคือหน้าตาก็เรียบร้อยแล้วเรื่องนิสัยก็ยังเรียบร้อยอีกนะคะพูดถึงพอตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยจบไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทํางานตรงนี้มุ่งไปทางไหนคะเข็มมันไป
0: ที่บอกว่าตั้งแต่เรียนมัธยมจนมามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมุ่งมั่นแต่เรื่องเดียวก็คืออยากทําหนังอยากเป็นผู้กํากับอันนั้นก็คือฝันสูงสุดแต่ว่าพอเรียนมาแล้ว4ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าโหเรารู้เรื่องภาพยนตร์มาทะลุปลุกโป่งแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีกับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เรามักจะใส่ในหนังที่เป็นผลงานเราเนี่ยมักจะใส่เรื่องการเมืองมักจะใส่เรื่องสังคมเข้าไปใส่เรื่องประวัติศาสตร์เข้าไปอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยงานแรกที่ตัดสินใจทําในฐานะใจเบนเข็มออกไปเลยจากเรื่องภาพยนตร
1: ์
0: ผมไปทํางานที่หอจดหมายเหตุครับผมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือทํางานด้านประวัติศาสตร์ไปเลยครับแล้วก็ได้อะไรเยอะมากจากงานจดหมายเหตุนะครับเราก็จะคลุกคลีอยู่กับเอกสารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแน่นอนว่าผูกโยงอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศไทยอยู่แล้วตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะครับปี16ปี19ปี35
1: แล้วในช่วงที่ดูภาพยนตร์ไปด้วยเห็นว่ามีผลงานอีกหนึ่งผลงานก็คือมีนิยายด้วยเขียนนิยายเขียนหนังสือเองด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีหนังสือชื่อว่าอะไรคะเผื
0: ่อ
1: ผู้ชมได้ไปติดตามกัน
0: เส้นทางการเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มมาครับอย่างตอนที่ทําหอจดหมายเหตุที่ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเวลาว่างอยู
1: ่
0: แต่ว่าเวลาว่างเนี่ยมีไม่มากพอจะกลับไปทําหนังอย่างที่เราชอบเอ๊ะก็เลยต้องหาวิธีในการหาวิธีเล่าเรื่องมานะครับก็เลยลองงานวรรณกรรมดูแล้วก็ลองเขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องแรก
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ส่งเวทีมติชนอวอร์ดตอนนั้นยังเป็นมติชนอวอร์ด

0: ของสำนักพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเรื่องชนะเลิศเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมครับผมชื่อเรื่องว่าสัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย
1: ์สัจจนิรันดร์ของวันอาทิตย์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่อง
0: การเมืองอีกเช่นเคยครับก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงครับเมื่อพฤษภาคมปี53ที่แยกราชประสงค์
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีนิยายด้วยแล้วก็ยังไม่พอค่ะเป็นนักแสดงด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นักแสดงตอนนั้นเราไปเล่นเองเลยใช่ไหมเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนักแสดงตอนนั้นย้อนให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงเลือกไปเป็นนักแสดงได
0: ้ต้องบอกว่าเราก็ผ่านกระบวนการแคสติ้งปกติเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของคนในแวดวงนะครับคนในอุตสาหกรรมนี่แหละนะที่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็มองหาคนที่จะต้องสวมบทนึงแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับบทนี
1: ้บทนั้นคือบทอะไรคะ
0: เป็นบทเด็กมหาวิทยาลัยครับผมเด็กปี1เลยแต่ว่าตอนที่เล่นเนี่ยก็น่าจะอายุแบบ20กลางๆแล้ว
1: แสดงว่าหน้าเรายังเด็กอยู่
0: ยังได้อยู่ครับผมก็เข้าไปแคสติ้งปกติครับแล้วก็ก็ได้รับบทนั้นเน
1: ี่
0: ยก็ทําเต็มที่เนอะซึ่งหนังเนี่ยชื่อเรื่องว่า Blue Again ครับผมเล่าเรื่องของเด็กมหาวิทยาลัยครับผมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครเนี่ยครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วก็พบเจอกับความแตกแยกของตัวเองกับคนในเมืองนะครับแล้วก็พูดเรื่องประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับหนังมีเซตติ้งที่พูดถึงประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปี53เหมือนกันนี่แหละนะครับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายเรื่องผสมกันอยู่ในนั้น
1: คือเราก็เข้าใจบทบาทด้วยในส่วนนั้นแล้วพอมันมาเล่นมันก็ยิ่งเข้าใจในบทอีกทีค่ะชื่อเรื่องอะไรนะคะ
0: Blue Again ครับ
1: นี่ต้องไปหาไหนได้คะถ้าจะไปดู
0: มีในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับ Netflix หาดูได้เลยเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษว่า Blue Again
1: ตอนนี้ก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะคะ

0: ลองเข้าไปดูกันได้นะคะถือว่าจะได้ย้อนวันวานไปกับสสพี่นัทกันอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ไลฟ์สไตล์ค่ะในช่วงของการพักการประชุมหรือว่าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปลงพื้นที่มันอาจจะมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะวนอยู่กับ 2-3 เรื่องครับ
0: ค
1: ือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ดูหนังครับแต่ว่าเวลาว่างตรงนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะพอเมื่อก่อนเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยผมก็อยู่ปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนนะคร
0: ับ
1: ก็คือช่วยด้านนโยบายช่วยเรื่องงานอื่นๆเนาะที่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเต็มตัวนะคร
0: ับ
1: พอมาเป็นผู้แทนเต็มตัวแล้วเนี่ยเวลาว่างที่เคยมีก็แทบไม่มีแล้วนะครับพอจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะส่งผลจะมีประโยชน์ต่องานบ้างมั้ยถ้าไม่มีก็จะเลือกวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์กับงานก่อนอย่างเงี้ยเสมอๆครับแต่ว่าเวลาว่างถ้ามีจริงๆก็จะมักจะอ่านหนังสือเป็นหลัก
0: ก็คือยังคงยึดหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบทําภาพยนตร์ด้วยดูเหมือนว่า2เรื่องนี้ค่ะค่อยๆทําให้เราเห็นแล้วว่าสสพี่นัทเนี่ยชอบภาพยนตร์แล้วก็ชอบเรื่องของการอ่านหนังสือเข้ามามีบทบาททางการเมืองทีนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันมาอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ยังไงคะมันมีที่มาอย่างไรทำไมเราถึงเบนเข็มมาทางเรื่องของการ
1: ต้องบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรครับมาจาก เหตุที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ในแวดวงวรรณกรรมอยู่ในแวดวงงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าคนที่ทำงานด้านสร้างสรรค์นะครับ creative economy เนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นผู้แทนราษฎรโดยตรงเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอเข้ามาทำเองสักทีนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดที่อยากทำเนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องน
0: ะ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องพรบภาพยนตร
0: ์
1: นะครับที่อยากเข้ามาแก้ด้วย
0: ตั้งแต่ตอนที่สสพี่นัทบอกไว้ตั้งแต่ตอนทำหนังสั้นที่โรงเรียนต
1: ั้
0: งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะ
1: ครับก็คือจริงๆพรบภาพยนตร์ฉบับปัจจุบันเนี่ยใช้แล้วตั้งแต่ปี51พอดีเข้าไปเรียนภาพยนตร์พอดีครับต้องบอกว่าพรบที่ผมเนี่ยปริ้นออกมาแล้วก็เอาไปอ่านที่มหาลัยทุกวันครับ อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีข้อกฎหมายอะไรที่เราควรรู้นะหลังจากจบไปเป็นบัณฑิตภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับแล้วก็ด้วยความที่เราอ่านมันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปครับก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องอ่ะที่ต้องแก้ได้แล้วเนาะมันยังไม่เป็นปัจจุบันมากพอแล้วสําหรับทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะค
1: ่
0: ะบางเรื่อง
1: จะมี2ข้อหลักๆแล้วกันครับที่ยกขึ้นมาพูดได้เนาะอย่างแรกก็เป็นเรื่องระบบเรตติ้ง

0: ครับผมที่แม้ว่าปี51เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาจากระบบเซ็นเซอร์แล้วไม่มีกองเซ็นเซอร์แล้วในปี51นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คณะกรรมการจัดยังมีเรทที่เรียกว่าห้ามฉายอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เรทค่อนข้างถี่ละเอียดมากนะครับคือมีตั้งแต่สอเสือที่เรียกว่าเรทส่งเสริมให้ดูคร
1: ับ
0: ผมเรททหารทั่วไปเรท13 15 18แล้วก็20ซึ่ง20ควรจะเป็นเรทสูงสุดแล้วคนอายุ20ถึงจะดูได้นะครับแต่ยังมีเรทสูงกว่านั้นก็คือเรทห้ามฉายนั่นหมายความว่าหนังบางเรื่องที่คณะกรรมการรู้สึกว่าอันเนี้ยกระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือกระทบกับหลายเรื่องเนี่ยคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งห้ามฉายได้ด้วย
1: ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคนทำมาเสร็จครบหมดแล้ว
0: เสร็จครบหมดแล้ว
1: อาจจะไม่ได้ออกอากาศถูกไหมคะม
0: ัน
1: ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์มันก็ยังมีคนผลิตน้อยลง
0: ด้วยครับก็คนทำเองก็รู้สึกว่าไม่มีเสรีภาพในการพูดมากพอเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพูดประเด็นนี้เนี่ยจะถูกห้ามฉายหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีประมวลกฎหมายอาญามีกฎหมายอื่นๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถใช้โดยที่ไม่ต้องห้ามฉายก็ได
1: ้
0: ถ้าทำผิดกฎหมายจริงเนี่ยก็จะใช้กฎหมายอันนั้นนี่แหละบังคับก็มองเป็นเรื่องนั้นว่าเออจริงๆมันไม่ต้องห้ามฉายก็ได้นะแล้วก็ไปใช้อำนาจของกฎหมายฉบับอื่นๆเนี่ยเข้ามาบังคับใช้แทนนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าควรจะต้องปรับแก้ได้นะครับก็คือเรื่องการขออนุญาตโรงภาพยนตร์ยังเป็นเรื่องการต้องขออนุญาตอยู
1: ่
0: แล้วคนที่จะขอทำโรงภาพยนตร์เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไมโครซีนีม่าอย่างเงี้ยนะครับต้องขอในพรบ2ฉบับก
1: ็
0: คือพรบภาพยนตร์51กับพรบควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นมันต้องขอหลายชั้นมากใช่ไหมครับต้องขออันนึงแล้วก็ยังต้องขออีกอันนึงซึ่งแต่ละอันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ต่างกันม
1: ี
0: เงื่อนไขในการให้อนุญาตแตกต่างกันด้วยก็คิดว่าจริงๆถ้าต้องขอพรบฉบับเดียวไปเลยใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนขนาดนั้นเนี่ยก็จะง่ายต่อคนผู้ประกอบการนะครับโรงภาพยนตร์มากขึ้น
1: ตอนนี้ความคืบหน้าที่ทำอยู่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเรื่องของกฎหมายฉบับ
0: พรบภาพยนตร์อยู่ในช่วงที่กำลังไฟนอลไลซ์ครับของฉบับพรร
1: ค
0: ประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่ในไทม์ไลน์ใกล้ๆกันครับของพรรคการเมืองอื่นๆแล้วก็ของฝั่งรัฐบาลด้วยที่จะมีการปรับให้มันเป็นทันยุคทันสมัย
1: ผลักดันร่วมกันไปเพื่อที่จะได้หาข้อตกลงได้ดีร่วมกันใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นการพิจารณาประกบแล้วก็พิจารณาไปร่วมกันครับ
1: ตอนนี้คณะกรรมการที่สสพี่นักดูอยู่เนี่ยมีคณะกรรมการอะไรบ้างคะ
0: ผมก็จะดูหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ครับผม
1: โอ้เกี่ยวเนื่องจริงๆนะ
0: เกี่ยวเนื่อง
1: กับภาพยนตร์ด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วเขามีอนุกรรมการอะไรอย่างงี้บ้างไหม
0: อ๋อแล้วก็ตั้งออกภายใต้คณะกรรมการชุดนี้แหละครับแล้วก็ตั้งอนุกรรมการแยกขึ้นมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครและซีรีส
1: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงที่เราตั้งแต่เรียนจนมาถึงปัจจุบันเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะแล้วมันก็ใช้อีกรูปแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เราอาจจะได้ใช้ความรู้ที่เรามีตั้งแต่เดิมเนี่ยมาทำเป็นนักการเมืองก็ได
0: ้นะมันก็ผันแปรไปเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่ออุตสาหกรรมนี่แหละครับจริงๆที่เลือกมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความชอบอย่างเดียวนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่คนยังไม่ได้จับมันอย่างจริงจังสักทีคนที่ยังเข้าอกเข้าใจมันเนี่ยอยากแก้ปัญหาอย่างเข้าอกเข้าใจเนี่ยยังมีน้อยอยู่เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่กรรมการชุดนี้แหละ
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะไลฟ์สไตล์ที่เรามีทางด้านของภาพยนตร์แล้วอ่ะมันมีไลฟ์สไตล์อย่างอื่นอีกไหมคะเช่นร้องเพลงไปคาเฟ
0: ่
1: หรือว่าไปกินอาหารแบบเนี้ยปกติชอบทานอาหารแบบไหนบ้าง
0: จริงๆผมก็ทั่วไปแล้วคือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยถ้ามีเวลาว่างนะซึ่งมันน้อยมากเลยนะก
1: ็
0: จะอ่านหนังสือแต่ถ้าเวลาหิวข้าวใช่ไหมครับในฐานะสสเขตนะครับถึงแม้ว่าจะมีวาระเชิงประเด็นเรื่องภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นสสเขตก็มักจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในพื้นที่เรานี่แหละครับแล้วก็จะตะเวนหาว่าไอ้ร้านไหนที่เรายังไม่เคยลองยังไม่เคยกินซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับชอบทานทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นข้อจำกัด
1: นั่งดูสสเนี่ยเขต24กรุงเทพฯน
0: ะเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเพิ่งไปทานอาหารร้านนึงมาครับเป็นร้านบะหมี
1: ่
0: อยู่ข้างทางนี่แหละอยู่ถนนเจริญนครครับผมเขตคลองสานอยากเชิญชวนทุกคนด้วยอร่อยมาก
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปละต้องไปละมีรสชาติยังไงอ่ะไม่เหมือนร้านอื่น
0: ผมเนี่ยจะชอบบะหมี่ที่เส้น
1: ทำเอง
0: เส้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาทำเองซึ่งมันแต่ว่ามันเหนียวมากแล้วมัน

0: มันยังเด้งอยู่อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบรสสัมผัสเนาะที่มันเป็นแบบเนี้ยครับน่าสนใจ
1: ชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวมั้ยคะหรือว่าชอบ
0: จริงๆผมทานได้หมดเลย
1: ทานได้หมดเลย
0: เม
1: ื่อกี้ร้านชื่อร้านอะไรนะคะ
0: ตรงซอยเจริญนคร55ครับอยู่ติดกันเลยอยู่ปากซอยเจริญนคร55
1: เมนูที่สสแนะนําเมื่อกี
0: ้บะหมี่แห้งปูครับ
1: ปูนะคะ
0: ปูครับ
1: ไปแล้วก็ต้องสั่งปูเลยต้องพิเศษด้วยมั้ยคะหรือไม่ต้อง
0: พิเศษด้วยก็จะดีมากครับผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดก็ไปทาน3ชาม
1: โอ้โหชามในวันเดียวกันเลย
0: ในวันเดียวกันในมื้อเดียวกันนั่นเลยครับอาอีเจ้าของร้านก็บอกว่าโหกินไหวเหรอผมบอกว่ามันอร่อยครับ
1: แล้วนอกจากอาหารแล้วมีขนมหรือว่ามีกาแฟอะไรที่ชอบไหมคะ
0: อย่างที่บอกเลยครับผมเป็นคนทาน
1: ทานง่ายแต่ชนต้องหนักมากเลยนะเพราะว่าไปร้านไหนก็คือทานได้หมดเลย
0: ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของสสเขตด้วยครับ
1: เราต้องหยิบหนังสือขึ้นไปอ่านด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเราชอบอ่านหนังสือตลอดเลย
0: ผมมักจะติดหนังสือไปเสมอๆในทุกที่ครับ
1: ที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: เป็นคนที่ร้องเพลงแย่มาก
1: ถ้าร้องได้มีส่งจะให้แบบร้องเพลงให้ประชาชนฟังหน่อยให้ผู้ชมทางบ้านฟังหน่อย
0: เกรงว่าผู้ชมทางบ้านจะตกอกตกใจขอเป็นทักษะนี้ไว้แล้วกันคร
1: ับพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงแล้วอยากเข้าไปดูตัวตนอยากเข้าไปรู้จักสสพิรัตมากยิ่งขึ้นอยากให้ฝากหน่อยค่ะมีช่องทางไหนที่คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่จะได้เข้าไป
0: มีทุกช่องทางครับก็เพจ Facebook ครับมี X นะครับIG ครับInstagram เนาะแล้วก็ TikTok ครับผม4ช่องทางหลัก
1: เสิร์ชไปว่า
0: เสิร์ชชื่อผมได้เลยครับนภัทรจิตใน IG X แล้วก็TikTok เนี่ยน่าจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือnaphat.peopleparty
1: เห็นไลฟ์สไตล์ของสสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้ถ้าจะติดตามผลงานอยากจะติดตามผลงานจะเน้นไปที่ช่องทางไหนดีคะจะบุกเป็นหลักรวมไปถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องอยากปรึกษาไม่ได้อยู่ในเขต24ก็ปรึกษาได
0: ้ใช่มั้ยคะยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วย
1: มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพักคุยเราอยู่บ้างมั้ยคะ
0: ก็คือฝากพรวภาพยนตร์ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้ไฟนอลไลฟ์แล้วแล้วก็นะครับแล้วก็มียติที่ผมเพิ่งเสนอเข้าสภาไปตอนนี้ก็อยู่ในคิวแล้วครับเป็นเรื่องของการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสามัญพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมหนังสือครับผมซึ่งผมก็อันนี้เป็นพาร์ทของสภาพาร์ทของการเมืองนะครับอยากฝากครับมีนิยายเรื่องความฝันของชายผู้กลายเป็นดาวฤกษ
1: ์
0: ครับผมของสำนักพิมพ์ Avocado Book
1: ค่ะ
0: ไปตามได้ทาง Netflix
1: ค่ะไปดูย้อนอีกทีก็ได้ตอนนั้นก็คือแสดงตอนอยู่เท่าไหร่นะคะ
0: ประมาณผมว่า10ปีที่แล้วประมาณนั้นครับ
1: นะคะไปดูผลงานตายนะคะในช่วงของวันว่างหรือว่าวันที่ว่างจากการประชุมเราได้รู้จักสสพินัทมากยิ่งขึ้นนะคะสสหน้าใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะและก็ไม่ใช่แค่ไฟแรงเท่านั้นนะคะยังมีผลงานอีกหลายอย่างที่นะขอบคุณสสมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสสหน้าสสเขต24กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการพักคุยได้นะคะทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดโลกการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์อันบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel

0: สู่งานคืนสู่เหย้า40ยังแจ๋ว
1: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
0: และต่อไปขอด
2: เฮ้ย
3: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
2: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
3: ้เมื่อเข้าอายุ40ลง
4: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่ง
3: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
5: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
3: วัย40กระดูกย้าย

0: ปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
1: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
2: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียด40เพื่อให้45 50 55
3: 6ไม่รู้จบ
2: ถึงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
4: นี่แล้วครับ
5: เอ็ดเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภากลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับในวันที่สถานการณ์กันบางส่วนสถานการณ์ดีขึ้นก็ตั้งใจเตรียมตัวจะคืนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับบางจุดน้ำแห้งสนิทและการเดินทางการไปทำงานต่างๆก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมของมันแต่ในขณะที่บางจุดยังอ่วมอรไทยนะฮะแล้วก็อย่างโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครนี่มันเดือดร้อนกันชนิดที่ว่าสะบักสะบอมแล้วทุกชั่วโมงที่ยืดออกไปจะ5วัน7วันอะไรอย่างที่มีการประเมินกันเนี่ยมันหมายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้จะชวนคุยนะฮะถึงเรื่องหน้างานก่อนว่าตรงไหนเดือดร้อนอะไรยังไงบ้างกับอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเกิดขยับไปสู่การเยียวยาเขาต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันอย่างไรบ้างและรวมถึงคุยลึกๆได้บ้างนะฮะว่าตรงไหนที่เป็นข้ออ่อนการประเมินสถานการณ์ระบบระบายน้ำหรืออะไร ก็ว่ากันไปเท่าที่จะเห็นภาพพอประมาณนะครับขอต่ออยุธยาจากพรรคภูมิใจไทยนะครับสสคงกฤษรามศักดิ์นะครับสวัสดีครับสสคงกฤษครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ครับผมอยากจะ

0: ริ่มต้นแบบนี้ฮะอยุธยาเนี่ยก็คุ้นเคยกับน้ำเรียกว่าเจอมาทุกรอบทุกทีตั้งแต่โบราณโบราณผมเข้าใจว่าจังหวะน้ำมาฝนมาก่อนใครเพื่อนแล้วคราวนี้เขารู้ตัวขนาดไหนฮะ
1: ก็ต้องบอกตรงๆนะครับผมเนี่ยเป็นส.ส.สมัยแรกปีที่แล้วเนี่ยผมก่อนที่จะเป็นส.ส.เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่เนาะก็ได้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันก็คือทางเขตของผมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นผมอยู่ในพื้นที่อำเภอบางไทรและบางปะอินซึ่งก็ถือว่าเป็นอำเภอเนี่ยที่ติดอยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งที่เราเจอถามว่าคนอยุธยาตื่นตัวไหมจริงๆเราอ่ะตื่นตัวตลอดแต่ต้องบอกตรงๆว่าครั้งนี้ครับมันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยระดับน้ำเนี่ยครับพี่มันเพิ่ม
0: ครั้งที่แล้วคือปี
1: 68ครับปีที่แล้วเลยปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมคือซึ่งน่ะซึ่งถามว่าระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าปีนี้นะครับแต่ปีนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วคือปีนี้เนี่ยน้ำอ่ะเพิ่มสูงขึ้นแบบฉับพลันเลยนะครับแบบไวมากเพียงแค
0: ่
1: 2วันอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่าง2วันเนี่ยเพิ่มมาไม่ต่ำกว่า 1-2 เมตรเลยนะครับในบางพื้นที่นี่ถือว่าสูงมากแล้วก็ไวมากครับ
0: ฮะมันครอบคลุมพื้นที่บริเวณไหนบ้างแล้วก็แหล่งน้ำเข้าใจว่าอยุธยากับแม่น้ำก็ชิดติดกันในหลายจังหวะใช่มั้ยฮะอยากให้ท่านส.ส.อธิบายกายภาพให้ฟังหน่อย
1: ก็ในพื้นที่ที่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นทั้งสองอำเภอที่ผมบางปะอินเนี่ยก็จะมีในโซนของบ้านเลนนะครับบ้านเลนบ้านพับบ้านเกาะขอโทษครับเกาะเกิดครับเกาะเกิดอันนี้ในบางปะอินเนาะเกาะเกิดบางปะแดงอันเนี้ยคือท่วมหมดเลยครับตอนนี้ท่วมแทบจะ90-100%ในส่วนของบางไซแน่นอนครับก็จะมีในโซนของบ้านเกาะสนามชัยเมื่อวานผมก็ไปลงสนามชัยกับทางท่านผู้ว่ามานะครับไม้ตาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั้นม้าก็มีการท่วมซึ่งก็ท่วมจากน้ำฝนด้วยแล้วก็ท่วมจากการระบายน้ำของกรมชลประทานด้วยครับ
0: ท่วมจากน้ำฝนด้วยแล้วก็จากการระบายน้ำของกรมชลประทานก
1: ็
0: คือฝนตกต่อเนื่องสัก30ชั่วโมงได้ใช่ไหมฮะประมาณน
1: ั้นใช่ครับใช่ครับ
0: ตกข้ามวันข้ามคืนแล้วเป็นปัจจัยที่ใช่ว่าเป็นปัจจัยหลักเลยฝนมันตกไม่หยุดอ่ะน้ำมันก็ร่วงมาจากฟ้าเยอะตลอดเวลาเติมเข้าอ่ะอันนี้อันหนึ่งกับการระบายน้ำอ่ะ
1: มัน
0: ผมเห็นสองปัจจัยอ่ะก็จะให้ส.ส.ขยายให้ฟัง
1: ครับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยครับพี่คือผมจะพูดอย่างนี้นะว่าตลอดระยะเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนสิงหานะครับประมาณกลางเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆแล้วระดับน้ำจริงๆดูปกติมากเลยครับดูแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆนะซึ่งจนพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็มีประกาศออกมาว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนก็คิดว่าเฮ้ยแม้กระทั่งตัวผมเองก็เข้าใจว่าปีนี้น้ำไม่น่าจะท่วมแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับแต่ก็คิดว่าเหมือนเข้าใจว่ามันปีนี้น้ำไม่น่าจะมีน้ำท่วมหนักหรืออะไรแล้วครับจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ถัดไปเมื่อประมาณช่วงประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาเหมือนช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับจาก700ไปเป็น 1,200 1,500 1,800 และปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่ 2,000ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมบอกตรงๆว่าไม่ถึง1อาทิตย์แต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าด้วยการที่ว่าฝนเนี่ยมันตกมาตลอดระยะเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาแม้กระทั่งกรุงเทพเองก็ยังได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยคือกรมชลประทานรู้อยู่แล้วนะครับว่าฝนจะตกแม้กระทั่งพี่ก็คงได้ยินข่าวว่ามีท่านรองอธิบดีได้ออกมาแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีฝนตกในทั่วพื้นที่กทม.ทั่วจะตกแต่ทำไมผมอันนี้ผมถามในแบบในมุมมองของประชาชนคนหนึ่งเนาะเริ่มทยอยปล่อยมาตั้งแต่เดือนกันยาถ้าท่านจะรู้อยู่แล้วครับจริงๆผมว่าถ้าปล่อยมาที่สักระดับ1,000-1,200อันอาจจะท่วมในบางพื้นที่นะแต่ผมว่าพี่น้องประชาชนอาจจะรับได้มากกว่าที่เขาต้องเจอทีเดียวเลยเนี่ย 1,500-2,000 อย่างเงี้ยผมว่าเขาอาจจะรับได้มากกว่าเพราะว่าเขาได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะหลายบ้านนะครับผมจะแจ้งอย่างนี้ว่าพี่คือเตรียมตัวไม่ทันยกของขึ้นไม่ทันบางคนเนี่ยโอ้โหกว่าจะรู้ก็น้ำก็ท่วมของเข้าของเสียหายเกิดความเสียหายไปเยอะแล้วครับจริงๆครั้งเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเกิดความเสียหายเนี่ยพอๆกับครั้งที่แล้วเลยต่อให้ระดับน้ำเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ว่าอาจจะพอๆครั้งที่แล้วเพราะครั้งนี้น้ำมันมาค่อนข้างไวครับ
0: ครับให้ความเป็นธรรมกับ

0: กรมชลประทานเนาะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไหมแต่เมื่อสักครู่นี้สสบอกว่าทีแรกยังมีการเตือนเลยว่าจะเกิดภัยแล้งอันนั้นเมื่อไหร่นะฮะที่จะเตือนว่าจะเกิดภัยแล้ง
1: ผมจำวันไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ติดตามไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมาตลอดผมคิดว่าน่าจะซักเขาน่าจะแจ้งเนี่ยตั้งแต่เดือนประมาณต้นเดือนสิงหาที่มันมีดราม่าเรื่องมีท่านสสคนหนึ่งในอยุธยาของผมนะครับท่านประดิษฐ์เนี่ยเขาก็พูดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเตรียมรับมือภัยแล้งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอามาจากไหนเราคือแกก็ไม่ได้นั่งเขียนเองคือแกก็เอารับมาจากทางกรมชลประทานเนี่ยแหละซึ่งก็กลายเป็นดราม่าคือก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมก็เข้าใจว่าเวลาเหมือนพอไปแจ้งชาวบ้านคือผมคิดว่าเราเป็นสสนะเวลาเราพูดถ้ามองว่ามันเป็นข้อมูลที่อาจจะได้รับการกลั่นกรองแล้วในระดับนึงนะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดคุณอยู่ระดับนั้นทำไมคุณถึงให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจริงๆแล้วข้อมูลไอ้เรื่องภัยแล้งจริงๆก็เป็นทางกรมชลประทานนะครับที่เขาแจ้งว่าเออปีนี้มีความเป็นไปได้ศูนย์ที่จะแล้งแต่ผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะม
0: ีการเปลี่ยนนะ
1: ที่คลาดเคลื่อนแต่ว่า
0: สถานการณ์เปลี่ยนอ่ะ
1: ใช่ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจ
0: ครับถ้าเกิดรูทีนอาจจะเป็นจังหวะของภัยแล้งแหละแต่ว่ามันมีฝนเข้ามาแบบ
1: ใช่ผมว่า
0: หนุนเหนือความคาดหมายอะไรประมาณนี้
1: ใช่ครับเหมือนธรรมชาติทุกวันนี้เราอาจจะคาดเดาอะไรกับมันไม่ได้แต่ผมคิดว่าการคาดเดาสถานการณ์มันควรจะทำได้ดีกว่านี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมเข้าใจการที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นฝั่งรัฐบาลเนาะพี่น้องประชาชนก็จะว่าอ้าวแล้วทำไมคุณอยู่ระดับฝั่งบริหารทำไมคุณไม่จัดการแต่ผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ผมน้อมรับทุกคำติชมผมน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆผมไปลงในพื้นที่เนี่ยทุกบ้านเนี่ยผมแทบผมเข้าใจเลยครับแล้วก็ผมน้อมรับทุกคำติชมแล้วนี่ก็คือส่วนสิ่งนึงนะครับที่ผมจะไปยื่นนะครับเป็นยติด่วนในเรื่องของน้ำท่วมหลังจากเปิดสมัยประชุมสภาที่กำลังจะถึงนี้ครับ
0: โดยจะแจ้งกับในสภาว่า
1: ก็คืออาจจะมีการอภิปรายนะครับแล้วก็อาจจะตั้งคำถามนะครับในเรื่องการทำงานแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของถุงยังชีพนะครับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยาอาจจะขอความชัดเจนว่าเออมันจะถุงยังชีพเนี่ยเริ่มจะกระจายเมื่อไหร่เพราะว่าเอาตรงๆว่าตอนนี้หลายจุดนะครับก็ยังไม่ได้รับถุงยังชีพคิดว่าต้องเร่งเพื่อให้ถึงมือพี่น้องประชาชนให้ไวที่สุดนะครับ
0: ด้วยสภาพจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ค่อนข้างลำบากน้ำท่วมลึกหรือก็อยู่กระจายกระจายด้วยอะไรอุปสรรคอะไรฮะ
1: ตอนนี้อุปสรรคเนี่ยพูดตรงๆแม้กระทั่งในพื้นที่ของที่ผมดูแลเนี่ยอย่างบางไทรบางปะอินเนี่ยครับน้ำท่วมเนี่ยเอาผมไม่ต้องน้ำท่วมก็ได้แค่ไม่มีน้ำเนี่ยก็เข้าถึงลำบากแล้วเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มต่ำเราต้องเหมือนรถต้องลงไปข้างล่างแล้วก็เหมือนถนนก็มีเลนเดียวแค่เนี้ยก็ขับแคบแล้วพี่ลองจินตนาการถ้ามีน้ำเนี่ยโอ้โหลำบากเลยโดยเฉพาะอย่างผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงก็คือไปแจกแพมเพิร์สตลอดระยะเวลาเนี่ยสิ่งที่เราลงไปด้วยเนี่ยก็คือเราก็จะมีแพมเพิร์สติดไปกับน้ำเปล่าที่เอาไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพราะเรารู้เลยว่าเขาใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากผมเห็นแล้วผมก็ตกก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือคนที่รับผลกระทบอีกส่วนนึงที่อาจจะไม่มีใครพูดถึงเยอะก็คือในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงที่เขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกครับเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรรถพยาบาลหรือแพทย์อะไรจะเข้าไปให้การรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วครับ
0: ครับครับเราคุยกันทางโทรศัพท์เนาะจะเห็นภาพก็ด้วยการอธิบายถ้าจะรบกวนสสขมวดเรื่องความเดือดร้อนเป็นสักกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอจะได้
1: ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงในกลุ่มของที่เดือดร้อนอย่างพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่าไม่อาจจะไม่ได้รับความเดือดร้อนมากแต่พี่น้องเกษตรกรก็คือพี่น้องประชาชนเขาอาจจะได้รับในความเดือดร้อนในส่วนของบ้านเรือนเขาอาจจะเกิดน้ำท่วมเนาะแต่ในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยเขาอาจจะเก็บเกี่ยวไปซะประมาณสัก 70-80% แล้วผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะทางท่านพลดอนนะครับท่านก็ได้บอกว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยก็ถึงแม้ว่าท่านบอกว่าท่านจะเริ่มกระจายน้ำหรือทางกรมชลจะเริ่มกระจายน้ำเข้าทุ่งแล้วแต่ว่าท่านก็ยังมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวท่านก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะระบายน้ำในส่วนของที่เฉพาะทุ่งที่ได้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนในภาคเศรษฐกิจของอยุธยาตอนนี้ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับเพราะว่าน้ำก็ยังไม่ได้เข้าเพราะอาจจะเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำจะเข้าไปถึงเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญเนาะของจังหวัดเขาก็ต้องกันน้ำเข้าจุดเนี้ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าท่วมโรงงานก็โอ้โหลำบากเลยครับสูญเสียเยอะครับ
0: ครับถ้าเรามองจากแผนที่เนี่ยน้ำท่วมอยุธยารอบนี้มันเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมไหมครับ
1: ครับ
0: ท่วมในจุดเดิมไหมสสคมกริชคมกริชได้ยินไหมฮะ

0: ฮัลโหลครับ
1: ครับผมจะถามว่าน้ำท่วมอยุธยาครั้งนี้เนี่ยท่วมในจุดเดิมแพทเทิร์นเดิมไหมตำแหน่งเดิมไหมครับเดี๋ยวให้สสคงกฤษรามศักดิ์นะครับได้ติดต่อกับทางทีมงานสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เราเห็นข้อสังเกตบางอย่างนะครับก็คือว่าจังหวะของการแจ้งหรือสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั้งจากผ่านหน่วยงานของรัฐมายังสสด้วยซ้ำไปแล้วก็มีการเตรียมอ้างอิงกันด้วยซ้ำไปว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับฤดูแล้งต้องเตรียมตัวรับภัยแล้งกันนะแล้วพอมาจังหวะที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็หลัก30ชั่วโมงกว่าอะไรประมาณนั้นมันมีปริมาณฝนที่เติมมาอย่างต่อเนื่องก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าที่สุดแล้วเนี่ยปริมาณน้ำการเก็บน้ำสามารถจะพองถ่ายระบายมาก่อนหน้านี้ได้ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าได้มีการประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงกว่านี้สามารถระบายน้ำออกมาได้นั่นก็หมายความว่าอาจจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านี้พร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันก็คือณขณะนี้ความเดือดร้อนหน้างานเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยติดเตียงว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสสกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับขอโทษทีครับสายหลุดครับ
1: ไม่เป็นไรอ่ะผมถามหน่อยแพทเทิร์นรูปแบบการท่วมเนี่ยแพทเทิร์นคือพื้นที่เดิมไหมอ๋อ
0: แน่นอนครับมีพื้นที่เดิมแล้วก็มีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าด้วยความตกค่อนข้างต่อเนื่องนะครับมันจะมีพื้นที่อย่างในบางตำบลอย่างผมยกตัวอย่างตำบลบ้านสร้างเนี่ยตำบลบ้านสร้างก็จะอยู่แถบๆทางฝั่งเมืองเนาะเขาก็จะด้วยความที่เขาเป็นเมืองครับเวลาฝนมันตกเยอะเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมขังน้ำก็จะเหมือนเป็นการระบายไม่ทันหรือแม้กระทั่งตำบลสามเรือนเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบได้ปรึกษาท่านนายกก็จะบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้ท่วมพอการระบายน้ำไม่ได้ท่วมจากการที่ว่าน้ำท่วมขังแล้วก็รอการระบายเนื่องจากว่าฝนปริมาณน้ำเนี่ยมันตกมาต่อเนื่องมากจะคล้ายๆกับเคสของกรุงเทพอย่างเงี้ยครับครับผม
1: อ๋อทีนี้ในฐานะสสเนาะแล้วก็เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปเนี่ยท่านทำอะไรอ่ะผมถามตรงไปตรงมาแบบนี้เลย
0: ครับแน่นอนครับในฐานะรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรนะผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีอาจจะมีการผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำในของหน่วยงานแต่สิ่งที่เราแผนที่จะทำระยะยาวแน่นอนครับอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอนะครับว่าท่านก็จะมีการผลักดันโครงการนะครับใช้หน้าป่าสักนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นโครงการที่คาดว่าจะเสร็จเนี่ยอีกภายในอีก 2-3 ปีนะครับในเรื่องของไอ้ตัวฟลัดเวย์ของบางบานบางไซนะครับที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างเนาะเวลาที่ว่าเราจะแก้ไขน้ำท่วมในระยะยาวได้อย่างไรแล้วก็จะมีโครงการอื่นนะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีแผนที่จะทำอยู่แล้วในส่วนของการเยียวยาแน่นอนที่ผ่านมาผมต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเนาะการเยียวยาอาจจะไม่ทั่วถึงพี่น้องประชาชนหรือมีประสิทธิภาพซึ่งท่านนายกก็แก้โดยการที่ว่าจะใช้ในเรื่องของกองทุนภัยพิบัติซึ่งก็จะมีดีเดย์เนี่ย1ตุลานี้นะครับก็คือจะให้ทางเหมือนทางรัฐบาลเนี่ยจะซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเนี้ยก็จะสามารถจะให้มีประสิทธิภาพได้นะครับ
1: คือในระยะยาวก็จะต้องพูดถึงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ใช้หน้าป่าสักที่เกิดไว้ถ้าเกิดว่าจะรับมือกับภาวะอุทกภัยให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ก็อีกมุมหนึ่งก็คือมันชอกช้ำเป็นประจำเพราะฉะนั้นต้องว่ากันถึงเรื่องของการประกันเยียวยากันแล้ว
0: ใช่ครับคือวันนี้พี่น้องประชาชนผมคิดว่าผมไปพูดแต่ละบ้านอันนี้ผมพูดในมุมของสสเขตนะครับเวลาไปพูดแต่ละบ้านเนี่ยประชาชนวันนี้มันเกิดน้ำท่วมแล้วเขาคงไม่ได้อยากฟังผมมาชี้แจงว่าป้าเดี๋ยวจะมีโครงการนู่นนี่นั่นในระยะยาวผมว่าวันนี้เขาไม่ได้อยากมาฟังผมพูดตรงนี้นะเขาอยากจะฟังผมพูดหลังจากที่เราเยียวยาเขาแล้วคือวันนี้เขาตั้งคำถามว่าถุงยังชีพเนี่ยจะมาถึงบ้านเขาเมื่อไหร่เงินเยียวยาเขาจะได้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมนะครับเขาอยากจะรู้แล้วครับเพราะว่าถ้าผมมานั่งพูดเขาก็บอกโอ้แบบเขาคือเขาคงไม่อยากมานั่งพูดอีก5 ปี 7 ปีอะไรหลังจากนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปได้แล้วนะครับผมคิดว่าก็รัฐบาลก็ต้องมานั่งพูดแล้วก็มานั่งทำความเข้าใจหรือว่าแจ้งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี้ได้อย่างไรแล้วก็ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมครับก็อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันนะครับ
1: ครับประเมินแล้วเนี่ยสถานการณ์จะไม่หนักกว่านี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้เวลากันอีกหน่อยนึง
0: ผม

0: เนี้ยผมพูดตรงๆเลยนะครับผมอ่ะไม่กล้าพูดเลยว่าสถานการณ์เนี่ยจะหนักกว่านี้ไหมหรือจะดีขึ้นไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าตลอดระยะเวลา3วันฝนตกที่ผ่านมาเนี่ยกรมอุตุก็อาจจะคาดการประเมินเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างพลาดว่าเขาก็ผมมั่นใจเขาก็ไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมกรุงเทพเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ2วันเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ยืดเยื้อแล้วเพราะว่าอย่างที่ทราบมาเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายๆจังหวัดที่เริ่มได้รับผลกระทบอย่างตอนแรกเนี่ยเกิดที่อยุธยาแล้วก็ไปเกิดที่ปราจีนบุรีที่มีน้ำหลากนะครับแล้วก็มีตอนนี้นครนายกก็มีปัญหาแล้วเท่าที่ทราบเดี๋ยวทางท่านสสดีมที่จะให้สัมภาษณ์คนต่อไปก็ได้รับผลกระทบเช่นกันคือเมื่อคืนผมก็นั่งดูในไลน์กลุ่มของเพื่อนๆพี่ๆสสนะครับก็เขาก็ส่งรูปมาว่าตอนนี้ทางโซนกาญจนบุรีเนี่ยน้ำเริ่มมาเยอะละก็น่าเป็นห่วงผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ด้วยอย่างที่บอกครับมันเป็นภัยธรรมชาติเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ตอนนี้ผมพยายามให้ชาวบ้านอันนี้ก็พูดตรงๆว่าเวลาเราคุยกับชาวบ้านอ่ะเราพยายามให้เขามองโลกในแง่ร้ายก่อนแต่ก็ไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้มองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้รอเหมือนป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ครับ
1: ฮะที่ถามไปว่าเป็นขาลงหรือยังเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนมันเริ่มซานะฮะน้อยลงมากๆอย่างเงี้ยอยุธยายังมีฝนเติมมาเหรอหรือว่ายังไงฮะ
0: อย่างตอนนี้ที่ผมไม่สัมภาษณ์เนี่ยครับฝนไม่ตกแล้วอย่างเมื่อคืนก็ไม่มีฝนแล้วซึ่งคิดว่าฝนน่าจะซาลงอย่างที่ทางกรมอุตุเขาได้บอกมาเนาะว่าฝนมันจะตกหนักๆเนี่ยไอ้3วันที่ผ่านมาคือผ่านไปละเร็วร้ายสุดแต่ก็ยังมีอาจจะมีมวลพายุเล็กๆที่มาแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาซึ่งคิดว่าอาจจะทำให้บาลงแต่ถามว่าปริมาณระดับน้ำเนี่ยมันก็ยังอาจจะยังไม่ลดลงครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีน้ำที่ต้องอย่างอยุธยาเนี่ยจะมาผ่านทางอุทัยชัยนาทนครสวรรค์น้ำก็จะเริ่มไล่มาคือเขาก็ต้องไล่ระบายน้ำมาเรื่อยๆเพื่อไปลงเหมือนไปลงแม่น้ำสายหลักเนาะแล้วก็ไปลงอ่าวไทยในระดับสุดท้ายคือตอนนี้น้ำก็ต้องเริ่มไล่เพราะว่าน้ำก็คือมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างอยุธยาผ่านมา
1: ครับสถานการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้แต่ว่าไอ้ความ
0: เอาน้ำให้ฝนยาตกครับฝนยาตกเพิ่มก็จะสามารถจัดการบริหารน้ำได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าฝนตกมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะจัดการได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีน้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ครับเรื่องด่วนก็คือความช่วยเหลือที่ไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้สสประสานเต็มที่ขอบพระคุณท่านสสคงกฤษมากครับที่ร่วมรายการนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับพี่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ สสคงกฤษรามศักดิ์นะครับอยุธยาจากภูมิใจไทยก็ตั้งข้อสังเกตไว้ชัดเจนนะครับว่าการประเมินสถานการณ์นั้นทำได้ดีกว่านี้ไหมพร้อมๆกันก็คือณขณะนี้ก็เรียกร้องนะครับว่าการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางต้องไวแล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนนะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปเมืองการกันต่อนะฮะที่นั่นก็เป็นอีกแบบนึงแล้วเราก็เห็นเรื่องของในจังหวัดมีเขื่อนมีอะไรต้องไถ่ถามหน่อยว่าอยู่ในสภาวะปลอดภัยไหมช่วงหน้านะครับมองรัฐสภา

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่ง

0: ได้ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให
1: ้เวลาที่เราคุยเรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยนะครับเราก็เห็นปัจจัยหลักมาจากเรื่องของฝนแต่ว่ามีบริบทบางอย่างที่แตกต่างกันเช่นตรงนั้นพื้นที่เป็นแอ่งกระทะระบบระบายน้ำดีไม่ดียังไงหรือมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่เราจะต่อสายตรงไปที่สสกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับสสวิสุดาวิเชียรศิลป์นะครับสวัสดีครับท่านสสครับ
2: สวัสดีค่ะท่าน
1: ครับสสวิสุดาครับเมืองกาญเนี่ยตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงครับ
2: เมืองการสถานการณ์ตอนนี้นะคะถ้าในพื้นที่ที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่ค่ะก็ท่วม3อำเภอค่ะ
1: ครับที่ไหนบ้างครับ
2: ก็ในส่วนของอำเภอห้วยกระเจ้าค่ะก็จะมี3ตำบลหลักค่ะก็คือตำบลดอนแสลบค่ะห้วยกระเจ้าแล้วก็สะลงเรือค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเดิมทีพื้นที่นี้ค่ะปกติก็จะรับน้ำบ้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำแต่ก็ไม่เคยท่วมหนักแบบนี้มาก่อนค่ะก็ถือเป็นปีแรกค่ะที่อำเภอห้วยกระเจ้ามีน้ำท่วมเยอะมากค่ะสำหรับอำเภอต่อไปนะคะคืออำเภอบ่อพลอยค่ะในส่วนของอำเภอบ่อพลอยปกติท่วมอยู่แล้วค่ะเช่นตำบลหลุมลังหนองรีอย่างเงี้ยค่ะจะมีท่วมบ้างแต่ว่าปีนี้ก็จะหนักเป็นพิเศษค่ะรวมถึงช่องด่านค่ะตำบลที่ปกติก็ไม่ได้ท่วมเยอะนะคะก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเมืองค่ะในตำบลบ่อพลอยเองค่ะแต่ว่าจะเป็นน้ำซึมน้ำขังซะมากกว่าค่ะในส่วนของอำเภอสุดท้ายค่ะคืออำเภอหนองปลือค่ะในตัวตำบลหนองปลือก็น้ำลงบางส่วนค่ะแต่วันนี้ค่ะเมื่อเช้าก็น้ำขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กันกับอ่างเก็บน้ำค่ะค่ะก็น้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วค่ะแล้วก็มีได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนค่ะ
1: ครับที่บอก
2: วันนี้ก็ถือเป็นวันที่4ค่ะที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของดิฉันนะคะสถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวค่ะน้ำยังไม่ลงสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะฝนไม่ได้ตกแล้วใช่มั้ยครับ
2: เมื่อวานเนี่ยตกค่ะวันนี้เช้านี้แดดดิฉันกังวลใจค่ะเพราะว่าก็กลัวว่าพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ค่ะจะชะล่าใจแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยแดดออกแล้วฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวน้ำลงเราก็ดูพยากรณ์อากาศนะคะมีโอกาสที่เย็นมีฝนอาจจะตกอีกก็ได้ค่ะก็พยายามแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะเวลาไปเยี่ยมก็แล้วก็รวมถึงในเพจค่ะพยายามจะบอกว่าอย่าเพิ่งเอาของลงจากที่สูงอย่าเพิ่งดีใจค่ะที่น้ำลงบางทีพ่อแม่พี่น้องจะแบบดีใจอุ้ยน้ำลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฮะในจอที่เป็นภาพนี่คือสสลงพื้นที่เหรอครับ
2: พอดี
1: มองเห็นไหมฮะ
2: ไม่เห็นขอโทษทีค่ะ
1: งั้นเล่าให้ฟังแล้วกันสสเล่าให้ฟังหน่อยว่าประสานยังไงช่วยเหลือกันยังไง
2: ก็ในส่วนของการประสานจริงๆนะคะต้องก่อนอื่นเลยค่ะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานนะคะให้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะก็ตั้งแต่การแจ้งเตือนนะคะก่อนจริงๆก่อนน้ำท่วมเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะคะโทรประสานก็ทางผู้นำในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในการช่วยเหลือตอนนี้ก็ถือว่าเต็มกำลังค่ะสุดกำลังค่ะแล้วก็การเยียวยาหลังน้ำลดก็เดี๋ยวเราก็กำลังพิจารณาดูนะคะรวมถึงขอบพระคุณค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้เมื่อเช้าค่ะเพิ่งส่งชุดยาสามัญมาให้ค่ะรวมถึงยาที่กันโรคฉี่หนูด้วยนะคะซึ่งถือว่าอันตรายมากนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเจเศษค่ะท่านพลพีด้วยค่ะก็ได้มีการประสานปอพอค่ะส่งเรือยนต์มารวมถึงกำชับเรื่องเครื่องสูบน้ำในส่วนที่สามารถทำได้อย่างนะคะค่ะแล้วก็จริงๆมีอีกหลายภาคส่วนเลยค่ะภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแต่ที่สำคัญมากคือจิตอาสาค่ะแล้วก็มูลนิธิในจังหวัดแบบคือเขาก็มีอุปกรณ์ในส่วนของเขาอะค่ะเรือยนต์เรือท้องแบนอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าน้ำเชี่ยวด้วยค่ะค่อนข้างอันตรายมากค่ะส่วนการประสานงานก็จริงๆค่ะไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวอะค่ะแต่ว่าเมื่อทุกคนในพื้นที่ช่วยกันนะคะการประสานงานถือว่าราบรื่นส่งอุปกรณ์การช่วยเหลือได้เกือบทุกพื้นที่ค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อยุธยาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเวลาประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยกว่ากับข้าวกับปลาจะไปถึงหรือการดูแลเฝ้าระวังให้กับผู้ป่วยเปราะบางผู้กลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยว่าจะเข้าถึงได้ไวหรือเปล่าที่เมืองการเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในส่วนของดีมเองค่ะดิฉันตั้งโรงครัวค่
1: ะ
2: 4โรงค่ะตั้งทำมา4วันแล้วค่ะแล้วก็ส่งน้ำส่งอาหารค่ะประสานภาคเอกชนมีทีมกู้ภัยค่ะก็จะช่วยส่งทั้งอาหารที่เป็นข้าวกล่องให้ชาวบ้านค่ะรวมถึงถุงยางชีพก็เป็นในส่วนของเทศบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะส่วนการช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง

0: เนี่ยค่ะเราทำตั้งแต่วันแรกค่ะเนื่องจากกาญจนบุรีมีทั้งค่ายสุรศรีทั้งทหารด้วยมีมูลนิธิเยอะค่ะแล้วก็ผู้นำเข้มแข็งค่ะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมเนี่ย เราจะใช้อาศัยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เขาชี้จุดว่าบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็เข้าไปขนย้ายอพยพผู้สูงอายุกับกลุ่มเปราะบางตรงนี้ก่อนตั้งแต่วันแรกเลยค่ะส่วนบ้านไหนเข้าใจดีว่ามีประชาชนบางบ้านที่ไม่พร้อมที่จะออกจากบ้านตัวเองนะคะในส่วนนี้ก็จะพยายามส่งยาไปให้ค่ะแล้วก็อย่างล่าสุดเมื่อคืนท่านก็คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านก็มีความเป็นห่วงเรื่องผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตค่ะเพราะว่าต้องฟอกทุก3วันคืออยู่ได้มากสุด 4-5 วันนี้จะไม่ไหวแล้วค่ะก็ได้มีการสำรวจค่ะเมื่อคืนว่ามีกี่บ้านมีกี่ผู้ป่วยนะคะที่จำเป็นที่จะต้องมีการล้างไตค่ะแล้วเดี๋ยวในส่วนนี้ทางสาธารณสุขก็จะเข้ามาสมทบให้ค่ะ
1: ไอ้น้ำท่วมของแต่ละที่เนี่ยก็คนละแบบกันเนาะอยุธยาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำนะฮะแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับส่วนเมืองการเนี่ยเขาอยู่กับน้ำอีกแบบนึงก็คือแล้วก็มีเขื่อนด้วยอยู่กับเขื่อนนะผมจะถามว่าจุดสัมพันธ์เรื่องเขื่อนนี่เป็นยังไงบ้าง
0: คือน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยค
1: ่
0: ะจะเป็นของท่านสสอีกท่านนึงซึ่งก็น้ำจะไหลลงไปทางเมืองไปทางอีกส่วนนึงค่ะของดิฉันเองก็จะรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็ห้วยมีห้วยมีลำน้ำลำอีซูค่ะมีอ่างเก็บน้ำประมาณ4อ่างค่ะที่ก็จะรับน้ำในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะอย่างเราก็จะเตรียมตัวได้เนื่องจากเราจะทราบการปล่อยน้ำหรือว่าอ่างเก็บน้ำที่ล้นสปริงเวลแล้วเราก็จะรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดิมเช็คข้อมูลอัปเดตทุกวันนะคะดิฉันว่าตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือค่ะรวมถึงอย่างบ้านเรือนที่เขาใกล้กันกับอ่างเก็บน้ำหรือว่าลำน้ำอีซูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทราบว่าน้ำจะท่วมหลายบ้านนะคะที่ดิฉันไปลงพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมแบบดีมากเลยค่ะคือได้ความร่วมมือจากประชาชนด้วยไม่ใช่แค่ทางพวกเราที่เข้าไปช่วยนะคะประชาชนเรื่องกระสอบทรายดิฉันก็เตรียมตั้งแต่ 3-4 วันที่แล้วค่ะแล้วหลายบ้านเองก็รู้จักวิธียกของขึ้นที่สูงสร้างปูนกั้นน้ำเข้าค่ะ
1: ครับตั้งข้อสังเกตเรื่องการระบายน้ำไหมมีอย่างอยุธยาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้สักต้นเดือนสิงหาคมผ่องถ่ายน้ำมามากกว่านี้เนี่ยวันนี้ก็จะไม่หนักขนาดนี
0: ้น่าจะใกล้เคียงกับอยุธยาค่ะคืออันนี้เราห้ามฝนไม่ได้แต
1: ่
0: ว่าบทเรียนนะคะจากสาเหตุน้ำท่วมในพื้นที่เพื่อหาทางรับมันไม่ใช่ว่าปีนี้ท่วมแล้วปีหน้าแบบไม่มีท่วมเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการรับมือเนี่ยมันต้องดีขึ้นทุกๆปีใช่ไหมคะในพื้นที่ของดิฉันเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะดิฉันมีพื้นที่รับผิดชอบ4อำเภออำเภอเราขวัญเนี่ยค่ะติดกันนะคะท่านคะไม่ท่วมค่ะแรงมากชาวบ้านเราขวัญอยากได้น้ำค่ะแต่ท่านคิดดูว่าอีก3อำเภอคือท่วมหมดแปลว่าการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำอะค่ะจริงๆต้องมีการคำนวณเพื่อจะรองรับน้ำฝนให้ได้ในปริมาณมากไม่ให้น้ำอะค่ะมันล้น
1: หมายถึงว่าในขณะที่หลายพื้นที่เนี่ยกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่เราขวัญเป็นยังไงไม่ท่วมเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ
0: แรงค่ะเนื่องจากว่าระบบการมาจากแหล่งน้ำที่แตกต่างกันถูกไหมคะเส้นทางน้ำแตกต่างฝนตกก็แตกต่างกันเนื่องจากว่าเราอยู่ในหุบเขาลมทิศทางของลมด้วยพายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดิฉันตั้งข้อสังเกตเรื่องน้ำท่วมเนี่ยว่าจริงๆในช่วงที่แล้งอะค่ะอย่างก่อนหน้านี้อำเภอที่ท่วมอยู่ตอนนี้คือแล้งนะคะต้องการน้ำดิฉันก็หาลือเรื่องอุโมงค์ผันน้ำเรื่องอะไรก็ตามเพื่อที่จะได้ประชาชนจะได้มีน้ำใช้ค่ะคราวนี้การปล่อยน้ำอะค่ะจากอ่างเก็บน้ำอะค่ะอาจจะต้องคำนวณเพื่อรองรับน้ำฝนให้ได้ในปริมาณน้ำที่มากกว่านี้เพราะว่าพอฝนตกแค่วันสองวันเนี่ยเต็มเลยค่ะล้นสปริงเวลแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่แบบชัดเจนอะว่าน้ำเท่านี้ปล่อยเท่านั้นถึงขีดนี้แล้วต้องรีบระบายอะไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสสพอจะเข้าใจไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้พอท่วมแล้วท่วมแล้วขังค่ะไปต่อไม่ได้คือน้ำเนี่ยมันต้องไหลลงจากที่สูงไปที่ต่ำใช่ไหมคะแน่นอนว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำก็รับน้ำต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: ถูกต้องไหมคะคราวนี้แต่ว่าน้ำเนี่ยขังค่อนข้างเยอะเพราะว่าระบายน้ำเป็นไปได้ช้าค่ะดิฉันขอยกตัวอย่าง

0: อย่างเรื่องการก่อสร้างถนนค่ะคือการก่อสร้างถนนแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่ายังไงเราก็ต้องใช้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าจะการก่อสร้างเนี่ยจะต้องสร้างเพื่อไม่ให้กั้นทางระบายน้ำแต่แน่นอนว่าเวลาเราก่อสร้างเราก่อสร้างในหน้าแล้งเราจะไม่เห็นทิศทางของน้ำฉะนั้นแล้วอะค่ะจริงๆการประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆคนที่รู้ทิศทางน้ำอะค่ะไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะคะแต่คือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาจะทราบดีที่สุดเลยค่ะว่าทิศทางน้ำเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะการก่อสร้างถนนการก่อสร้างทุกอย่างเลยค่ะในพื้นที
1: ่ครับอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าความเดือดร้อนของแต่ละพื้นที่ผมอยากจะเห็นความต่างในพื้นที่เกษตรแบบนึงแล้วไอ้ตัวเมืองเป็นยังไงไอ้จุดชุมชนคนอยู่แยะหมู่บ้านอะไรเป็นยังไงกันบ้างพอจะเทียบได้ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: พอจะเทียบได้ไหมครับ
0: ก็จริงจริงจริงอะนะคะแน่นอนว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยคือเสียหายเกือบทั้งหมดเลยค่ะ
1: เป็นอะไรเป็นพื้นที่ปลูกอะไรนาข้าว
0: ถ้านาข้าวนะคะปลูกมันข้าวโพดหรือว่าผักต่างๆอะค่ะอันนี้
1: เกี่ยวไปแล้วมั้งฮะข้าวเกี่ยวไปแล้วใช่ไหม
0: ยังค่ะยังค่ะ
1: ยังเหรออ๋อ
0: ยังค่ะหลายท่านเพิ่งหวานข้าวเพิ่งเริ่มขึ้นค่ะจากการที่ฝนตกน้อยๆเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้คือเสียหายหมดเลยค่ะแต่สำหรับไร่อ้อยเนี่ยค่ะในพื้นที่ดิฉันมีไร่อ้อยเยอะค่ะถ้าน้ำลดทันนะคะไม่ขังเป็นแบบอาทิตย์นะคะก็จะอาจมีส่วนที่รอดจากน้ำท่วมได้แต่ว่าการตัดอ้อยก็จะเป็นไปอย่างลำบากนะคะเพราะว่าต้นอ้อยอะไรก็จะเละแล้วค่ะก็ถือว่าเสียหายค่ะส่วนที่ห่วงที่สุดคือบ้านเรือนมากกว่าค่ะเพราะว่าก็ส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องก็หาเช้ากินข้ามมาค่ะท่าน
1: ครับ
0: กว่าจะได้บ้านมาสักหลังเนาะคือปกติใช้ชีวิตปกติก็ลำบากอยู่แล้วเจอน้ำท่วมไปอีกคือมันไม่ใช่แค่เสียหายค่ะขาดรายได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ตัวเมืองเป็นยังไงบ้างฮะจุดที่แบบหนาแน่นเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้น
0: ยังไงนะคะ
1: จุดเศรษฐกิจครับในตัวเมืองเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตัวเมืองจริงๆถนนใหญ่จะท่วมแต่ว่าไม่มากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในบ้านเรือนในส่วนพื้นที่ของดิฉันชนบทค่ะแทบไม่มีตัวเมืองค่ะท่านคะ
1: แต่ผมถามถึงในตัวเมืองการได้ไหมว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้าง
0: ในอำเภอเมืองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ในอำเภอเมืองตอนนี้ดิฉันเข้าใจอยู่ว่าเริ่มมีบางส่วนที่ท่วมแต่ว่าอาจจะยังไม่หนักมากเพราะว่ายังน้ำยังอยู่ที่ดิฉันอยู่ค่ะดิฉันเป็นพื้นที่สูงกว่าอำเภอเมืองค่ะ
1: มันก็จะลำดับไปไหลลงไปที่ต่ำกว่า
0: แล้วลงแม่น้ำลงทะเลไปค่ะ
1: เอาถามเช็คเรื่องความมั่นคงอุ่นใจของเขื่อนหน่อยเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็หลายอ่างเก็บน้ำเต็มแล้วค่ะค่ะ
1: ซึ่งจะให้ความหมายว่ายังไงฮะมันเดี๋ยวต้อง
0: น้ำ
1: ปล่อยมานะแล้วก็ต้องหนักกว่านี้อะไรอย่างนั้นเหรอ
0: คือเมื่อน้ำล้นนะคะก็จะต้องก็ข้างล่างประชาชนก็ต้องรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะ
1: แปลว่า
0: แต่ว่าวันที่แล้วเนี่ยค่ะน้ำยังไม่ล้นเมื่อวานน้ำไม่ล้นถูกไหมคะเมื่อวานเนี่ยฝนตกไม่หนักน้ำที่อยู่ในบ้านเรือนประชาชนนะคะก็ค่อยๆทยอยลงสู่ข้างล่างวันนี้เราก็รับน้ำต่อมาอีกค่ะจากอ่างเก็บน้ำเท่ากับว่าน้ำทรงตัวคงตัวอยู่ที่เดิมค่ะ
1: ครับครับครับโอเค
0: มัน
1: แสดงว่าเมืองการยังมีลุ้นเยอะน่ะยังมีลุ้นทั้งเรื่องฝนด้วยแล้วก็เรื่องน้ำในเขื่อนที่ต้องปล่อยมาด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะอย่างอ่างเก็บน้ำลำตะเพินกับห้วยกระพร้อยค่ะตอนนี้คือ 100% ค่ะ
1: อ
0: ัตราการระบายน้ำผ่านสปิลเวลก็ประมาณ84ค่ะอย่างลำตะเพินเนี่ย84ลูกบาศก์เมตรค่ะต่อวินาทีส่วนห้วยกระพร้อยก็ประมาณ46ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงค่ะอันนี้ก็เต็มเหมือนกันค่ะแต่ห้วยป่าไร่เนี่ยยังได้อยู่อีกหน่อยค่ะแต่ว่าถือว่าไม่เยอะหรอกค่ะ
1: ครับครับ
0: ถือว่าเต็มค่ะถือว่าน้ำคงที่ค่ะคงตัวอยู่ที่เดิมค่ะ
1: ครับติดตามใกล้ชิดเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสสวิสุดาครับ
0: ขอบพระคุณท่านนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันที่ระยองนะฮะสสฉัตรชัยปิตุเตชะภูมิใจไทยเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าอยู่ในสายแล้วนะครับสสชัด
2: ครับ
1: ท่านอธิบายหน่อยหลายคนก็จะตกใจได้เพราะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ขึ้นเลยระยองสุดวิกฤตรอบ70ปีเขื่อนล้นจมหนักอ่ะ

0: อธิบายสถานการณ์หน่อยฮะ
1: ก็เนื่องจากฝนตกมาตั้งแต่วันที่23นะครับกันยาแล้วก็ตกต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อวานนะครับคือต้องเข้าใจอย่างแรกครับระยองเนี่ยมันเป็นมีพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำก็คือพื้นที่ของผมนี่ครับอำเภอปลวกแดงอำเภอวังจันทน์เนี่ยเราจะรับน้ำมาจากเขตชลบุรีเมื่อไหร่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยเราก็ได้รับน้ำมาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำประแสอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่อ่างเก็บน้ำดอกกายซึ่งเป็นที่รับน้ำมาจากข้างบนแต่ทีนี้เมื่อไหร่อ่างเก็บน้ำเต็มเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาลงในพื้นที่ของผมเนี่ยแล้วลงไปต่อจากของผมไปก็จะเป็นเขตอำเภอแกลงที่ตอนนี้วิกฤตอยู่แล้วเขตอำเภอเมืองตำบลทับมาบ้านแรงตอนนี้ก็กำลังวิกฤตอยู่เนื่องจากพอฝนตกต่อเนื่องรับน้ำมาจากชลบุรีอ่างเก็บน้ำเต็มหมดแล้วก็ตกต่อเนื่องไปยังพื้นที่ท้ายอ่างมันก็ส่งผลให้เวลาน้ำล้นจากอ่างเข้ามาเนี่ยก็ไหลต่อไปยันพื้นที่ปลายน้ำครับมันก็เลยตอนนี้ในพื้นที่ผมเองในอำเภอบ้านค่ายอำเภอวังจันทน์เนี่ยเริ่มจะระดับน้ำเริ่มจะลดลงแล
0: ้
1: วแต่มันก็จะเป็นหนักที่ปลายน้ำก็คืออำเภอแกลงกับอำเภอเมืองซึ่งก่อนจอกทะเลครับตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นพื้นที่วิกฤตแต่ว่าวันที่27เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้ประกาศอำเภอแกลงกับอำเภอเขาชะเมาเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วครับแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอำเภอบ้านค่ายท่านผู้ว่าก็ประกาศเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วครับ
0: ฮะก็หมายความว่าขยับความเดือดร้อนตามไอ้จังหวะน้ำไหลมา
1: ใช่
0: ที่จะลงสู่ทะเลตั้งข้อสังเกตได้ไหมครับว่าปริมาณน้ำมากและพื้นที่ท่วมวงกว้างกว่าทุกครั้งได้ไหมเพราะเขาบอกว่ามันวิกฤตรอบ70ปีขนาดนั้นไหมจะเล่นกับตัวเลขหน่อย
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยเจอเอ้าก็ต้องถือว่าในช่วงอายุเราโหสสชาชัยก็ต้องไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อน
1: ไม่เคยเจอครับผมเองก็35นี่ก็ไม่เคยเจอแต่ว่าคนเก่าคนแก่เขาก็บอกเลยครับในรอบ70ปีนี่เรื่องจริงเลยครับ
0: เหรอฮะโอ้โหขนาดนั้นเลย ความเสียหายที่เกิดขึ้นเลือกสวนไร่นาเป็นยังไงฮะ
1: ถ้าในพื้นที่ผมและในพื้นที่อำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาเนี่ย มันมีความเสียหายด้านผลสวนผลไม้ครับสวนทุเรียนตอนเนี้ยคือต้องเข้าใจว่าทุเรียนเนี่ยมันจะออกในฤดูร้อนในปีหน้าใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เกษตรกรทุกท่านเนี่ยก็มีการใส่ปุ๋ยทำสารเพื่อไม่ให้แตกใบอ่อนเพื่อให้มันออกดอกตั้งแต่ตอนนี้พอฝนตกมาเสร็จปุ๊บปุ๋ยที่เขาใส่ไว้ก็ละลายไปกับน้ำหมดแล้วก็ยาทุเรียนที่ใส่ใบเพื่อไม่ให้มันแตกใบอ่อนเพื่อมันออกดอกเนี่ยที่ทำสารไว้ก็ละลายไปกับน้ำหมดเพราะฉะนั้นก็ชาวสวนทุเรียนเนี่ยก็อยู่ในขั้นวิกฤตเหมือนกันครับ
0: มีความเสี่ยงถึงขั้นเสี่ยงตายไหมหมายถึงทุเรียนนะ
1: ก็ในพื้นที่น้ำท่วมติดริมคลองเนี่ยครับก็มีความเสี่ยงเมื่อวานผมไปลงพื้นที่ในอำเภอวังจันทน์มาก็มีหลายสวนนะครับของเกษตรกรที่ว่าน้ำยังท่วมประมาณมิดใบก็มีครับแต่ว่าในทุเรียนเล็กนะครับทุเรียน2ปี3ปีอย่างเงี้ยถึงจะท่วมมิดต้นก็มีโอกาสตายได้ครับ
0: ครับครับนั่นจะต้องเขาจะต้องพูดถึงอะไรเยียวยาหรือยาหรือยังไงฮะ
1: คือจริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยผมก็เสียดายนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งเรื่องอ่างไอการแก้ปัญหาน้ำท่วมทับมาเนี่ยครับรัฐบาลเพิ่งให้ผ่านครม.ให้งบประมาณมาในการทำเหมือนคลองร.1ครับจะเป็นเขาเรียกว่าโครงการคลองทับมาคลองกระแมงเนี่ยจะเป็นโครงการผ่านน้ำเพื่อไม่ให้ท่วมในเมืองระยองโครงการเนี่ยมูลค่ามัน 4,000 ล้านแต่ยังไม่ทันได้เริ่มโครงการเลยครับน้ำ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: ที่จะรับมือถ้าเกิดว่ามีโครงการที่พูดถึงเนี่ยที่ทับมาเนี่ยเชื่อว่าระบายน้ำได้ดีกว่านี้มาก
1: มันก็จะระบายน้ำได้ดีกว่านี้มากแต่จริงๆแล้วมันคือต้องเข้าใจว่าน้ำท่วมระยองเนี่ยระยองมันไม่ภัยจากฝนน่ะส่วนหนึ่งแต่โจทย์ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าจังหวัดระยองเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำ4อ่างเก็บน้ำนะครับ
0: หมายถึงว่ามีเครื่องมืออ่ะมีเครื่องมือที่จะชะลอไว้จะปล่อยตอนไหนอะไรอย่างนั้น
1: ใช่ครับแต่ทีนี้การบริหารจัดการน้ำก็ดีหรือว่าการบริหารพื้นที่เมืองไม่ให้สิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำหรือการบริหารการระบายน้ำก่อนลงสู่ทะเลก็ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการน้ำส่วนใหญ่แต่ว่าถามว่าในรอบนี้ฝนตกในหนักต่อเนื่องในรอบ 40-50 ปีมันก็คงเป็นผลกระทบเป็นอุทกภัยครับครับ
0: ถามขยายวงไปอีกนิดนึงไม่รู้จะอยู่ในพื้นที่ของสสหรือเปล่าพวกนิคมพวกจุดที่มีกิจกรรมอุตสาห

0: กรรมอะไรอย่างเงี้ยกระทบกระเทือนไหม
1: ในส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมเลยครับพ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: น
0: ้
1: ำท่วมแต่นิคมเนี่ยทำให้น้ำไปท่วมชาวบ้านบ้านผมครับเพราะว่าเขาก็สร้างถมที่ขึ้นมาอยู่ในที่สูงแล้วก็ทำให้ทางเดินน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนก็ทำให้ผลกระทบเนี่ยไปตกอยู่กับชาวบ้านเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไปถึงรัฐบาลครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกท่านรัฐมนตรีเจเศษปอพอในจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้เขากำชับหน่วยงานต่างๆให้มาดูแลประชาชนคนระยองได้อย่างเข้มแข็งครับครับ
0: ฮะเมื่อตะกี้สสพูดคือนิคมนี่แข็งแรงที่สุดแหละ
1: ครับ
0: เขาสร้างเนี่ยเขาแข็งแกร่งเลยเพราะว่ามีมูลค่าเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงว่าน้ำจะท่วมนิคม
1: ครับ
0: อ๋อแต่ว่าชาวบ้านต่างหากที่จะได้รับความเดือดร้อนการเยียวยาเนี่ยผมเข้าใจว่าระงมอ่ะตอนเนี้ยท่านชัดชัยว่ายังไงบ้างครับเข้าถึงได้ขนาดไหนกระจายได้ขนาดไหน
1: ครับในส่วนของการเยียวยาจากภาครัฐนี่เราก็รัฐบาลก็คงทำทุกวิถีทางแล้วด้วยสุดความสามารถในการเยียวยาแหละครับแต่ว่าในแนวคิดของผมก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเปิดกรอบเปิดระเบียบให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถดูแลและเยียวยาชาวบ้านได้อย่างเต็มที่โดยไม่ติดเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นเนี่ยครับเพราะจริงๆท้องถิ่นเนี่ยในจังหวัดระยองในหลายท้องถิ่นก็มีศักยภาพไม่ว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอบจอย่างเงี้ยครับ
0: งบเยอะเพราะว่ามีกิจกรรมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเขามีเรี่ยวแรงพอสมควรในการที่จะจัดการหรือคิดเรื่องนี้ได
1: ้ครับ
0: โดยที่ไม่ต้องรอจากส่วนกลาง
1: ครับ
0: แต่ไปติดตรงไหนนะขอฟังอีกชัดๆอีกทีนึงเรื่อง
1: ของระเบียบกฎเกณฑ์การใช้เงินเยียวยาอะไรพวกนี้ครับผมว่าระเบียบของ
0: จ่ายเยอะไม่ได้อย่างนั้นเหรอหมายถึงว่าถ้าเกิดจะจ่ายสูง
1: คุณสามารถเยียวยาโครงสร้างได้ตามราคาจริงแต่ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนจนนะครับหม้อหุงข้าวหม้อหนึ่งหรือว่าพัดลมตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีค่าสำหรับเขาแต่การเบิกจ่ายในส่วนของภาครัฐตามกรอบตามระเบียบของราชการเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ในส่วนนี้ส่วนเรื่องสวนเกษตรกรนี่ครับเรื่องทุเรียนเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรพวกนี้จริงๆถ้าโครงการของรัฐบาลในส่วนที่ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนเนี่ยถ้าทันเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะอันนั้นหลังหนึ่งผมว่าถ้าจะไม่ผิดก็ได้มาแสนหนึ่งต่อหลังคาเรือนแต่ทุกวันนี้มันไม่งั้นสิครับใช่ไหมฮะม
0: ัน
1: ก็ต้องเปิดต่อให้ท้องถิ่นนี่แหละเข้าไปสำรวจแล้วก็มีศักยภาพที่เยียวยาให้เกษตรกรโดยตรงได้จากงบประมาณในอบต.เขาจากงบประมาณในอบจ.อย่างเงี้ยฮะ
0: ครับอันนี้แหลมคมนะสส.สัจชัยแทงเรื่องไอ้ว่าถ้าเกิดว่าให้ท้องถิ่นเป็นคนเยียวยาแล้วเปิดกรอบหน่อยเพราะว่าเขามีเรี่ยวแรงมีพละกำลังในการที่จะช่วยเหลือ
1: สตง.มาหาอีกนี่นายกเขาก็ไม่กล้าแล้วครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอฮะขนาดนั้นเลยถามหน่อยว่าบทบาทถ้าเกิดว่ายังไม่พูดถึงเรื่องเยียวยานะเวลาเกิดปัญหาในหน้างานท้องถิ่นกับส่วนกลางกับสส.อะไรเงี้ยมันสามารถทำงานได้ขยับขยายว่องไวขนาดไหน
1: โอ้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นนายกอบจเองท่านปิยะปิตุเตชะท่านนายกองค์กรปกท้องส่วนท้องถิ่นบ้านท่านอาสาสมัครอันนี้คือแรงขับเคลื่อนเป็นหน้าชาวบ้านอยู่ตรงไหนเดือดร้อนแล้วก็มาประสานงานกับทีมกู้ภัยแล้วก็ท่านพี่ๆทหารด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยเพราะว่าตอนนี้ที่ระยองเนี่ยมันผ่านมา5วันมันเริ่มตั้งแต่อำเภอแกงแล้วก็กลับมาอำเภอบ้านค่ายต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมกู้ภัยซึ่ง 4-5 วันนี้เขาแทบไม่นอนกันเลยครับเราประสานงานกันทุกภาคส่วนด้วยความรวดเร็วครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดนะครับเรื่องอพยพคนออกจากโรงพยาบาลก็ดีได้ที่พี่ทหารได้ทีมกู้ภัยได้ทีมป้องกันของท้องถิ่นมาช่วยร่วมมือครับ
0: ครับครับจุดลุ้นของระยองยังเหมือนเมืองการแล้วอะแล้วก็มันมีต้องระบายอะไรออกมาอีกอะไรอย่างนั้นไหม
1: จากการสังเกตการของเรดาร์ด้วยกับหน่วยงานด้วยของกรมอุตุด้วยเนี่ยตอนนี้ฝนก็น่าจะเบาแล้วครับคงไม่มีฝนแล้ววันนี้แดดออกแล้วครับแล้วก็
0: แต่ตัวน้ำเริ่มน้ำในแหล่งเก็บน้ำทั้งหลายเนี่ยต้องปล่อยออกมาไหม
1: ไม่ปล่อยแล้วครับที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าพอน้ำมันเต็มแล้วน้ำไหลมาจากชลบุรีน้ำมันล้นสปริงเวย์ครับอย่างน้ำคลองใหญ่เนี่ยที่สร้างปัญหาในอำเภอบ้านค่ายเนี่ยถึงเวลาพอน้ำมันเต็มเสร็จปุ๊บน้ำล้นสปริงเวย์เนี่ยวันที่มันหนักจริงๆก็ว่า300,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับแล้วมันผสมกับฝนที่ตกใต้อ่างด้วยมันเลยทำให้น้ำหลากและท่วมเฉียบพลันครับณเวลานี้ไม่มีปล่อยแล้วครับรอน้ำระบายตอนนี้น้ำออกจากพื้นที่ผมไปบางส่วนแล้วเริ่มลงแต่ไปท่วมอยู่ที่อำเภอเมืองครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นลำดับเนี่ยชลบุรีบ้านค่ายปลวกแดงจะอยู่ตรงกลางวังจันทร์จะอยู่ตรงกลางออกทะเลเนี่ยก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอ

0: เภอแกงอำเภอที่ติดชายหาดทะเลทั้งหมดนะครับจะเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก่อนที่จะระบายออกทะเลครับ
1: ครับครับทำให้เราเห็นสถานการณ์ว่าต่อจากนี้ไปก็ต้องพูดได้แล้วว่ามันต้องดีขึ้นอ่ะมันจะฝนก็ซาแล้วก็เป็นขาเริ่มที่คลายแล้วก็เดี๋ยวว่าเรื่องช่วยเหลือเยียวยากันนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจสสประสานทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับขอบพระคุณมากครับสสชัดชัยครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สสชัดชัยปิตุเตชะนะครับระยองภูมิใจไทยนะครับทั้งหมดเราไปกันอย่างว่องไวในหลากหลายพื้นที่แล้วก็บริบทเรื่องของน้ำท่วมแตกต่างกันแต่ว่ามีจุดข้อสังเกตร่วมกันคือการประเมินสถานการณ์ให้ขนาดไหนแล้วก็หน้างานแล้วก็เห็นความร่วมมือตลอดครับคนไทยกู้ภัยฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วยังได้ไอเดียจากสสระยองได้ซ้ำไปว่าบางทีต้องเปิดทางให้การเยียวยาจากท้องถิ่นจากอบจ.ทั้งหลายในบางพื้นที่เนี่ยเขามีศักยภาพมากเนี่ยถ้าเกิดกรอบของกฎหมายเปิดทางก็จะทำงานได้รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนมากขึ้นหมดเวลาครับสำหรับรายการมองรัฐสภาติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงน้ำลดความเดือดร้อนยังไม่ได้หายในทันทีทันใดมีเรื่องใดต้องเก็บต้องตามบ้างก็ติดตามณทีวีรัฐสภาวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
4: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
3: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งบาทมิจฉาชีพโทร
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันธรรมดาผมก็ไปโรงเรียนครับเรียนก็พอได้แต่ไม่ชอบขี้เกียจทำงานครับงานเยอะเหลือเกินรอแต่ตอนเย็นอยากกลับบ้านเบื่อเราเล่นมากกว่าเจอตัวจริงด้วยชอบแอบเตะบอลแล้วก็เล่นบอลยิ่งเอาบอลมาเล่นเลยเล่นทุกวันขึ้นโคตรดีอ่ะหลังเลิกเรียนมาครับผมก็เข้ามาดูไก่ไก่เตี้ยบไก่เข้ามาผมเลี้ยงกับพ่ออันนี้ของผมอันนี้มันเกียร์ตีแต่ปันขาเก่งตีปันขาตีเล่นๆชนะรอบนึงที่กินเมื่อกี้คือบอระเพ็ดแช่งบึ้งกับกล้วยแช่งพึ่งครับคือยาให้ไก่กินข้าวได้

0: ่อบอยจะไปตีพึ่งเข้าป่าแล้วพึ่งตีพึ่งกับพ่อตั้งแต่7ขวบได้มีมันหนกแล้วได้เดินหาเที่ยวเข้าป่าตอนแม่พ่ออยู่ที่พ่ออยู่ที่เขาเป็นพ่อมันทำมีแค่พ่อโยผมคนเดียวตีพึ่งเป็นคนเดียวตายายไม่เป็นสักคนแล้วเขาไปหากันตีเล่นๆไปเรื่อยๆเขาฝึกเป็นพัน
1: สวัสดีครับผมวันนี้มาตีพึ่งนะครับ
2: อุปสรรคเยอะแล้วนี
3: ่แก้วสวย
2: แก้ว
0: นั้นตอนนี้อายุ45พ่อไปเอาพึ่งรวมๆอายุ30ปีพ่อเขาประสบการณ์เยอะอยู่พ่อเขามีเสียงเขาเป็นผ่านเขาเป็นเสียงครับตอนเด็กๆผมตีทุกลังครับเพราะว่าตอนเด็กเขาไม่ค่อยรู้เรื่องตีหมดลังเล็กลังน้อยหมดตัวติดเต็มเลย
4: อร่อย
0: หวานเจี๊ยบได้ว่าใครไปตีมิ้งเดือน5มันจะเป็นแห้งแล้งครับดังนั้นฝนตกฟ้าแรงเขาน้ำดีพลังเขาใหญ่ด้วยถ้าได้พึ่งเราก็จะได้ดีเราต้องดิ่งหางเดียวเราเห็นแล้วจะอดไม่ได้ครับเพราะว่ามันคันมือก็จะแตกมาต่อยจุดกากเพ้าแล้วเราก็เป่าใส่นิ้วโดนครับตรงนี้กับตรงนี้ตาบวมตาปิดโดนต่อยแล้วก็เอาออกก็ไม่เป็นไรรู้สองวันก็หายสุดท้ายพ่อก็ต้องข้ามแล้วให้เพราะมันดุมากเดินต่อยครั้งนึงผมก็ไม่ได้กลัวเพราะเป็นอาชีพลังเดียวเต็มกล่องเกือบเมตรอ่ะมีเสื้อกันหนาวหนาๆแล้วก็เอากางเกงยีนส์เสื้อหมวกคุมหน้าแล้วก็คุมคอหมดเอาไว้กันโดนพึ่งต่อยถ้าเขาต่อยคือต่อยเขาไม่เดินไปใกล้เขาก็จะไม่ต่อยแต่ถ้าเราไปใกล้ๆเขาประมาณเมตรสองเมตรเขาได้กลิ่นตัวเรากลิ่นเหงื่อเขาก็พุ่งออกมาต่อยเลยโดนต่อยเมื่อวานโดนต่อยยังไม่บวมเลยถ้าเราวิ่งเราก็ต้องวิ่งหนีไกลที่สุดพึ่งเขาจะตามได้เราแค่2กิโล5คนทั่วไปโดนต่อยเขาต้องเอาน้อยเหล็กไหนออกพึ่งเอาเหล็กไหนออกง่ายกว่าถ้าเขาใหญ่เขาจับง่ายเอามือหยิบออกเลยถ้าไม่ออกเราก็เอาเล็บเกาครับแล้วก็ทาแซนบักหรือวิกก็ได้ครับเขาก็จะเบาเจ็บปวดถ้าเขาต่อยไม่ลึกก็เหล็กไหนออกไปกับตัวมิ้มแต่ถ้าตัวไหนที่ต่อยเราแล้วเขาถอดน้อยมาตายทุกตัวครับ
5: นี่ตรงนี้ก็ใช่เนี่ย
0: ป่าเมื่อวานพ่อพาไปตั้งแต่ไม่อยู่กับพ่อเจอพึ่งมิ้มแน่นอนครับพันเอาพึ่งเอามิ้มดูตามคลองดูตามพุ่มไม้ทุกตัวออกแล้วก็ก้มไปดูในพุ่มมันก็จะเจอถ้าพ่อเขาลงไปเจอที่รังน้ำไม่มีเขาก็จะไม่เก็บเขาเคยบอกผมว่ารังเล็กอย่าไปตีว่าถ้าเราไปตีรังที่มันเล็กๆอยู่หยอกเขาจะรังน้อยตอนนี้เขาไม่ค่อยเห็นผมก็เจออย่างเดียวถึงผมก็จะใช้มือถือซูมมาก็ได้เห็นว่ามีรังหรือไม่มีครับแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของมิ้มด้วยแล้วก็พินเต็มครับวิธีนี้ง่ายกว่าวิธีพ่อเยอะกว่าครับเพราะว่าเห็น
6: นอกจากเซนส์ของนักล่ารังผึ้งที่ว่าเจ๋งแล้วการอ่านสัญญาณและภาษาของผึ้งได้ก็เฟี้ยวไม่แพ้กันและรู้ป่ะว่าผึ้งเนี่ยเป็นแมลงสายแดนสายย่อใช่แล้วล่ะเพราะเมื่อพึ่งตัวหนึ่งบินไปพบน้ำหวานจำนวนมากจะให้มันขนกลับมาทั้งหมดนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ออกตำแหน่งเริ่มจากท่าแรก round dance หรือการที่อยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน100เมตรส่วนอาหารจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจัดหนักจัดเต็มของท่าเต้นก็คือท่าเต้นเบาๆพึ่งตัวอื่นๆจะไม่สนใจและด้วยท่าที่สอง waggle dance เป็นการเต้นบอกว่าแหล่งน้ำหวานอยู่ไกลกว่า100เมตรซึ่งจะเพิ่มสเต็ปท่วงท่าด้วยการส่ายท้องไปมาพร้อมกับวิ่งเป็นเส้นตรงก่อนจะหักโค้งวนไปทางซ้ายครึ่งวงกลมสลับขวาครึ่งวงกลมโดยระยะทางใกล้หรือไกลจะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่พึ่งตัวนั้นโชว์สเต็ปไลน์แดนซ์ของแท
0: ้แล้วก็ทำครบใช้หญ้าก็ได้กระฟังก็ได้ฟางก็ได้เอาของแห้งๆใช้ได้หมดครับเอาใบสดแล้วก็เอาใบแห้งไปยัดตรงกลางขอบให้หมดเลยถ้าไฟลุกของแห้งควันก็จะมาจากใบสด

0: ก็เป่าควันใส่ผึ้งก่อนผึ้งก็เขาก็จะแตกออกส่วนที่เกาะกับรังเขาก็เมาเหมือนกันเขาเมาเขาก็จะไม่ต่อยเราก็ไปดูน้ำผึ้งน้ำมิมเยอะเพราะตัดกิ่งรังออกมาได้มันจะมีตัวแก่เราก็เขย่าให้เขาออกจากรังเตรียมขายได้เลยครับถ้าได้เยอะก็คุ้มแต่ถ้าได้น้อยก็ไม่คุ้มวันหนึ่งเคยหาได้มากสุด50กว่ารัง
1: อ้าวอยู่รังนึง
2: รังเนี่ย107นะลูก
0: ใหญ่แกบอก107จ้ะ
2: อันนี
0: ้รังนู้นอันนี้3ไอ้50
2: นี่50บาท50บาทอันเนี้ย
0: 120
2: มันราคามันหัวน้ำมันเท่ากันป่ะ160อันนี้180
0: อันนู้น20เพราะนะ
2: อันนู้น
0: 50
2: 50
0: กัดเลยปูกัดเลยมาเอาให้เป็นเบาหวานเลยใบตอง
1: รังเท่าไหร่ครับรังเท่า
0: ไหร่อันนี้170ครับ
2: โอเค
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อันนี้
3: แม่ครับมีกระจุกครับผม
1: ไม่ได้เหรอ5บาทอ่ะ
0: อันนี้30ครับครับแห่ชอบขอบคุณครับไปขายคนก็คุณน้องถูกสุด20บาทยิ้มรังขนาดฝ่ามือเล็กกว่าฝ่ามือหน่อยขนาดอย่าง20บาทรังใหญ่ๆก็180 190 200ก็เคยมีอยู่กับตัวอ่อนน้ำหวานความสวยของรังถ้าน้ำหวานเยอะก็จะแพงขายหมดเกือบทุกวันเพราะขายได้เงินพอมาเลี้ยงครอบครัว
1: ดูควันอ่ะ
0: กินได้เลยไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวอ่อนต้องทำเมนูไข่เจียวก็ได้แกงต้มก็ได้แล้วก็ต้มยำหลายอย่างจุ๊บ
2: อร่อยเรื่องจริงนะเนี่ย
0: ที่ไม่เคยกินขี้ย่างเขากินน้ำหวานเขาบอกว่ามันเปรี้ยวๆที่เขาเปรี้ยวคือตัวอ่อนมันมดแดง
1: อร่อยเลย
0: เขาชอบทุกคนเพื่อนมันอยากให้ผมมาเอาอีกให้เพื่อนเอามากินอีกเลยไว้อยู่รังโตแล้วครับรีบเก็บเดี๋ยวเขาโดนต่อยไปกับเพื่อน20กว่าคนแล้วมีพออ๋อเดี๋ยวไปกินมิ้มสดๆรับได้เห็นผมตีมิ้มด้วยไอ้ปันไปถึงก็ใส่ชุดป้องกันใส่หมวกก็เตรียมมันไกลให้เรียบร้อยเข้าไปกับเพื่อนเพื่อน2คนเอาไปเพื่อรับมิ้มครับมิ้มเพราะอาจจะดูยังไงว่าเพื่อนเยอะก็ไม่รู้ว่าใครแพ้มั่งด้วยถ้ามิ้มเขาก็อยู่ใกล้ๆครับแต่อยู่ข้างบนดูระวังให้เพื่อนระวังมิ้มแล้วก็พอมิ้มมาก็วิ่งหนีตอนไปตีมิ้มเจอความยากเนี่ยเบิกเลยดึงออกแล้วก็โดนตรงกางเกงเต็มรอบดึงออกไปเยอะแถวเนี้ยเยอะเจ็บแต่ก็ไม่ท้อไม่ยอมนิดเดียวผมก็จะได้พึ่งครับพอได้รังแล้วให้เพื่อนต่อยเขาหนีผมแล้วผมก็ต้องเอาขึ้นไปเองก็โดนต่อยเอง
1: ขึ้น
0: แบบปุ๊บก็เขย่าเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนก็ลุมเลยกินลมกินนางพญากินเห็นกินอร่อยเลยตัวอ่อนทุกคนกินหมดเลยครับเอาไปจิ้มหัวน้ำแล้วก็ชำๆภูมิใจครับว่าเห็นเพื่อนกินมีความสุขกันถ้าเขาชอบจริงๆแล้วเขาติดใจแล้วเขาก็ไปตีมิ้มกับเราได้ทางหน้าเพื่อนอยากมาตีเอาผมก่อนเองครับตอนนี้เพื่อนกำลังกลัวมิ้มอยู่ถ้ามา

0: มทุกวันนี้รับรองได้เลยว่าไม่กลัว
1: ตัวอ่อนเนี่ยใหญ่แท
2: ้
1: ให้หมอให้หมอ
2: ตัวครึ่งดิ
3: ยังไม่หมด
4: อีตาปุ๊บ
5: มาแบบนึงแบบนึง
0: ไม่ลำบากครับเฉยๆครับเพราะเป็นอาชีพผมไม่ถนัดเรียนสักเท่าไหร่ครับแต่ผมมีความรู้เรื่องพึ่งมากๆทั้งหารังพึ่งเก็บน้ำหวานต่อไปอนาคตผมก็จะหาอยู่จากพึ่งมีมกลายเป็นพึ่งหลวงที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเลเวลไปจนกว่าจะโตยิ่งโตพ่อเขายิ่งแก่ว่าเราก็ต้องหาแทนพ่อให้เลี้ยงครอบครัวได้ถ้าไม่มีพ่อผมก็เป็นเบอร์หนึ่งนะพี่จิตเรื่องการหารังมีมรังพึ่งครับ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย
1: ชาว
0: แกล้งตก
1: เอาชน
0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

0: สมาร์ทลอ
1: ทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาคลองน้ำเน่าได้ครับ
2: มันต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายช่วยกันกฎหมายก็มีกำหนดไว้นะตอนกฎหมายน้ำกฎหมายน้ำที่สำคัญได้แก่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561หรือกฎหมายน้ำรวมถึงกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัตินี้ใช้เป็นเครื่องมือและกลไกสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้น้ำรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำการประหยัดน้ำครอบคลุมทั้งระบบเพื่อความมั่นคงในการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกอาทิพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535กำหนดให้พื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2500บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเล่าให้ฟังพอคร่าวๆนะยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกไว้มาเล่าให้ฟังต่อนะ
1: ครับ

0: นี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
1: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat

0: ยอฮันแน่สนุกละสิท่า
1: เยี่ยม

0: คอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมาขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันประเส

0: ลดเนดดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุม
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
1: ค่ะ

0: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: นี่คือวิธีง่ายๆช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลดเหนื่อยนิ่งทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
2: ท่านี้เรียกว่า Side Step Squat
3: ท่านี
2: ้ Alternate Heel Auto Tap
3: แล้วท่านี้
2: ท่านี้เรียกว่า Side Lunge to Knee Up
3: จำไม่ได้ขออีกที
2: โอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วเจ้าค่ะแค่ขยับยืนย่อยกยืด
3: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: เห็นปัญหาให้ชัด
5: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
4: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
6: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
4: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
7: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
4: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
8: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
9: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: โขนวลคำตอนเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ยักษ์เป็นสำนวนมักใช้เรียกผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้และมักหาโอกาสได้สัมผัสมีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์โดยอ้างอิงถึงพฤติกรรมของทศกัณฐ์ที่มักจะเกี่ยวพาราศีสตรีที่ชอบโดยเฉพาะกับนางสีดาจนทำให้ทศกัณฐ์ใช้กำลังลักพาตัวนางสีดามาจนเกิดเป็นชนวนสงครามทศกัณฐ์ขึ้นชื่อเรื่องของการมีมเหสีที่มีอยู่มากมายเอกมีชายาคือนางกาลอัคคียังแปลงกายเป็นช้างไปสมสู่กับนางช้างเกิดลูกครึ่งยักษ์ครึ่งช้างสมสู่กับนางปลาเกิดเป็นนางสุขนมสิบตนเกิดลูกนางละตนเรียกได้ว่าทศกัณฐ์นั้นหูยักษ์โดยแท้จริง

การนวดไทยเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ช่วยดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วเป็นเวลากว่า600ปีมาแล้วการนวดไทยถือว่าสุขภาพร่างกายของมนุษย์มีพลังที่เคลื่อนไหวผ่านเส้นซึ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายเข้าด้วยกันนับหมื่นๆเส้นแต่มีเส้นหลักอยู่10เส้นเรียกว่าเส้นประธาน10ซึ่งการนวดไทยจะใช้เส้นประธาน10เป็นหลักในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคโดยการใช้มือหรือส่วนต่างๆของร่างของเส้นประธาน10เป็นการปรับพลังและโครงสร้างเพื่อการบำบัดความเจ็บป่วยอันเกิดจากลมในเส้นติดขัดเพื่อให้ธาตุทั้ง4เป็นปกตินวดไทยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2554ร่วมส่งเสริมและรักษา

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิ

ื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ผมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีปกติสุขของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนพัฒน์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่ตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่าของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธออาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชระราธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: เนี่ยต้อมเด็กติดยาเคยได้รับการรักษามาแล้ว2ครั้งแต่มันก็กลับมาติดอีก
12: ลูกของยา
11: ถือสิครับขอแนะนำ DMS Telemedicine จากกรมการแพทย์ตัวช่วยที่ทำให้คุณเลิกยาได้ง่ายๆจากที่บ้านถ้าอยากเลิกยาขั้นแรกเริ่มจากพ่อก่อน

0: คนรอบข้างต้องมีสภาพจิตใจที่ดีจะส่งผลให้มีกำลังใจมาให้หมอ
1: ป้าด้วยครับป้าเอง
0: คนในชุมชนเองก็ต้องช่วย
1: หาเวลาว่าง
0: ถ้าครอบลง
1: อยากลดอาการอยากไปให้
2: ครับช่วงแรกๆอ่ะผมท้อใจมากเพราะว่าแบบ DMS Telemedicine เข้ามาผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นกล้าคุยกับหมอมากขึ้น
3: ตอนนี้ก็เลิกมาได้2ปีแล้วค่ะ Telemedicine มีจิตแพทย์ด้วยค่ะ
4: เพราะว่าข้อมูลมันก็อัปเดตเรื่อยๆแหละเนาะและเราเองก็ไม่ได้อยากกลับไปเป็นอีกอะไรเงี้ยค่ะ
3: ตอนนี้ไม่มีความคิดจะกลับ
0: อยากเลิกยา DMS Telemedicine มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

0: สวัสดีครับช่วงนี้รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราช
1: วันนี้เวลา 8:59 น.เสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ขทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากบำรุงสภากาชาดไทยนายนริและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภาเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการยกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดชาติไทยและทูลเกล้าทูลพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาทีอินตลิงให้ใจและคณะฝรมอมถวายเงินรายได้จากกำปี2568ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้17และ2568นางศิษย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดถิ่นสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูล
0: ของเยี่ยงครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรรยาการพิทักษ์ประแงะเฮเกอร์ราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569

พระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารปราณสุกรันไว้เป็นไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารปราณสุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชโพเรกาจำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพันศักบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยญาติการามรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัด101และวัดบางเดื่อจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 นสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนิมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจะเข้7:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่างสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคิววัดโพนทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 19:00 นนางสาวนลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองทั้งนี้ตลอดทั้งวันนอกจากคณะบุคคลที่อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักนาการเกษตรที่สูงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัททายอยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Arian จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวัชรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินีกุลชูโต
ราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีรูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินจ่ำวิชาสอนจังหวัดชนบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชนบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆจบข่าวในพระพึ่งทองสวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วไปแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาใจประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสู่รายการผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงศ์สามปันค่ะวันนี้เราม
0: องที่สร้างสรรค์
1: รวมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
0: เดิมครับหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาติดตามรับชมกันได้รวมทั้งรับฟังครับผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาครับ AM 1071 GHz ครับ
1: ทักทายตอนนี้นะคะทุกท่านที่รับชมอยู่ผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามาพูดคุยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube TP Channel ค่ะฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP ออนไลน์สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
0: วันนี้เปลี่ยนมุมมองในมิติการเจาะลึกการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติพูดถึงฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่ได้อยู่กันแต่ในไทยแลนด
1: ์ถูกต้อง
0: เราไปแบบระดับ world เพราะว่านิติบัญญัติเนี่ยเราก็จริงๆเอาเหมือนกันการทำงานของต่างประเทศเขาก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับคุณผู้ชมกฎหมายอาจจะต่างกันใช่ไหมน้องใหม่แล้วแต่ระบบของสังคมแล้วแต่ประเทศแต่พูดถึงนิติบัญญัติ
1: คล้ายนะคะเพราะว่าคำว่านิติบัญญัติเนี่ยจริงๆแล้วก็คือฝ่ายที่ออกกฎหมายนี่แหละถ้าพูดกันสั้นๆง่ายๆซึ่งในแต่ละบริบทของหลายประเทศเนี่ยก็แล้วแต่นอกจากสภาคู่สภาต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็หนึ่งอย่างของการทำหน้าที่ฝ่ายในไทยอย่างที่พี่ต้นบอกเพราะเรายังต้องทำงานรูป
0: ชีวิตนี้เราก็ต้องมีเพื่อนไหม
1: ถูก
0: เราต้องมีพันธมิตรมีคู่ค้าระหว่างประเทศไหมครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่า
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องราวที่ดีได้ขยับขยื่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการค้าระดับโลกน
1: ะ
0: เพราะว่าเอาจริงๆครับเราเนี่ยห่างหายจากเวทีกรรมาธิการว่าด้วยองค์การการค้าโลก
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าย้อนกลับไปผมไปหาข้อมูลมา
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยเมื่อสักประมาณปี2561
1: อ๋อ
0: ตอนนี้2569ร่วม10ปีแล้ว

0: มาย
1: เกือบ10ปีแล้ว
0: คือเหมือนเราหายไปจากวง
1: หายจากวงโคจรไปเลยเหรอ
0: เออหายหนึ่งที่เป็นตัวแทนรัฐสภาไทยท่านเชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยเป็นอาจารย์มาก่อนคือ
1: ท่านนั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลอินนาเป็นตัวแทนรัฐสภาไทยดำรงตำแหน่งคณะสำหรับการประชุม WTO หรือ PCWTO นี่แหละค่ะซึ่งท่านก็จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยถึง3ใช่
0: 3ปีทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไปประชุมเนี่ย มีกี่ประเทศทั่วโลกอ่ะโอ้โหไม่น้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: 20ประเทศเลยค่ะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือไทยเราเนี่ยนะคะแล้วก็ขยับไปคือแคนาดาจีนชิลีอินเดียค่ะอินโดนีเซียอิตาลีโปแลนด์ไนจีเรียแองโกลาโอมานไซรีนามแอฟริกาใต้ตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
0: ์
1: อุรุกวัยโกติบัวและประเทศชาติ
0: ฟังดูเนี่ยเหมือนมีทางนิดหน่อยแล้วก็เป็นประเทศทางแอฟริกาแอนแมทกันโอ้โหในกรรมธิการนี้นะความต่างทางวัฒนธรรมกฎหมายนะครับเรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: น่าจะระดับโลกประเทศมหาอำนาจเวลาเขายกตัวอย่างนะตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาทีโอ้โหเวลากระทบทีนี่เหมือนเวลานกบิน มันกระทบไปหมดเลยอาจจะมีสิทธิ์ในเพราะว่ากรรมธิการเรื่องขององค์การการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องระดับโลกเนี่ยนะครับทราบว่าเขาทำงานคู่กับฝ่ายบริหารเหมือนกันบ้านเรามีนิติบัญญัติออกกฎหมายได้ฝ่ายบริหารที่สำคัญคุณผู้ชมนิติบัญญัติเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงไปเลือกคณะรัฐมนตรีหรือครม.อีกทีประเทศต่างๆที่ต้องมาเอ่ยชื่อถึงเนี่ย20กว่าประเทศเนี่ยเหมือนเรา
1: ใช่เหมือนเรานะคะเพราะเรามองว่าฝ่ายนี้ถ้าปกติเราอาจจะมองว่าเป็นทางอ้อมเนาะแต่จริงๆในแนวทางปฏิบัติเนี่ยเราก็เลือกนายกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะถึงได้เห็นหน้าค่าตาของ
0: คณะรัฐมนตรี
1: รัฐมนตรีประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะอย่างที่โลกแล้วก็จะทำหน้าที่ในการติดตามเจรจาขององค์การการค้าโลกอย่างใกล้ชิด
0: ประชุมไปครั้งล่าสุดที่ทางผู้แทนรัฐสภาไทยท่านอาจารย์นพดลวันที่18กันยายนที่ผ่านมา
1: ใช่
0: คืออาจารย์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะก
1: ็
0: ขอเซอร์เวย์ก่อนน้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอเอาผ่านระบบออนไลน์เอาซูมไปก่อน
1: ใช่
0: ซึ่งอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี่ย
1: ค
0: ือบางทีการไปเจอหน้าค่าตากันมันคุยกันแล้วมันได้พันธมิตรมากกว่านี
1: ้
0: เอาอาจารย์ก็เดี๋ยวค่อยๆขยับกันไปนะครับซึ่งนัดแรกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่57จากนครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิสนะครับก็อาจารย์ก็คุยกันผ่านระบบซูมแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยอาจารย์ได้เสนอหลายๆอย่างเขาต้อนรับเพื่อนเก่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะอย่างที่เราบอกไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสำหรับกรรมาธิการมันเกือบ10ปีแม้พอประเทศไทยเข้าไปทีนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าคุยกันเนี่ยอะไรก็ไทยแลนด์ว่าอย่างนั้นแต่รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอให้อาจารย์นพดลมาเล่าให้ฟัง
1: ใช่ค่ะแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่เราก็มีของเรานะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวของการบริการที่ดีเยี่ย
0: ม
1: เมื่อพูดถึงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งหมุดมาเที่ยว อยากมาใช้บริการแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์หลักๆเลยด้วยแหละที่น่าจะนำไปผลักดันในเรื่องของการเจรจาการต้น10ปีเป็นเวลา1ทศวรรษแน่นอนว่ามันโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ
0: ตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์ไหมปัญญาประดิษฐ์
1: เราโผล่มาแล้ว
0: การค้าในยุค AI ใช่ไหมครับ
1: ก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: พูดถึงการทำงานของกรรมาธิการรัฐสภาเรามีอย่าง IPU อย่างโอ้โห
1: ใช่ที่
0: หลายส่วน
1: ค่ะมี IPU เนาะแล้วก็ก่อนหน้าก็มี
0: คือการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลทุกๆวงการประชุมระดับโลกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝ่ายบริหารก็แคร์เราบางทีก็เป็นการประชุมคู่ขนานกันไปกับทางฝ่ายบริหารเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญสำหรับเวทีรัฐสภาไทยกับการขับเคลื่อนการค้าระดับโลกเราจะไปได้ถึงไหน10ปีที่เราหายไปมันมีอะไรที่เราอาจจะต้องมาแบบทบทวนโลกไปทางนี
1: ้
0: หรือธีมของโลกเทรนด์ของโลกไปทางนี
1: ้และ
0: หรือแม้กระทั่งเราสามารถใช้สิทธิ์ในความเป็นประเทศไทยเพื่อนเก่าอาจจะเป็นน้องใหม่อยู
1: ่
0: ไม่ใหม่แล้วมั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทราบว่าท่านประธานนี่

0: นี่ได้ท่านใหม่มาด้วยเป็นสุภาพสตรีเป็นท่านแรกเลยนะครับที่ประธานกรรมาธิการการค้าระหว่างโลกเนี่ยนะเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะครับในช่วงหน้าทางเปลี่ยนมุมคิดมาอยู่แล้วเดี๋ยวไว้คุยกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่นึงตามต่อช่วงหน้าเปลี่ยนมุมคิดครับ
1: ค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายบุกเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: เห็นปัญหาให้ชัด
4: นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
3: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
5: ข้อที่จริง
3: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
6: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที
3: ่กรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
7: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพื้นแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
9: นี่ไง
10: เป็นหมออะไรครับ
9: หมอผี
8: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจบัตรที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
9: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
8: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่ขัดกันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ุยกันต่อช่วงที่2ในเปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมเด่นวันนี้ที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกครับรัฐสภาไทยบนเวทีการค้าโลกวันนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนของรัฐสภาไทยนะครับไปคุยกันกับทางสมาชิกประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศวุฒิสภานพดลอินนานั่งอยู่ข้างผมและน้องไม้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก็จะได้เห็นบทบาทนะครับหลายท่านบอกว่าครั้งเนี่ยเป็นครั้งสำคัญที่ถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่รัฐสภาไทยได้ขับเคลื่อนใช้กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะทราบไปแล้วว่าช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีการประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับเล่าสู่คุณผู้ฟังครับอาจารย
1: ์ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับก่อนเกี่ยวกับ PCWTO ซะก่อนเป็นคำใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับคอนเฟอเรนซ์นะครับ
0: ค
1: ือการประชุมของสมาชิกรัฐสภาอาโลกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการประชุมรัฐอันเนื่องมาเกี่ยวกับองค์การการค้าโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าเรามีการประชุมกันมาแล้วครั้งที่ผ่านมาวันที่18ครั้งที่57นะครับเป็นครั้งที่57แล้วต้องเรียนกว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเคยเป็นกรรมาธิการอยู่ในชุดนี้เราได้ห่างหายไปจากจอเรดาร์โลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไป10กว่าปีปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งในจอเรดาร์โลกเกี่ยวกับเรื่องขององค์การการค้าเนี่ยนะครับ เรียนง่ายๆครับว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับเบอร์หนึ่งของเขาก็คือผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็เคยมีดร.สุภชัยพานิชภักดิ
0: ์
1: ซึ่งเคยไปเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกปัจจุบันคนปัจจุบันเนี่ยครับนะครับของโลกเลยมาจากประเทศไนจีเรียนะครับกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในคณะกรรมการชุด PCWTO เนี่ยก็คือว่าทั้งหมดใน22ประเทศ
0: นะครับ
1: ซึ่งไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการชุดนั้นนะครับแล้วก็บวกกับนะครับตัวแทนของคือ IPU เนี่ยนะครับเข้าไปด้วยแล้วก็ตัว

0: แทนของรัฐสภายุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับต้องเรียนว่า EU เนี่ยทั้งหมดมี27ประเทศแล้วก็เขามีสภาของเขาเองนะครับในสหภาพยุโรปเนี่ยในที่ประชุมนั้นนะครับแล้วก็มีตัวแทนของพวกที่ประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษนะครับ56ประเทศก็มีตัวแทนขององค์การหมดเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบ
1: ว่าจำนวนเยอะแล้วกว่าจะมาเป็นตัวแทนนี่เป็นสิทธิ์ของแต่ละประเทศหรือว่าเขามีการตกลงหรือคัดกันยังไงครับอาจารย์ตรงนี
0: ้ก็เขาเห็นว่าไทยคงห่างเหินไปนานนะครับแล้วนะครับเรียนเชิญมาว่าเราสนใจที่จะเข้าไปไหมเพราะว่าจะมีตำแหน่งว่างลงนะครับเขาก็เห็นว่าเราคงจะต้องเข้าไปมีบทบาทในส่วนนี้นะครับชุดนี้ถามว่ามีบทบาทไหมเนี่ยมีมากทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างองค์การการค้าโลกก็มีผู้อำนวยการใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายร้อยคนนะครับเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขามีมวลสมาชิกซึ่งไทยก็เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกด้วยนะครับฝ่ายบริหารก็ให้นโยบายไปแล้วผู้อำนวยการใหญ่และเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ไปดำเนินการสารพัดเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ20-30ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบริหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากสมาชิกและเป็นคนเลือกนายกได้นายกไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรพวกนี้เพราะนั้นตัวแทนของรัฐสภาซึ่งไปเชื่อมโยงกับพี่น้องบทบาทเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมา
2: ด้วยความที่ก็10ปีนี้ก็ถือว่าเพราะฉะนั้นมาอยากให้สว.ได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเวที PCWTO เนี่ย
0: ค
2: ือเป็นเวทีการค้าแต่ทีเนี้ยมันส่งผลโดยตรงยังไงกับพี่น้องประชาชนในมุมที่เราจะไปขับเคลื่อนให้บ้างคะ
0: คืออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอองค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับเริ่มใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของการค้าที่จะส่งกันไปนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องของ AI ที่เข้ามาทำให้การค้าการลงทุนเนี่ยหรือการผลิตด้วยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็กอบการของแต่ละประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีหรือว่าวิสาหกิจขนาดกลางดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยครับแทนที่จะไปบอกข้อขัดข้องของเขากับฝ่ายบริหารอย่างก็คือรัฐสภา
1: ฝ่ายนิติบัญญัติ
0: ฝ่ายนิติบัญญัติที่เข้ามาเพราะเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับตรงเวทีนี้นี่เองนะครับที่การ8กันยายนนะครับผมก็ได้นั่นนะครับก็เห็นว่าท่านผู้อำนวยการโลกสุภาพสตรีท่านนี้ท่านนั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วท่านเลขาธิการสหภาพรัฐสภา IPU นะครับผู้ทราบสตรีเหมือนกันท่านได้รับเลือกมาใหม่ก็นั่งในที่ประชุมอยู่ด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทางนั้นละต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะต้องรัฐสภาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับควรที่จะต้องเอาเรื่องของพี่น้องประชาชนในแต่ละประเทศของเขาเนี่ยครับมาสนทนากัน
1: แลกเป็น
0: กรอบแลกเปลี่ยนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อองค์การการค้าโลกออกกติกาอะไรสักอย่างนึงไปกระทบต่อเกษตรกรไทยไปกระทบก่อ SME ของไทยเนี่ยนะครับเหล่านี้ไปพูดในเวทีเหล่านั้นนะครับหรือว่าเอาบทเรียนของประเทศอื่นๆที่เมื่อองค์การการค้าโลกเขาออกกติกามาแล้วเนี่ยเขาสามารถทำสำเร็จและบางประเทศก็มีอุปสรรคไม่สำเร็จเนี่ยนะครับเราก็ได้เอาตัวอย่างนั้นน่ะมาแลกเปลี่ยนกันจะเอาบทเรียนของเขาเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์ของแต่ละประเทศด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: พูดถึงการทำงานเนี่ยเห็นความเข้มข้นนะครับคือฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็ขยับของเขาไปแต่เราใช้กลไกนะพูดถึงโยงกับฝ่ายบริหาร
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและหลายประเทศก็จะมีลักษณะแบบนี
2: ้
1: วาระการดำรงตำแหน่งการทำงานที่เข้มข้นนี่ไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างครับ
0: 3ปีเลยคร
1: ับ 3ปีเต็มๆ
0: จากนี้ไปเต็มๆเลยครับ
1: 3ปีนี้พออาจารย์เริ่มเข้าไปแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วมีการประชุมกันเนี่ยในระดับโลกเขาขับเคลื่อนกันทีมไปทางไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างนี้ครับในวันนั้นเนี่ยซึ่งเราเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็ฟังเขาว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่576นะครับที่จัดที่ประเทศแคปก็เขาก็ได้พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจมากผมก็เกิดขึ้นในนั้นนะครับเขาบอกว่าทั่วทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะครับมันต้องมีการปฏิ

0: ื่อให้ทันกับ AI ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงว่าแม้แต่ WTO องค์การการค้าโลกเนี่ยก็ต้องปรับปรุง
1: ต้องปรับตัว
0: ต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะพยายามที่จะให้มีข้อเสนอในการปฏิรูปของ WTO ด้วยและมากเลยนั่นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีมติเสียงส่วนใหญ่นะมีมติเป็นเอกฉันท์นะได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็บอกว่าจากนี้ไปนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการค้าของบางประเทศนะครับประเทศเล็กๆประเทศที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจได้เลยแล้วก็เศรษฐกิจของเขาก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับทางประเทศยักษ์ใหญ่เหล่านั้นได้เช่นว่าเขาเป็นประเทศเกาะเนี่ยครับเขาก็จะเศรษฐกิจเขาก็อยู่กับการประมงอาจจะการท่องเที่ยวบางเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: ส่วนอื่นแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีความเฉพาะมากอย่างประเทศไทยก็อาจจะมีทางด้านเกษตรการท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นต้นที่เราเรื่องสุขภาพนะครับที่เราแข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเน้นทางด้านอื่นมากนักเด็กมากๆนี่เราคงไม่ใช่นะครับเพราะนั้นแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นการนะครับหรือว่าน่าจะมีการพิจารณาเฉพาะเคสเฉพาะกรณีไปนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเฉพาะด้านอีกอันว่ามีการที่จะกรณีพิเศษก
1: ับ
0: บางประเทศเพราะว่าประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับให้แข่งยังไงแข่งให้ตายก็ไม่สามารถที่ไปแข่งขันกับเขาได้เพราะเขาจะยากจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะลำบากเลยเขาที่จะยืนในเวทีโลกด้วยกติกาซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าไม่ทำแบบนี้เขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะไม่รู้เขาจะเป็นสมาชิกไปทำไมเขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเสนอไปในคราวประชุมวันที่18นี้ว่าจริงๆแล้วในเมื่อเราเป็นสมาชิกรัฐสภาและเป็นกรรมาธิการอย่างนี้นะครับเราคงจะต้องความร่วมมือด้วยกันนะครับระหว่างรัฐสภาฝ่ายบริหารภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเชื่อมโยงเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมจะเสนอเข้าไปแล้วก็อยากจะเพราะเราทำอย่างวุฒิสภาเราทำการทูตรัฐสภาเชิงลุกด้วยนะครับมีนโยบายนี้เราก็อยากจะให้ท่านเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในมวลสมาชิกเนี่ยมารับลูกในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปประชุมจากที่มีการเอาข้อมูลเหล่านั้นนะเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยจะได้รู้พอๆกันนะครับเท่าเทียมกัน
2: ค่ะไปหารือหรือว่าไปผลักดันเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าของประเทศเราเนี่ยมันจะตอนนี้มันจะเน้นเป็นเรื่องของอะไร
0: ก็ผมดูจุดแข็งของประเทศไทยนะครับมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เพอร์AI ในย่านอาเซียนเนี่ยเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับSME พวกนี้นะครับที่เราก็คิดว่าเราก็มีความจุดเด่นพอสมควรนะครับ
1: เพราะว่าอย่างล่าสุดเห็นทางถ้าเป็นของฝากฝั่งฝ่ายบริหารเขาบอกเขาเปลี่ยนมุมมองจากนักท่องเที่ยวมาเป็นผู้มาเยือนบอกเมื่อสักครู่นะ
0: ครับ
1: เรามีทำเป็นไทยบวกการท่องเที่ยวบางคนมาเรียนอยู่ระยะยาวเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องการค้าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับทุกอย่างเนี่ยจับจ่ายใช้สอยอะไรพวกนี้นะครับความเชี่ยวชาญผมคิดว่างั้นนะครับมีจุดแข็งของเราคือธุรกิจเป็นที่โรงแรมก็ดีการบริการอื่นๆเนี่ยคนไทยไม่แพ้ใครเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับเพราะว่าถ้ามีกติกาใดที่องค์การการค้าโลกออกมาแล้วไปกระทบธุรกิจเหล่านี้เราก็จะอาจจะต้องเป็นปากเป็นเสียงในฐานะกรรมาธิการว่าถ้าท่านออกกติกาแบบนี้มานะครับเราจะกระทบอะไรบ้างอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นมุมหนึ่งที่เราสะท้อนไปยังในเวทีกรรมาธิการ
1: นั้นได้ในเวทีกลางใช่ก็ว่าเวทีกลางครับที่นี่เสร็จเนี่ยอาจจะได้ทั้งดีเฟนต์กันดิสคัสแลกเปลี่ยนกลับมามองในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถจะสะท้อนไปก็มีกรอบไหมครับอาจารย์เช่นประเทศ ABC พอประชุมเสร็จนะไปดูซิว่าประเทศของคุณพอเอาไปแล้วเหมือนให้การบ้านนะครับอาจารย์แล้วต้องกลับมานำเสนอในวงประชุมเวทีกลางอีกเนี่ย
0: ผมเป็นคนที่18กันยาเนี่ยครับที่นะผมบอกว่าเราต้องมีการติดตามผลนะครับสมมติว่าเราประชุมกันวันนี้แล้วเนี่ยครับแต่ละประเทศเสนอไปยังไงเนี่ยแล้วที่ประชุมเห็นด้วยนะครับที่จะไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วแต่ละประเทศก็ต้องไปกลับไปที่ประเทศการเหล่านี้นะอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับใหม่ๆเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องดูฟีดแบ็กของเราการประชุมครั้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องเอามารายงานในที่ประชุมว่า เราไปทำแล้วเนี่ยมันเกิดมรรคเกิดผลมันมีข้อจำกัดมีอุป

0: สรรคอะไรยังไงบ้างอะไรเนี้ยนะครับก็จะได้มาแชร์กันเพราะเราเห็นเป็นอุปสรรคเนี่ยบางประเทศเขา1 2 3 อย่างนี้
1: ก็อาจจะผ่าน
0: มาร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะร่วมมือกันในการประชุมในองค์กรระหว่างประเทศนี่เยอะมากก็ได้เห็นตรงนี้ว่าแทนที่จะประชุมแล้วจบไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะมีการติดตามแล้วก็มีการแชร์ความร
2: ู้ได้เห็นหลายๆมุมใช่มั้ยคะทีนี้พอตอนในวงประชุมนี้ค่ะหลายๆประเทศเนี่ยเขาพูดถึงบ้านเรายังไงบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงเกี่ยวกับบ้านเราบ้างไหม
0: ไม่ได้คอมเมนต์โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็พอนี่นะครับเท่าที่ผมสังเกตท่าทีก็แล้วกันนะครับก็คือว่าเขาก็ขึ้นชมนะครับสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วอีกอย่างหนึ่งพอบอกว่ามาตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ดีนะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาอยากจะมาม
1: ีความพร้อมทรัพยากรเราพร้อม
0: เรื่องเหล่านี้ซึ่งก็จะแอบดีใจอยู่เนื่องไปเนี่ยก็ดูอากัปกิริยาของกรรมธิการแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ได้มีレスปอนหรือว่ามีข้อที่เขาของว่าความชื่นชมอะไรพวกนี้นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยข้อเสนอของผมที่เข้าไปเนี่ยนะครับท่านเลขาธิการสภารัฐสภาหรือ IPU เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเอาตามที่ไทยแลนด์เสนอมานั่นแหละ
1: wow.
0: เลยครับ
2: เป็นในทิศทางที่ บวกดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ครับอาจารย์แล้วเดือนหนึ่งเราต้องประชุมกันความถี่ในการประชุมเนี่ยประมาณยังไงก
0: ่อนแล้วแต่ที่จะทางถ้ามีเรื่องสำคัญก็อาจจะมีการนัดขึ้นมาปกตินะครับแต่ว่าอย่างน้อยการประชุมใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยปีต้อง2ครั้งกับการประชุมของ IPU นะครับ IPU ก็ปีละ2ครั้งแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับก็จะมีถ้ามีประเด็นใดที่ว่ามันมาเกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะเชิญประชุ
1: ม
0: ขึ้นมาทันที
1: เลย
2: ทีนี้ตอนจุดที่อาจารย์พูดว่าพอเราห่างหายไป10ปีหลายคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ขนาดเราพูดเรายังเห็นแต่ในเชิงบวกเลยว่ามันมีแต่เรื่องดีๆแต่ทีเนี้ยช่วงที่เราพลาดไปเนี่ยอะไรขึ้นบ้างไหมคะกับประเทศของเรา
0: ผมก็ว่าน่าจะเสียโอกาสไปพอสมควรเลยนะครับ
2: อย่างที่
0: ผม
2: เรีย
0: นเมื่อสักครู่มันมีความคืบหน้าเห็นนะครับว่ามันมีกติกาใหม่ๆมีอะไรออกมาที่เราเนี่ยควรที่จะเป็นประเทศแรกๆที่จะรู้ถ้าเราอยู่ในกรรมธิการนะครับยิ่งที่สหรัฐอเมริกาทางประธานาธิบดีท่านเนี้ยที่ออกมาแล้วก็จะมีเรื่องภาษีศุลกากรที
1: ่
0: กำแพงภาษีเข้ากับประเทศกระทบกันทั่วโลกเลยแล้ว WTO เนี่ยนะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางในเรื่องพวกนี้นะครับอาจจะมีการรวมกลุ่มกันอะไรกันเนี่ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ห่างหายไปในเวทีเหล่านี้นะครับถ้าเราอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นว่าไทยเองก็กระทบนะแล้วก็ถ้าจะมีกลุ่มไหนยังไงที่ไทยจะไปร่วมกันได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันหนีที่สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการ
1: อาจารย์นพดลครับถ้าทำความโอเคเกมการเมืองระหว่างประเทศที่เราจะเห็นเนี่ยผู้นำอำนาจมหาแต่เราเกาะกลุ่มผนึกกันของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยถ้าผมถามตรงๆเลยมันสามารถไปต่อ
0: ผมว่าได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูตามที่ครั้งที่56ที่ผ่านมาที่ประชุมจะพบว่ามีการประชุมคู่ขนานกันไปเลยระหว่าง WTO กับรัฐมนตรี WTO ของแต่ละประเทศ
1: รัฐมนตรีเขาประชุมคู่ขนาน
0: เขาประชุมคู่ขนานกันเลยแล้วก็เขาจะเอาแนวคิดหรือว่าในแนวข้อสรุปหรือนโยบายของการประชุมคุยถกเถียงกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีอิทธิพลพอสมควรแล้วอย่าลืมว่าในกติกาของโลกนะครับทั่วไปเนี่ยก็คือว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั่นแหละครับเป็นคนที่ตั้งฝ่ายบริหารในทางอ้อมนะครับเพราะนั่นก็คือเป็นคนตั้งนายกก่อนโหวตนายกนะครับนายกก็ไปตั้งครม.อย่างที่ว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการกำกับดูแลรัฐบาลไปโดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นข้อเสนอแนะของฝ่ายนิติบัญญัติหรือกรรมธิการที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติที่ว่านะครับก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับในการที่จะไปกำหนดทิศทางและกำหนดกรอบในการดำเนินการขององค์การการค้าโลกคร
1: ับ แล้วสมาชิกของเรารัฐสภาไทยทราบว่าอาจารย์ไปนั่งเป็นตัวแทนตรงนี้ฝากอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผมอยากเห็นอย่างนี้เราคงจะต้องเอาข้ออุปสรรคต่างๆหรือว่าปัญหาของไทยเนี่ยนะครับที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะทางเกษตรกรรมก็ดี SME แล้วก็อีกหลายๆภาคบริการภาค ทุกส่วนนะครับทั้งใหญ่และเล็กก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีอุปสรรคจากการดำเนินการกฎกติกาของ WTO องค์การการค้าโลกเนี่ยเราก็คงต้องไปสะท้อนให้เขาเห็นนะครับว่าท่านออกกติกาอย่างเงี้ยประเทศไทยกระทบนะครับแล้วก็จะต้องถ้าทางที่ดี

0: ขอให้แก้ไขอย่างนี้ได้ไหมเพราะเราจะได้อยู่ได้อะไรได้นะครับอีกอันหนึ่งอย่างที่เรียนเมื่อตั้งต้นรายการเนี่ยนะครับว่าในเวทีนั้นเราจะได้เรียนรู้จากประเทศต่างๆด้วยนะครับในการแลกเปลี่ยนเขาเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของบางประเทศเขาทำการยังไงนะครับก็จะผมก็จะพยายามรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแผนปฏิบัติที่ดีประเทศอื่นเขาทำได้นะครับทำโดยวิธีอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
1: ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงถ้าในวงประชุมเนี่ยก็เป็นรัฐสภาไทยเรารู้กันดีว่ารัฐสภาก็คือการหมายเพราะฉะนั้นกลไกเรื่องของกฎหมายได้มีการพูดประเด็นนี้ไหมคะเกี่ยวกับการไปซัพพอร์ตหรือไปผลักดันในเรื่องของการค้ากับกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็อันนี้นะครับสำคัญเลยเพราะว่าต่อไปเนี่ยครับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีกฎหมาย AI ยกตัวอย่างเนี้ยนะครับซึ่งไทยก็ครับดังนั้นเนี่ยก็นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาด้วยว่าบางประเทศเขามีแล้วอย่างสภาพยุโรปเนี่ยนะครับรัฐสภาเขาเนี่ยก็มีอยู่แล้วแล้วบางประเทศในยุโรปมีแล้วเราก็จะได้เอาตรงนั้นนะเข้ามาช่วยในเป็นแนวทางในการยกร่างอีกหลายๆกฎหมายดิจิทัลเทรดนะครับก
2: ็
0: คือทางการค้าทางด้านดิจิทัลนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าอีคอมเมิร์ซก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับถ้าการอะไรสักอย่างของ WTO

0: ป็นต้น
1: ผมสงสัยนิดนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อาจจะสงสัยเหมือนกันปกติเวลาเราไปประชุมเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยจะทางออนไลน์ก็ตามหรืออาจจะบินไปพบกันก็ตามนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจารย์ครับในวงประชุมก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนคุยกันไปคุยกันมารู้จักกันหลังไมค์ขอคำแนะนำอันนี้ได้ไหมครับอาจารย์
0: ในเวทีหลายอันเดี๋ยวเฉพาะ IPU เนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมวลสมาชิกจากทั่วโลกแอร์พักเบรกอะไรพวกนี้นะครับก็มาเจอประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยกันนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่าง
1: สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้
0: ครับภาษาฝรั่งเรียกว่า corridor meeting นะครับคือเปิดกันกับทาง
2: ความใกล้ชิดมันมีมากกว่าแล้วก็การสื่อสารมันดียิ่งกว่าทีนี้บทบาทตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะคะแล้วก็ด้วยภารกิจหน้าที่ที่อาจารย์รับผิดชอบก็คือระหว่างประเทศซึ่งก็มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆทีนี้ระหว่างการทำงานรัฐสภาไทยกับหลายๆทั่วโลกที่เราจะต้องมีค่ะ
0: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศณวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเราหนีไม่พ้นเลยนะครับที่จะต้องพึ่งพาแล้วก็ค้าขายกับมวลสมาชิกทั่วโลกเลยนะครับองค์การการค้าโลกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรรมาธิการที่ผมไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยยังมีเวทีอย่างเช่นครับซึ่งมีการประชุมอยู่เป็นประจำใน183ประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นเวทีหนึ่งที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่างๆเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์ไปว่าประเทศไทยเรามีอะไรบ้างเราพร้อมรับนักท่องเที่ยวไหมยังไงอะไรเนี่ยครับมีจุดแข็งจุดเด่นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถึงในวุฒิสภาเนี่ยนะครับในคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยโดยความเห็นชอบของท่านประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านก็มีนโยบายที่จะเป็นการทูตรัฐสภาเชิงรุกนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU อันนั้นเขาเป็นการทูตรัฐสภาเฉยๆนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นเชิงลุกเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าในหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราเกิดจากเพื่อนบ้านก็ดีเนี่ยนะครับที่มีการใส่ร้ายป้ายสีของเราเนี่ยเป็นประจำนะครับว่าทางเราเองก็ต้องไปแก้ถ้าเรามีเพื่อนในเวทีโลกมากๆนะครับอย่างที่ผมว่าที่ว่าประชุมกันนอกรอบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะมาใส่ร้ายป้ายสีเราหรือว่าให้ร้ายของประเทศเราในข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยนะครับก็ยากพอสมควร
1: เพราะว่า
0: เพื่อนเราเข้าใจเรา
1: เ
0: า มากอยู่แล้วแล้วการค้าการลงทุนเนี่ยเมื่อสนิทสนมกันแล้วเนี่ยนะครับก็มันสามารถที่จะไปทำอะไรก็มันก็ง่ายขึ้นเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้ว
1: ครับอาจารย์การประชุมแบบนี้คือเข้าเวียนกันเป็นเจ้าภาพเหมือน IPU เหมือนอะไรไหมเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพแต่การค้าระหว่างประเทศนี่คล้ายกันไหม
0: คล้ายๆกันเพราะครั้งที่56นั้นก็ประเทศแคเมรูนท่านเป็นขอเป็นเจ้าภาพ
1: ถ้านับนี่ไทยแลนด์จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพอยู่ไหมอ
0: ันนี้ก็ต้องดูความพร้อมของงบประมาณเราด้วยนะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าการประชุมแบบนี้มันมีการประชุมระดับไปตลอดนะครับถ้าใครเป็นเจ้าภาพเขาก็มีโอกาสในการประชาสัมพันธ
1: ์
0: ประเทศของเขานะครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะบอกเห็นอาจารย์เป็นตัวแทนของประเทศไทยนั่งอยู่ในกรรมาธิการการค้าระหว่างถ้าอยากจะติดตามครับอาจารย์ผ่านโซเชียลมีเดียของอาจารย์หรือช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ก็มี Facebook ของผมนี่แหละครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีทางข่าวของวุฒิสภา
1: ติดตามข่าวของ
0: วุฒิสภา
1: ก็จะมีการ
0: ถ่ายทอดตลอดเวลานะครับก็อย่างการประชุมที่แทนซาเนียที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะมีการเผยแพร่ข่าวออกไปตลอด
2: ก็สามารถติดตามอาจารย์ได้แล้วส่วน IPU นี่มีประเด็นอะไรที่นั่น
0: ก็เรียนว่าครั้งนี้สำคัญสุดเลยนะครับ
2: เลย
0: ครั้งแรกก็คือจะเลือกประธาน IPU ท่านใหม่นะครับก็มีคนมาสมัครขนาดนี้3คนที่เข้าอยู่ในรอบ

0: ุดท้ายแล้วนะครับท่านหนึ่งก็เคยมาเยือนท่านประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรจากออสเตรเลียนะ
2: ครับ
0: ท่านก็จะมาสมัครนี้อีกอันหนึ่งครับผมจะต้องทำหน้าที่ประธานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก21ประเทศนะคร
2: ับ
0: ผมเป็นรองประธานอยู่ขณะนี้นะครับก็ต้องทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแล้วมีวาระหนึ่งที่จะต้องเลือกประธานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมเองก็สมัครเข้าไปด้วยนะคร
2: ับ ก็ลุ้นกัน
1: ลุ้นเลย
2: วันไหนที่เขาจะเลือก
0: วันที่7ครับ
2: อาจารย์
0: 7ตุลาคมคร
1: ับ
2: เร็วๆนี้นะ
0: เร็วๆนี้เลยครับ
1: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
0: ถ้าได้ก็จะเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศไทยรัฐสภาไทยนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดไทยเราเคยจะได้มา
2: ให้กำลังใจนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของกิจการระหว่างประเทศเนี่ยการค้าอะไรต่างๆเป็นสิ่งสำคัญวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมปันค่ะ
2: พร้อมท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับอาจารย์นพดลอินนาในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศวุฒิสภาลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับ

พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะรายการของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยาซึ่งวันนี้นับนาจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาสะท้อนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องโครงการนี้ดำเนินมายาวนานแต่อยากจะขอให้อาจารย์หมอย้อนไปที่เริ่มต้นเลยนะคะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: จุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นที่ผมได้ตามเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับตั้งแต่ปี2540ต้นๆ นะครับที่ตามพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกจากทรงงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แล้วนะครับการทำมาหากินรวมกันทั้งศิลปาชีพต่างๆแล้วก็โครงการหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงมีพระราชดำริมาเนิ่นนานเนี่ยท่านก็เสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็เสด็จไปเยี่ยม

0: ชมโครงการแล้วมีเรื่องราวใดๆก็กลับมาทูลให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบหนึ่งในบรรดานั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยผู้ป่วยในสมัยก่อนเนี่ยผมทราบว่าก่อนที่ผมจะเกิดอะเอาเป็นว่าเนี่ยแล้วก็พระองค์ท่าน2พระองค์เนี่ยได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรตอนนั้นเนี่ยทุรกันดารมากนะครับท่านก็มีการดูแลผู้ป่วยนะซึ่งเป็นโรคที่ต่างซึ่งตอนนั้นน่ะการสาธารณสุขเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับจนกระทั่งจวบจนผมเนี่ยได้ตามเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยการแพทย์การสาธารณสุขดีขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีโรคหลายๆโรคเนี่ยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษานะครับหนึ่งในบรรดานั้นก็คือโรคทางโรคเลือดนะโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับระบบทางโลหิตวิทยานะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับโรคไขกระดูกฝ่อแม้กระทั่งโรคซีดพันธุกรรมทาลัสซีเมียซึ่งบ้านเราเป็นกันเยอะ
1: โรคเหล่านี้รวมเรียกว่าโรคทางโลหิตวิทยาทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์
0: และหลายโรคเนี่ย
1: มันก็ซับซ้อนยุ่งยาก
0: และจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่ทำให้หายขาดอยู่อย่างเดียวคือการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายไขกระดูกเมื่อตอนที่ผมได้ตามเสร็จพระองค์ท่านตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเนี่ยยังไม่มีการครอบคลุมโดยสิทธิ์30บาทที่เราใช้10บาททองนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละรายเนี่ยประมาณถึง2ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้กราบทูลเวลาตามเสด็จเนี่ยก็ถึงพระองค์ท่านว่าเนี่ยกับคนไข้เหล่านี้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาถ้าไม่รักษาปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตท่านสนพระทัยมากแล้วท่านก็ใส่พระทัยเราก็เลยทางมูลนิธิรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรีก็เลยทำโครงการขึ้นมาตอนที่ท่านเนี่ยเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาในปี2547จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นเราก็ระดมทุนเลยนะครับตอนนั้นท่านต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยรายละ 1-2 ล้านบาทเนี่ยด้วยพระบารมีท่านเนี่ยเราก็หาเงินได้เกือบ100กว่าล้านอันนี้ต้องเป็นพระบารมีท่านอย่างจริงๆครับ
1: คือประชาชนทั่วไปพอทราบข่าวก็อยากจะสนองพระราชดำริพระองค์ท่าน
0: และตอนนั้น30บาทก็ไม่ได้ยังไม่ได้ครอบคลุมก็ทำให้เราเนี่ยได้ปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างเต็มที่แล้วก็คนไข้เนี่ยถวายฎีกามาหรือท่านน่ะเวลาเสด็จไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยก็รับคนไข้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของปีหลวงครับ
1: มูลนิธิรามาธิบดีจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการสงเคราะห์ต่างๆอยู่แล้วแต่พอมีเรื่องนี้เข้ามาคือยกระดับเป็นโครงการพิเศษขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตอนปี2547นะครับแล้วที่น่ายินดีมากพอทำหนังสือแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกองราชเลขาธิการเนี่ยในพระองค์ท่านเนี่ยก็มีพวก
1: สนองงาน
0: สนองงานแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันแล้วก็โครงการนี้ก็สำเร็จไปเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีเราปลูกถ่ายไปทั้งหมด79รายด้วยกัน
1: 20กว่าปีคือ79ราย
0: ตอนนั้นใช้เวลาไม่กี่ปีเองนะครับ100กว่า100 100กว่า200ล้านปลูกถ่ายไม่กี่ปี 4-5 ปีเราได้คนใกล้ทั้งหมด79รายใช้เงินไปประมาณ100ล้านบาทนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จ
1: จากสถิติมีทั้งทุกเพศทุกวัยมีผู้
0: ใหญ่ใช่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนไข้เด็กจริงๆเรารักษาคนไข้ทุกอายุทั้งตอนปี2547นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไข้ผู้ใหญ่ครึ่งนึงเด็กสักครึ่งนึงที่เราได้ช่วยเหลือและแต่ละรายเนี่ยก็ประมาณ 1-2 ล้านบาทคือเราให้ฟรีเลยนะครับด้วยพระบารมีท่านนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็ยังดำเนินมาเรื่อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่า1นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกเสียชีวิตแน่นอนเพราะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะครับหรือคนไข้ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นทาลัสซีเมียเนี่ยต้องให้ยาเลือดยาขับเหล็กไม่หายหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดคือเด็กเกิดมาไม่มีภูมิคุ้มกันเลยตายแน่นอนอายุภายในปีแรกหลักการจากนั้นมาจากโครงการนี้ทำให้เราเกิดความรู้ว่าเราก็เลยเอาโครงการนี้นำเสนอเป็นโครงการเข้าสิทธิประโยชน์ปสช.เนี่ยรองรับเมื่อปี2550กว่านี่เอง ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยโครงการนี้หลังจากที่จบโครงการไปแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำโครงการต่ออีกคือโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินีตอนนั้นก็เป็นตอนสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงประเจิญพระชนมายุครบ80พรรษาเราก็เลยทำโครงการถวายพระเกียรติทั้งสองพระองค์เลยทั้งในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงตอนนั้นก็ทำโครงการอีกซึ่งป่วยในเรื่องของการปลูกถ่ายแต่ก็มีคนไข้ประเภทหนึ่ง

0: ากมากโดยใช้ไขกระดูกที่ไม่ตรงกันซึ่งทางสปสช.เนี่ยยังไม่สามารถให้เงินครอบคลุมได
1: ้ไม่ตรงกันหมายความว่าไม่ใช่คนในครอบครัว
0: เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าการไม่ตรงกันตรงแค่ครึ่งหนึ่งปกติแล้วการปลูกไขกระดูกตรงกันเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นอีกโครงการ
1: ซึ่งอันนี้ยุ่งยากซับซ้อน
0: ซับซ้อนมากซับซ้อนมากเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยอยู
1: ่
0: ถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานอยู่เทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์อยู่ในนามมูลนิธิรามาธิบดี
1: ค่ะอาจารย์หมอพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนแรกๆที่เริ่มโครงการตั้งแต่โครงการแรก72พรรษาบรมราชินีนาถเลยเนี่ยนะคะอาจารย์หมอคัดกรองคนมายังไงแล้วก็มีเคสไหนมีผู้ป่วยกรณีไหนที่อาจารย์หมออยากเล่าถึงความละเอียดอ่อนของกรณีนั้นมากที่สุดให้พวกเราฟัง
0: สิ่งที่คัดกรองก็คือผู้ป่วยยากไร
1: ้
0: ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีเงินจริงๆค่าใช้จ่ายในการรักษาเกี่ยวกับการรักษามะเร็งหรือทั่วไปเนี่ยสามารถใช้จ่ายโดย30บาทอยู่แต่การปลูกถ่ายเนี่ยไม่
1: ครอบคลุม
0: ถูกต้องเราก็เลยผู้ป่วยเหล่านี้ทำหนังสือถวายฎีกาท่านเลยหรือท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วท่านไปพบผู้ป่วยท่านส่งทันที
1: oh.
0: ตอนที่กระผมตามเสด็จเนี่ยท่านก็พอมีคนไข้เนี่ยภาคไหนเนี่ยคนไข้ก็มาถวายฎีกาที่หน้า
1: ที่ประทับ
0: ที
1: ่
0: ประท
1: ับ
0: ตรงนั้นเลยท่านก็บอกอ่ะท่านก็ส่งต่อให้เดี๋ยวนั้นเลย
1: okay.
0: เพราะนั้นก็เป็นการรักษาผู้ป่วยที่ได้ทันท่วงที
1: okay.
0: คือไม่ต้องไปรอนาน
1: ใช่
0: ไหมเพราะถ้าเกิดสมมติว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยไปรอส่งต่อเนี่ยจะเสียเวลามากและผู้ป่วยบางคนเสียชีวิต
1: ไม่ทัน
0: ไม่ถือแล้วก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งของทั้งสองพระองค์อ่ะที่กองราชการที่การในสมัยนั้นเนี่ยส่งต่อผู้ป่วยทันทีไม่มีการชักช้านะครับพอได้เรื่องปุ๊บก็ส่งต่อและทางมูลนิธิรามาแล้วก็ดีเราก็อนุมัติขอหนังสือจากต้นสังกัดก็คือคุณหมอที่ดูแลว่าผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วเราก็รีบทำการทันท
1: ี
0: เพราะนั้นคนไข้ก็โอกาสรอดชีวิตสูงมากเราเก็บสถิติแล้วปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเกือบผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าไม่รักษาคือตายอย่างเดียวแล้วสามารถ
1: โหปลูกถ่ายไขกระดูกแบบนี้มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะแล้วก็ถ้ามีผลข้างเคียงหรือว่าการดูแลรักษาต่อเนื่องหลังจากนั้นเนี่ยทางมูลนิธิต้องดูแลต่อ
0: ใช่เราดูแลให้ตลอดไม่เลยไม่เคยเช่นบอกว่าปลูกเสร็จไปแล้วใช้เวลาเอาคนไข้ไม่เคยครับ
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามหาเงินช่วยเหลือผู้ป่วยถึงแม้ว่าตอนเนี้ยในตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าจะลำบากยังไงเราก็ต้องหาช่วยเหลือเพราะว่าทั้งพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยท่านฝากคนไข้ให้กับเราดูแลอันนี้คือสิ่งที่นามพระทัยท่านแล้วท่านเพราะท่านคิดว่าท่านเคยรับสั่งบอกว่าผู้ป่วยของที่เราดูแลเนี่ยคือผู้ป่วยของพระองค์ท่าน
1: oh. อ
0: ันนี้คือสิ่งที่ท่านเนี่ยได้รับสั่งให้ผมได้ยินนะว่าผู้ป่วยของฉันเพราะนั้นดูแลเถอะถือว่าเป็นผู้ป่วยของฉันดูแลได้อย่างดีเต็มที่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินจากพระโอษฐ์ท่านครับ
1: ค่ะเรียกว่าอาจารย์หมอเองกับบรรดาแพทย์พยาบาลและบุคลากรก็คงต้องน้อมนำใส่กล้าวใส่กระหม่อม
0: ถูก
1: แล้วก็ทำงานถวายอย่างสุด
0: ได้ยินเลยว่าท่านรับสั่งตลอดไว้ว่านี่คือคนไข้ของฉันช่วยดูแลให้หน่อย
1: คนไข้เหล่านี้เคยมีที่เขาได้เฝ้าทูลองทีพระบาทไหมคะ
0: ถูกต้องเมื่อมาอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านเสด็จมาเปิดตึกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดปี2552คนไข้เหล่านี้ก็ได้มากราบพระบาทพระองค์ท่านแล้วทุกคนก็ดีใจนะครับเพราะว่าจากชีวิตที่เขาเนี่ยเคยจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาได้มีชีวิตเหมือนแบบเขาก็เลยเรียกตัวเอง
1: เขาก็เลยเรียก
0: ว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนดักแด
1: ้
0: เพราะว่าเขาเนี่ยพอมาเข้าปลูกถ่ายแล้วจากดักแด้ก็เป็นผีเสื้อซึ่งได้ไปโบกบินไปตามที่ต่างๆไปมีชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงการเนี่ยแล้วก็คนไข้เนี่ย
1: นอกจากสิ่งที่เป็นภาพความทรงมีการสานต่อยังมีการช่วยเหลือแบ่งปันคนที่ร่วมโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยและครอบครัวต่างๆซึ่งเหมือนกับต้องมารวมตัวกัน
0: ใช่
1: เป็น
0: เพราะว่าโครงการนี้พอหลังจากนี้คงกระปูกถ่ายที่คณะแพทยศาสตร์รามาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาเกือบพันกว่าราย
1: ครับ
0: ใน

0: ่านมานะครับแล้วคนใกล้เนี่ยเขาก็มีการสังสรรค์กันแล้วก็ส่งต่อกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือพอสักปี2ปีก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็มาคุยกันว่ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มา
1: คือมีทั้งมาให้กำลังใจกันและกันเองด้วยแล้วก็มอบพยาบาลที่อยู่ในโครงการด้วยแล้วก็เหมือนมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันโดยตลอดนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เท่ากับว่าเป็นโครงการที่ขยายตัวมากใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
0: ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าท่านพระองค์ท่านทั้งสององค์ท่านสวรรคตเราก็ยังถวายงานอยู่นะคะเพราะเนื่องจากว่าทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและหลายคณะที่ทำงานวิจัยแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อจากต่างชาติเช่นการรักษาด้วยการตัดต่อพันธุกรรมในการรักษามะเร็งและก็โรคทาลัสซีเมียตอนนี้เราก็เริ่มโครงการแล้วก็ทำการที่อยู่แล้วก็โชคดีที่ว่าทางมูลนิธิรามาธิบดีตอนนี้ก็เป็นโครงการเป็นมูลนิธิอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้าก็ยังได้มีการ
1: ระดมงานต่อเนื่อง
0: ท่านก็ทรงงานต่อเนื่องก็สืบสานงานที่สมเด็จพระปันปีหลวงท่านได้ทำไว้ก็ยังทำต่อเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังรับคนไข้อยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เรารับเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยที่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งคือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะคุณสายสวรรค์เนี่ยในทางมหาลัยมหิดลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและรวมหลายคณะด้วยกันเนี่ยเราได้ทำการนวัตกรรมเช่นกันอย่างที่ผมบอกคือการตัดต่อพันธุกรร
1: ม
0: ในการรักษามะเร็งแล้วก็ทาลัสซีเมียซึ่งโครงการเหล่านี้ใช้เงินหลายล้านบาทเราก็ยังทำอยู่ครับ
1: ค่ะสิ่งที่ให้ได้เห็น2 ส่วนคู่ขนานกันไปนะคะทั้งเรื่องมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยในมุมของบรรดาแพทย์พยาบาลเองก็ดูเหมือนว่าได้พัฒนา
0: ใช่ครับ
1: การรักษาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมผ่านงานวิจัยอะไรต่างๆควบคู่กันไปด้วยในมุมนี้อาจารย์หมออยากจะทราบได้ว่ามีน้องอยู่คนนึงที่ชื่อน้องการใช่ไหมคะที่เป็นหนึ่งในโครงการแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความสำเร็จของทางการแพทย์ด้วย
0: ก็คือน้องการเนี่ยได้เผอิญโชคดีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยการรักษาด้วยยาเคมีบัตและยาเคมีบัตทำให้ไตวายน้องการเขาเลยต้องเปลี่ยนไตนะครับตอนนี้เราจับถ้าผมจะไม่ผิดคือใช้ไตของคุณพ่อนะครับแล้วเราต้องการรักษานี่การเปลี่ยนไตต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตเราก็เลยปลูกถ่ายไขกระดูกซ้ำสองอีกทีหนึ่งโดยใช้ไขกระดูกของพ่อมาเปลี่ยนเพื่อไม่ต้องกินยากดภูมิตรงนี้น้องคนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกินยากดภูมิไปเลย
1: เป็นความสำเร็จทางการแพทย์
0: ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนถ่ายไตที่ไม่ต้องกินยากดภูมิอย่าหายากมากซึ่งอันนี้คนไข้กับตรงนี้ก็หยุดยากดภูมิไปต้องเกือบ10 กว่า 20 ปี 10 กว่าปีแล้วครับด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ท่านหรือพระบารมีเนี่ยเราก็สามารถคือนอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งผมก็ได้มีโอกาสกราบทูลในพระพันปีหลวงเรื่องราวเรื่องนี้ท่านก็สนพระทัยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ผมบอกตอนนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเนี่ยที่ท่านเป็นองค์ประธานของมูลนิธิเนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องราวเหล่านี้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการนี้อยู่ในพระบารมีของพระราชวงศ์ทั้งหมดเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะจากโครงการที่1มาสู่โครงการที่2เมื่อ80พรรษาเนี่ยมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆหรือว่าเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณของบรรดาผู้ที่ได้ถวายงานที่สืบสานเรื่องเหล่านี้บ้างมั้ยคะ
0: คือเพราะนั้นคนก็คือที่สบายนะครับเพราะว่าตอนที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จมารามาธิบดีนะครับแพทย์และพยาบาลเนี่ยโอ้โหมีกำลังใจมากเลยแล้วท่านอย่างที่ผมบอกเลยว่าท่านมีรับสั่งว่าณวันนั้นน่ะท่านบอกเลยคนไข้ของฉันดูแลให้ดีท่านกล่าวอันนี้ซึ่งทำให้อยากทำงานเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านสนพระทัยและท่านกับพวกเราครับว่าให้ช่วยกันดูแลคนไข
1: ้ของอาจารย์หมอเองล่ะคะเวลาที่ได้ถวายงานเวลาที่ได้ฟังกระแสพระราชดำรัสอย่างใกล้ชิดคือได้ฟังกับหูตัวเองเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งตามเสด็จพระองค์ท่านไปทรงงานไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆอาจารย์หมอได้เรียนรู้อะไรหรือว่าได้น้อมนำสิ่งที่เป็นพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจอะไรบ้างไหมคะ
0: คือหนึ่งที่ผม

0: เห็นและแบบประทับใจมากสำหรับตัวผมคือท่านราษฎรจริงๆนะครับคือท่านติดตามงานแล้วเวลาท่านส่งงานให้พวกเราทำเนี่ยท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วอันนี้ท่านถามแล้วก็พอได้เข้าเฝ้าต่อมาท่านก็ถามว่าคนไข้ไปถึงไหนแล้วคนไข้อันนี้คือสิ่งที่ท่านทรงจำได้
1: ทรงติดตามตลอดไม่ทรงลืมเลยว่าโครงการไหนทำอะไร
0: ที่สำคัญที่สุดคือท่านให้กำลังใจกับพวกเรานะครับเพราะท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมราษฎรกับพระองค์ท่านเนี่ยอันนี้ผมก็พูดแบบตรงๆเลยกับดังสนองพระโอษฐ์ว่าอันนี้เป็นคนหมอที่ติดตามให้เขาอย่างดีเพราะว่าท่านช่วยเหลือดูคนไข้ของราษฎรนี่คือความใส่พระทัยของพระองค์ท่านคือนอกจากคนไข้แล้วเนี่ยท่านยังใส่พระทัยถึง
1: คนทำงาน
0: อีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้จากปากจริงๆว่าความประทับใจคือท่านใส่พระทัยทั้งคนไข้และคนทำงานให้กับพระองค์ท่าน
1: เพราะนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติและยิ่งอยากทำงานสุดชีวิตเลยนะคะ
0: ครับถูกครับอันนี้คือน้ำพระทัยที่พวกเราเนี่ยในหมู่แพทย์ที่ตามเสด็จได้เห็นได้ยินครับ
1: ค่ะอาจารย์หมออยากจะฝากไปถึงที่เราย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอเล่าถึงเรื่องของการเชื่อมโยงดูแลกันระหว่างผู้ป่วยเนี่ยที่เรียกว่าเป็นชมรมก่อนผีเสื้อ
0: ใช
1: ่อันนี้เนี่ยคุณอาจารย์หมอหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช่ค่ะคือมองยังไงแล้วก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็อยากให้เขาดำเนินการแบบนี้ต่อไปยังไง
0: คือตอนนี้พอเขาโครงการเนี่ยพอได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาคนไข้เหล่านี้เวลามาเข้าปลูกถ่ายเนี่ยโอ้มันเหมือนกับออกศึกสงครามเพราะมันต้องให้ยาขนาดสูงนะหัวล้านขึ้นไส้อาเจียนบางรายติดเชื้อนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนี่ยพูดให้กำลังใจแล้วสิ่งเหนืออื่นใดคือคนไข้ให้กำลังใจร่วมกัน
1: เหมือนมีประสบการณ์ร่วม
0: เขาก็จะมาแชร์
1: กัน
0: ใช่แล้วเวลาเขาแชร์กันพอคนตอนเขาหายแล้วนะเขาหัวเราะโอ้ยมันเป็นน้ำตาที่แบบมันทนทุกข์ทรมานจริงๆแต่ที่หัวเราะแล้วร้องไห้เพราะเขาผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
1: สำเร็จแล้วนะฉันผ่านตรงนั้นมาได้นะแล้วก็ให้กำลังใจคนใหม่ๆต่อ
0: ถูกต้องนี่แหละคือโครงการที่ผมบอกก่อนผีเสื้ออะไรก็คือเขาบอกว่าเขาเปรียบเสมือนตัวเองเป็นดักแด
1: ้ค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความทรงจำที่ได้ถวายงานผ่านโครงการนี้ของอาจารย์หมอนะคะจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีแนวพระราชบายเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่คะกับการทำงานของโครงการเมื่อเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชบรมราชกุมารี
0: อันนี้ผมบอกได้เต็มที่เลยว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใส่พระทัยเรื่องคนไข้อย่างเดียวเหมือนสมเด็จแม่เลยนะครับ คือท่านทรงจำแม่นมากนะครับว่าท่านเราทูลอะไรท่านเนี่ยท่านรับสั่งว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะหรือแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยได้ทูลท่านเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆเนี่ยท่านสนพระทัยมากท่านโดยเฉพาะท่านสนใจวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นนอกจากพระจริยวัตรที่ดีงามในการที่ท่านสนพระทัยเหมือนสมเด็จแม่แล้วเนี่ยท่านยังเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกด้วยถึงแม้ว่าเวลาท่านถามเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพวกเราก็โดยเฉพาะว่าทำไมท่านสนใจ
1: มากเลยใช่ไหม
0: รู้แล้วท่านก็ตอบถามอย่างเช่นเรื่องการตัดต่อยีนหรือไอพันธุในการรักษาทาลัสซีเมียอะไรอย่างเงี้ยท่านปรากฏว่าผมเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ทูลท่านเนี่ยท่านก็รับสั่งอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านว่าท่านเคยเสด็จไปชมที่สิงคโปร์หรือที่เยอรมันซึ่งท่านก็เป็นคนที่หัวสมัยใหม
1: ่
0: ทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามวิทยาการล้ำหน้าแล้วท่านก็สนพระทัยเป็นอย่างมากนะครับแล้วท่านส่งเสริมนะฮ
1: ะ
0: เรื่องอะไรก็ตามที่นอกจากช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วอะไรที่เป็นวิทยาการใหม่ๆเนี่ยท่านสนพระทัยและท่านอยากสนับสนุนครับ
1: อ๋อเป็นฟังแล้วชื่นใจแทนบรรดาคนทำงานนะคะผู้ที่ถวายงานต่างก็มีความสุขแล้วก็ปลื้มปิติที่ได้ถวายการรับใช้นับตั้งแต่สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต
0: ร
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาจารย์หมออยากจะปิดท้ายอย่างนี้ได้ไหม

0: คะว่าพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินตามที่เป็นคํานิยามสิ่งที่อาจารย์หมอได้เล่ามาแล้วก็ได้เห็นได้ทํางานถวายมาโดยตลอดแสงสว่างแห่งแผ่นดินดวงนี้เนี่ยจะยังคงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปยังไงโดยเฉพาะวงการแพทย
1: ์ผมคิดว่าวงการสาธารณสุขเนี่ยได้พระบารมีของท่านแสงสว่างอันนี้ยังเจิดจรัสอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งสมเด็จพระนิธิฐานนะครับท่านก็อ่านแน่วแน่เลยว่าก็ถวายงานให้กับสมเด็จแม่เหมือนอย่างใดก็อย่างเดิมและยิ่งมากกว่าเดิมอีกเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าก็โชคดีนะฮะที่เราเนี่ยได้รับพระบารมีท่านนะครับแล้วก็โชคดีเนี่ยที่คนไทยเนี่ยยังได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ท่านทุกวันนี้เนี่ยแสงสว่างอย่างเดียวก็ยังเจิดในบรรดาในใจของคนไทยเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับหมายถึงในหัวรัชกาลที่9และเสด็จพระพันปีหลวงถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยในคนยุคผมอะอายุเบบี้บูมปลายเบบี้บูมเนี่ยเราเนี่ยสองพระองค์ท่านและโชคดีที่สุดเลยก็คือตัวผมเองเนี่ยได้ถวายงานเสด็จพระพันปีหลวงแล้วผมก็บอกได้ว่าแสงสว่างเนี่ยก็ยังคงต่อไปเพราะนั้นอะไรก็ตามก็ถวายงานต่อไปเถอะอันนี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าเป็นท่านอธิการบดีหรือท่านคณบดีนะครับบอกว่าทำต่อไปถึงแม้ว่าทั้งสองพระองค์ท่านสวรรคตแล้วเราก็ยังถวายงานต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงถ้าเรายังมีกำลังแรงกำลังทุกอย่างก็ทำถวายไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าท่านเป็นแสงสว่างที่เจิดจรัสก็ทำให้มันเจิดจรัสต่อไปอยู่ตราบนานแสนนานดีกว่าครับ
0: วันนี้กราบขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะคะที
1: ่
0: มาบอก
1: บ
0: เล่าเรื่องราวแห่งความสุขแล้วก็ความอิ่มเอมใจที่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
1: ครับผม
0: ท่านค่ะกราบขอบพระคุณ
1: ครับครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินค่ะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมสัตว์ลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
3: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสส
6: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์

0: อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary รัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

0: ามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดลิงก์ที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชชานันท์ค่ะ
1: เลยค่ะนะตอนนี้ก็เป็นค่ะเป็นหนี้กยศ.เพราะว่าต้องกู้เงินมาเรียนครับ
2: เคยค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้ก็เป็นหนี้กยศ.กับบัตรเครดิต
3: ก็เคยเป็นหนี้ครับก็จะเป็นพวกหนี้พวกบัตรเครดิตอะไรต่าง
4: ๆตัวผมเคยเป็นหนี้ณปัจจุบันก็เป็นหนี้เพราะว่าเราต้องการสร้างอนาคต1ซื้อบ้านซื้อรถอันนี้เป็นปัจจัย4ที่เราต้องใช้จําเป็น
0: ทุกคนคะถ้าพูดถึงคำว่านี่ใครๆก็อยากจะหลีกหนีนะคะแต่นุ่นเชื่อแหละว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีสักครั้งในชีวิตนะคะที่เราคงต้องเคยได้เป็นหนี้กันมาบ้างแหละนะคะเป็นลูกหนี้อะค่ะไม่ว่าจะกรณีเบาๆแบบอ่ะฝากเพื่อนซื้อของหรือว่าผ่อนชำระสินค้าอะไรก็ตามแต่หรือไปกู้ยืมมาอย่างเงี้ยนะคะหรืออ่ะทุนตกเป็นทาสการพนันอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็ล้วนนำไปสู่ความหนักอกหนักใจเครียดแล้วก็ต้องหาหนทางการแก้ปัญหาที่มันบีบหัวใจใช่ไหมคะทุกคนคะซึ่งประเด็นคือว่าคนที่อาจตัวคนเดียวไม่มีภาระผูกพันอะไรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะผ่านช่วงเวลาไปได้ง่ายหน่อยนะคะแต่หลายๆคนก็มักจะทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นเมื่อคิดถึงคนข้างหลังค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนกันค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นลูกนะคะเราก็ต้องใช้อยู่แล้วค่ะแต่อาจจะเป็นบางส่วน
2: คิดว่าต้องใช้แทนค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแม่เรา
3: ก็นะครับถ้าพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องใช้แทนนะครับแล้วก็ถ้าเราก็ได้รับมรดกมาเราก็ต้องชดใช้แทนแหละครับ
4: ถ้าในความคิดผมว่าสมควรใช้นะพ่อแม่เป็นหนี้เพราะว่าเราส่งเราเรียน
5: ถ้าพ่อแม่เป็นหนี้เราเป็นลูกเราก็ต้องใช้
6: แล้วถ้าเป็นมี

0: มีทรัพย์สินที่จะต้องชดใช้แต่ในกรณีถ้าไม่มีมรดกที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้อะค่ะ
1: เรื่องราวก็เป็นแบบนี้แต่นอกเหนือจากนี้สิคะทุกคนคะคือยังมีประชาชนอีกมากมายในฐานะของสมาชิกครอบครัวนะคะบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่หรือจะเป็นลูกๆ ก็ตามที่กลัวว่าจะทำให้คนในบ้านเนี่ยเดือดร้อนหรืออาจจะกลัวเดือดร้อนเพราะคนในบ้านก็ตามไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในคำถามยอดนิยมว่าถ้าพ่อแม่เป็นหนี้ลูกต้องใช้หนี้แทนไหมนะคะอยู่กับอาจารย์ดร.ภาคภูมิโลหะวริตานนท์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์นี่อาจารย์คุ้นเคยดีเลยไหมคะ
2: ผมว่าทุกคนก็เคยมีนะหนี้เนี่ยใช่ไหมบัตรเครดิตนะฮะ
1: เรียบร้อยชัดเจนแสดงว่าอาจารย์ปลอดหนี้แล้วนะคะส่วนนุ่นเนี่ยโอ้อาจารย์มีให้ยืมตั้ง 2,000 มั้ยคะ
2: จะดีเลยคร
1: ับแซวเล่นคือจะบอกว่านุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ชมอยู่เนี่ยต้องเคยเป็นหนี้ทีนี้มันมีเคสอาจารย์คะคืออย่างนี้คุณพ่อเนี่ยเป็นหนี้การพนันแล้วเสร็จปุ๊บก็คือไปกู้ยืมมาก่อนที่จะใช้หนี้หมดคำถามคือว่าอ้าวลูกต้องใช้หนี้ตาเลยเจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่จริงๆมันจะเป็นคำถามที่ว่านี่เป็นมรดกหรือเปล่านะคือตามกฎหมายเนี่ยไอ้ประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยฮะมรดกมันมี2ส่วนนะฮะมีด้วยซึ่งถามว่านี่เงินกู้เป็นมรดกไหมเป็นนะฮะเดี๋ยวถ้าทุกท่านอาจจะเอ๊ะมันไม่ต้องใช้หรือเปล่ามันเป็นมรดกนะฮะแต่ทีนี้ก็คือหลักสำคัญก็คือตัวทายาทก็ยังต้องใช้นี่อยู่น
1: ะฮะ
2: ก็ต้องรับไอ้นี่ส่วนนี้มาแต่อย่างไรก็ตามนะฮะกฎหมายก็เขียนช่องเราไว้ว่าทายาทเนี่ยจะต้องรับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่เขาจะดำเนินธรรมนะฮะเขาก็มองว่าเอ้ยหนี้เนี่ยมันเป็นหนี้คู่ตายมันไม่ใช่หนี้ของทายาทไอ้ก็โอเคชำระหนี้จบแล้วก็โอเคก็แบ่งถ้าไม่เหลือก็เจ้ากันไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักกฎหมายนะฮะ
1: ค่ะหนี้เป็นมรดกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
2: ถูกต้อง
1: ตกทอดสู่กันได้
2: ใช่
1: เพราะอย่างเคสเมื่อกี้ลูกก็จะได้รับมรดกนั้นด้วยอาจารย
2: ์มรดกหนี้ก็ต้องรับเลยคือเขารับทั้งทรัพย์และหนี้นะฮะอันนี้คือมรดกอย่างที่เรียนไปนะฮะมันมีทั้งสองส่วนแต่ทีนี้ก็คือหลักการก็คือว่าอันนี้มันจะต้องชำระหนี้ก่อนนะอันนี้เป็นลำดับนะฮะกฎหมายเขียนไว้ว่าโอเครวบรวมทรัพย์สินมาผู้ตายมีทรัพย์สินเท่าไหร่แต่แล้วเอาไปชำระหนี้ที่ผู้ตายค้างเอาไว้แล้วเหลือก็แบ่งปัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่เขาต้องทำหมายความว่าถ้าได้รับมรดกไม่ได้รับมรดกเลย ตัวนะเขาเลยไม่ต้องไปรับผิดต่อเจ้าหนี้อันนี้
1: ซึ่งแสดงว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามีสิทธิ์ที่จะ
2: แบบบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราต้องรับเข้าใจฮะหนี้ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัวนะฮะคืออย่างนี้เงินกู้ก็มองว่าทั่วไปฮะเพราะมันก็รับได้นะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าอย่างที่ว่าได้รับไปซึ่งทายาทยกขึ้นต่อสู้ได้นะนี่เป็นข้อต่อสู้ของทายาทอยู่แล้วโดยปกตินะฮะ
1: โอเคแสดงว่าแปลว่ามรดกสมมติมรดกที่ได้รับมาแต่ถ้ามีหนี้ก็คือต้องเคลียร์หนี้ให้จบก่อน
2: ถูกต้อง
1: นะคะอันนี้แสดงว่าจากคำถามก่อนหน้าว่าพ่อแม่มีหนี้หลายล้านสมมติแล้วกลายเป็นว่าลูกไม่ได้รับมรดกเลยอย่างนี้ก็ต้องหนีหนี้ไหมก็คือแปลว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ
2: คือคนก็จะกลัวคนก็จะหนีไปก่อนแต่จริงๆเขายกไปข้อต่อสู้ได้อันนี้หลายๆคนก็กลัวนะฮะว่าเอ
1: ้
2: ยอ้าวแล้วฉันบอกฉันไม่ได้รับมรดกเลยมันก็ยกเป็นข้อต่อสู้ได้ฮะ
1: ซึ่งนี่คือจะว่าไป
2: ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได
1: ้ค่ะเราก็ถึงจะว่ากันไปตามกฎหมายอีกทีหนึ่งนะคะในกรณีนี้ถามหนี้ก่อนดีกว่าทีนี้เมื่อกี้เราเข้าใจแล้วมันเป็นมรดกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วตัวหนี้เองมันมีกี่แบบยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
2: จริงๆก็แบ่งในแง่กฎหมายก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: กฎหมายเขาก็จะแบ่งเป็นสามประเภทนะฮะก็เรียกว่าหนี้กระทำการหนี้กระทำการก็จะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆคนนี้มารับจ้างทาสีบ้านเนี่ยเขาเป็นลูกหนี้นะลูกหนี้ที่เขาจะต้องไปทาสีบ้านให้เรานะฮะนี่เรียกว่าหนี้กระทำการนะหนี้ละเว้นกระทำการนะฮะหนี้ละเว้นกระทำการก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไม่ทำนะที่ต้องงดเว้นกระทำการอะไรบางอย่างตามที่ตกลงกันที่ไม่เปิดความลับสมมติลูกจ้างเซ็นใช่ไหมฮะในเรื่องของธุรกิจนะฮะ
1: ว่าไม่เปิดเผยใคร
2: ใช่เรื่องความลับที่รู้มาในการทำงานแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินผมว่าเสียอันนี้เข้าใจง่ายๆก็คือ

0: ายที่ดินเนี่ยนะฮะชำระเงินครบถ้วนและก็ต้องโอนที่ดินให้นะฮะแต่ทีนี้อันนั้นเป็นในแง่ของกฎหมายนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงในแง่ของทั่วไปนะหรืออาจจะมองในเชิงการค้าการลงทุนก็ได้นะฮะก็คือมันอาจจะมีหนี้ที่เป็นลักษณะที่ว่าเป็นหนี้ดีนะหนี้ดีหนี้ดีก็คือมันก่อให้เกิดรายได้นะก็คือมันเป็นหนี้เพื่อคล้ายๆการลงทุนนะฮะสมมติผมยกตัวอย่างนะกู้เงินไปซื้อบ้านบ้านเป็นสินทรัพย์ถูกไห
1: ม
0: คือคุณกู้ใช่ไหมคุณกู้เป็นระยะไประยะหนึ่งคุณก็ได้บ้านมาเป็นสินทรัพย์ถูกไหมฮะหรือซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าก็เป็นก็เป็นทรัพย์อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นหนี้ที่ดีเพราะว่าก่อให้เกิดทรัพย์สินแต่หนี้ที่ไม่ดีหนี้เลวบางคนก็หนี้เลวหนี้เลวนี่เป็นหนี้คล้ายๆแบบนี่ในเชิงการบริโภคหรือใช้จ่ายนะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่สนองความต้องการนะก็ไก่ซึ่งมันไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรได้สมมติซื้อนี่ไปไปซื้อของที่อาจจะฟุ่มเฟือยอะไรประมาณไม่ก่อให้เกิดอะไรได้นะซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะฮะ
1: ก็คือแปลว่าถ้าในมุมเนี้ยมองว่านี่ดีคือสร้างรายได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดนี่เลวนี่ไม่ดีก็คือเสียไปใช้ไปแบบนั้นนี่เสียนี่มัน
0: นี่เสียครับนี่เสียจริงๆก็อันนี้หรือสถาบันการเงินต่างๆที่เราอาจจะไปกู้ยืมมาติดสมมติรูดบัตรเครดิตมาแล้วเราผ่อนไม่หมดเนี่ยหรือไม่ได้ผ่อนเลยนะฮะ3-5 เดือนดอกมันก็งอกออกมาใช่ไหมนี่เสียนี่ฮะภาษาอังกฤษหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะ NPL เคยได้ยินใช่ไหมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า non performing นี่เงินกู้ที่มันสามารถชำระได
1: ้
0: หมายความว่าโอเคละรูดบัตรเครดิตไป3-6 เดือนไม่จ่ายครับกู้เงินไว้อ้าวถึงกำหนดชำระแล้วนะคุณต้องผ่อนจ่ายไม่จ่าย
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นหนี้เสียหนี้เสียในฐานะของพวกประธานการเงินเขามองว่าหนี้ที่ไม่ชำระตามดิวไม่ชำระตามเวลาที่กำหนดหรือชำระไม่ครบถ้วนแล้วก็เป็นธนาคารก็อาจจะเมินว่าไม่ได้แล้วนะมันฉันจะไม่ได้รับชำระนี้แล้วเขามีความเสี่ยงซึ่งมันก็เกิดได้หลายรูปแบบนะจะเป็นบัตรเครดิตเป็นสินเชื่
1: อ
0: รถยนต์หรือเชื่อเงินกู้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันมีผลทีนี้หนี้เสียมันก็อาจจะมีผลในแง่ของเครดิตเวลาที่พูดง่ายๆคุณมี NPL คุณผิดนัดชำระหนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ว่าคุณผิดนัดเฉยๆนะแล้วมันจะไม่เกิดอะไรมันเกิดในแง่ที่ว่าเขาก็จะบันทึกข้อมูลว่าคุณมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีทีนี้มันก็จะมีการส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่ว่าเครดิตบูโรนะฮะ
1: มี
0: บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะเครดิตบูโรก็คือคล้ายๆเก็บประวัติของคนมาเออผิดนั้นนะโอ้ยแม่ง
1: นี่ไม่จ่าย
0: เออ6 เดือนปีนึงไม่เคยจ่ายเลยจ่ายเลทจ่ายเลทก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือพวกที่ไม่เบี้ยวนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าส่งไปที่เครดิตบูโรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าต่อไปเนี่ยคุณจะไปกู้ยืมเงินเขาก็จะดูประวัติคุณแล้วอ้าวนี่มีขึ้นเครดิตบูโรไว้ฉันไม่ให้เธอกู้ต่อนะอันนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องการเป็นหนี้ NPL หรือหนี้เสียมันก็จะมีผลต่อเรื่องเครดิตในการที่จะไปขอสินเชื่อในอนาคตนะประมาณนี
1: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคู่สมรสเป็นสามีภรรยาต้องมาช่วยใช้หนี้ให้นะคะถ้าแบบนี้
0: ถ้าเรามองในแง่กฎหมายนะฮะอันนี้ก็ถ้าเป็นกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอันนี้ในประมวลแพ่งและพาณิชย์ระหว่างสามีภรรยานะฮะมันเป็นหนี้ร่วมหรือเปล่าสิ่งที่นี่ว่าหนี้ร่วมเนี่ยก็คือกฎหมายก็จะกำหนดไว้หลายกรณีนะฮะคือหนี้ร่วมมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคนในครอบครัวนะฮะคือเขามองว่าสามีภรรยาเป็นเนื้อเหมือนเป็นทองแผ่นเดียวกันเคยได้ยินเลยนะฮ
1: ะ
0: ทองแผ่นเดียวกันหมายความว่าถ้ามองในแง่ทรัพย์สินมันจะมีหลักการอันนี้แง่ทรัพย์สินก่อนนะฮะกองทรัพย์สินคือมีสินสมรสสินสมรสก็คือทำมาได้ร่วมกันทีนี้เขาก็มองว่าอ้าวถ้าจะมีหนี้มันก็ควรจะรับผิดร่วมกันหรือเปล่าเพราะว่าหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของครอบครัวนะฮะทีนี้หนี้ร่วมมีอะไรบ้างที่ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันไม่ว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะฮะจะสามีภรรยาก่อหรือกู้สมรสอะไรก่อก็ดีนะฮะมันจะมี5ในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้4ประเภทนะฮะ อันที่1ก็คือหนี้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวนะฮะการอุปการะเลี้ยงดูการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวและการศึกษาซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วจัดการบ้านเรือนกู้เงินไปผ่อนบ้านนี่ชัดเจนซื้อเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่อะไรนะฮะจัดหาสิ่งจำเป็นซื้อนู่นซื้อนี่เข้าบ้านอันนี้ได้อันนี้ได้

0: อุปการะเลี้ยงดูก็หรือบุตรก็ได้ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะซึ่งอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยมันทำไปเพื่อครอบครัวนั่นคือใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อทุกอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องรับผิดถ้าเขาไม่สามารถชำระได้นะฮะนี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสสินสมรสก็คือถ้าอธิบายง่ายๆเราเข้าใจง่ายสุดก็คือได้มาระหว่างสมรส
1: ห่างครึ่ง
0: ใช่ใช่อันนั้นแหละอะไรที่มันเป็นหนี้ร่วมนะฮะคือเขาบอกว่าสินสมรสมันเหมือนเป็นกองอยู่ตรงกลางแต่ว่าหนี้ร่วมนะฮะอันนี้3หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสจากการร่วมกันเปิดร้านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วอันที่4เนี่ยน่าสนใจอันที่4คือหนี้ซึ่งก่อให้เป็นประโยชน์กับตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันซึ่งอันเนี้ย
1: อันนี้คะเช่นมันคืออะไรอ่ะ
0: คือมันหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นหนี้ร่วมตามไอ้1 2 3อ่ะ1 2 3ละเขียนใช่มั้ยฮะว่ามันเป็นลักษณะคือมันเป็นหนี้ที
1: ่ร่วมกัน
0: แต่ทีนี้ไอ้ข้อ4เนี่ยคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อไว้และอีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบันก็คือยอมรับเข้ามาเป็นลูกหนี้คืออาจจะต้องแสดงเจตนาว่าโอเคฉันยอมรับการเป็นหนี้ร่วมกับเธอนะแต่ว่าถ้าไม่ยอมรับก็จะเป็นหนี้ส่วนตัวนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งหลักของการเป็นหนี้ร่วมเนี่ยหลักสำคัญในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยเขาบอกว่าให้ชำระหนี้จากสินสมรสก่อนคือไอ้พูดง่ายคือชักจากกองกลางไปก่อนแล้วแต่แล้วถ้าไม่พอโอเคเอาสินส่วนตัวสินส่วนตัวก็คือทรัพย์สินส่วนตัวชักของแต่ละฝ่ายไปอันนี้คือหลักการง่ายกฎหมายนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้ฮะเรื่องหนี้ร่วมนะฮะ
1: ก็คือเรียกว่าเจาะที่ตอนแรกคือหารสองก็มีบางเคสว่าแล้วถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายเมืองนอกเป็นยังไงกันบ้างลองไปฟังค่ะ
2: ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับกฎหมายที่ว่าถ้าลูกหนี้ไม่มีบุคคลล้มละลายรู้ไหมคะว่าในบางประเทศลูกหนี้มีโอกาสฟื้นฟูสถานะทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่สถานะล้มละลายเช่นในสหรัฐอเมริกาลูกหนี้ที่หมดหนทางใช้หนี้สามารถยื่นคำร้องขอจัดการหนี้ซึ่งจะเกิดสภาวะพักชำระจะมีทรัสตี้เป็นคนกลางช่วยทำแผนจัดการการเงินให้ด้วยส่วนในสหราชอาณาจักรสามารถใช้แผนจัดการหนี้โดยสมัครใจจะมีผู้ปฏิบัติการด้านการชำระหนี้และมีเวลาอีกประมาณ 5-6 ปีในการชำระหนี้พร้อมทั้งยื่นขอการคุ้มครองความปลอดภัยได้ด้วยในเอเชียเราเองก็มีประเทศระงับการชำระหนี้โดยลูกหนี้ต้องทำแผนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายเห็นชอบถ้าเกิดการไม่เห็นชอบลูกหนี้จะถูกตัดสินให้ล้มละลายนั่นเอง
1: ก็คือถือว่าไม่ใช่แค่คนรอบข้างที่ต้องเดือดร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเงินใช้หนี้ก็อาจจะถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายหลายอย่างกับชีวิตความเครียดและใดๆอีกมากมายนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นบุคคลล้มละลายมันมีอะไรบ้างคะ
0: จริงๆล้มละลายแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาฟ้องนะฮะก็คือโดยเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็เกิดง่ายๆนะฮะทีนี้หลักการคือเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้เมื่อไหร่นะฮะมันก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าอันที่หนึ่งนะฮะลูกหนี้มีหนี้สินล้นตนตัวหมายความว่าอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องจำนวนหนี้กับจำนวนทรัพย์มันอาจจะไม่สมดุลกันนะอันนี้ก็แน่นอนว่าเจ้าหนี้เขาจะประเมินแล้วแหละว่าโอเคมีคุณมีทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินมีถ้ามันไม่มีมันน้อยกว่านี้ที่จะชำระก็อันนี้ก็ถือเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าหนี้จำนวนเท่าใดนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเขาจะแยกเป็น2กรณีนะฮะบุคคลธรรมดาเนี่ยเขายึดจำนวนคือ1ล้านบาทนะถ้าเป็นหนี้1ล้านบาทนะฮะถ้าเป็นนิติบุคคลบริษัทต่างๆเนี่ยก็คือ2ล้านบาทนะฮะก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วก็ข้ออีกองค์ประกอบอีกข้อนึงก็คือหนี้นั้นอาจจะกำหนดจำนวนได้แน่นอนซึ่งอันนี้ก็คือมันก็แล้วแต่เคสนะฮะซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือรู้จำนวนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลาย
1: กลายว่าเป็นบุคคลล้มละลายมันส่งผลยังไงบ้างกับชีวิตคะคือเรียกว่าไปต่อยังไงด้วย
0: ถ้าล้มละลายเนี่ยถ้าพูดในแง่ของกฎหมายคือมันเป็นเรื่องสถานะบุคคลถ้าว่าการเป็นบุคคลล้มละลายสมมติฟ้องล้มละลายแล้วศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายปุ๊บสิ่งที่กระทบมากก็คือเขาก็จะถูกจำกัดสิทธิ์บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินนะฮะทำนิติกรรมไม่ได้นี่จำจังการเงินเหมือนกันคุณไปเปิดบัญชีเข้าต่างๆอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาแล้วไม่ได้ถูกคล้ายๆถูกฟรีซไว้อันที่

0: เสียสิทธิต่างๆเช่นไม่สามารถลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้อันนี้เป็นสิทธิทางการเมืองและลงต่อสอลงเลือกตั้งไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้คุณไปเป็นกรรมการอันนี้ห้ามแหละ
1: ค่ะหรอ
0: ส่วนใหญ่เหตุก็จะเกิดประมาณนี้ฮะทำอยู่ในบริษัทแล้วตัวเขาล้มละลายอันนี้ก็ทำเป็นกรรมการไม่ได้แหละ แล้วก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่รู้คือห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะเพราะว่าเขากลัวว่าจะหลบหนีทีนี้ก็คือโอเคละมันถูกห้ามก็จะประสานไปที่ตม.ว่าโอเคห้ามเดินทางแต่ว่ามันมีช่องอยู่ว่าโอเคอาจจะต้องขอศาลเป็นรายกรณีเมื่อเรามีความจำเป็นยังไงอันนี้ก็ขอเป็นรายกรณีไปนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเป็นผู้จัดการมรดกเป็นลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการมรดกจัดการไม่ได้เลยคุณจะไปจัดการมรดกคนอื่นได้ยังไงก็เป็นลักษณะต้องห้ามซึ่งเราก็เห็นนะบุคคลที่เขาอาจจะกระทบเรื่องที่ว่าเขาอาจจะทำอะไรไม่ได้ตามของการเงินเรื่องลงแบบส.ส.ตำแหน่งบริษัทอะไรพวกเนี้ยก็จะถูกจับตามกฎหมาย
1: แล้วเราพอเจอแบบปึ้งเหมือนสแตมป์ว่าเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเราจะพ้นมันยังไงคะแล้วมันต้องยังต้องกลับไปใช้หนี้ด้วยไหม
0: ช่องทางกฎหมายนะมีนะฮะก็คือหมายความว่าโอเคละสมมติศาลสั่งล้มละลายปุ๊บนะฮะสิ่งที่ต่อศาลเพื่อให้ปลดจากล้มละลายปลดจากล้มละลายก็คือเอาสถานะนี้ออกไป
1: ทีนี้สู่ตัวเองก่อน
0: ใช่ระยะเวลาคือ3ปีคือศาลสั่งให้เป็นล้มละลายปุ๊บเนี่ย3ปีเนี่ยเขาจะถูกฟรีซไว้เนี่ยไอ้ที่จริงต่างๆเนี่ยทีนี้3ปีก็เขาก็จะต้องมายื่นคำร้องต่อศาลสิ่งที่เขาจะต้องแสดงให้ศาลเห็นที่ศาลจะมีคำสั่งให้ปลดจากล้มละลายเนี่ยก็คือก็บอกว่าขอรับชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าในระหว่างที่ถูกถ้าเป็นคนล้มละลายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้หนี้นะฮะต้องใช้อยู่แต่เขามีวิธีการนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะไปดูแล้วแหละเขาก็โอเคไม่เป็นไรฟีดทุกอย่างฟีดบัญชีฟีดไปคุณมีทรัพย์สินอะไรบ้างล่ะเขาก็โอเคเขาก็จะรวบรวมทรัพย์สินมาแล้วเขาก็เอาก้อนที่คุณมีนั่นแหละไปชำระหนี้นะฮะอันนั้นแหละก็คือเป็นขั้นตอนที่เจ้าหนี้ก็จะเป็นคนดำเนินการนะแล้วก็ปีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องนะฮะตอนทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยเขียนเอาไว้ก็คือว่า3ปีชำระหนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะไม่เต็มก็ได
1: ้
0: พอ3ปีปุ๊บนะปลดจากล้มละลายเนี่ยหนี้ที่มีอยู่เนี่ยเขาบอกว่าก็คือหมดแล้วพ.ร.บ.ล้มละลายก็เขียนว่าโอเคแล้วปลดจากล้มละลายแล้วก็โอเคก็อาจจะหลุดพ้นจากภาวะหนี้ไปแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมือนกับว่ามันก็มีหมดมาตรการนี
1: ้ค่ะแล้วสมมติว่าเกิดชีวิตของคนเป็นหนี้เนี่ยหลายใช้ใครก่อน
0: มีลำดับมีก็เรียกมีมาสิทธิ์ลำดับก่อนลำดับหลังอะไร
1: ซึ่งอันนี้คือจริงๆเป็นกระบวนการ
0: ในพ.ร.บ.ล้มละลายจะเขียนไว้ว่ามีลำดับกำเนิดอีกก่อนหลังอะไรเงี้ยก็แน่นอนแหละมันคือง่ายๆบุรีมาสิทธิ์คืออะไรบุรีมาสิทธิ์คือดูว่าอะไรกฎหมายจะเขียนมาอันนี้ไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือเรามีหนี้เรามีเงินจำกัดอะไอ้ที่เราลิฟมาจากเรื่องหนี้นะเรามีจำกัดนี้จะจ่ายก่อนจ่ายใครจ่ายก่อนก็คือว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่เป็นเจ้าหนี้ลำดับที่เท่าไหร่บุรีมาสิทธิ์ลำดับที่เท่าไหร่ลำดับก่อนก็ได้ก่อนลำดับหลังก็โอเครอไปนะอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะเป็นหนี้ศูนย์ก็ได้หนี้ศูนย์เลยฮะหนี้ศูนย์ก็คือธนาคารรับตัดหนี้ศูนย์เลย
1: จากที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยคือถือว่าคำว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยฮะถือว่าโอ้โหตัวบอสไหมฮะอาจารย์คือถ้าเกิดเล่นเกมนี่คือเป็นแบบที่สุดของที่สุดอย่างเงี้ยคะอาจารย์มันมีอะไรแย่กว่านี้ไหมคะ
0: ก็ถ้าในทางแพ่งนะทางแพ่งเนี่ยเราก็ถือว่าการเป็นบุคคลล้มละลายนี่น่าจะแย่ที่สุดแล้วนะในการที่เพราะว่าเขาก็จะถูกจำกัดสิทธิต่างๆนะอย่างที่ได้เรียนไปฮะนะฮะและจริงๆก็จะอาจจะมีเรื่องนึงที่กระทบในของทางการเงินต่างๆจริงๆมันก็จะมีอย่าง

0: ต้องมีการบริหารจัดการยังไงหรือว่ามีกฎหมายอะไร
1: การกู้ยืมเงินสมมติกู้เงินมาเราก็อาจจะต้องประเมินแล้วล่ะว่ามากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องสมมติว่าโอเคคุณกู้เงินมาแล้วคุณต้องเสียต้องผ่อนเดือนละเท่านี้คุณมีรายได้พอไหมเอ๊ะคุณมีรายได้ไม่พอคุณจะต้องหาจากช่องทางอื่นมามีรายได้เสริมมาไหมเพื่อที่จะชำระหนี้ให้มันตรงตามดีลแล้วมันไม่ให้ไปเสียประวัตินะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องฐานะทางการเงินของเราว่าโอเคเราจัดการแฮนเดิลมันได้ไหมแล้วตอนนี้สมมติว่าเอ้ยมันเวิร์ดเชียร์เกิดขึ้นหมายความว่าเอ้ยตายแล้วฉันผิดนัดสองงวดจ้ะฉันไม่มีปัญญาจ่ายสิ่งที่เราอาจจะต้องทำคือเราอาจจะต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้คุยกับธนาคารว่าโอเคเนี่ยผ่อนผันการชำระหนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมเธออย่างงู้นอย่างนี้ก็ลองคุยกับเขาดูฮะว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่มีจริงๆอาจจะขอผ่อนผันใครก็อันใดลดหย่อนให้เราได้ไหมหรือว่าถ้าเราชำระไปได้ไหนก็คือในแง่ที่ว่าโอเคผ่อนมาห้าผ่อนมา5ปี7ปีแล้วใกล้หมดแล้วบอกรีไฟแนนซ์หน่อยลดต้นลดดอกได้ไหมอันนี้มีบ้านหลายๆคนก็อาจจะทำนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการนะฮะ
0: แล้วอีกนิดนึงอาจารย์คะในกรณีที่แบบสามีภรรยาที่เราบอกบางทีมีหนี้ร่วมอย่างนี้เนาะที่เขาแบบหย่ากันเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้หนี้ร่วมอย่างนี้ไหมคะ
1: คือมันก็อาจจะต้องดูนะฮะว่าหนี้มันก่อขึ้นช่วงไหนคือนี่ก็คือทันทีที่หย่านี่หย่าต้องหย่าตามกฎหมายนะไม่ใช่หย่าแบบปากนะ
0: ค่ะ
1: หย่าไม่ใช่หย่าแบบแยกกันอยู่นะต้องหย่าแบบจดทะเบียนหย่านะคุณต้องไปอำเภอไปเขตนะไม่ใช่หย่าคือทันทีที่หย่าปุ๊บสถานะการสมรสสิ้นสุดลงโอเคแปลว่านี่ใครนี่มาแล้วหลังจากเนี้ยใครไปก่อนี่ไม่สนใจแล้วเธอรับไปคนเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นนี่ที่เกิดขึ้นหลังหย่าแต่ไอ้นี่ที่ก่อนหย่าโอเคก็ให้มันเป็นนี่ร่วมนี่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณไปสามีภรรยาคุณไม่ยังต้องรับอยู่อาจจะต้องรับผิดชดใช้แทนที่ฝ่ายนึงที่ไม่ได้จ่ายก็ในฐานะที่เป็นนี่ร่วมนะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องไม่ใช่ว่าหย่านี่นี่มันก็ไม่ใช่
0: คือไม่ใช่ว่าหย่าแล้วจบ
1: มันนี่ที่เกิดขึ้นหลังแล้วโอเคแต่นี่เกิดระหว่างมันก็ยังเป็นนี่ร่วมอยู่ดีมันไม่ได้หายไปไหนคือพูดง่ายคือการหย่าไม่ได้ทำให้นี่หายนะหลายท่านอาจจะก็ผิด
0: แค่ทำให้นี่ในอนาคตไม่เป็นของเราแล้ว
1: ถูก
0: นะคะเพราะนั้นเคลียร์นะคะว่าหนี้สินไม่ว่าจะของเราของผู้สมรสหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจัดการนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อคิดจะเป็นหนี้ซึ่งอาจารย์ว่าไม่ได้มีใครอยากคิดเป็นหนี้อยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีก่อนนะคะว่าเราจะสามารถจัดการตรงนี้ได้ไหมเพื่อไม่ให้ปัญหาอื่นๆตามมานั่นเองนะคะค่ะก็ถือว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยนะคะรู้ไว้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะจะได้รู้สึกว่าระมัดระวังการใช้เงินเมื่อเป็นหนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาให้ความรู้ให้ความเข้าใจแล้วก็ให้เราทุกคนได้ดึงสติก่อนที่จะใช้หนี้หรือเป็นหนี้ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วันนี้สวัสดีค่ะ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์เรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
4: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้ว

พระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฝาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: กฎหมายนั้นหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันเช่นเคยครับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ติดตามกันจากเนื้อข่าวอันนี้สำคัญเลยนะฮะก็สามารถติดตามรับชมผ่านช่องทางทีวีรัฐสภาครับแล้วก็ RG ครับช่อง10ทีวีรัฐสภาและนอกจากนั้นยังสามารถก็คือทีพีชาแนลครับดาวน์โหลดไปที่ App Store หรือว่า Google Play ครับแล้วก็สามารถที่ค้นหานะฮะแอปพลิเคชันเป็นโลโก้สีเนี่ยที่เห็นเลย
1: ตามภาพ
0: ตัวอักษรนะครับสีทองบนพื้นสีดำนะเนี่ย T กับ P
1: ครับผม
0: นะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะฮะก็จะเห็นฟีดบนหน้าจอฮะโทรศัพท์มือถือของท่านก็จะเป็นการรับชมผ่านทางทีวีวิทยุนะฮะรายการแนะนำรายการยอดนิย
1: ม
0: สามารถดาวน์โหลดทั้ง App Store แล้วก็ Play Store นะฮะใครมีมือถือตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกน QR Code แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราได
1: ้ดูได้ทุกที่ในโลกนี
0: ้ได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ครับผม
0: ได้ทุกที่ทุกเวลาดูย้อนหลังก็ได
1: ้ดูใช่ยกเว้นไม่มีสัญญาณครับ
0: มีคือมันมีทั้งวิทยุและโทรทัศน์ไง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวทักทายกันก่อนครับอาจารย์กุเมศกาญจนขจิตครับทนายความที่ปรึกษากฎหมายและอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณจริญสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าดูได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเนี่ยการติดต่อสื่อสารอย่าเรียกว่าติดต่อสารการรับชมดีกว่า
1: ครับ
0: การรับชมหรือว่าการจะติดต่อรายดิจิตอลแล้ว
1: ใช
0: ่คือโลกเนี่ยมันในการรับชมหรือการสื่อสารกันเนี่ยมันมีกี่ยุคอาจารย
1: ์โอ้ตั้งแต่สมัยใช้เคาะใช้จุดไฟใช้ควันไฟส่งสัญญาณแล้วเคาะกระมังเคาะกลองเคาะอะไรไม้ว่ามันพัฒนามาเยอะนะคุณจรินก็ต้องเริ่มต้นจากที่เอาแล้วอาจจะเป็นถ้าเป็นแนวทางประดิษฐ์ที่มันเป็นเรื่อง
0: การสื่อสารระยะทางไกลมันมีแบบไหนถ้าการสื่อสารแบบบุคคลอย่างผมเมื่อจังไม่คุยกันเนี่ยคืออย่างเงี้ยเขาเรียกการสื่อสารบุคคลต่อบุคคล
1: โอ้มันมีตั้งแต่ตีคล้องร้องเปล่านั่นแหละคุณจะลืมเจนที่บอกว่าใช้ควันไฟ
0: ใช้สัญญาณ
1: สัญญาณ เป็น10กิโลใช้ไอ้เผาใช่ไหมเมื่อก่อนไอ้ที่นักรบด้วยอะไรต่างๆที่ตามป้อมต่างๆส่งสัญญาณอ่ะมันได้ไกลมากเพราะว่ามันเป็น10กิโลดังระดับหนึ่ง
0: ขนาดมันมีแสงสีเสียง
1: แสงก
0: ็ส่งสัญญาณแป๊บ
1: เองตามแสงสะท้อน
0: อาจจะใช้กระจกหรือ
1: ก
0: ระจกหรือเขาเรียกอะไรที่เป็นเขาเรียกวัตถุที่มี
1: ครับผมอ๋อคุณจะไปไล่ตั้งแต่การพัฒนาการสื่อสาร
0: จริงๆคืออันนี้ก็นี่สำคัญนะจะได้รู้ว่าคือการสื่อสารหมดสัญญาณเป็นกระพริบแล้วก็บอกว่ากี่ครั้งเป็นการตกลงกันแล้วเรื่องของสัญญาณมีหลายแบบสัญญาณเสียงอย่างเช่นการเคาะการดีดการสีก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีในเรื่องของสัญญาณที่เป็นลักษณะของ

0: ของสัญญาณควันนะอะไรที่มันบ่งบอกสัญลักษณ์ได
1: ้
0: นะครับแต่มันก็เห็นได้ในระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ตัว
1: ครับ
0: เมื่อก่อนก็ใช้กันแล้วฮะคือพ่นน้ำสารพ่นน้ำสาร
1: มาเร็ว
0: ต่อมาก็ใช้มันก็จะม
1: ี
0: นกพิราบสื่อสารนะครับคือใช้สัตว
1: ์ใช้สัตว
0: ์หลังจากนั้นนี่พอมีการค้นพบนะครับคลื่นสัญญาณคลื่นสัญญาณคือคลื่นความถี่เนี่ยมันมีการค้นพบกันสักประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็มีคลื่นสัญญาณอะไรมั้งฮะมีเรื่องโทรเลข
1: เบื้องต้นเนี่ยผมเคยเล่นเนี่ยใช้ที่ว่ากระป๋องเจาะรูแล้วดึงเชือกมันสัญญาณมาตามเชือก
0: โอ้มันได้ระยะใกล้ครับ
1: ระยะใกล้ครับ
0: นะฮะมันเป็นคลื่นชัดต่อไปก็เป็นสัญญาณคือสัญญาณแล้วก็ค่อยแปลงเป็นข้อความเป็นแปลงเป็นข้อความก
1: ็กำหนด
0: ค่ากัน
1: ใน
0: เ
1: ช่นที
0: ่เคาะไงสัญญาณ
1: รหัสมอส
0: รหัสมอสนะฮะและปัจจุบันก็คือมาค้นพบเรื่อยๆเป็นคลื่นสัญญาณเขาเรียกว่าคลื่นความถี่สัญญาณที่เราเรียกว่าไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ไมโครเวฟก็มีหลายคลื่นความถี่สัญญาณจนมาพบที่ปัจจุบันก็เป็นเรียกว่าคลื่นดิจิตอลคลื่นดิจิตอลเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็คลื่นดิจิตอลมันจะดีกว่าคลื่นอนาล็อกยังไงไหม
1: ครับครับมันไปอนาล็อกมันเลยตามเสาแหละฮะ
0: แม้อนาล็อกเนี่ยมันจะไปได้เฉพาะประเภทคลื่น
1: ประเภทคลื่น
0: อย่างเช่นภาพก็ได้แค่ภาพเสียงก็ได้แค่เสียง
1: ครับ
0: แต่ดิจิตอลจะได้ทั้งภาพและเสียงต่อไปจะได้กลิ่นด้วยนะ
1: มันอาจไม่แน่
0: เทียมไม่ใช่เอากลิ่นจากต้นทางนะแต่เป็นกลิ่นเทียม
1: เอากลิ่นเทียมสร้างขึ้นมา
0: ใช่
1: จินตนาการเอา
0: ไม่ฮะมันคืออุปกรณ์เนี่ยมันจะมีการเรียกพัฒนาขึ้น
1: อ๋อก็เป็นไอการสื่อสารของเราจะพัฒนาไปแค่ไหนดีอย่างไรตัดกำลังมาคุณจักริน
0: เปลี่ยนไปเรื่อง
1: ม
0: ูล
1: ผมโยงไปเลยครับเพราะว่าสัญญาณที่ให้แก่ชาวบ้านที่ก็เตรียมตัวเรื่องน้ำเรื่องเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือต้องหักมุมแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังมาครับผมน้ำเหนือ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็คนก็เริ่มจะเดือดร้อนลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือว่าลำพึงลำพันมาว่าการสื่อสารเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันไม่ทันบอกวันนี้ไปบอกเดี๋ยวนี้ปั๊บอีกหนึ่งชั่วโมงน้ำมาแล้ว
0: คือสาเหตุอย่างเงี้ยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราบอกว่าโลกร้อนเนี่ยโลกร้อนนะครับทำให้เขาเรียกว่าการเรื่องของความแม่นยำ
1: นี่ไง
0: ของสถานการณ์เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปก็คือว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนสูงพอแปรปรวนสูงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถกำหนดคาดการณ์ในเรื่องของสถานการณ์เรียกว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยได้ตลอดเวลาคือประมาณว่าสามารถช่วงนี้เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีน้ำเท่าไหร่เนี่ยบางทีก็กำหนดได้ว่าอีก2เดือนอีกเดือนนึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่ารายอาทิตย
1: ์
0: ตอนนี้ก็บอกรายวันเลย
1: ตอนนี้ต้องรายชั่วโมงครับคุณชนินอย่างที่ผมบอกคืออันนั้นคุณกำลังจะบอกว่าความแม่นยำของการเอาพูดตรงๆก็คือกรมอุตุเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนได้ในระยะเวลา1ชั่วโมง2ช
0: ั่วโมงคือความแม่นยำของอุปกรณ์ไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: แต่สภาพภูมิอากาศที่มันหมุนเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนผ่านเร็วมันทำให้การติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงคือความแม่นยำเนี่ยมันแม่นยำอยู่แล้วนะแต่ว่าสภาพอากาศมันแปรปรวนก็หมายถึงว่าอยู่ดีนะครับลมเนี่ยจะไปทางนี้มันก็มาทางนี
1: ้
0: อยู่ดีเมฆเคลื่อนตัวจากตรงนี้ไปตรงนี้กลายว่าอยู่ดีก็หยุดนิ่งอยู่นี้ที่เราเรนบอมอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดเนี่ยแอปพลิเคชันนะของกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ในมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นแอปของเอกชนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะรู้ประเมินสถานการณ์ได้เบื้องต้น
1: อย่างงี
0: ้ได้รู้ทันท่วงทีเลยเดี๋ยวนี
1: ้ทีนี้ข่าวหน้าหนึ่งเรามีเรื่องน้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงตอนนี้ลงไปดู
0: น้ำดื่มน้ำกิน
1: น้ำดื่มมีทุกวันอยู่แล้ว
0: หมายถึงสถานการณ์น้ำอุทกภัย
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่27เราก็จะเจอภาวะฝนตกหนักนะฮะทั่วประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาให้ระวังเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วนี่ตอนนี้อยุธยาบางที่บางส่วนนะเริ่มเดือดร้อนแล้วน้ำขึ้นเป็นเม็ดแล้วครับเนี่ยผมกำลังจะคือเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องไอ้ที่บอกว่าสัญญาณหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะทันสมัยยังไงเรามีสำนักระบายน้ำหรือว่าการพัฒนาการลุ่มน้ำต่างๆที่ในรั

0: ณะเหมือนกับเขาเรียกว่าครบวงจรเนี่ยแต่ว่าไม่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งมันควรจะดีกว่านี
1: ้
0: นี่ขนาดที่เริ่มต้นนะเนี่ยยังไม่พีคนะเนี่ยลองดูฮะมีฮะข่าวไอ้เรื่องน้ำเนี่ยผมอยากจะสื่อสารหน่อย
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งสื่อพิมพ์กันแล้วกันนะฮะวันนี้ไปดูหนังสือพิมพ์หน่อยครับโอ้อยากจะคุยเรื่องน้ำแต่ว่าเรื่องน้ำมันอยู่ครึ่งล่างอะนี
0: ่เอาละเอาเรื่องอื่นก่อนก็ได้ครับพักก่อนพักเรื่องน้ำไปก่อนเดี๋ยว
1: เอาไปดูครึ่งบนหนังสือพิมพ์ก่อนเลยครับหนังสือพิมพ์ของสดครับ
0: อะไรเอเชียนเกมนะเรื่องเนเน
1: ่เอาเรื่องของทางด้านน้องเนเน่ก่อนละกันเพราะมันพาดหัวใหญ่เลย
0: ครับ
1: เนเน่สะใจฝันเป็นจริงร็อกสตาร์โชว์สุดมันรอบชิง AGT ทั้งกีตาร์ร้องทรงพลังยอดวิวพุ่งถล่มทลายกรรมการเทใจชูยอดเยี่ยมพ่อปลื้มจัดลูกผมเอง
0: ใช่ไหม
1: My Daughters
0: เออใช่ไอ้นี่ข่าวเมื่อวานนะ
1: ใช่จริงๆตอนนี้
0: แต่วันนี้ล่าสุดนี่ชนะเดินแล้วครับ
1: ได้แล้ว
0: นี่เห็นไหมผมว่าคือมันสุดๆจริงๆอ่ะหนึ่งจะเป็นพันล้านมีคนเดียวนี่แหละ
1: โอ้โหคืออันนี้คือผมเรียนว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเก่งที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่เก่งเรื่องโชว์นะ
0: ครับ
1: แต่ฝีมือ
0: ถูกต้องคือดูแล้วเนี่ยเอาละเขามีคู่แข่งในคนอเมริกันด้วยกันนะฮะแต่ว่าไอ้นั่นเขาแนวทางร้องเพลงอย่างเดียว
1: ดีว่าสายดีว่า
0: เออแต่ทีนี้ว่าไอ้นี่ต้องยอมรับไม่ใช่เราเชียร์กันเองนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวน้องคนนี้และอายุแค่16ที่ดู
1: น้องชื่อรัติการอําลอยนะฮะแต่มีเขาเรียกว่าชื่อในนามในวงการเนี่ยน้องจริงๆชื่อเล่นเขาชื่อน้องพลอยแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกออกเสียงไม่ได
0: ้
1: นะเดี๋ยวจะเป็นพลวยอะไรก็อะไรเงี้ยพลอยพลวยอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าใช้เนเน่แล้วกันส่วนโรยัลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเธอเล่นดนตรีนะครับเปิดหมวกเนี่ยแต่ปัจจุบันไม่ใช่เปิดหมวกแล้วเขาจัดเวทีให้เลย
0: ตลาดอะไร
1: ตลาดนาคาก็คือแต่เดิมเขาชื่อตลาดเจ้าฟ้าเธอก็เลยแต่งชื่อว่าเอ้าทั้งนั้นใช้คำว่าเนเน่ก็โรยัลแล้วกันแต่กลายเป็นว่าคำว่าเนเน่โรยัลเนี่ยนะครับพอฝรั่งฟังแล้วมันเท่
0: ใช่
1: แต่เป็นเจ้า
0: ใช่
1: เป็นเจ้า
0: คือแห่งดนตรี
1: เจ้าแห่งดนตรีอะไรเงี้ยนะฮะน้องเนเน่เจ้าเนเน่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เธอก็ได้รับคะแนนโหวตครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคะแนนเนี่ยตั้งแต่รอบไลฟ์โชว์จนถึงรอบไฟนอลโชว์เนี่ยเป็นคะแนนโหวตนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นคะแนนโหวตไม่ใช่คะแนนกรรมการกด
0: คร
1: ับเธอได้โกลเด้นบัสเซอร์นะครับหรือปุ่มทองคำเนี่ยตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วรอบนี้นะครับก็เป็นรอบสุดท้าย last show last show เนี่ยมี10โชว
0: ์
1: ก็จริงๆเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าการทำโพลสำรวจนะฮะการสุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่าการโหวตนะครับจะ
0: นั้น
1: ไม่ใช้คนต่างประเทศแต่ต้องถือว่าเป็นเวทีการแสดงโชว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: ครับ
1: จัดอันดับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยตอนแรกก็กังวลนะครับว่าเอ๊ะคนไทยในอเมริกันนี่ก็เป็นส่วนเล็กๆจะไปโหวตคนไทยจะไม่ช่วยโหวตก็ไม่ได้
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ปรากฏว่าด้วยฝีมือของเธอเองและเป็นการยอมรับเขาเรียกว่าโดยปริยายนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะน้องเนี่ยนะครับมาจากกระแสหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าดนตรีเนี่ยอาจารย์กุ้งเมฆเนี่ยจะอธิบายได้ดีเพราะอาจารย์กุ้งเมฆก็เป็นนักดนตรีนักดนตรีจริงๆนะท่านผู้ชมนักดนตรีจริงๆเนี่ยแหละไม่ใช่เล่นเล่นๆนะเล่นจริงๆเลยนะมีฉายาด้วยให้แกบอกเอง
0: ไม่ได้เปิดหมวกนะ
1: ไม่ได้เปิดหมวกก็คือว่าคือไม่รับการยอมรับเฉพาะในส่วนของกระแสส่วนใหญ่เนี่ยคนมาเวทีนี้พวกอาร์ติสที่เป็นศิลปินจริงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดูเขาเหมือนว่าเป็นเวทีที่เขาเรียกว่
0: า
1: เดี๋ยวมาก็ไปแต่ไม่ได้พูดถึงความเป็นอาร์ติสหรือศิลปะหรือศิลปินจริงดีเนี้ยเราก็ลองมาดูว่าคือเลยนะกลับมาดูว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการสร้างภาพหรือเปล่าไม่ใช่ครับพอไปย้อนดูคลิปหลังน้องเขาเก่งจริงๆลายกีตาร์การเล่นโดยเฉพาะการควบคุมเวทีทุกอย่างเนี่ยมาหมดเลย
0: นี่แหละ
1: มาหมดคือเธอเป็นอาร์ติสครับอาร์ติสจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีระดับโลกผ่านรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่หรือว่าเป็นบิลบอร์ดก็ยอมรับว่าผมยกตัวอย่างเลยวงอย่างเมทัลลิก้าวงอะไรฮะโอ้ผมว่าหลายอย่างเลยวงมันเยอะนะ
0: จริง
1: ๆเนียวันไม่รู้ว่าเนวาน่าเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเอ่ยชื่อไม่ได้คือวงระดับโลกอ่ะเขาก็บอกว่าอันนี้ของจริง
0: ครับ
1: แล้วคนอเมริกันเนี่ยโหวตถล่มทลายเลยแล้วต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเธอเขาบอกว่าตั้งแต่มีรายการนี้นะครับ20กว่าปีเนี่ยคนนี้

0: สูงสุดไม่คนนี้สุดเลย
1: สุดสุด
0: ก่อนหน้านี้จะมีคนหนึ่งคือซูซานบอยส
1: ์อ๋อครับ
0: รู้จักไหมฮะ
1: รู้จักครับ
0: ซูซานบอยส์ก็คือ
1: เกย์อายุ53แล้วนี
0: ่53แล้วหน้าตาอะไรคือไม่ได้แต่ร้องเนี่ยสุดยอด
1: ใช่
0: เขาบอกเนเน่เนี่ยคูณ2
1: ก็น่านุ่นร้องอย่างเดียว
0: ใช่
1: เนเน่คือความสามารถในการเล่นด้วยร้องด้วยเล่นเทนด้วย
0: คือซูซานบอยส์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบก็บอกว่าถ้าเทียบเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แฟรงค์ซินาตราเสียเนี่ยก็ซูซานบอยส์เลย
1: ก็คือเป็นเรื่องที่คนไม่คาดคิดไงมาแบบมาแบบบ้านๆนะแต่ว่ากลายโอ้โหสร้างความแปลกใจแต่มันก็ได้ภาคแน่ๆนะแต่อย่างที่คุณบอกละสองเท่าเนี่ยมันจะกว่าด้วยซ้ำเพราะว่านะคือนอกจากไอการที่แสดงออกไอทางด้านคือดนตรีเนี่ยร้องด้วยเล่นด้วยเนี่ยมันประสาทที่มันแยกไปเนี่ย ก็แย่พอแล้วนะเกิดร้องได้ 100% เนี่ยพอเล่นด้วยเพราะมันจะตรอกไปใช่ไห
0: ม
1: นี่ได้เต็มหมดเลยมันก็ใจพลังเหลือเฟือแล้วไม่ใช่ร้องแล้วเล่นแล้วเล่นนี่ไม่ใช่เล่นตีคอธรรมดาก็เหมือนอย่างที่คุณเห็นอยู่การแสดงต่างๆเนี่ยไอลายกีตาร์เอ่ยหรือว่าน้ำหนักหรือว่าไอพลังเสียงร้องแล้วก็
0: การ
1: แสดงออกการสื่อสารหน้าตา
0: การควบ
1: จริงๆไงเพราะเด็กอายุแค่16เนี่ยโอ้โหควบคุมสะกดจิต
0: คือไม่เฟกเลยธรรมชาติ
1: ใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยถึงบอกว่าสุดๆอ่ะคือหาคนเทียบยากแหละผมว่าถ้าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็โดยเฉพาะคนไทยก็คนแรกด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ช่างเขาเรียกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
0: จิมมี่เฮนดริกรู้จักจิมมี
1: ่เขาเด็กราชากีตาร์พูดง่ายแต่ว่าเขาเองเขาก็ยอมรับอะไรแล้วเขาก็ยอมรับก็เนี่ยถึงบอกว่าที่คุณเอ่ยมาแต่ละคนเนี่ยก็สุดๆทั้งนั้นของวงการ
0: ใช่ใช่ฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องชื่นชมนะครับว่าเอาแล้วอย่างนี้นะครับในส่วนของประเทศไทยจะว่าอย่างไรคืนที่มันก้าวข้ามไปแล้วนะแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมว่าหลังจากที่เธอตั้งแต่ครั้งแรกรอบออดิชั่นเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้อนุมัติเลยว่าจะเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของงบประมาณของรัฐในการเดินทางทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็การประสานงานในเชิงพื้นที่ก็คืออย่างนี้แหละครับผมก็เรียนว่ารัฐบาลเนี่ยต้องใช้เรื่องนี้แหละเวลาคนไทยคนไหนนะครับแม้ว่าเขาจะไปในนามของส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นที่นิยมเราไม่ใช่ไปเกาะกระแสนะครับ แต่เราต้องไปช่วยสนับสนุนนะฮะอาจจะไม่ทั้งหมดก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะเงินส่วนใหญ่ที่อันนี้งบประมาณหรือทรัพยากรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นของรัฐหรอกก็จะเป็นของภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะมากต้องดูแลน้องต่อไปจากนี้แล้วก็อาจจะต้องเป็นการขยายนะครับมายังผมว่าวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่น้องทำเนี่ยทำให้เขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยนะครับได้น้องๆหลายคนวันนี้คืออยากเป็น
1: อยากเป็นแบบตัวอย่างเป็นแบบไอรอน
0: โอ้โหไป
1: ครับ
0: เขาบอกอย่างนี้ผมไปอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่านี่ไทยนี่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์ตาเป็นเซ็นเตอร์ของ
1: ผู้มีความสามารถ
0: ดนตรีร็อกเลยเหรออ
1: ๋อครับ
0: ดนตรีร็อกเลยเหรอเขาบอก
1: ครับ
0: แล้วมีทีมน้องๆกับวงโอโซนน่ะเขาไปด้วยนะ
1: เออใช่ใช่
0: มีภาคเอกชนผู้ใหญ่ใจดีชื่นชมใน CP
1: แน่นอนพวกคุณแอดคาราบาวก็อยาก
0: ให้ไปตลาดอายุอะไร12 13ปี
1: มือกลองเนี่ยนะ12ปีแล้วบุคลิกและการตีโอคือสุดๆทั้งนั้นถ้าพูดถึง
0: เขาบอกว่าอายุตอน12นี่แสดงว่าไม่ได้เพิ่งตีตอน12นะ
1: ต้องตีก่อนหน้านั้น
0: ต้องผม7ขวบ
1: แต่ทีนี้ว่าทุกคนแต่ละคนเนี่ยมาระดับที่ก็เจ้ากะทิเลยมีในมือเบสนะที่ว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนหรือจำเป็นเพราะเนื่องจากเขาเล่นกีตาร์มาก่อนแต่เบสเดิมเนี่ยเขาก็อยากจะไปสร้างผลงานตัวเองนะฮะแต่ขนาดนี้เลยจริงๆเรื่องของน้องเน่ๆละวงคุยได้ยาวอ่ะคุณเอกลินเอาแค่เบื้องต้นแค่นี้ก่อนแต่ว่าชื่นชมเก่งสุดยอดอันนี้
0: เดี๋ยวผมไปดูอีกซอฟต์พาวเวอร์อีกเรื่องนึงอันนี้ก
1: ็
0: นักกีฬาน ักกีฬาตอนนี้เรื่องของกีฬาครับตอนนี้แข่งที่เมืองนาโกย่า
1: ครับ
0: ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศไทยซีลทองต่อเนื่องถึงเหรียญที่5แล้ว
1: ครับ
0: ทีมขี่ม้าอีเวนต์ได้อีกก่อนหน้านี้เราได้เทคบอล3
1: โอ้เทคบอลนี่เรามันพื้นฐานตะกร้ออยู่แล้วตัว
0: เทค
1: สบาย
0: ฝรั่งไม่รู้จะทำยังไงเลยเจอลูกอะไร
1: ตีลังกา
0: ขึ้นฟาดครบรอบอ่ะ
1: ผมว่า
0: ครบรอบคือจะรับยังไง
1: ใ

0: ถ้าเข้าทางไทยหมด
1: ถ้าเข้าโอลิมปิกนี่โอ
0: ้ใช่ดีนะตะกร้อเขาเปลี่ยนจากลูกไหวเป็นลูกพลาสติกอ่ะถ้าเจอลูกไหวเข้าหัวน็อก
1: ครับอ่ะก็เราได้เทคบอล3
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็ได้ MMA ก็คือการมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตคือการต่อสู้แบบศิลปะผสมผสานอีก1เป็น4แล้วก็เมื่อวานได้อีก1ก็คือในส่วนของทางด้านขี่ม้า
0: Oh.
1: นะซึ่งก็มีผู้นำทีมก็คือทางด้านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญา
0: ครับ
1: นะครับพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านไม่ได้แข่งประเภทนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับท่านพระองค์ท่านแข่งเรื่องศิลปะมังคบาอีกดรัสซาชมั้งนะครับแต่ว่าอันนี้อีกประเภทนึงที่ได้แต่ว่าก็ถือได้ว่าพระองค์ท่านเป็นกัปตันทีมแล้วกันนะฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้รุ่นอีก
0: ครับถึงผมก็มีอะไรวันนี้เลยลุ้น
1: เป้าบินหญิงเป้าบินหญิงแบดมินตันยกเหล็กอ๋อยกเหล็กได้ไปแล้วมีลกยกน้ำหนักมีวิ่ง
0: เทพบิวเทพบิวมันได้วิ่งวันนี้เปล่า
1: วิ่งวันนี้นี่ตอน5โมงครึ่งมั้ง
0: ครับป่านนี้ก็คงได้ไปแล้วแหละ
1: ใช่ใช่ไปดูนะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮะก็คือด้านขวานั่นแหละนะครับก็คือว่าคุณสุภาพขาวงามวีรพัฒน์ปิตานนท์นะครับกรธวัฒน์สำราญและทีมขี่ม้าไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนของเครื่องล่างหน่อยครับเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อย
0: ไปเช่นเกมแล้วก็ส่งกำลังใจกันไป
1: ท่วมครับจมพัทยาเลยครับ
0: นั่นอ๋อพัทยา
1: น้ำช่วงน้ำบางจุดสูงกว่าเมตรนะฮะรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านไม่ได้นะฮะ
0: นั่น
1: แหละกรมอุตุและรับมือฝนหนักและน้ำป่าย70จังหวัดคือทั้งประเทศแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละเลย7จังหวัดไปอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: โดนหมดแล้วครับ
0: ว่าโดนหมดแต่ปราบลายนั่นแหละก็เนี่ยถึงบอกว่าเราต้องเตือนกันเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะในคุณจริญเพราะว่ามันเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไอ้อื่นที่เราชื่นชมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยตอนเนี้ยอย่าให้มันเงียบคือบางครั้งสื่อก็ไปเน้นหนักเป็นบางเรื่องไปเรื่องการบ้านการเมืองก็ต้องมีบ้างแต่ว่าตอนนี้เอาการบ้านก่อนการเมืองก็ไว้ทีหลังเพราะว่าเนี่ยเรื่องข้างหน้าเนี่ยอ้าวนี่ที่น้ำที่พัทยาแต่ที่ผมพูดถึงที่อยุธยาเนี่ยมีไหมยังไม่มีใช่ไหมฮะ
1: ก็มันอยุธยาไม่ต้องห่วงครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะมีมาแน
1: ่นะฮะ
0: โดนแน
1: ่ขาประจำ
0: เมตรหนึ่งแล้วตอนนี้จะกลัวถึง2เมตร3เมตรแต่เรารอไอโครงการเจ้าพระยา2ที่กำลังสร้างซึ่งเสร็จสมบูรณ์ก็คงปีหน้าไอเนี่ยลุ้นให้มันเสร็จเร็วๆก็จะได้ช่วยแบ่งเบาเยอะแต่ปีนี้ยังไงบอกว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านหรือว่าบอกพรรคพวกก็ต้องช่วยกันช่วยเหลือตัวเองก่อนเถอะเพราะว่าที่เราตำหนินิดนึงก็คือเรื่องที่ว่าการบอกกล่าวให้ประชาชนเขารู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้เขาได้เตรียมพร้อมเนี่ยมันอ่อนไปนิดนึงและไม่ทันอันนี้เขาสะท้อนมานะฮะชาวบ้านเขาบอกหลายๆคนเขาก็พูดไปอย่างนี้แล้วทีนี้มันจะทำให้เกิดการน้อยเนื้อตามใจหรือตำหนิติเตียนไปยังรัฐบาลเองฝากก็เด้อครับผม
1: ไปดูเรื่องการเมืองหน่อยฮะ
0: เชิญครับ
1: พรรคประชาชนลุยยื่นปปช.ฟัน7กกต.มติคดีหัวสว.มิชอบคือไอติมจับตาปิยะคุม DSI เป่าตกปมอังยี่ฟอกเงินนะฮะเรื่องประเด็นนี้ก่อนนะครับคือถามว่าช่องทางเนี่ยการยื่นเนี่ยเขายื่นไปที่ศาลไหนยื่นเองผ่านก็คือฟ้องยื่นฟ้องต่อศาล
0: ครับ
1: ศาลอะไรครับ
0: อ๋อประพฤติมิชอบแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องยื่นฟ้องคดี157ฮะ
0: ครับผมก็ประพฤติมิชอบหรือว่าประพฤติมิอะไรทุจริต
1: ใช่ศาลอาญาทุจริต
0: ใช่
1: ทีนี้การยื่นนะครับคือถ้ากรณีจะยื่นศาลอาญาทุจริตจะต้องยื่นผ่านทางด้าน
0: ปปช.
1: ปปช.เพราะว่าเป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องอาญาทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ใช้อำนาจที่อันนี้จะยื่นต่อศาลยุติธรรม
0: ก็ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็ฟ้องเองได้เลย
1: ใช
0: ่ก็ดีผมว่าควรจะดำเนินการทางศาลเนี่ยให้มันเป็นที่ยุติเพราะพูดไปกันเองคิดเองเองเข้าใจเองเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าคนที่เขาอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ครึ่งกลางเนี่ยมันจะคล้อยตามไปได้ง่ายหรือไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยแต่ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยทำให้มันถึงที่สุดแล้วก็ไปที่จบกันที่ศาลและเมื่อมีศาลรองรับไปแล้วท่านตัดสินอย่างไรก็ถือว่าเป็นยุติก็จะได้จบกัน
1: คือกระบวนการที่เราพูดถึงว่าทำไมเนี่ยครับเรื่องต่างๆเนี่ยถึงไปจบ

0: ที่ศาลคือกระบวนการในศาลเนี่ยเขามีวิธีพิจารณาพอมีวิธีพิจารณาเนี่ยแล้วก็มาตรฐานแล้ว
1: นี่ถึงจะได้พิสูจน์ไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดฟ้องกกต.ใช่ไหมต้องกล่าวหาปปต.ว่าประพฤติมิชอบไอ้การพูดไม่ชอบอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดมันสั้นๆเนี่ยนะแต่การกระทำหรือการพิสูจน์เนี่ยมันยาวมากซึ่งต้องเป็นไล่เรียงมั่งแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ที่เขาควรจะทำอย่างนี้แต่ไม่ทำมันมีอะไรหนึ่งสองสามเนี่ยผมว่าได้การพิสูจน์อย่างเงี้ยดีเป็นปีๆก็ต้องยอมเพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันหรือว่าที่ท่านกำลังกล่าวหาเขาเนี่ยมันเป็นจริงยังไง
0: คือการพิสูจน์ในชั้นศาลไม่ใช่ได้ความเชื่อนะครับคือเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งในทางการเมืองใช้ความเชื่อ
1: ความเชื่อความเข้าใจ
0: ความเชื่อความเข้าใจก็คือความคล้อยตามความโน้มเอียงนะหรือการโน้มน้าวแต่ว่าในศาลไม่ใช่
1: ใช่
0: ในศาลจะไม่ใช่
1: แล้วไม่ใช่ว่าจะบอกว่าฟ้องไม่ได้นะเพราะว่ากกต.ก็เคยเข้าคุกมาแล้วมีนี
0: ่คือไม่คือในลักษณะของบุคคลเนี่ยสามารถถูกฟ้องดำเนินคดีได้หมดฮะ
1: ครับ
0: และกระบวนการในศาลเป็นเรื่องพิสูจน์ฮะจริงๆมีอีกเรื่องนึงขออีกเรื่องนึงได้ไ
1: หมใช่เลย
0: ก่อนที่จะไป
1: ใช่เลย
0: เรื่องของอุเทนฮะย้ายอุเทนอาจารย์เชนเห็นมีรูปนึงไม่คุยไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: อาจารย์เชนเนี่ยคือรองนายกรัฐมนตรีอวฮะหารือกับผู้แทนนักศึกษา
1: ครับ
0: มทรปตอนออกก็คืออุเทนถวายครับย้ำเรื่องย้ายสถานที่เรียนใหม
1: ่ครับ
0: พร้อมยกระดับฮะคือก็แน่นอนฮะคือเรื่องนักเรียนนักเลงอ่ะ
1: ก็มันก็จำเป็นแล้วฮะต้องแก้ไขแหละคุณจักรินเพราะว่ามันก็อยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็โอเทนแล้วกับปทุมวันปทุมวันอาเทน
0: ไม่คนอื่นเขาจะเดือดร้อน
1: ก็ใช่สิก็ไม่ได้ว่ากันเองก็ตามจริงก็ปิดสนามสูบซับพัชระตัดสินใจกันเลยแล้วก็ต้องจบนะออกมาก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
0: มันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับ
1: อ๋อเลยฮะ
0: มันทำอย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได
1: ้เขาก็ไหนๆก็มีพลังอยู่แล้วแล้วก็ต้องการอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ดักอยู่กลางเลยลานในหรือว่าที่สถานที่จอดรถรถไฟฟ้าแล้วคนอื่นเขาใช้ยังไงอ่ะ
0: คือพอมันแก้ปัญหาพอมันคุยด้วยวิธีการดีๆไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการย้าย
1: ก็ถูกแล้วทำถูกใช่ผมแต่ว่าจะย้ายอย่างไรก็ว่ากันไปตามวิธีการเพราะว่าที่ดินก็ไม่ใช่ของเขาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามเรื่องน่าสนใจในเบรกที่2ครับ
1: เชิญครับ

0: ็นปัญหาให้ชัด
1: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูก
0: ให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
3: อะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
4: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการเวลา 15 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
6: ความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวต้องสุด

0: เอาละครับเรื่องของนอมินีฮะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเรามีกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวซึ่งกำหนดสัดส่วนนะครับว่าคนต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะครับในรูปแบบของนิติบุคคลนั้นจะต้องถือครองในเรื่องของสัดส่วนการดำเนินกิจการไม่เกินเท่าไหร่ฮะ
1: 49
0: ไม่เกิน

0: เป็น 49% เพราะว่าต้องการให้คนไทยเนี่ยตกประโยชน์ในคนไทยเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันนะครับหลังจากที่เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรต่างๆนะครับในการให
1: ้
0: ก็มีการแฝงเข้ามาของการแย่งงานคนไทยลามไปจนถึงเรื่องของการไปก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงการสแกมเมอร์มาฉกฉวยผลประโยชน์ทั้งหมดเลยก็คือการใช้คนไทยเนี่ยบังหน้าในการประกอบธุรกิจ
1: ใช่
0: ดังนั้นวันนี้ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการดำเนินการคนต่างด้าวมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกู๊ปข่าว
1: ครับผม
0: รายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นกันนะครับ
1: เชิญครับ
0: ครับ
2: นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินธุรกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการเพิ่มความเข้มงวดกับทุนที่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องดำเนินผู้ลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดระบบ e-foreign business ให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติยื่นคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางออนไลน์มาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดขั้นตอนในการติดต่อภาครัฐเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเมารวมธุรกิจที่ดำเนินการโดยสุจริตขณะเดียวกันก็ต้องไม่เปิดช่องให้มีการใช้โครงสร้างกฎหมายไทย
0: คือหน่วยงานแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาตินะครับอาศัยคนไทยเนี่ยก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีเอางี้เดี๋ยวเอาเราอธิบายเข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีให้กับทางท่านผู้ชมได้ฟังก่อนดีไหมฮะ
1: ก็เบื้องต้นก็คืออันนี้ผมก็ดีใจนะฮะที่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีมานานแล้วก็จะบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาแล้วก็พยายามประโคมข่าวแล้วก็ทำสื่อให้มากๆหน่อยว่าทำอะไรบ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยอย่าพูดตรงๆคืออย่าเป็นการลูบหน้าปะจมูกอย่างที่คุณจักรินถามเนี่ยว่าโนมินีเนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นตัวลักษณะเหมือนกับพวกอำพรางหรือใช้ตัวคนไทยเพราะกฎหมายเขากำหนดอยู่แล้วว่าต่างชาติให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49หรือ 49% คนไทย51นั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คนไทยได้มีการควบคุมบริหารได้ดูแลกิจการต่างๆที่ เขาห้ามไม่ให้ต่างชาติเขาดำเนินการส่วนใหญ่กิจการที่ห้ามต่างชาติดำเนินการก็เป็นเนี่ยที่เขานิยมกันก็โรงแรมรีสอร์ทค่าที่ดินอะไรเงี้ยซึ่งเกี่ยวความมั่นคงส่วนพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าแน่นอนก็คือผลประโยชน์ก็ตกแต่พวกต่างชาติด้วยกันต่างชาติบางทีเขาก็ถึงเวลาก็ได้เงินทางนี้ก็เสียภาษีให้เราให้รัฐไทยก็เอาไปนู่นกลับไปบ้านเขาไอ้นี่เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเสียหายเท่าที่มูลค่าความเสียหายที่เขากำหนดมาเบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันประมาณ 85,000 ล้านนะคุณจักรินต่อปีนะไม่ใช่น้อยนะแต่เนี่ยว่าทางรัฐบาลนี่ต้องขอบคุณที่ว่าให้ความสำคัญตรงนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นโนมินีคนไทยเนี่ยนะฮะที่ว่าไปยอมนับเงินนิดๆเงินลงทุนในกิจการเรื่องในบริษัทนั้นจริงๆแต่ไปใส่ให้ชื่อเขาให้เอกสารเข้าไปเพื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนพวกนี้ติดคุกนะครับคุณจักรินทร์

0: พุ่งไปเกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทแล้วถ้าเกิดศาลพิพากษาหรือว่าสั่งตัวชื่อออกมาหรือให้เลิกกิจเลยดำเนินการตรงนี้นะแล้วไม่เลิกดำเนินการปรับวันละไม่เกิน 50,000 บาทนี่เบื้องต้นนี่สำหรับคนที่คนไทยที่เห็นแก่เงินเล็กน้อยไปเป็นตัวแทนเขาเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ผู้ที่ให้การสนับสนุนต่างๆพวกนี้ก็อาจจะเกิดอะไรแจ้งความเท็จต่อชำนาญรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันมีอีกเยอะและเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการตรวจสอบตอนนี้นะครับผมว่าให้ฝากเจ้าหน้าที่หน่อยช่วยตรวจสอบมันอาจจะตรวจสอบยากหน่อยแหละเพราะว่าต้องใช้ลงทุนจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปรู้ว่านายกนายขอเนี่ยมาทำบริษัทเนี่ยแต่ไปนั่งเลี้ยงหลานอยู่บ้านเนี้ยทำนาทำไร่เงี้ยซึ่งจะไปเห็นอย่างนั้นจริงๆได้มันต้องไปสัมผัสใช่ไหมฮะแต่เอาทางการเงินก่อนบัญชีหรือว่าอะไรไอหลักฐานการเงินที่ว่าไปลงทุนเอาเงินมาจากไหนตรงเนี้ยเบื้องต้นถ้าเรียกจากผู้ที่มาจดทะเบียนใส่ชื่อเป็นการพูดถึงหุ้นต่างๆเนี่ยเอามาประกอบด้วยในการจดทะเบียนให้เขาเนี่ยผมว่าเป็นการดีที่สุด
1: ใช่ครับคือเรื่องที่อาจารย์กเมธได้อธิบายไปเนี่ยนะครับมันประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงนะครับก็กำหนดในเงื่อนมาประกอบอาชีพในไทยเนี่ยโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ตามจะต้องมีการประกอบธุรกิจโดยถือครองสัดส่วนนะฮะในการประกอบกิจการไม่เกินร้อยละ40ที่การพฤติการ
0: ใช่
1: วันนี้มันเป็นจุดโบจุดพร่องนะครับที่เราเห็นว่าวันนี้อย่างที่อาจารย์โกเมธอธิบายไปว่ามันมีธุรกิจหลายประเภทซึ่งผมเนี่ยได้เคยจัดลำดับนะครับในเรื่องนี้ในรายการไปหลายครั้งว่าธุรกิจที่คนต่างด้าวมักจะเข้ามาให้คนไทยเป็นนอมินีมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจนำเที่ยว
0: ธุรกิจนำเที่ยวอันนี้ห้ามอยู่แล้ว
1: ธุรกิจนำเที่ยวอันนี้ซึ่งเป็นธุรกิจเป็นอาชีพสงวนนะครับ
0: ครับโทษที
1: ่ทูศูนย์เหรียญอ่ะเรียกทูศูนย์
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่สองต่อมาก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการประสับ
0: ค่าที่ดินหนึ่งคู่นี
1: ้ต่อมามีการก่อสร้าง
0: ใช่
1: ก่อสร้างเราจะเห็นเนี่ยเป็นภาษาประเทศอื่นเลยนะ
0: ไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าปลีกค้าปลีกเราเห็นร้านค้าเนี่ยตามผมชี้เป้าเลยนะห้วยขวางรัชดาเอาชี้เลยนะ
0: ถูกชี้ไปเลยตรงเลย
1: ไปดูที่พัทยานะครับไปดูที่ภูเก็ตไปดูที่พื้นที่ปริมณฑลอันนี้เลยตอนนี้ที่มันลามไปหนักก็คือเข้าไปในเรื่องของธุรกิจสวนเกษตร
0: อันนี้ก็ห้ามนะทำนาทำไร่นี่เขาสงวนไว้ให้ก
1: ับมะพร้าว
0: มะพร้าวคน
1: ทุเรียน
0: แล้วทีคนไทยทำอะไรตัดผมเหรอ
1: ทีนี้เราถามว่าไอ้กระบวนการอย่างนี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาเป็นไงคือพึ่งเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาประกอบกิจการได้นะแต่ว่าตอนจดทะเบียนคำว่านอมินีหมายถึงว่าชื่อเนี่ยเป็นนายกนายขอนายคอใช่ไหมครับเป็นคนไทยแต่เวลาเข้าไปประกอบกิจการจริงเนี่ยคุณเข้าไปเลยนะคุณเข้าไปเนี่ยไม่เจอคนไทยสักคนแม้กระทั่งคนสวนนะคนตัดหญ้าคนสวน
0: ใช่ก็โรงงานบางโรงงานเนี่ยแถวระยองเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: ที่ว่าเป็นเจ้าของคนจีนนั่นแหละไอ้คนงานเขาเอามาจากคนจีนคนก่อสร้างเอามาจากคนจีนและแถมยังมีทีพม่ามีกัมพูชามาบาปลายก็อย่างที่คุณจารินพูดถึงกันแล้วว่าคือคนไทยได้อะไรตรงนี้
1: คือจุดอ่อนของระบบของเราก็คือตอนขออนุญาตเนี่ยนะครับขออนุญาตผมต้องอันนี้ต้องติงไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลยนะ
0: ติงเลยนะ
1: ต้องติงไปที่นี่นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้คือท่านรองนายกสุปจีเนี่ยท่านดูอยู
0: ่ครับผม
1: ท่านรองท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะคือท่านก็พยายามเรื่องนี้เข้าไปเต็มที่นะครับแต่ว่าต้องไปขันน็อตที่หัวเนี่ย ระบบราชการไทยถ้าขันน็อตที่หัวเนี่ยหมายความว่าขีดเส้นเลยหรือว่าถ้าไม่ทำย้ายได้นะฮะเปลี่ยนคนได้นะ
0: ถูกก็ต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แล้วถ้าบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ ไม่มีกำลังในการเข้าไปดูนะครับใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงแล้วของกระทรวงลงไปเนี่ยนะครับก็ประสานกับทางตำรวจประสานงานกับตำรวจปอสก็คือตำรวจกองบังคับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการเข้าไปดูแลเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับนะเข็ด
0: ใช่เชือดไก่ให้ลิงดู
1: เชือดลิงให้ไก่ดู
0: เชือดได้หมดทั้งไก่ทั้งลิงเอาให้เชือดจริงๆเหรอดีแล้วอันนี้ก็ยังเป็นเริ่มนิมิตหมายที
1: ่แล้วมันจะขยับไปในเรื่องของกฎหมายฟอกเงิน
0: ถูกโอ้แน่นอนต้องเข้าข่ายเพราะไม่รู้ว่าเงินนั้นต้นเส้นทางมาจากไหนสุจริตไม่สุจริตใช่ไหม
1: คือจุดตายของเรื่องนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอยู่ที่เส้นเงิน
0: ถูกต้อง
1: อยู่ที่เส้นเงินถ้าเส้นเงินเมื่อไหร่โยงกับเรื่องของ

0: คนต่างด้าวนะครับมากเกินกว่าสัดส่วนที่ขออนุญาตหรือมาขออนุญาตในการประกอบต่อครับ
1: อันนี้ฝากกันได้ครับผมเบื้องต้น
0: ก็ในพื้นที่แจ้งเบาะแสมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูละครกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีละครกันละครกฎหมายละครกฎหมายเรามาคุยข้อกฎหมายกัน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูที่ไฮไลท์ของละครวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: เชิญครับ
2: ต้นมารวมตัวกันฉันมีเรื่องจะเมาผมรับไงมันเป็นความลับในบริษัท
3: แล้วถ้าพี่เอเขารู้ขึ้นมาขอฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะ
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
5: มาชุนและเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: ต่างวัยต่างเจนแต่นี่ไง
1: เป็นหมออะไรครับ
2: หมอผี
0: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจบัตรผีช่อง10โหระทัศน์รัฐสภา
3: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างสะพานที่ต่อไวเราเข้าหากันรายการนี้เสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: เอาละครับเรื่องของการเรื่องของการเขาเรียกว่าผมจะใช้คำไรผมใช้คำไหนดีด่าได้ไหม
1: นินทาดีกว่าน
0: ินทาเหรอนินทานี่ผิดกฎหมายไหม
1: ไม่รู้ก็ดูว่าเขาเสียหายไหม
0: โอ
1: ้ถ้าเสียหายก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดี
0: มันจะมีคำในกฎหมายเขาเรียกดูหมิ่นกับหมิ่นประมาท
1: ครับผมครับ
0: สองคำนี้ต่างกันไหม
1: ต่างกันที่มันจะบอกว่าคำมันผสมกันได้เป็นคำคล้องจองก็ได้แต่ว่าในทางกฎหมายต่างกัน
0: ต่างกันหมิ่นประมาทก็คือต้องมีบุคคลที่สาม
1: ถูกต้อง
0: นะดูหมิ่น
1: ก็เนี่ย
0: ดูที่ถ้อยคำที่ระหว่างบุคคลกับบุคคล
1: ใช่ด่าทอเนี่ย
0: แต่ด่าทอนั่นแหละเอาใช้คำนี้แล้วกันด่าทอเนี่ยเขาเรียกดูหมิ่น
1: ดูหมิ่นใช่ถูกต้อง
0: ดูหมิ่นด่าทอแต่ว่าคำแค่ไหนที่เรียกว่าดูหมิ่น
1: เฮงซวย
0: ฟังแล้วดูลดถ้อยค่าเขาไหม
1: เฮง
0: สองคำประกบกัน
1: อ๋อสองคำ
0: รวมแล้วไม่ดีฮะทีนี้มันมีปัจจุบันเนี่ยคือคนเราไม่ค่อยได้เจอหน้ากันก็จะใช้วิธีการเวลาจะด่าว่าทอกันเนี่ยไม่เจอหน้ากันไงพิมพ์แชท
1: นั่นไง
0: แชทด่ากันแชทด่ากันไปด่ากันมาด่าในกลุ่มปิดเราถามว่าด่าให้ข้อความด่ากันโดยที่ไม่เป็นการพูดต่อหน้านะครับแล้วส่งข้อความไปอย่างเงี้ย
1: ใช้ข้อความแทนใจ
0: ใช้ข้อความเนี่ยไปเนี่ยมันจะมีความผิดตามกฎหมายไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเรื่องนี้ฮะยกเคสตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูหมิ่นหรือว่าการด่าทอกันผ่านแชทไลน์เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: เชิญครับ
2: นี่นะงานวันนี้เอาไปให้ทำเลยของแกทำไปเลย
3: โอ้ย

0: แกก็ให้ฉันตลอดมารวมตัวกันแล้วฉันมีเรื่องจะเมาส์นี่เรื่องใหญ่โตมากเลยมันเกิดขึ้นที่บริษัทเราอะ
1: ทีเด็ดในเรื่องเนี้ย
0: ใช่จริงๆหุยอยากเล่ามาก
2: จัด
3: จัดไหมล่ะ
2: เดี๋ยว
3: ตั้งกลุ่มเลย
2: ตั้งกลุ่มคุยคือคุยตรงนี้ไม่ได้เรื่องใหญ่
0: ใช่
2: โอเคโอ้แ
0: ต
2: ่ไม่บอกยันตั้งไลน์กลุ่มนะโอเค
1: โอเคชื่ออะไร
2: กลุ่มอะไร
3: กลุ่มอะไร
0: ชื่อมันเป็นความลับในบริษัท
2: แต่มันจะดูเพนๆไหมแค่กลุ่มลับคำเดียวอะ
4: ยังไงดีอะ
2: เพิ่มชื่อเพิ่มชื่ออีกนิดนึง
3: มันต้องมีชื่อเรียกแบบเฉพาะโอ้กลุ่มลับมันดูเป็น
2: ได้เลย
1: อะไร
2: กลุ่มลับนะจ๊ะโอเคนะ
3: ต่างกันมากเลยแก
2: เอาต่างกับกลุ่มลับธรรมดาแน่นอน
3: โอเคก็พี่เสกขึ้นมาหน่อย
2: ถ้าตั้งกลุ่มเรียบร้อยทีเด็ดจริงครับพี
0: ่เดี๋ยวก่อนนะคืออย่าไปพูดถึงเขาแบบนั้นเลยก็ถ้าเรื่องไม่จริงหรือไม่มีหลักฐานแล้วเอาเขามาพูดฟ้องหมิ่นประมาทนะ
2: ไอ้เรื่องเมื่อวานอะพูดกันแบบนี้นะ
1: ไม่ล่ะจ้าเล่นน่ะสิ
2: ธรรมดายังไงอะก็คือไปพูดขนาดนั้นน่ะแล้วถ้าพี่เอเขารู้ขึ้นมาเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะเมย์แกโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยนะ
1: ทำไมล่ะ
2: พี่ใหญ่เราเตือนว่าถึงจะเป็นกลุ่มลับแต่ไม่ใช่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ได้นะเตือนไหมอะ
1: ก็มีกันอยู่แค่นั้นกลัวอะไรเล่านั่นน่ะสิคนกันเองคุยก
2: ัน
1: อย
2: ู่รู้ว่าคนละถ้าโดนขึ้นมาจะทำยังไง
1: โดนหรอโดนอะไรนั่นน่ะสิมาทำเล็บหรือเปล่าคะแต่ดูแล้วไม่น่าใช่
5: สวัสดีครับคุณนฤณีหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
5: เอกสารคุณนฤณีครับกรุณาเซ็นรับด้วยนะครับ
6: เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรือว่าหมิ่นประมาท
7: ก็จบด้วยตำรวจมา
6: ตำรวจ
7: หนังหลายเรื่องก็ตำรวจมาทีหลัง
6: ตำรวจมาทีหลังอ่ะมาคุยเรื่องของประเด็นข้อกฎหมาย
7: คุณจักรินพูดถึงว่าถ้าหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือต้องให้กับผู้รับฟังแล้วกับกล่าวถึงบุคคลที่3แต่ถ้าดูหมิ่นก็คือการ
6: 2คน2
7: 2คนคือด่าทอกันไปด่าทอกันมาหรือว่าอะไรคือเค้าเรียกสบถหรือว่าโดยเฉพาะคำด่าเนี่ยแหละเป็นการ
6: ใช่คำด่าคำเขาเรียกคำด่าคำสบประมาทคำเหยียดการ
7: เหยียดหยาม
6: ดูถูกเหยียดหยามทำให้ด้อยค่าความเป็นมนุษย
7: ์ถูกต้องส่วนอันนี้มันมีมากกว่า3คนขึ้นนี
6: ่
7: ในกลุ่มใช่ไหมไม่ได้พูดโดยตรงแต่เขาเรียกแสดงเขาด้วยข้อความไอ้ข้อความก็คือความหมายที่ทำให้ไอ้คนรับข้อความนั้นก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไรทีนี้มันรู้กันหมดถึงจะในกลุ่มปิดก็ต้องที่ในนามของ
6: มันมีบุคคลที่3มันมีบุคคลที่3
7: นั่นก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทแต่ต้องดูว่าข้อความนั้นน่ะมันเป็นถึงหมิ่นประมาทก่อนหรือเปล่า
6: ใช่
7: แต่ในข้อความที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยถ้ามันการใส่ความใส่ความให้เขาได้รับความเสียหาย
6: ใช่
7: มั้ยพอเขาเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือถูกดำเนินคดีหรืออะไรแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันไอ้บางทีนะคุณจักรินพูดถึงว่าข้อความนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช
6: ่โอ้ยิ่งผิด
7: ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเช่น
6: อ๋อถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม
7: ่ประธานเนี่ยมีชู้กับคนนั้น มันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนหรือคนส่วนรวมอะไรเนี่ยประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ประโยชน์อะไรไอ้นี่ยิ่งพิสูจน์จริงยิ่งผิด
6: ยิ่งผิด
7: แต่อันนี้คือการเงินอะไรในบริษัทอะไรเครื่องเขาเนี่ยมันถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเบื้องต้นเพราะตอนนี้แค่คุยกันเล่น

0: ในกลุ่มปิดก็กล่าวหาก็เพจหมิ่นประมาทถ้าหมิ่นประมาทในลักษณะนี้เขาเรียกหมิ่นประมาทในการจะบอกว่าในแชทไลน์เนี่ยคือการโฆษณา
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหมิ่นประมาทกันแพทย์เราพูดกันทุก
1: อย่าง
0: คุยกันสามคน
1: สามสี่คนอย่างเงี้ยครับแค่นี้คือไม่ได้ไป
0: อ
1: ย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทตามมาตรา326
0: จำคุกไม่เกินหนึ่งปี
1: จำคุกไม่เกินหนึ่งปี
0: ปรับไม่เกิน 20,000
1: ปรับไม่เกิน 20,000
0: แต่ถ้าเกิดลงแชทไลน์นี่เขาเรียกเป็นการโฆษณา
1: โฆษณา
0: เพราะว่ากระจาย
1: 328
0: ไอ้นี่ก็2ปี
1: ครับ
0: ปรับ 200,000 แต่ถ้าเกิดเอาภาพตัดต่อแล้วไปทำให้เขาเกิดเสื่อมเสียไอ้นั่นเข้าคอมพิวเตอร์อัน
1: นั้นพรบคอมพิวเตอร์มาตรา16
0: 3ปี
1: 3ปี
0: แล้วแต่ท่านจะ
1: ผิดยอมความไม่ได้ด้วยนะดังนั้นนะครับก็คือว่าเอาแต่ผมอยากจริงจะคุยว่าคือ
0: โทษคุณจรินถ้าไอ้ความผิด1อันแรกคือหมิ่นประมาทธรรมดาที่เราพูดกัน
1: ดูหมิ่นอ๋อเอาผิดประมาทก่อน
0: หมิ่นประมาทไอ้ตามกฎหมายอาญา326/2008นั้นยอมความได้แต่ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้
1: ยอมความไม่ได้
0: ครับผม
1: นะครับเขาเรียกต่อไปต้องใช้ไว
0: ้อ๋อ
1: ชมไม่สิ
0: แกล้ง
1: ไงไม่ชมแกล้งอ่ะชมแบบแกล้ง
0: ประชัน
1: เราก็ฝากกันไว้นะครับก็ศึกษาในเรื่องกล่าวต่างนี้ฮะรายการวาไรตี้ของเราอยู่แล้วฮะในเรื่องของข่าวสารแล้วก็เรื่องประเด็นสกู๊ปเมื่อสักครู่แล้วก็ละคร
0: ร
1: เราคุยกฎหมายประกอบกันไปก็ฝากกันไว้นะครับติดตามในรายการกฎหมายหน้าหนึ่งนะฮะทีวีรัฐสภาวันนี้ขอบคุณอาจารย์กุเมศกาญจนขจิตนะครับวันนี้ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับผม
1: เจอกันใหม่ฮะกฎหมายหน้าหนึ่งวันนี้ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดี
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมุ่งเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณูปอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดี

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านโดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนไอเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษย์โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของกลัวได้อย่างยั่งยืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจรมราชุปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: ท่านประธานผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
2: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนถึงสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

มองรัฐสภายิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์เริ่ม2 ตุลาคมนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กลับมาติดตามกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ของรายการนะครับวันนี้สดถึงบ่าย3โมงนะฮะท่านติดต่อติดตามที่รายการของเราได้ผ่านช่องทางต่างๆช่อง10วิทยุรัฐสภา FM แล้วก็ AM นะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube ช่อง TP Channel นะครับทุกแชร์ให้ในการถ่ายทอดผ่านระบบสื่อออนไลน์นะครับส่วนใครที่ติดตามรับชมอยู่ก็จะปรึกษาติดต่อที่หน้าใหม่ได้เลยนะครับที่02ครับ206-6102-3ปรึกษากันสดไม่เสียสตังในการปรึกษาก็ได้คุยกันเบื้องต้นนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่จะได้แนะนำเป็นแนวทางก็จะได้แนะนำไปนะครับส่วนใครที่จะขอเอกสารด้านกฎหมายเรามีรายการเราเนี่ยเราจะมีเอกสารแจกเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยชมท่านชมอยู่ท่านก็ไปดึงเข้ามาและติดตามเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยอยากจะรู้เรื่องบ้างนะฮะรู้ละนะหรือตำแหน่งนิติกรเขาก็มีความรู้ละถ้าชาวบ้านจะมีความรู้กฎหมายได้ไหมได้เลยรายการสายด่วนก็เลยทำเอกสารมาให้ตอนนี้แจกมาถึงตอนที่157แล้วว่าด้วยเรื่องของมัดจำให้ท่านดูดีๆนะครับมัดจำนะบางสัญญาไปวางก็มัดจำนิดเดียวต่อไปวางมัดจำโอ้โหโอเวอร์เลยนะสูงมากอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดโดนริบมัดจำไปท่านอาจจะร้องโฮเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีคดีนะครับที่โดนริบไปอ่ะเนี่ยมันสูงมากเลยค่าศาลขานะฮะสูงมากๆเลยฉันวางเงินมัดจำฉันขอคืนได้ไหมนะฮะแล้วก็ไปบอกว่ามันควรจะได้คืนมาเพราะวางการไปเทียบกับเบี้ยปรับเบี้ยปรับเนี่ยตามกฎหมายมันสามารถลดได้โดยศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจในการลดเบี้ยปรับได้แต่มัดจำไม่ได้มีการเขียนเอาไว้นะว่ามันลดได้คดีเนี่ยนะว่าขอลดเบี้ยปรับลงขอลดมัดจำลงหน่อยเพราะว่าวางสูงเกินไปช่วยอ่านเอกสารนะครับถ้าใครติดตามรับชมอยู่นะครับตอนที่157สแกน QR code หน้าจอได้นะครับ157นะฮะก็สแกนมานะครับถ้าใครสแกนไม่ติดแล้วอยากได้เอกสารไปอ่านก็พิมพ์เป็นข้อความมาแจ้งเอาไว้ผ่านระบบ LINE เดี๋ยวผมเสร็จรายการผมไปนั่งไล่ส่งให้นะครับID ตัว @10 Hotline QR code ตัวสีดำที่หน้าจอ7มัดจำนะครับหรือว่าขอเอกสารกฎหมายได้หมดเลยนะครับส่วนใครจะปรึกษาที่หน้าไมค์นะฮะติดต่อได้เลยนะ02ครับ206-6102-3แจ้งนิดนึงเพราะผมไม่ค่อยจะแจ้งผ่านรายการบ่อยเกี่ยวกับเรื่องกติกาของรายการสายด่วนนะฮะเพราะว่าหลายท่านเป็นแฟนรายการก็จะทราบดีไม่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการไม่ใช้สื่อของรายการสายด่วนไปโจมตีใครแม้บุคคลหรือว่าหน่วยงานนะครับรวมทั้งไม่นำเรื่องการเมืองเรื่องนโยบายของรัฐมาวิพากษ์วิจารณ์ออกอากาศที่หน้าใหม่นะฮะนี่คือกติกาเลยถ้าเข้ามา

0: ถ้าแจ้งเตือนแล้วไม่หยุดตัดสายทันทีนะฮะนี่คือกติกาของสายด่วนนะเอาเฉพาะเรื่องของท่านที่มีปัญหานะครับทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นลงชั้นศาลชั้นตำรวจคุณธนงศักดิ์ผมรบกวนคุณธนงศักดิ์นะรบกวนโทรได้โทรนะฮะเพราะถามเข้ามาพี่วิเชียร
1: ครับ
0: ผมมีปัญหาอยากเรียนถามเมื่อบัญชีเงินธนาคารถูกอายัดอยากเปิดบัญชีจะทำอย่างไร จริงๆจริงๆว่าเป็นเงื่อนไขของธนาคารในการเปิดนะเชิญฮะเชิญฮะ
1: คือธนาคารอายัดถูกธนาคารอายัด
0: เมื่อบัญชีเงินธนาคารถูกอายัดอยากเปิดบัญชีจะทำยังไงเนี่ยผมไม่รู้ว่าอายัดด้วยเหตุอะไร
1: คือประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์เป็นเรื่องอำนาจของธนาคารใช่ไหมมันอายัดเรื่องอะไรก็ไม่
0: ร
1: ู้นะเสร็จปุ๊บเมื่ออายัดแล้วเนี่ยอายัดโดยไม่ชอบไม่อายัดโดยไม่ชอบแล้วก็ขอโต้แย้งได้แต่ถ้ามันอายัดชอ
0: บ
1: เช่นมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะมันก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลธนาคารนี่มันเป็นเรื่องของเอกชนนะเป็นบริษัทเปิดได้หรือไม่เปิดก็ได้ใช่ไหมทีนี้ประเด็นเขาก็ดูประวัติของเราว่าเราเป็นประวัติยังไง
0: ครับผม
1: ครับนะ
0: ลงสักโทรนะฮะ02ครับ2066 10213คือบางทีอายัดแล้วท่านจะไปเปิดใหม่เพราะอายัดเพราะอะไรท่านมีคดีหรือเปล่าท่านเป็นบุคคลที่ไปเปิดบัญชีให้เป็นบัญชีม้าให้เขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราไม่ทราบนะฮะ
1: บางทีอายัดแล้วมันต้องไปดูว่าปนัญญัตอะไ
0: ร
1: แล้วธนาคารมีเงื่อนไขว่าไอ้ถ้าเกิดโดนอายัดแบบเนี้ยก็ไม่สามารถเปิดบัญชีให้ได้
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของ บริษัทเขาก็หมดครับ
0: เอานะฮะใครจะปรึกษาหน้าไม้นะวันนี้เจอกันรายการสดนะครับที่0661023นะครับ02ครับ2066 10213คุณเบียร์ฮะเชิญฮะคุณเบียร์
1: คุณเบียร์ครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับครับเชิญนะคุณเบียร
2: ์เอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำแล้วไม่ได้จ่ายเกินกว่า10 ปีแล้วจะไปข
1: อเอาทะเบียนรถไปจำนำ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วชำระหนี้เขายังอ่ะ
2: ชำระไปเกินกว่า10 ปีแล้วที่ไม่ได้ชำระครับ
1: ชำระหนี้เขาไปแล้ว
2: ชำระแล้วจะไม่หมดครับ
1: ถ้าไม่หมดก็ยังคงค้างนี่จำนำอยู่นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาฟ้องไหม
2: ไม่ครับคือมันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นสัญญากู้ยืมเงินนะครับ
1: อ๋อเป็นสัญญากู้ยืมเงิน
2: เพราะว่ารถเป็นชื่อกับ
1: พูดง่ายๆเราไปกู้เงินแล้วก็เอาทะเบียนรถคันนี้ไปให้เขายึดถือไว้
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วเขาฟ้องยัง
2: ยังครับ
1: แล้วตอนนี้กี่ปีแล้ว
2: เกิน10 ปีแล้วครับ
1: เกิน10 ปีเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทะเบียนรถเนี่ยเราไปจำนำเขากู้เป็นชื่อเราใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จำนำก็เป็นชื่อเราใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้เราไปแจ้งอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทะเบียนหายไงถ้าไปขนส่งเนี่ยเราขนส่งก็ต้องบอกคุณมาแจ้งทะเบียนใหม่เพราะอะไรเพราะทะเบียนหายแต่มันไม่ได้หายไงใช่ครับผมครับคุณต้องติดต่อผู้รับจำนำเสียว่าตอนเนี้ยฉันมีหนี้อีกเท่าไหร่นะฮะแล้วฉันจะจ่ายเพื่อจะเอาเล่มฉันคืนนะฮะแล้วต่อทะเบียนรถหรือเปล่าเนี่ย
2: ต่ออยู่ครับ
1: ต่อได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยไม่ได้ก็ออกทะเบียนใหม่ไม่ได้นะถ้าออกทะเบียนใหม่รู้ป่ะฮะคุณเบียร์จะผิดอะไร1ก็คือ
2: ครับ
1: ใช่มั้ย2ก็คือไปทำให้ผู้รับจำนำเสียหายก็อาจจะฟ้องมาอีกทีก็ได้นะผมว่าไปคุยกับผู้รับจำนำเลยนะอายุความ10 ปีไม่ทำให้สิทธิจำนำหายไปนะ
2: คร
1: ับผมนะคุณเบียร์นะครับผมครับครับครับครับสวัสดีครับครับผมครับทำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะ
0: รู้ทั้งรู้
1: เราไปจำนำเขาแล้วเราใช้หนี้ไม่ครบไม่ครบอีกเท่าไหร่ผมว่าไปชำระหนี้ที่จำนำเสียนะฮะเพราะอะไรไหมฮะเขายังไม่ฟ้องเกิน10ปีก็ถือว่าฉันได้สิทธินี้แล้วกลับคืนมาไม่ใช่ใช่ไหมเขาอาจจะใช้สิทธิยึดหน่วงอยู
0: ่
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้น

0: ะครับอย่าไปดื้อไปฝืนนะเหมือนคดีเรื่องวัดกับผู้เป็นทายาทนะนะที่ไปแจ้ง
1: ขอนแก่น
0: ฉันขอนแก่นนั่นแหละวัดดังอ่ะที่ว่าโฉนดหายนะ
1: จังหวัดใคร
0: ฮะจังหวัดผมนี่แหละโฉนดหายมันไม่หายที่เขาว่าวัดเขามีโฉนดของจริงเนี่ยอยู่เนี่ยก็โดนนะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้
0: เราเตือนกันประจำเลยเนี่ย
1: และวัดจะไปโอนแล้วด้วยถามว่าอยู่ดีๆวัดไปโอนได้ไหมไม่ได
0: ้ครับผม
1: ใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมทำเยอะที่ดินของวัดเนี่ยมีคนยกให้เยอะมากแต่เพียงแต่ว่าเขาเขียนว่าให้สมมตินะฮะยกให้เป็นที่ธรณีสงฆ์บูรณ์การให้ปกติทั่วไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการโอนแต่วัดนี่ถือว่าเจตนายกให้เนี่ยถือว่าจบเลยครับผมยกเป็นของวัดไปแล้วเป็นของที่ธรณีสงฆ์
0: ครับผม
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องดูข้อเท็จจริงพยานหลักฐานให้ครบใช่ไหมเราต้องไปดูที่กรมที่ดินเนี่ยเขาโอนยังไง อย่าไปแหกกระเชิงใช่ไหมว่าจะไปแจ้งคงแจ้งกว่า ผมว่ามันเสียเวลานะ ผมว่าไปดูที่กรมที่ดิน
0: อ
1: ่ะว่าทางวัดเขามีอะไรไห
0: ม
1: ทางวัดเขาต้องมีหลักฐานเพราะอยู่ดีๆเขาโอนไม่ได
0: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับผมกลับนะ
0: ฝากไปนะฮะ
1: ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับผมครับ
0: หมายเลขโทรศัพท์ใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะครับที่หน้าไมค์ได้เลยนะครับ02ครับ20661023นะ02ครับ20661023นะครับเรื่องของเอกสารกฎหมายสัปดาห์นี้ตอนมัดจำนะครับมัดจำคิดว่ามัดจำนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเงินอย่างเดียวมันอาจจะมีเรื่องอื่นไหมนะฮะท่านต้องอ่านในเอกสารปรากฏนะครับว่ามีการทำสัญญานะครับคือจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินเงินก็ไม่มีอะฮะที่จะไปวางมัดจำ
1: ครับ
0: ก็เลยปรากฏนะครับว่าอย่างนี้ละกันคนขายฉันขอทำเป็นสัญญานะฮะว่าฉันกู้เงินนะแทนการมัดจำเพราะว่าเขาอะวางสมมุติเลยนะว่าคนจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเขาบอกว่าถ้าเธอจะซื้อที่ดินของฉันเนี่ยฉันขอให้เธอวางมัดจำสัก 200,000 แต่ปรากฏคนจะซื้อมันก็ไม่มีเงินมาวาง 200,000 ที่จะเป็นมัดจำนะมันก็เลยทำสัญญากู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันมัดจำ 200,000 บาทแล้วปรากฏว่าผิดสัญญาครับไม่ของเขาเขาก็เลยเอาสัญญากู้เนี่ยไปฟ้องมัน200,000 นะมันก็ต่อสู้ว่าไม่ใช่มัดจำเพราะผมไม่ได้วาง 200,000 ไอ้นั่นมึงก็ต่อสู้ว่าอ้าวคุณทำสัญญาแทนการวางเงินมัดจำไงเป็นสัญญากู้คดีนี้ตัดสินเมื่อปี2528ถามว่าสัญญากู้ที่มาเซ็นในวันนั้นแทนการวางเงินมัดจำมีสภาพบังคับได้หรือไม่ได้อยู่เอกสารหน้า4นะถ้าใครไม่เอาไปอ่านเนี่ยท่านก็จะไม่เห็นเนี่ยผมพยายามหยิบฎีกาหยิบคดีต่างๆในเอกสารผมเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังท่านนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีเงื่อนมีแง่ของมันรายละเอียดทุกรายละเอียดของมันทั้งหมด
1: ครับ
0: พิมพ์เข้ามานะ157ของฟรีมีอยู่ที่สายด่วนนี่แหละเอาเอกสารกฎหมายมาแจกคุณพระดอนเนาะเชิญครับคุณพระดอน
2: โอ้ผมบัณฑิตพอดีแทนพระดอนครับ
1: บัณฑิตนะชื่อบัณฑิตนะมีปัญหาอะไรคุณบัณฑิต
2: อ๋อคืออ๋อเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ปิดวิทยุโทรทัศน์ก่อนได้ไหม
2: ครับครับครับครับครับเดี๋ยว
1: อ้าว
2: ครับพอดีผมมีญาติคนหนึ่งนะครับเป็นผู้พิการคือไม่ใช่คนไร้ความสามารถนะครับเป็นผู้พิการหูหนวกเป็นใบเฉยครับแต่ว่าเขาเรียนหนังสือมาผมอยากทราบว่าพอดีเขามีโฉนดที่ดินอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ครับมีโฉนดที่ดินอยู่แล้วญาติผู้ใหญ่เขาเนี่ยยึดไปเก็บไว้ตอนนี้เขาบรรลุนิติภาวะอายุตั้ง40แล้วครับเขาอยากโฉนดคืนไปขอเขาแล้วเขาบอกว่าเขาก็โยกไปโยกมาว่าให้ไปอยู่กับคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับ
2: โฉนดที่ดินคือเขาไม่ให้แล้วไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรนะครับไม่มีหนี้สินอะไรกันคือในกรณีนี้ผมอยากจะไปคือขอเขาไม่ได้นี่ผมจะทำยังไงครับ
1: คืออย่างนี้คุณเป็น

0: เดชคุณแม่เดชของผู้พิการอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้เขาจะเป็นพิการก็ผู้มีสิทธิ์ได้ถือครองที่ดินนะฮะเมื่อเขาเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยเขาเอาโฉนดแล้วปรากฏว่าเขาจะขอคืนเนี่ยก็ทำได้หนึ่งก็ฝากเลยว่าให้คืนภายในกำหนดระยะเวลานะถ้าเราทวงถามแล้วปรากฏยังไม่ให้อีกผมว่าหนังสือโนติสเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทนายความทำหนังสือโนติสเนี่ย
2: ดูน่ากลัวไหม
0: ดูชั้นเชิงดูชั้นเชิงนะเพราะว่าทนายความโนติสปุ๊บเนี่ยถ้าไม่คืนเขาจะฟ้องเลยเรียกโฉนดคืนนะไม่มีอะไรครับผม
1: คือขออนุญาตนิดนึงครับคือผมเคยพาเขาอ่ะแล้วเขาบอกว่าเอาไปให้อีกคนนึงไว้พอไปถาม
0: ผมเข้าใจก็คือหมายความว่าไอตัวอันนี้จะบ่ายเบี่ยงทีนี้หาทนายความเนี่ยโนติสให้นะฮะถ้าเกิดไม่ให้ทนายความเขาก็จะฟ้องเรียกโฉนดคืนถ้าจะนั่งไปอยู่คนนั้นคนนี้คุณก็ต้องพิสูจน์มาครับผมครับนะ
1: ครับแล้ว
0: ถ้ามันที่สุดแล้วไม่มีจริงๆก็ไปแจ้งความว่าโฉนดหายก็ออกโฉนดใหม่ได้ครับผมครับนะ
1: ผมพาเขาไปออกโฉนด
2: อย่าพาเขาไปทำมั่ว
0: ยังไม่ได้เพราะว่าวันนี้ผู้พิการเนี่ยเขารู้ว่าโฉนดได้ฝากไว้คนนี
2: ้
0: แล้วอยู่ดีจะไปบอกว่าแจ้งว่าหายไม่ได้เพราะเดี๋ยวไปเป็นการลักษณะเหมือนแจ้งความเท็จครับผมครับนะ
2: เมื่อกี้เตือนไป
0: เตือน
2: ไปแบบเมื่อกี
0: ้นะต้องทำกระบวนการให้มันครบก่อนนะฮะจริงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไปทวงแล้วเขาอาจจะมองว่าคนพิการหรืออาจคุณบัณฑิตพาไปเขาก็อาจจะไม่เชื่อถือ
2: แล้วบัณฑิตเป็น
1: น้าเป็นหลานอะไรกันนี้ครับก
0: ็เขาไม่เชื่อถือหรอกครับผมนะอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: เขาหน่อยอย่างนี้ครับ
0: อยู่จังหวัดอะไร
1: ไ
0: ปฮะ
1: ครับ
0: อยู่จังหวัดอะไร
1: อยู่พิจิตรครับ
0: อยู่พิจิตรเนี่ยผมแนะนำว่าอยู่ในอำเภอเมืองหรืออำเภออะไร
1: อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองดีเลยไปที่ศาลจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะฮะไปปรึกษาทนายความที่อยู่ศาลประจำจังหวัดศาลจังหวัดพิจิตรเลยนะเราจะมีทนายความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่ศาลเลยครับผมครับนะเอาหลักความให้เขาฟังเขาอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการทวงถามให้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะดีกว่าเพราะว่าอย่างเราไปทวงเนี่ยมันบางทีเขาก็คงจะไม่ต้องมีอำนาจพิเศษครับผมครับนะ
2: คือคนเก็บเขาอาจจะเป็นสายใกล้ชิดกับคนที่เป็นผู้พิการแล้วทีเนี้ยไอ้คนที่พาไปทวงเนี่ยเป็นสายห่าง
0: เขากลัวเขากลัวว่าคนพิการไปโอนให
2: ้คือมันต้องมีเรื่องเพื่อนี้อันนี้เราก็ไม่อยากไปซอกแซะนะแต่ผมเป็นคนชอบซอกแซะอยู่แล้วผมก็จะชอบมองนั่นมองนี
1: ่ขออนุญาตครับ
2: เ
1: ลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเลย
2: นะ
1: ผมในครอบครัวผมเขา
0: เนี่ยพูดง่ายๆคนที่ถือโฉนดเนี่ยไม่อยากจะเอาคืนมาให้คนพิการกลัวคนพิการเนี่ยไปโอนให้กับคุณบัณฑิตใช่ไหม
1: คือผมเองคือกลัว
2: ฟังก่อนครับคือฟังก่อนเรื่องที่เป็นเรื่องเงื่อนไขซึ่งอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี
0: ้ครับ
2: เราจะไม่ไปยุ่งแต่เราพอเห็นภาพลางๆแล้วล่ะว่าทำไมคนถือโฉนดถึงมีการบ่ายเบี่ยง
0: ครับ
2: อันเนี้ยเราจะตอบในเชิงของหลักการเนาะส่วนอะไรที่ไปมากกว่านั้นก็คงจะตอบไม่ได้
0: แล้วคนพิการนี่อยู่กับใครอ่ะ
1: ตอนน
0: ี้
1: เขาไม่อยู่กับผมแล้วครับ
0: คือคนพิการอยู่แม่คนพิการอยู่กับใคร
1: ตอนนี้เขาอยู่ตัวคน
0: มีเมียแล้วด้วย
1: เขามีครอบครัวครับ
0: มีลูกไหมมีลูกไหม
1: อะไรนะครับ
0: มีลูกไหม
1: ไม่มีครับ
0: จดทะเบียนสมรสไหม
1: ไม่ที่จดครับแต่เขามีครอบครัวเขาอยู่คือเขาก็มาหาผมนี่ว่าเขาจะได้โฉนดเขาคืนเนี่ยไอผมก็เอาอยู่กับใครเล่าเขาบอก
0: ไม่ตอนนั้นที่เป็นโฉนดของเขาเนี่ยเขาให้คนที่ไปถือไว้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่มันเป็นญาติคือเขาโอนให้เสร็จเขาก็เอาไว้เลยครับเป็นที่มันเป็นที่มรดกของพ่อแม่เขา

0: หมายความว่าไอ้ทรัพย์เนี่ยเป็นมรดกของพ่อแม่ตกได้แก่คนพิการนี
1: ้ครับ
0: คนพิการเมื่อญาติเขาโอนให้เสร็จปุ๊บเขาโฉนดนี้ไว
1: ้
0: ตัวคนพิการก็อยากจะถือไว้เอง
1: ครับเขาจะได้
0: สิทธิของคนพิการเนี่ยเขามีสิทธินะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นคนหูหนวกกับเป็นใบ้เนี่ยเขายังถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่แน่นอนผมว่าจริงๆใช้เสียงที่ผมพูดดีที่สุดครับผมนะครับผมครับนะคุณบัณฑิตนะครับสวัสดีครับ
2: เอาตามหลักการนะ
0: เอาหลักการ
2: เพราะว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นอยู่นะ
0: ใช่
2: ทุกเรื่องมีถึงพยายามซักไซ้ไล่เรียงถามนู่นถามนี่แย่ไปบ้างนะฮะเผื่อบางทีอาจจะมีรายละเอียดปิดไว้ปกไว้เ
0: พรา
2: ะ
0: สังคมมันเป็นอย่างนี้แหละ
2: รายละเอียดเยอะก็เอกสารผมนี่แหละนะเรื่องของมัดจำนะครับลองเอาไปอ่านนะมัดจำนะมีคดีที่ผมยกเนี่ยอยากให้ท่านอ่านเป็นคดีไปคุณนิติต่อฮะเชิญครับคุณนิติ
0: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับถามได้เลยครับ
3: ผมอยากจะซื้อที่ดินให้เขาแบ่งขายครับแบ่งที่จัดสรรนี่นี่ผมไม่เคยซื้อครับผมจะต้องทราบอะไรบ้างขั้นตอนมันและการที่ผมจะเสียค่าที่แล้วก็ต้องมีเสียอะไรบ้างครับ
0: เนี่ยที่ดินน่ะ
3: ครับที่ผมเห็นเขาแบ่งขายในเฟซ
0: ชาวบ้านแบ่งขายบ้างใช่ไหมชาวบ้านแบ่งขายเราก็ทำได้ก็คือเราไปดูที่ก่อนว่าพอใจไหมนะฮะแล้วซื้อกี่ตารางวาล่ะ
3: ผมว่าจะซื้อสัก100ตารางวาไงครับ
0: 100ตารางวาก็ต้องไปดูแล้วมีเขาแบ่งเป็นแปลงให้แล้วหรือยัง
3: ครับ
0: แบ่งเป็นล็อกๆแล้วก็มีโฉนดออกมาแล้วใช่ไหม
3: ครับเขาบอกว่ามีโฉนดแล้วแต่ผมยังไม่ได้คุยอะไร
0: ขอดูโฉนดเขาก่อนอันที่1
2: นะต้องดู
0: อันที่1ขอดูโฉนดเขาก่อนอันที่2เอาโฉนดไปตรวจสอบที่กรมที่ดินว่าเป็นที่ดินของเขาแน่นอนไหมอันที่3ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ให้เจ้าหน้าที่รังวัดมารังวัดว่าแปลงนี้หรือจริงหรือเปล่านะฮะถ้าวัดแล้วเสร็จปุ๊บซื้อขายกันเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าเป็นการซื้อขายแบบจ่ายเงินสดกันเลยไหมหรือมียังไงนะอืม
3: โอ้ครับ
0: ทำสัญญาจะซื้อจะขายกันไหมมาจำไปก่อนตรงเงื่อนไขตามที่คุณอนันต์พูดว่ามาจำนี่แหละแล้วก็จะขายยังไงนะก็ตามนั้นนะครับผมครับ
2: ที่สำคัญนะ
3: ครับ
2: คือ
0: ตรงแปลงหรือเปล่า
2: ต้องเป็นแปลงที่เป็นแปลงของมันนะ
0: ครับผมลองวัดลองวัดตอกเปลี่ยน
2: แล้วก็บอกอีกนิดนึงนะซื้อก่อนเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อรวงที่ซอยย่อยเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดสรรที่ดินซ
0: ึ่
2: งมันมีกฎหมายของมันเกี่ยวกับพรบการจัดสรรที่ดินพวกที่มีแปลงใหญ่แบ่งซอยทีเนี้ยแบ่งซอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเรียงกฎหมายจัดสรรพอเรียงกฎหมายจัดสรรเนี่ยมันก็โอนแบ่งไม่ได้ไงบางแปลงโอนตืดเลยอันเนี้ยถามเขาดีๆนะว่าที่พี่แบ่งมาให้ผมเนี่ยพี่แบ่งมากี่แปลงแล้วเดี๋ยวมันจะซวยขอดูโฉนดแปลงที่จะซื้อเลยว่าม
0: ัน
2: มีแปลงของมันไหม
0: ขอดูโฉนดแปลง100ตารางวานั่นดีกว่านะแล้วก็อย่าให้ผิดแปลงบางทีมาชี้แบบแปลงนี้ปุ๊บปรากฏว่าเอาโฉนดให้เราอีกแปลงหนึ่งบางคนนะมาชี้มาชี้ว่าแปลงด้านหน้า
2: เอานี่นี
0: ่แต่ปรากฏไปโอนเสร็จปุ๊บเป็นแปลงด้านหลังไม่ตรงแปลงอันนี้ก็ต้องระวังนะผมถึงบอกว่าต้องสอบเขต
2: ครับผม
0: อันนี้ดีสุดครับผม
2: สอบมันจะรู้เลยนะว่า
0: สอบรู้เลยแปลงไหนฮะมันจะมีหลักหมุดเลขเท่านี้ปุ๊บก็จะรู้เลยครับ
2: แล้วจะได้จำนวนตามที่
0: ตรงเป๊ะครับผมครับอันนี้ก็จะระวัง
2: ไม่ต้องรีบนะ
0: อย่าไปมัดจำก่อนนะถ้ามัดจำก่อนเสร็จปุ๊บไม่ใช่แปลงแล้วเราจะไปคืนมัดจำ
2: ครับ
0: โอ้โหบางทีก็ไม่คืนต้องไปฟ้องคุณนิตินะ
3: ครับผมครับ
0: ครับผมครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณนิติอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งดีนะเพราะว่าการซื้อที่ต่างวัดปุ๊บกลับบ้านเสร็จปุ๊บปรากฏว่าที่เขาชี้ให้ดูไม่ใช่แปลงนี
2: ้
0: ฝรั่งเขาให้ผมไปดูที่ให้ไอ้ป้า

0: ว่าที่ไปชี้นั้นไม่ใช่ที่ขาย
1: ครับ
0: ไปชี้ปรากฏว่าไม
1: ่
0: ใช่เพราะหลังก็ชอบ
1: โอ้
0: ชอบใหญ่แต่ปุ๊บผมก็ให้ไปผมก็ทำวิธีกับผมเนี่ยก็คือเราเป็นนักค้าที่ดินอยู่แล้วก็ไปเช็คกับแปลงนี้ไม่ใช่แปลงคนอื่นมันติดทะเลไงแต่ทะเลกับไม่ติดทะเลนี่ราคาฟ้ากับดินเลยนะคุณอนันต
1: ์คนละเรื่อง
0: โอ้โหคนละเรื่องเลยฝรั่งก็วาดภาพสวยหรูอะไรฉันซื้อที่ดินติดทะเลแล้วปลูกบ้านได้อันนี้ต้องสำคัญต
1: ้
0: องระวังนะแล้วจริงๆไอ้ฝรั่งมาซื้อที่ดินเมืองไทยก็ซื้อไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าสมุยหัวหินพัทยาทั้งนั้นเลยครับผม
1: นอมินีทั้งนั้น
0: นอมินีทั้งนั้นครับ
1: เพราะต่างด้าวครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของไทยไม่ได้นะฮะมันมีเงื่อนไขของมันอยู
0: ่นอกจากคอนโด
1: ครับผม
0: ครับ
1: เคยแจกเอกสารไปแล้วนะเรื่องต่างด้าวครอบครอง
0: นี่คุณอนันต์ทำหรือยัง
1: ทำหมดแล้วประมวลกฎหมายที่ดินนะถ้าใครรวบรวมตั้งแต่แรกเนี่ยได้เป็นเล่มเบลอเลย
0: ต้องแจกไปอำเภ
1: ออ้าวขออนุญาตพักครึ่งชั่วโมงสักแป๊บหนึ่งนะใครที่นั่งชมนั่งฟังรายการอยู่อยากได้เรื่องมัดจำนะครับเอาไปอ่านเอาไปศึกษามันมีฎีกาที่เป็นอ่านสั้นๆน่ะนะเข้าใจเนี่ยเยอะเลยนะครับอยากให้ท่านเอาไปอ่านนะครับบางเรื่องเรียกมัดจำแต่ลักษณะไม่เป็นมัดจำก็ไม่ใช่มัดจำบางเรื่องไม่เรียกมัดจำแต่ลักษณะเข้ามัดจำมันก็คือมัดจำงงไหมถ้างงทางฝั่งครับพิมพ์157เข้ามามัดจำก็ได้ขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้เนี่ยตอนนี้ขอมาเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งให้นะเดี๋ยวเสร็จรายการไปนั่งส่งให้พิมพ์มาเลยครับมัดจำ157นะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อฮะ

0: ในฐานะตัวแทนพูดขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
5: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
4: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
5: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักค่ะ
6: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลเดรัน

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับนับถอยหลังแล้วอีก27นาทีนะครับวันนี้เราอยู่กับดร.วิเชียรรุจิธรรมกุลปรึกษากันเบื้องต้นนะครับในเรื่องของกฎหมายอะไรเตือนได้ก็เตือนครับอะไรห้ามได้ก็ห้ามนะครับก็ด้วยความจริงใจที่อยากจะให้ท่านแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายแล้วก็ไม่สร้างปัญหาในอนาคตเนี่ยเรื่องของกฎหมายนะครับถ้ามีปัญหาอยู่หรือสงสัยท่านก็ติดต่อมาที่รายการในเบื้องต้นได้แล้วก็ถ้าได้รับคำแนะนำแล้วก็ลองไปปฏิบัติแล้วเอาไปปฏิบัติดูนะครับเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันเงื่อนไขมันเป็นยังไงก็ติดต่อกลับเข้ามาแจ้งนะครับว่าไปทำมีปัญหาตรงนี้นะก็อยากฝากไว้แล้วก็ใครนะครับที่อาจจะเป็นชาวบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วอาจจะไม่เข้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะเวลาโดนฟ้องมาไม่ว่าจะเป็นฟ้องตู้นะฮะหรืออะไรต่างๆแล้วเราเองเนี่ยเราไม่มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายติดตามรับชมรายการอยู่แล้วก็มีหมายศาลหมายนัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้รู้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับถ้าท่านจะไปศาลแล้วท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ปรึกษาใครเลยแล้วคิดว่าตัวฉันเนี่ยจะไปศาลในวันนั้นแนะนำติดต่อที่รายการนิดนึงหรือปรึกษาผู้รู้ก่อนไปศาลเรื่องของโอกาสในการที่จะทำตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะเราไม่รู้นี่แหละเราจึงเสียโอกาสอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อนะ610213แล้วก็มัดจำอย่าลืมนะครับมัดจำนะพิมพ์157เข้ามาเดี๋ยวมีตัวอย่างอีกสักเรื่องจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุณพัช
1: สวัสดีครับคุณพัชรา
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะรบกวนนิดนึงนะคะ
1: คุณพัชราครับ
2: ค่ะสมมติว่าดิฉันซื้อแหวนเพชรมาวงนึงนะคะเป็นราคา 50,000 บาท
1: ครับ
2: เขาก็มีใบรับประกัน
0: ไม่ได้ยินใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมฟังคุณพัชราไปก่อนเชิญ
2: ค่ะ
0: ซื้อแหวนเพชรมา
2: ซื้อแหวนเพชรมาวงหนึ่งสมมติว่า 50,000 บาทเขาก็เขียนใบรับประกันมาว่าถ้าเผื่อว่าคืนจะลด15ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าตอนนี้เพชรราคาลงใช่ไหมคะเราเอาไปคืนเขาแล้วเรามีทั้งใบรับประกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาหักเงินเราเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะทำไงได้บ้างคะเขาไม่ปฏิบัติตามในใบรับรองอ่ะสมมุติอ่ะ
1: ซื้อแหวนเพชรมา1วงใช่ไหมคุณพัชรา
2: ค่ะ
1: แล้วเขามีใบรับรองว่า
2: ถ้าแปลว่าขายคืนลด15ถ้าแปลแลกของลด 20%
1: แลกของคือ
2: แลกชิป
1: หมายความว่าเราซื้อมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพัชราไม่พอจะคืนเนี่ยลด 20% ใช่ไหม
2: ค่ะแต่ถ้าเราคืนเขาจะลด 15%
1: ในคืนลด 15%
2: ในใบรับประกันนะคะเขาเขียนอย่างนี้เรา
1: ในระยะเวลาเท่าไหร
2: ่อ๋อไม่ได้บอกค่ะในใบรับประกันไม่ได้บอก
1: ปกติไม่ได้บอกนะ
2: ปกติฉันคุยกับเขาเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าโอ้ยเขาหักต้องหักมากกว่านี้เพราะตอนนี้ราคาเพชรมันลงอะค่ะ
1: ถูกใช่
2: แล้วทีนี้ดิฉันคิดว่านะคะสมมติว่าเขาจะลดในนั้นเขียนว่าลด 20% สมมุติดิฉันจะยอมให้เขาลด25เลยอ่ะแต่ถ้าเขาไม่ยอมเราเอาใบรับประกันไปทำอะไรได้ไหมคะ
1: ปัญหาคืองี้คือใบรับประกันเนี่ยเป็นการันตีกับเราไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สามารถไปโต้แย้งได้ไหมความจริงเนี่ยมันก็เป็นใบการันตีร้าน
2: เขามีชื่อร้านเลยค่ะในใบรับประกันชื่อร้าน
0: เดี๋ยวฟังนิดนึงจ้าฟัง
1: การันตีร้านเพชรติดปุ๊บเนี่ยแต่แล้วมันจะต้องมีระยะเวลาไงเช่นเอาไปกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยนะฮะคุณไม่พอใจคุณก็มาคืนได้อย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นก็คืออันนี้เป็นการการันตีเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ทางกฎหมายไหมความจริงก็ใช้ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องไปโต้แย้งกันไงคือเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พูดเมื่อกี้ถูกแล้วก็บอกตอนนี้ราคามันลดลง
0: คือมันขึ้นกับราคาขึ้นหรือลง
1: ลดลงใช่ไหม
0: แต่การประกันเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องประกันราคานี้ตามตลอดแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดประกันเนี่ยฉันประกันถ้าคุณจะคืนมาเนี่ยเราจะลด 15% จากราคาณปัจจุบันอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ประกันนะว่าซื้อเพชร 100,000 มันต้อง 100,000 ตลอดไปเขาไม่ได้ประกันประเด็นนี้แต่เขาประกันในกรณีอื่นเอาไว้
2: แต่ในใบประกันเนี่ยมันมีราคาลงไว้นะคะลงราคาไว้แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็จะหักเท่านี้ 15% ถ้าคืนอะไร 20% อย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่ได้ใบรับรอง
1: คือ50,000คือราคาขาย
0: แล้วตอนเราซื้อเขาค่ะค
1: ่ะคืองี้ไอ้ราคามันต้องมีอยู่แล้วแต่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นประเด็นว่าณตอนปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนทองอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ประกันไอ้ตัวนั้นที่ขึ้นขึ้นลงลงเนาะเขาประกันไปก็กรณีว่าถ้าคุณจะคืนเราจะลดให้จาก 15% ของราคาณปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะไอ้นี่คือเขาไม่ได้เอาราคาณปัจจุบันที่ณตอนนั้นที่คุณซื้อนะคือไอ้ทองกับเพชรเนี่ยมันขึ้นลงเนาะคงไม่มีใครไปคาไว้ตอนที่ซื้อสมมติเนี่ยคุณซื้อทองตอน 30,000 เนี่ยตอนนี้มัน 50,000 กว่า 60,000 อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครประกันนะครับว่า 60,000 จะต้องคาหรือ 30,000 ต้องคามันขึ้นกับราคาทรัพย์ในตอนนั้นน่ะนะผมว่ามันถูกละไอ้ที่ถามมาจะไปอิงราคาณตอนนั้นไม่ได้นะผมว่าเข้าใจถูกละนะ
2: เพราะการซื้อขายมันขึ้นลง
1: ถูกทรัพย์มันขึ้นลง
2: ทรัพย์มันขึ้นลงแล้วขึ้นลงทุกวันเลยนะ
1: ครับ
2: แม้ว่าวันนึงขึ้น 15-16 ครั้งเลยนะ
1: ใช่
2: มั้ยฮะร้านผมว่าร้านไม่น่าจะประกันว่าสมมุติว่าผมซื้อมาแสนนึงคุณประกันคุณว่าไม่ลดกว่าไม่ลดกว่าไม่เพิ่มกว่าแสนนึงหรือไม่ลดกว่าแสนนึงก็ไม่น่าจะใช่นะ
1: คือเพราะว่าเขาประกัน2เงื่อนไขนั่นน่ะเขาประกันตามราคาณปัจจุบันสมมุติวันนี้มันขึ้นวันพรุ่งนี้มันลงถ้าคุณเอาไปวันไหนที่มันขึ้นมันลงมันก็จะมีความต่างกันอยู่แล้ว
2: ครับ
1: เนาะ
0: ว่
1: าโอ้คืออย่างงี้คุณจะพยายามไปเองให้มันได้นะนะซึ่งจริงๆในหลักของโดยทั่วไปเขาก็ไม่เขียนอยู่แล้วว่าราคาปัจจุบัน
2: ครับ
1: นะฮะเออแต่เขาไม่เขียนว่าเป็นเงื่อนไขไปล็อกตัวเขาหรอกว่าราคาปัจจุบัน23เนาะมันเป็นตลาดโดยทั่วไปที่เขาจะรู้อยู่แล้วว่ารับสภาพว่าถ้ามันลงคุณก็ขาดทุนถ้าพรุ่งนี้มันขึ้นคุณก็ได้กำไรเท่านั้นเอง
0: ประกันก็ไม่มีความหมาย
1: นะขอบคุณนะจ๊ะ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมครับครับขอบคุณครับก็เหมือนกับคนที่ทองขึ้นวันนี้รีบไปเทใส่เทซื้อพรุ่งนี้มันลงก็ขาดทุน
2: คือร้านค้าไม่มีประกันหรอกครับว่าสมมติเราซื้อแสนหนึ่งเขาจะประกันว่าทองไม่ลดนะใช่ไหมทองลดไปฉันก็ยังซื้อไม่ใช่
1: คือเขา
2: ถ้าทองขึ้น
1: ครับ
2: ใช่ไหมเขาคงไม่ประกัน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: คือไม่มีใครประกันแบบนี้
2: สากลทั่วๆไป
1: ครับผม
2: นะ
1: เพราะว่าประเด็นก็คือจะไปให้มันอยู่ราคาที่แกซื้อ50,000มันต้อง50,000ตลอดชีพอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะมันเป็นเรื่องของราคาของ
2: ถ้าเพิ่มเป็น60,000
1: ถ้า60,000คุณก็ได้กำไรไงแต่ถ้าสมมติมันต่ำกว่า50,000ตอนที่คุณซื้ออย่าง40,000เงี้ยคุณก็ต้องยอมรับความขาดทุนไป
2: ยอมรับเขาได้จริงเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาและขายไปได้
1: ครับผม
2: นะฮะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมครับ
1: ครับ02นะ2066102123ครับ02ครับ2066102123นะครับติดต่อเข้ามาที่รายการได้เลยนะครับถ้าใครที่จะปรึกษาเรื่องกฎหมายแล้วก็เอกสารเรื่องของมัดจำนะครับท่านอย่าลืมเอาไปอ่านเอาไปศึกษากันนะครับมัดจำนะมัดจำจะต้องเป็นสิ่งที่วางในวันทำสัญญามปรากฏมันมีคดีหนึ่งนะครับจะวางอยู่แต่ไม่ได้มีเงินวางในวันนั้นอ่ะจะวางอยู่แต่ไม่ได้มีเงินในวันนั้นสัญญาฉันจะเอาเงินมาวางแสนหนึ่งละกันเนาะก็ปรากฏวันทำสัญญาไม่ได้เอามาวางแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปปรากฏยกเลิกสัญญากันเลย
2: ครับ
1: อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับก็เลยไปฟ้องคดีที่ศาลเลยบอกว่าฉันเนี่ยเคยตกลงกับแกว่าจะมีเงิน100,000 บาทวางแต่วันนั้นมันไม่ได้วางก็เลยจะไปฟ้องทีหลังนะฮะว่ามีการตกลงว่าจะวางมัดจำอยู่ถามเลยครับว่าถ้าฟ้องแล้วจะได้เงินแสนหรือเปล่านะฮะอ้าวท่านติดตามเอกสารผมนะเผื่อไปเขียนไว้แล้วไม่มีเงินมัดจำวางไว้จริง
2: ๆครับ
1: แล้วทีเนี้ยเลิกสัญญากันจะไปฟ้องบังคับเอามัดจำที่ตกลงกันไว้แต่ไม่ได้วางนะได้หรือไม่ได้อ้าวพิมพ์เข้ามานะ157ถ้าใครไม่ได้เอาไปทำเนี่ยผมต้องขออภัยนะเพราะผมเตือนแล้วนะจะได้รู้วิธีการเขียนการวางมัดจำนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามาครับ15คนใครจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะฮะก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะครับนะ02ครับ2066101213นะครับ02ครับ

0: 206-6102-3นะผมอ่านคำถามไปก่อนใครจะปรึกษาก็ติดต่อเข้ามาที่หน้าไมค์ได้เลยนะครับใช้2เบอร์ถ้าเป็นระบบ LINE ก็ขอให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอเอกสารก่อนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้มีบันทึกเทปรายการถ้าใครจะปรึกษาก็หลังรายการก็ค่อยฝากข้อความเอาไว้นะฮะว่าจะปรึกษานะครับมีคำถามของคุณพัชรินนะฮะคุณพัชรินสอบถามมีวันนี้มีเรื่องเงินเยอะนะฮะก็ถามเรื่องขออนุญาตสอบถามค่ะเมื่อประมาณ3ปีก่อนให้เพื่อนยืมเงิน 300,000 บาทก็มีสัญญากู้เงินนะฮะแล้วก็กำหนดว่าจะคืนภายใน1ปีแต่เพื่อนก็ยังไม่ได้คืนเลยแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนก็มาเสียชีวิตคุยนะครับกับทางครอบครัวนะครับเขาบอกว่าไม่รู้แล้วก็จะไม่จ่ายก็บอกว่าคนที่ยืมคือคนตายไม่ใช่คนเป็นนะฮะอันนี้คุณพัชรินทร์บอกมานะคนที่ตายเนี่ยจะเรียกคืนจากกองมรดกมาได้ไหมเพราะไปคุยกับทางครอบครัวโดยตรงเขาก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่หือไม่อือนะอันนี้อ่านของคุณพัชรินทร์ไว้ก่อนไปคุณศักดิ์นะคุณศักดิ์ครับเชิญครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์เจ้าเลย
1: พอดีผมโดนไอ้คดีเช่าซื้อครับศาลนัดให้ไปไก่เกลี่ยวันที่29นี่ครับเราต้องเตรียมอะไรไปมั่งครับ
0: เช่าซื้อขึ้นศาล29เดือนไหนอ่ะ
1: เดือนหน้าอาทิตย์หน้านี่ครับผมเดือนกันยาน
0: ี่กันยานี่เหรอ
1: ครับ
0: ขึ้นศาลไหน
2: วันพรุ่งนี้ดิ
1: เขาให้ไปไก่เกลี่ยครับอาจารย์ที
0: ่
1: ศาลที
0: ่อุบล
1: ครับ
0: ขึ้นศาลอุบลแล้วตอนนี้คนอยู่ไหนอ่ะ
1: คนก็อยู่อุบลครับเป็นน้องสาวครับผมไปถามแทน
0: ศาลจังหวัดอุบลนะ
2: ครับ
1: ครับ
0: ไก่เกลี่ยโดนฟ้องมาเท่าไหร่ฮะ
1: 270,000 ครับผม
0: โอ้เป็นรถกระบะหรือรถเก๋งเนี่ย
1: รถกระบะครับผม
0: 270,000 นะ
1: ครับ
0: แล้วรถกระบะได้คืนเขาไปไหม
1: คืนไปประมาณเกือบ5ปีแล้วครับ
0: คืนไปประมาณเกือบ5ปีตอนนั้นตอนคืนผิดนัดเขาไหม
1: ผิดครับผมแล้วก็รถโดนชนด้วยครับไปซ่อมแล้วก็เขาครับเพราะว่าไม่มีเงินส่งเขา
0: แล้วมีคนค้ำไหมเนี่ย
1: คนค้ำไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ครับ
0: วันที
1: ่ครับ
0: ให้ไปเจรจา
1: ให้ไปไก่เกี่ยวว่าอย่างนั้นครับผมที่มีใบมาที่บ้านนะครับ
2: 29กันยาเหร
0: อ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: ก็อย่างนี้ก็คุณอะไรนะเนี่ย
0: คุณศักดิ์ฮะ
2: คุณศักดิ
1: ์ศักดิ์ครับผม
2: แนะนำเลยนะคุณศักดิ์จะต้องไปศาลนะเพราะว่าหนึ่งเราฟ้องมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าเสียมันหลังจากคืนรถไปแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนเกินของการคืนรถไปแล้วนะฮะศักน่าจะต้องไปศาลอันที่หนึ่ง
0: อ
2: ันที่สองเนี่ยคุณศักจะต้องไปดูในคำฟ้องมีทนายความไหม
1: ไม่มีครับอาจารย์ไม่มีอะไรเลย
2: ผมอยากจะให้คุณศักเนี่ยไปแล้วตอนนี้จะอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อันพอดีน้องสาวอยู่ที่อุบลเลยครับเพราะว่าน้องสาวจะไปครับผมถามแทนเฉยๆครับอาจารย
2: ์อ๋อน้องสาวจริงๆวันที่29เนี่ยผมถึงบอกว่าน่าจะไปคุยกับทนายความก่อนทีนี้อยู่อำเภออะไรอ่ะอุบลน่ะ
1: อยู่ม่วง30ครับอาจารย
2: ์ม่วง30น่าจะไปขึ้นศาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมใช่ไหม
1: ครับผมครับอาจารย์ครับ
2: ต้องดูทนายความที่ม่วง30มีไหมเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าการฟ้องแบบนี้เนี่ยตัวผู้ฟ้องเนี่ยก็จะเรียกหนึ่งค่าเสียหายค่าขาดประโยชน์ค่าเรียกค่าทวงถามค่าทนายความเยอะเลยเรียกมาเยอะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปให้ถ้ามีทนายความเนี่ยก็จะช่วยกรองให้ว่าส่วนไหนที่เราจะไม่ต้องจ่ายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปศาลในวันที่29แล้วเราไปต่อหน้าศาลศาลก็อาจจะไก่เกี่ยให้เพราะว่าศาลนัดพร้อมนัดไก่เกี่ยใช่ไหม
1: ครับผมไก่เกี่ยก็อาจารย
2: ์ศาลก็อาจจะไก่เกี่ยให้ว่าอาจจะลดลงมาต่ำกว่า 200,000
1: แต่หมายถึงว่าเรามีทนายครับ

0: อาจารย์เราทำไงต่อครับ
1: คือไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้แต่เราต้องไปปรึกษาทนายความไงแถวนั้นน่ะแถวม่วง30น่าจะมีทนายความนะผมว่า
2: คืองี้อ๋อ
0: คร
2: ับ
0: อาจารย์
2: คือคุณศักดิ์เอ้ยคุณศักดิ์ฟังหน่อย
1: ไปปรึกษาที่ศาลเลยก็ได้แต่ปัญหาก็คือเช้าวันที่29เนี่ยมันก็ต้องไปแต่เช้าหน่อยที่ศาลจังหวัดขอนจังหวัดอุบลราชธานีไปเสร็จปุ๊บไปสัก 8:30 นเนี่ยนะไปนั่งช่วยให้คำปรึกษากับประชาชนแล้วก็ให้เขาดูคำฟ้องหน่อยว่าอันไหนที่ผมจะได้เจรจากับตัวโจทย์ได้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดเขาว่างก็ลบทำได้ครับผมนะ
0: อ๋อครับแต่ผู้ดีอยากจะไก่เกี่ยว่าต้องเป็นจ่ายเป็นรายเดือนนี้เขาจะยอมไหมครับอาจารย
1: ์ยอมนะครับผมครับถ้าเกิดว่าจ่ายอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่าขาดหลังจากที่เราได้คือลดเข้าไปแล้วครับผมนะ
0: ครับครับอาจารย์
1: ครับผมครับ
2: คนศักดิ์เอ้ย
0: ครับ
2: คนศักดิ์จริงๆก็อยากให้น้องเป็นคนจริงๆอยากให้น้องเป็นคนโทรเพราะหมายอยู่9เนี่ยให้น้องอ่านหมายดีๆนะ
0: ครับ
2: ไก่เกียให้การ
1: สืบพยาน
2: ไหมอันเนี้ยต้องอ่านนะต้องอ่าน
1: หมายเรียกเนี่ยหมายเรียกคดีแพ่งสามัญเนี่ยด้านหน้าหมายเนี่ยเขาเรียกเขาเขียนว่านัดไก่เกียนัดสืบพยานนัดยื่นคำให้การหรือเปล่าถ้านัดแบบนี้เนี่ยเราป้าเกิดมันไก่เกี่ยไม่ได้ศาลให้สืบพยานเลยโจทก็สืบพยานเลยไปฝ่ายเดียวเราก็จะเสียโอกาสทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่า
2: คือคุณศักดิ์เอ้ย
1: ให้ถ่ายหน้าหมายเรียกคดีแพ่งสามัญมาให้หน่อยได้ไหม
2: คืออย่างนี้คุณศักดิ์ตั้งใจฟังนะผมก็กลัวแล้วก็เป็นห่วงด้วยความจริงใจเนาะตั้งใจฟังนะวันนี้อีกแค่7วันอีกแค่7วันนะแล้วทีเนี้ยน้องสาวเนี่ยเขาอะมีอาชีพเขามีทรัพย์ไหม
0: เขามีที่นาครับอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นน่ากังวลและน่าเป็นห่วงเนาะประเด็นต่อไปนะครับไม่ต้องไปรอ29อ่ะ
0: ครับ
2: พรุ่งนี้ไปศาลเลย
0: ครับ
2: แล้วไปหาทนายอาสาของสภาทนายความ
0: ครับ
2: แล้วในเอกสารน่าจะมีเบอร์อยู่ให้น้องสาวโทรไปที่ศาลก่อนว่าอันนะ
0: คร
2: ับ ถามเขาเลยว่าวันที่หนูจะไปเนี่ยสมมุติไปพรุ่งนี้เลยผมสั่งให้ไปพรุ่งนี้นะไม่รีรอนะผมสั่งเลยนะใช้อำนาจตามรายการเนี่ยนะอาศัยอำนาจตามรายการสายด่วนสั่งให้น้องสาวคุณติดต่อไปที่ศาลวันพรุ่งนี้ว่ามีทนายอาสามานั่งประจำที่ศาลในวันพุธพรุ่งนี้ไหมคะ
1: มี
2: โทรให้โทรไปเลยนะวันนี้นะ
0: ครับ
2: ถ้ามีไปปรึกษาทนายอาสาเอาคำฟ้องอะไรต่างๆไปแล้วไปดูข้อเท็จจริงให้หมดนะครับเพื่อดูว่ามันมีประเด็นในข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่อาจจะให้การต่อสู้ได้หรือไม่นะของเราเนี่ยมันมหาศาลมากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเน
0: า
2: ะ
0: เออ
2: ฟังนะครับบอกน้องไปเพื่อไปดูว่ามันพอจะมีข้อต่อสู้ในประเด็นต่างๆไหมถ้ามันมีข้อต่อสู้ผมแนะนำเนาะให้หาทนายเพื่อดูประเด็นในการเขียนคำให้การไปด้วยนะครับเพื่อเขียนคำให้การเพราะว่าวันที่เราไปเจรจานะครับก็คือไก่เกลี่ยมันจะมีให้การแล้วก็สืบพยานถ้าเราตกลงไม่ได้เพราะเขาอาจจะให้ผ่อนสูงโอ้ยมันมียอดนู่นยอดนี่เยอะแยะมากมายดูจากข้อเท็จจริง

0: แล้วมันจะมีอ่ะปรากฏว่ามันยอดหนี้สูงเกินไปแล้วเขาไม่ยอมเราจะได้ยื่นให้การเลยนะแล้วถ้ามีทนายไปด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้อะไรต่างๆอย่ายอมคิดว่าโอ้ยจ้างทนายแพงแต่เราไปแบกหนี้สองแสนกว่ามันก็เยอะนะ
1: ครับ
0: เนาะมันจะเยอะ
1: แทนคนที่เป็นคนเช่าซื้อนี่ก็คือตอนนี้เขาเป็นเขาใช่ใช่ไหมครับ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้การไปถามเนี่ยมันใครไปถามก็ได้แต่มันต้องมีรายละเอียดไปถามไงอืมใช่ไหม
2: เอาคำฟ้องไปนะอย่าไปมือเปล่านะเอาคำฟ้องที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยติดไปด้วยทนายความที่ช่วยเหลือประชาชนที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จะดูคำฟ้องและก็จะอธิบายให้เราฟังนะคุณ
0: ศักดิ์เอางี้นะคุณศักดิ์
1: คร
0: ับ ผมสั่งให้ไปพรุ่งนี้นะด้วยความเป็นห่วงเน
1: า
0: ะ
1: บอกเขาตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพอยู่ข้าวจัน
0: เออนั่นแหละ
2: ไปพรุ่งนี้เลย
0: โทรบอกเขาโทรบอกเขาเริ่มโทรไปหาศาลก่อนเอาฟังแน่
1: ครับ
0: โทรวันนี้เลยนะครับว่าม ีทนายอาสาพรุ่งนี้นั่งกี่โมง
2: มี
0: เราจะได้ไม่พลาดเนาะเออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปรึกษาวันพรุ่งนี
1: ้อันผมก็ฟังตลอดครับผมครับที่ยุ่งเทพดีครับ
0: เออ
2: ได้
0: ฟังกับฟังผมเบาสะก้อนให้จบสะก้อน
2: ก็อย่างนี้นะก็ให้น้องสาวเนี่ยให้น้องสาวไปที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนะเรามีทนายความประจำศาลทุกศาลทั่วประเทศเนี่ยทำการเวลาทำการอยู่แล้ว8:30ถึง4:30นะมีอยู่แล้วก็ไปปรึกษาได้เลยนะคุณศักดิ์นะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: อืม
1: ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณมาก
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออ
0: ครับอืม
2: ยอดเยอะนะ
0: ครับผม
2: รถยนต์ที่คืนไปแล้วแล้วก็ผลคดีค่าเสียหายต่างเนี่ยผมว่าเยอะมากผมเชื่อผิดเวลาม
0: ีค่า
2: หลายๆอย่างดอกเบี้ย
0: ครับ
2: ของการผิดนัดครับผมครับ
0: ครับผมอ่ะฝากทุกท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอยากให้ท่านดูในข้อเท็จจริงก่อนไปศาลเนาะเพราะว่าหลายท่านนะครับคือเรื่องของเช่าซื้อเนี่ยนะครับเรามีประเด็นในเรื่องของการต่อสู้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ก่อนเพราะเรื่องนี้มีการคืนรถมาฟ้องนะครับการมาฟ้องเนี่ยอาศัยในเรื่องของการให้ดอกเบี้ยให้ค่าผิดนัดให้อะไรต่างๆมันขึ้นไปจนถึงในระยะนึงเราเพิ่งมาฟ้องไหมเพราะว่ามันเพิ่งมันมีฎีกาก็มีประเด็นในการต่อสู้นี่นะครับว่าเจ้าหนี้เนี่ยคุณใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้สิทธิ์ตั้งแต่ลูกหนี้ผิดนัดใหม่ๆปรากฏพอปล่อยเวลาไปเป็นหลายปีครับมันรวมดอกเบี้ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆสิครับฟ้องลูกหนี้โอ้นี่ก็เป็นจำนวนก้อนพอสมควรเลยพอเป็นก้อนไปสมควรลูกหนี้มันก็สู้ก็คือการให้การสู้นะครับว่าเนี่ยใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเลยเจ้าหนี้แทนที่คุณจะใช้สิทธิ์ฟ้องแต่คุณมาปล่อยระยะเวลาให้ดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วมารวมเป็นมูลหนี้แล้วมาฟ้องผมนะฮะเขาก็ไปต่อสู้อย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วนะฮะจนถึง3ศาลเลยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเจ้าหนี้ไม่ควรทำแบบนี้นะคุณควรใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นการมาปล่อยแบบเนี้ยให้กับลูกหนี้เกิดความเสียหายมันก็ไม่ได้ศาลก็ตัดดอกเบี้ยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยออกเลยซวยเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะเพราะฉะนั้นฝากน้องคุณศาลแล้วก็ไปที่ศาลปรึกษาก่อนถ้ามีประเด็นต่อสู้ต้องเขียนคำให้การให้ทนายเขียนให้แล้วก็ยื่นคำต่อสู้ไปกับทางโจทก์เนาะฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะเอกสารมัดจำผมเนี่ยนะมีหลายคดีชะนะมีหลายคดีเลยนะครับอยากให้ท่านไปอ่านนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้หลักการทางกฎหมายนะครับมันจะมีแต่ว่าเวลา

0: ขอปรึกษาหน่อยแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดต่อในช่วงบันทึกเทป
1: ครับครับผมครับ
0: ครับผมนะฮะลาไปแล้วคืนนี้ไปชมเทปย้อนหลังนะดร.วิเชียรรุจิตธำรงกุลผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
4: โครงการพระราชดำริดังว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันชาวไทยจากพระราชดำเนาและมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10โดดต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
5: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะปลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
3: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลอาจพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: ทรงดีราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระธรณินนครินทร์คันลองผ่องลำเภา
1: โรคที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมื่อพุทธศักราช2400ท่ามกลางความคิดและความเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นจึงเป็นโอกาสที่จะได้ทรงศึกษาถึงระบอบการทางการเมืองที่แตกต่างหลากหลายด้วยพระองค์เองที่กรุงโรมได้ส่งนายกรัฐมนตรีอิตาลีและผู้นำพรรคสันนิบาตการต่อสู้แห่งอิตาลีหรือพรรคฟาสซิสต์ที่นครเบอร์ลินส่งพบกับอดอล์ฟฮิตเลอร์นายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีและผู้นำเยอรมนีหรือนาซีรวมทั้งเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรนำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ในประเทศโลกประชาธิปไตยกับนายแรมเซย์แมคโดนัลนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนรวมทั้งได้ทอดพระเนตรการประชุมสภาอังกฤษโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเสนอต่างแดนพระองค์แรกที่ร่วมเสวยพระกรยาหารกับสมาชิกรัฐสภานอกจากนี้ได้ทรงพบกับนักข่าวหน้าเช่นเฮอร์เบิร์ตจอร์จเวลส์นักเขียนนวนิยายรวมทั้งออดัสฮักสลีย์ผู้แต่งนิยายเรื่องอันสั่นสะเทือนแนวคิดโลกแห่งอนาคตและซัมเมอร์เซตมอมผู้แต่ง Of Human Bondage 100นวนิยายที่ดีที่สุดตลอดได้รับรู้ถึงโลกทัศน์อันหลากหลายในยุโรปซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการประกอบพระราชกิจหลังจากที่สยามได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการนีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่การสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายที่ช่องเสียง AD ซับไตเติลระบบโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: ู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอสโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่องชั้น TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook หรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของเรามีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรบ้างนั้นนะครับไปติดตามชมกันครับ
0: สุขภาพกายวันนี้มาพูดคุยและมารับความรู้กันในประเด็น
1: ช่วงเมนูสุขภาพในวันนี้นะครับขอแนะนำเมนูบัวลอยน้ำขิงกวางสนใจแล้วใช่ไหมครับ
0: และช่วงโซนสุขภาพใจเอาใจคนที่กำลังถึงวิธีการเริ่มต้นใหม่หลัก
2: มาร่วมบอกร่วมแชร์สิ่งดีๆ
3: โซนสุขภาพดีที่
4: H Zone โซนสุขภาพดี
1: นี่น้องต่านดูสิครับเพื่อนพี่แชร์ส่งกันมานะครับบอกว่ามีการรักษาแผลน้ำร้อนลวกกันนะครับดูสิวิธีนี้ดู
5: ใช้เนยแท้ทาเคลือบแผลน้ำตุ่มพองใส
1: แปลกแน่นอนเลยครับน้องโบตันซึ่งทางสถาบันโรคผิวหนังกรมการทางแล้วนะครับว่าเป็นข้อมูลเท็จครับอย่าไปทำตามเด็ดขาดเลยนะทานเนยหรือสารอื่นๆที่ไม่ทราบคุณสมบัติชัดเจนลงบนบาดแผลเพราะผิวหนังที่มีบาดแผลจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายครับการทาสารอื่นๆที่ไม่สะอาดลงบนบาดแผลทำให้มีโอกาสได้รับการดูแลปฐมพยาบาลที่ถูกครับตั้งแต่ระยะก่อนมาพบแพทย์เพื่อลดอาการการลุกลามของบาดผลข้างเคียงครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกคือล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติทำให้แผลเย็นลงครับกรณีมีบาดแผลถลอกมีตุ่มน้ำแผลลึกหรือมีแผลไฟไหม้บริเวณกว้างสามารถปิดแผลให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนครับที่สำคัญจากน้ำร้อนลวกเนี่ยนะครับไม่ควรทาสารอะไรลงไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนยยาสีฟันหรือตัวยาอื่นๆนะครับเพราะมันจะทำให้แผลเนี่ยติด
0: คุณผู้ชมยังย้ำอยู่นะคะว่าข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันมานั้นอาจจะเชื่อถือไม่ได้นะคะค่ะ
2: มาร่วมบอกร่วมแชร์สิ่งดีๆ
3: โซนสุขภาพดี
4: ที่ H Zone โซนสุขภาพดี
1: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการอบสมุนไพรแบบการแพทย์แผนไทยครับว่ามีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของเราอย่างไรบ้างครับ
0: รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรแพทย์แผนไทยไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมออุ่มแล้วนะ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอค่ะท็อปิกนี้หลายคนสนใจโบตันเองก็สนใจไอ้น้ำสมุนไพรคือช่วยหลายเรื่องมากสาวๆก็น่าจะชอบดีกว่านะคะ
7: ต้องบอกว่าการอบไอ้น้ำสมุนไพรเป็นหัตถการหนึ่งเนาะในทางการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งโดยหลักการเนี่ยมันคือการเอาสมุนไพรเอาไปต้มให้เกิดไอน้ำนะคะในพื้นที่จำกัดนะจะเป็นตู้จะเป็นกระโจมนะก็ได้นะคะ

0: ร่างกายไปช่วยบำบัดนั่นเอง
1: สำหรับผู้หญิงก็อบไปแล้วนะครับผู้ชายอบได้ไหมครับคุณหมอ
0: ได้อบไอ้น้ำเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ว่าก็มีข้อควรระวังหรือข้อจำกัดในบางกลุ่มนะคะได้เนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ยไอ้น้ำมันคือความร้อนแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรเอามาบวกกันนะคะความร้อนเนี่ยมันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยช่วยปรับถ่ายได้อยู่แล้วพอไปบวกกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เราใส่
1: โรคประจำตัวเหรอครับเช่นความดันหัวใจนะครับเนี่ยเราสามารถอบได้ไหมครับแล้วมันมีข้อ
0: จำกัดไหมมีนะคะในเรื่องของการอบไอ้น้ำสมุนไพรเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเป็นความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีโรคประจำตัวเป็นข้อแรกเลยที่ต้องพึงระวังเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะเข้าอบเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการวัดความดันนะถ้าความดันสูงหรือมีอาการเกี่ยวกับโรคความดันอย่างเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่สามารถอบได
2: ้
0: เพราะว่าเวลาที่เราสูงขึ้นนะคะไปกระตุ้นการไหลเวียนเนี่ยความดันโลหิตก็จะสูงความดันสูงแล้วเกิดสติได้
2: แล้วการอบไอ้น้ำสมุนไพรมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะบางคนบอกว่าอะอย่างน้อยสาวๆจะปวดเมื่อยแต่จริงๆน่า
0: ตัวการอบไอ้น้ำเนี่ยค่ะมันมี2แบบนะก็คือตัวความร้อนที่ไปช่วยกับตัวยาที่ไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยได้แน่ๆเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนรวมถึงการขับเหงื่อทำให้ผิวพรรณดีนะคะอีกส่วนนึงก็คือตัวยาที่ใส่เข้าไปซึ่งตัวยาเนี่ยที่เราใช้หลักๆเป็น
2: ค่ะ
0: โดยสมุนไพรเนี่ยจะใช้เป็น อย่างเช่นกลุ่มอบหลังคลอดใช้ในกลุ่มมารดาหลังคลอดนะคะพื้นฐานเนาะหรือจะเป็นกลุ่มอบสำหรับกลุ่มโรคทางเดินหายใจอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งนำพายาเข้าสู่เพราะผิวหนังของเราก็ดูดกินผ่านทางเดินหายใจของเราเป็นหลักสมุนไพรเข้าไปเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนนี้ที่ไปช่วยบำบัดได้
1: ปวดเมื่อยมาอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ชอบเลย
0: ปวดเมื่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนไพรทั่วผิวมะกรูดหรือว่าพวกขาก็ได้กลุ่มพวกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจจันไก่ก็ใช้ได้ดอกปีบตัวดอกปีบเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของขยายหลอดลมก็ช่วยทำให้ลดอาการพวกหอบหืดได
1: ้
0: หรืออย่างตัวหูเสือ
1: ใช่ที่เรามันอาหารกันใช่ไหมครับ
0: อันนี้ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยก็ช่วยเรื่องทางเดินหายใจได้เหมือนกันหรือจะเป็นถ้าเอาแบบใกล้ตัวกว่านั้นกะเพรา
1: โหระพา
0: สารแหน่พวกนี้ค่ะได้หมดเลยพวกนี้มันกลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นอโรมาเนาะก็คือไปช่วยให้ลดการอักเสบของตัวเยื่อบุทางเดิน
1: ครับอย่างนี้น้องตาไปคุยในตู้เย็นเลยนะ
2: ทำเองได้ไหมพี่ปอมคุยทำเองได้ไหมคะ
0: ได้
2: จริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เราไม่จำเป็นต้องไปให้แบบผู้เชี่ยวชาญทำให้
0: ใช่
2: เราสามารถ
0: จะใช้คำว่าอบไอ้น้ำสมุนไพรกับสุมรมไอ้น้ำถ้าอบไอ้น้ำสมุนไพรเนี่ยในภาคใหญ่เนี่ยคือการเอาทั้งตัวเข้าไปในที่ในตู้อบ
2: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นการสุมรมไอ้น้ำ
1: สุมรมไอ้น้ำ
0: ใช่อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้าเราเคยเห็นจะเป็นการอบเฉพาะที
2: ่
0: เป็นอบไอ้น้ำเหมือนกันแต่เป็นเฉพาะที่นะคะโดยการต้มแล้วก็ให้เกิดไอแล้วก็เอาผ้าคลุ
2: ม
0: แล้วก็สูตรเขาที่เป็นโรคทางเดินหายใจ
2: อ
0: ๋อที่ทำง่ายง่าย
2: เลย
0: มีผ้าห่มหรือผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆสักผืนนึงมีกระมังสักอันหนึ่งก็ใช้ได้แหละ
2: สักอันหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: ลองทำดูอันนี้เราก็ต้องมาดูถึงช่วงอายุบ้างครับคุณหมอว่าช่วงอายุเด็กสามารถทำได้ไหมหรือผู้สูงอายุทำได้ไหม
0: ในเรื่องช่วงอายุเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดที่แบบชัดเจนเน
1: า
0: ะโรคประจำตัวมากกว่
1: า
0: เรื่องของภาวะความดันหรืออาการ

0: ใครอย่างเช่นเวียนหัวมาหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมเงี้ยไปไม่ทันเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ควรอบมีไข้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ไม่ควรอบ
1: เด็กอายุเท่าไหร่ที่ไม่ควรอบค่ะ
0: จริงๆถ้าเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะผิวหนังเขายังข้อบ่งชัยที่จำเป็นจะต้องอบสมุนไพรเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะก็ไม่ต้องใช้
1: ชักสามสี่ขวบก็ยังไม่ต้อง
0: จริงๆถ้า6ขวบอะไรเงี้ย
1: ได้แล้ว
0: ไม่ควรใช้ต่ำกว่า6ขวบลงมาเนี่ยค่ะไม่ควรทำหัตถการพวกนี
3: ้
0: แต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉพาะที่ อย่างการสูงรม
1: ไม่สบาย
0: ไม่สบายมีน้ำมูก
1: ได้
0: ใจไม่ค่อยออกเนี่ยทำได้ไม่ได้ปวดเมื่อยเนาะ
3: ใช่ใช่
1: ไม่จำเป็น
0: ใช่ใช่การอบทั้งตัวเขา
1: ทีนี้มันอะอย่างคุณหมอบอกว่าการอบสมุนของทางเดินหายใจปวดเมื่อยนะคะทีนี้มันรักษาโรคได้ไหมคะ
0: รักษาโรคเลยค่ะก็คือปวดพวกกลุ่มอาการปวดตระกูลพวกปวดกล้ามเนื้อโรคพวกกล้าม
1: ช่วยบรรเทา
0: ได้ลดอาการปวดได้หรือมันมีการใช้ในกลุ่มพวกโรคแต่ว่ามันต้องทำต่อเนื่องหรืออย่างสุมลมแก้หวัดที่เป็นแบบหวัดเรื้อรังมีน้ำมูกไหลเองอะค่ะแต่ว่า
1: หายไหมคะ
0: มันก็ช่วยบรรเทาได
1: ้
0: เรื่องของกลิ่นแต่ว่าถ้าอย่างการสูบลมที่เป็นช่วงที่แบบน้ำมูกไหลมากๆหรือว่ามีไข้อยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ควรทำต้องดูประเมินด้วยว่าแบบควรทำช่วงไหน
1: อุ้ยเรา
0: คือเรื่องไข้เพราะว่าการอบไอ้น้ำ
1: เนี่ย
0: ม
1: ันไข้เป็นหลัก
0: มันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราร้อนอยู่แล้วเราร้อนไปบวกอีกก็จะยิ่ง
1: แล้วถ้าน้ำมูกเยอะก็ไม่ควร
0: ถ้าน้ำมูกเยอะแต่ไม่ได้ตัวร้อนเนี่ยอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้แต่ถ้าน้ำมูกเยอะแล้วแบบว่าไข้ไปตรงนี้
1: มันมีความเชื่ออย่างหนึ่งคนบอกว่าอยากไอ้น้ำสมุนไพรแล้วบอกว่าอุ๊ยฉันออกมาแล้วน้ำหนักลง
3: พี่อยากลดเลยเนี่ยพี่อยากไปอบมากเลย
0: ได
3: ้ลดน้ำหนักด้วย
1: อันนี้ไม่จริงใช่ไหมคะ
0: ออกมาน้ำหนักลงใช่เพราะว่าตอนที่เราเข้าไปอบเน
1: ี่
0: ยร่างกายมันขับเหงื่อออกมามันก็สูญเสียน้ำมาจากร่างกายเหมือนเราไปออกร่างกายแล้วเราส
1: ู
0: ญเสียน้ำนั่นแหละนะคะ
1: แต่ไม่ได้ลดน้ำหนักด้วยไขมัน
0: มาสิ่งที่หายไปคือน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอบเนี่ยค่ะมันไม่ได้ไปลดน้ำหนักโดยตรงแต่ว่ามันช่วยได้ในแง่ของการกระตุ้นการเผาผลาญเพราะมันเป็นความร้อนเน
1: า
0: ะที
1: ่
0: เข้าไปในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปช่วยได้เราคือการอบลดน้ำหนักเนี่ยนอกจากการอบเราต้องคุมอาหารออกกำลังกาย
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติเราอบไอ้น้ำสมุนไพรมันการเผาผลาญไขมัน
0: อะไรแบบนั้น
1: แต่ว่าการกินการออกกำลังกายคือสำคัญสุด
3: สมุนไพรอะไรบ้างครับที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากในการอบใช้ในการอบสมุนไพรคร
0: ับ ถ้าพื้นฐานในการอบสมุนไพรอะค่ะที่บอกมันก็จะมีพวกตะไคร้มะกรูดอะไรพวกนี้ค่ะที่ใช้ได้เนาะพวกนี้ค่ะหลักๆถ้ากินอะไรไม่ออกให้เรานึกถึงของที่มันมีกลิ่น
3: ม
0: ีน้ำมันหอมระเหยแล้วเนี่ยในแง่ของการอบสมุนไพรเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่าง
3: กายร้อน
0: เผ็ดร้อนเกินไปแล้วเนี่ยจะแสบได้แสบก็เป็นช้อยนึงแล้วก็เลือกตามอาการนะแต่ก็คือถ้าก็ไปเลือกกลุ่มที่ช่วยทางเดินหายใจปวดเมื่อยก็ไปเลือกกลุ่มปวดเมื่อยหรือหลังคลอดเนี่ยเขาก็จะมีการอบหลังคลอดอย่างเช่นใส่ใบนาดใส่พวกหญ้ารีแพร์หญ
3: ้
0: าตัวที่ช่วยบำรุงผิวพวกเนี้ยค่ะเพิ่มไป
3: สมุนไพรพวกนี้ก็หายากนะน้องตัน
1: ค่ะ
3: แล้วจะไปหาได้จากที่ไหนครับถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะ
1: ทำเอง
3: เป็นแบบว่าคือคุณแม่หลังคลอดอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ถ้าพวกนี้ค่ะจริงๆอย่างที่บอกสูตรการอบสมุนไพรเนี่ยมันใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งน้องเนี่ยค่ะเอาไว้ใช้นะคะหรือหาซื้อตามตลาดได้นะบางตัวแต่ซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าอย่างที่โรงพยาบาลเองเนี่ยก็จะมีการจัดเป็นเซตสำหรับหลังคลอดสำหรับปวดเมื่อยสำหรับทางเดินหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหาซื้อได
1: ้ทีนี้สมมุติว่าตันอยากทำที่บ้านหรือว่าเราจะต้องไปที่สถานที่แล้วขั้นตอนอะไรสองอย่าง
3: ถ้าทำที่บ้านนะครับ
0: ทำที่บ้านก่อนเนาะถ้าทำที่บ้านเนี่ยค่ะอันที่ง่ายๆ
1: ทำกระโจม
3: กระโจม

0: จะโจมมา
1: ใช่ค่ะหรือถ้าปัจจุบันเนี่ยที่เขาอบแบบเฉพาะส่วนตัวที
0: ่เป็นตู้
1: ที่เป็นเหมือนตู้แล้วเขาไปนั่งแบบนั้นก็ได้ที่แบบให้ศีรษะโผล่ออกม
0: า
1: ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์นี้ก่อนนะถึงจะอบได้ที่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตู้อบตู้แบบสำเร็จเลยหรือห้องแต่สะดวกนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมตามมาก็คือหม้อนะเป็นหม้อสำหรับต้มนะคะเพราะว่าการอบเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ 15-30 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเนี่ยมันจะต้องร้อนอยู่ตลอดเวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเนี่ยแนะนำว่าควรใช้เป็นเพราะว่าถ้าเป็นแก๊สเนี่ยค่ะมันอาจจะมีเรื่องของ
2: ไฟ
1: ฟัน
2: ที่เห็นส่วนมากจะเห็นกันแบบที่เราเห็นในสื่อนะฮะส่วนมากจะเป็นหม้อหุงข้าวเล็กๆ
1: ก็ได้ค่ะก็คือโดยหลักการคือให้มันเดือดแล้วเกิดไออยู่ตลอดเวลาถ้าห้องอบหรือกระโจมเราเล็กเนี่ยเราจะใช้หม้อเล็กหน่อยพร้อมกันหลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็ใช้หม้อใหญ่หน่อยค่ะมันก็จะได้ไอร้อน
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยครับน้องน้องโบตันนะเพราะว่าบางทีมันร้อนนะ
0: คร
2: ับ
1: เคยมีที่มันเป็นตู้อบสำหรับใครที่แบบมีกดศีรษะของร้อนแล้วก็หม้อเหมือนเป็นหม้อแรงดันที่มันจะเอาไอน้ำเข้าไปในตู้ไปเปิดหม้อ
2: ที
1: น
2: ี้
1: หม้อมันก็ระเบิดขึ้นมาน้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังหรือถ้าเราเข้าในตู้อบเนี้ยค่ะมันมีหม้ออยู่เนี้ยเวลาเราไปนั่งเราอาจจะต้องระวังเผื่อไปเตะโดนหม้ออะไรเงี้ยค่ะหรือเรื่องน้ำร
2: ้อนก็เด่น
1: มา
2: โด
1: นมันก็เป็นอันตราย
0: ค่ะแต่สมมติว่าอะขี้เกียจทำที่บ้านไปที่ไหน
1: ที่บ้านที่มีแพทย์แผนไทยนะคะโดยส่วนใหญ่มีบริการเรื่องของการอบสมุนไพรอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้บางที่เนี่ยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยที่เห็นก็มี delivery ที่เขาแบบไปนวดที่บ้านก็มีบริการ
0: อบสมุนไพร
1: อย่างนี้ด้วย
0: ให้แนะนำทิ้งท้ายนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการอบสมุนไพรอย่างถูกต้องแล้วก็เราควรจะประเมินตัวเองไงด้วยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยที่บอกไม่กี่เ
1: พลงก็เบื้องต้นนะคะใครที่จะเข้าอบสมุนไพรนะคะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยมีไข้ไหมถ้ามีไข้ไม่ควรอบนะคะความดันสูงไหมนะต้องวัดความดันทุกครั้งนะคะรวมถึงตอนที่เราจัดการตัวเองเนาะอย่างก่อนเข้าอบเนี่ยเขาจะมีให้ดื่มน้ำเพื่อป้องกันการเสียน้ำเพราะเสียน้ำมากก็จะอ่อนเพลียอาจจะเป็นลมหมดสติได้นะคะระหว่างที่เข้าอบเนี่ยบางคนนั่งเพลินจะไปหลับในนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
2: อ
1: ัน
2: ตรายมาก
1: ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองเพราะบางทีอบไปความร้อนมันสูงเนี่ยเราอาจจะเวียนหัวหน้ามืดหมดสติในห้องนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวที่อบสมุนไพรแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยต้องประเมินทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างทำมาตรการด้วย
0: ที่ชอบอบสมุนไพรนะคะก็ได้ประโยชน์ไปเยอะเลยว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มีประโยชน์ช่วยรักษาบรรเทาโรคได้หลายโรคเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งคนที่บางคนอาจจะยังไม่เคยอบก็ได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมออุ๋มไปวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอครับ
3: การอบไผ่น้ำสมุนไพรเป็นการนำสมุนไพรสดหรือแห้งหลายๆชนิดมาต้มเพื่อให้เกิดไอน้ำขึ้นภายในตู้อบหรือกระโจมนิยมใช้ในการบำบัดและในการกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อช่วยให้หลอดลมขยายหายใจสะดวกมากขึ้นและขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดโดยวิธีการอบไอน้ำสมุนไพรที่ถูกต้องคือการเข้าอบไอน้ำไม่ควรเกิน10ถึง15นาทีต่อรอบประมาณ5นาทีเป็นเวลา2รอบ
0: อะไรคะ
2: เมนูสุขภาพวันนี้นะครับก็คือบัวลอยน้ำขิงแต่ที่พิเศษหน่อยก็คือตอนนี้มันมีเรื่องของเครื่องเทศมาด้วย
0: ะ
2: นะครับไหนๆเราจะทำเป็นบัวลอยน้ำขิงเราใส่สรรพคุณลงไปด้วยนะครับน้องตัน
0: คืออะไรบ้างคะ
2: เราจะใส
0: ่ปานกลางภูช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่ป๊อ
2: กก็มันจะช่วยเรื่องระบบท้องสันภูเนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อในช่องปากด้วยนะเรื่องระบบหายใจด้วยเราก็ต้องใช้ลูกกังวานกลางภูเนี่ยเป็นตัวช่วย

0: เพิ่มสักนิดนึงนะครับแต่เราใส่ไม่ต้องมากนะครับใส่แบบดูไอตัวการปูก็อาจจะใส่สัก 2-3 ดอกขอให้มีกลิ่นหอมระเหยโชยๆนะครับมันก็สดชื่นดี
1: ใช่ขิงก็ช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราก็เพิ่มเข้าไปอีก
0: เพิ่มเข้าไปอีก
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีเรื่องของธัญพืชใช้เป็นงาขาวงาดำ
1: งาขาวงาดำ
0: เป็นตัวไส้ของตัวบัวลอยนะครับแล้วก็เราก็มีเผือกกวนด้วย
1: เผือกกวนด้วย
0: เผือกกวนก็เป็นเอาเผือกไปนึ่งง่ายๆนะครับบางคนอาจจะแบบอุ๊ยมันช้าเอาไปต้มเลยก็ได
1: ้
0: พอต้มสุกแล้วเรามายีสักนึงเพิ่มรสชาติทำเป็นไส้ของบัวลอยด้วยครับ
1: เผื่อใครอยู่บ้านลอยทำเองดีกว่าสะอาดสะอาดแล้วก็ได้สมุนไพรตามที่เรา
0: อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือข้าวเหนียว
1: แป้งข้าวเหนียว
0: และสีของแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ใช้สีธรรมชาติครับถ้ามีสีแดงเราอาจจะใช้เป็นเรื่องอาจจะใช้เป็นน้ำผงฝางก็ได
1: ้
0: สีเหลืองใช้เป็นเรื่องของดอกไม้อาจจะเป็นดอกเหลืองของดอกดาวเรืองก็ได้เนี่ยที่เอามาใช้ในเรื่องของสีของขนมให้น่ากินนะครับ
1: ค่ะแล้วแต่เราเลยเนาะกิฟต์ฟอร์ค่ะมันเยอะแยะมากเลยมันต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวพี่จะสอนน้องตันปั้นระยะไส้นะครับแล้วก็เราก็พักไว้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะเอามาต้ม
1: ได้ค่ะ
0: เราลองแป้งดองแป้งก่อนนะน้องตันเอาสีม่วงแล้วกันนะคะ
1: สีม่วงได้ค่ะเราหยิบเยอะไหมคะกิฟต์ฟอร์
0: ก็ปั้นประมาณเท่าลูกชิ้นลูกชิ้นลูกใหญ่ๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็แผ่แป้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยแผ่แบบนี้ครับเห็นไหม
1: อ๋อต้องแบบแบนๆหน่อยไหมคะ
0: แบนๆประมาณนี้ครับเราก็จะเอาไส้ก็คืองาขาวงาดำเนี่ยที่ผสมก็คือผสมน้ำตาลและเกลือลงไปนิดนึงนะครับพอมีรสชาติเราก็จะเอางาเนี่ยใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ห
1: ่อ
0: แล้วปั้นเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็พักไว้
1: ใส่ได้ไหมคะ
0: ใส่เอาแค่นี้ก่อนก็ได้
1: แค่นี้ก่อนนะคะ
0: ใส่ไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: ได้แล้วเราก็ปิดห่อแป้งเข้ามา
1: ทำไมของตันแตกอะคะ
0: นี่ครับ
1: อ๋อได้แล้ว
0: ได้ไหมได้แล้วพี่ได้อ๋อได้เลยครับ นี่
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่ไปเพราะไม่ได้ ได้ค่ะได้ได้
0: เดี๋ยวเพราะนั้นปุ๊บน้องตันไปทำให้คุณแม่ทานได้เลยนะครับ เอานี่ของน้องตันเนาะเราก็อยากจะให้แบบมีเขาเรียกแล้วมีลวดลายหร
1: ือ
0: มีแบบผิวสัมผัสหน่อยแล้วก็เอาไปคลุกกับงาขาวงาดำได
1: ้
0: นี่นะครับเอาไปคลุกให้มันเกิดความน่าทานมากขึ้นนะครับประมาณนี
1: ้หอมแป้ง
0: แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับของน้องตาเป็นงาขาวเนาะของพี่เป็นงา
1: เป็นไงครับ
0: ปั้นเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยที่เราเห็นเลยนะครับเนี่ยของนี่ฝีมือน้องตันแน่เลยลูกเล็กเนี่ย
1: แน่ของตันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพอปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ตัวบัวลอย
1: อ
0: ันนี้ไส้งาขาวงาดำเนี่ยสุกด้วยกันต้มเดี๋ยวเราติดไฟก่อนนะครับ
1: เราจะต้มลงในน้ำเปล่าธรรมดาก่อน
0: ใช่ครับเราก็เหมือนกับว่าพอให้เขาสุกก่อนแล้วเราก็จะพอสุกแล้วเนี่ยเราจะแช่หล่อด้วยน้ำเย็นรอให้น้ำเดือดก่อนครับทำไมถึงรอให้น้ำเดือดเพราะว่ามันจะได้สุกแล้วเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแป้งจะละลาย
1: อ้าว
0: อ้าว
1: พี่ปอมน้ำเริ่มเดือด
0: น้ำเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่ไอ้ตัวบัวลอยเนี้ยต้มลงไปจะลอยขึ้นมานะครับ
1: ดูแบบนี
0: ้ดูแบบนี้อ้าวเราใส่ลูก
1: นี่มันจะจมก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนี้เราน้ำมันยังไม่เดือดเต็มที่เดี๋ยวเราใส่ลงไปก่อนก็ได้มันร้อนอยู
1: ่มันร้อนแล้ว
0: ร้อนแล้วไอ้ตัวงาที่เราคลุกไว้ไม่เป็นไร
1: เป็นกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัวก็ได้นะคะการ
0: แบบ
1: ให้ลูกๆมาทำปั้น
0: คุณพ่อคุณแม่อาจจะชวนแบบลูกมาทำกันนะครับมาปั้นเนี่ยเดี๋ยวจะดูง่ายๆก็คือมันจะลอยขึ้นมา
1: ถ้ามันลอยขึ้นมาก็คือยังไม่ลอยก็คือยัง
0: ใช่ครับ

0: ราใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวก็จะมีรสสัมผัสก็คือมันจะเหนียวๆหนึบๆนะครับคือเวลานั่นน่ะมันจะนุ่มแต่จะได้เขาเรียกอะไรรสสัมผัสที่แบบนุ่มๆเราอาจจะเติมนิ่มแล้วให้มันอมน้ำมากหน่อยมันก็จะได้รสสัมผัสที่นุ่มเลย
1: สุกลอยมันลอยขึ้นมาแล้ว
0: เนี่ยเราก็เอาไปแช่เนี่ยจะเอาไปใส่ลงไปใน
1: น้ำขิง
0: เดี๋ยวเราจะมาใส่จานกัน
1: ค่ะ
0: ใส่จานเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือเราจะทำน้ำก
1: ็
0: คือน้ำขิงแต่น้ำขิงของเราเนี่ยจะใส่ลูกกระวานแล้วก็การอันนี้พี่ทำไว้แล้ว
1: ทำไปแล้ว
0: ใช่ก็คือเราจะเอาน้ำตาลทรายแดงของเราที่เราเตรียมไว
1: ้
0: นะครับก็มีขิงลูกกระวานแล้วก็การผูใส่ลงไป
1: เนี่ยใส่ไว้แล้ว
0: ใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะอุ่นง่าย
1: แล้วเราปรุงน้ำตาลหรือยังคะ
0: ปรุงแล้วครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบจะไม่หวานจัดเอาหวานแบบแปร่มนวลๆก็ได้แต่ก็เป็นนิดหน่อยนะครับเราใช้ขิงแก่นะครับมาหั่นเป็นแว่นนะครับแล้วก็ต้มลงไปพอเราต้มสักพักหนึ่งเราก็ใส่ลูกกระวานการผูลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแบบไม่ฟอกสีเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับมันจะมีความเนี่ยเดี๋ยวให้มันร้อนแล้วเราก็จะใส่ลงไปในบัวลอยน้ำขิงของเรา
1: ก็เสร็จเลย
0: ง่ายเห็นไหมครับแล้วก็เตรียมไว้แต่ที่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเราจะต้องเคี่ยวเอาความเผ็ดร้อนของขิงเนี่ยออกมานะครับ
1: เวลาแบบคนน้องกินบัวลอยน้ำขิงค
0: ือ
1: เหมือนเรากินน้ำขิงแล้วแหละ
0: อุ่นๆแบบว่าเหมือนแบบทำให้ระบบหายใจโล่งแล้วเราเพิ่มความหอมของลูกกระวานการผูลงไปด้วยใช่ฆ่าเชื้อระบบฆ่าเชื้อในช่องปากในลำคอด้วยเพราะจะมีเรื่องของกระวานและการผูด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับ
1: แล้วแต่ความชอบเลย
0: ครับ
1: ตัดรอชิมมากเพราะว่าเป็นฝีมือการปั้นของเรานะคะ
0: แล้วก็กลิ่นเห็นไหมเริ่มมีความหอม
1: โอ้ใช่หอมปกติถ้าขิงมันจะอันนี้มันจะมีกลิ่นลูกกระวานด้วย
0: ใช่คือเราจะเพิ่มสรรพคุณนิดนึงถ้าเกิดบางคนไม่ชอบอาจจะลดลงก็ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเกิดเราในวันนี้เราทำเนี่ยคือเราเพิ่มสรรพคุณนะครับกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยอยากให้ผู้ชมได้กลิ่นเหมือนกับเรานะครับเขาก็บอกว่าลูกกระวานเนี่ยเวลาต้องใช้ลูกกระวานเนี่ยเขาใช้ในเครื่องเทศใช้ในการทำเครื่องแกงแต่การพูเนี่ยบางคนเขาบอกปวดฟันนะครับวันนี้เราทำไปให้คุณแม่ทานดีก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณแม่ได้สดชื่นแล้วก็แบบในเรื่องของความอบอุ่นด้วยอบอุ่นร่างกาย
1: ใช่เพราะว่าคนสูงอายุเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะทานสุขภาพมากเลย
0: เรียบร้อย
1: นี่นะคะบัวลอยน้ำขิงลูกกระวานแล้วก็
0: ในแบบน้ำเครื่องเทศเลยนะครับเป็นแบบบัวลอยน้ำขิงที่ใส่เครื่องเทศลงไปด้วย
1: น่าทาน
0: ก็เป็นง่ายๆเมนูที่แบบรักษาสุขภาพของเรา
1: ใช่ค่ะช่วงนี้โรคระบาดก็กลับมาระบาดอีกแล้วก็ทานแบบนี้ดีต่อระบบทางเดินหายใจของเราด้วยนะคะ
0: เป็นเมนูสุขภาพวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะเราทุกคนนะครับจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคของชีวิตนะครับบางครั้งนะครับก็ผลักให้เราล้มลงแต่ถ้าเกิดเราลุกขึ้นเลยหัวนี้ไปด้วยกันครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงการรีเซ็ตชีวิตกัน
1: โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอาจารย์จิตแพทย์สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดีสถาบันการแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ

0: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอหลิงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องถามคุณหมอนะครับว่าอย่างผมเนี่ยปวดทางใจแต่ความหมายของทางแพทย์นะครับว่าเจ็บปวดทางใจเนี่ยมันมีคำนิยาม
2: จริงๆความเจ็บปวดมันเป็นความรู้สึกเนาะ
3: ครับ
2: คือคลินิชันว่าอย่างนี้ถึงเรียกว่าเจ็บปวดมาเราเจอเรื่องที่ส่วนใหญ่มันจะเกิดใช่ไหมคะเราเสียใจเราน้อยใจอกหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรารู้สึกแบบโดนเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันก็มีที่มาเนาะความรู้สึกแย่ๆเชิงลบเนาะเกิดขึ้นเยอะๆหรือหนักๆมันก็จะกลายเป็นความเจ็บปวดได้
0: นะคะคุณหมอรักตัวเองนี่คือมีนิยามยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเคยรักตัวเองต้องรักให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะว่าความรักตัวเองเราจะมีวันที่หนึ่งเลยนะคะมีความพร้อมที่จะเปิดใจและเข้าใจตัวเองนะคะคือหลายคนมีแต่ความคาดหวังกับตัวเองว่าฉันจะต้องดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แล้วทีก็กลายเป็นความกดดันใช่ไหมหนึ่งแต่ความรักอันนั้นมันเป็นความรักที่แบบมันหนักไปมันเป็นความรักเหมือนกันนะแต่มันไม่ค่อยถูกวิธีอะค่ะจะรักตัวเองถูกวิธีคือเป็นความเข้าใจเป็นการยอมรับตัวเองในอย่างที่เป็นนะคะแล้วก็ลดการตัดสินตัวเองเพราะบางคนจะเหมือนว่าชี้นิ้วด่าตัวเองอยู่ตลอดอะพอทำอะไรพลาดนิดนึงก็แบบชี้นิ้วด่าตัวเองอยู่ข้างในหรือบางคนก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่ามีการที่จะพูดจาไม่ให้กำลังใจตัวเองค่ะคือมันมีแค่มีคำด่าตัวเองอยู่บ่อยๆทำอะไรพลาดนิดเดียวก็ด่าตัวเองเป็นชุดในใจบางคนเป็นแบบนี้เนาะก็จะทำให้ตัวเองยิ่งรู้สึกแบบจิตตกและหดหู่เนาะฉะนั้นก็คือการรักตัวเองแท้จริงก็คือการเปิดใจเข้าใจยอมรับตัวอย่างที่เป็นเราพลาดได้ไหมเราพลาดได้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็เรียนรู้และเติบโตแต่จริงมันมีสิ่งที่ว่ารักตัวเองกับหลงตัวเองไม่เหมือนกัน
0: คนก็จะหลงตัวเองคือไงคะ
2: หลงตัวเองก็คือว่าไม่เห็นข้อผิดของตัวเองตรงไหนมีผิดพลาดตรงไหนแล้วก็โอเค
0: ให้อภัยตัวเองได
2: ้ให้อภัยตัวเองเป็นแล้วก็ก็รู้ว่าเรามีจุดนี้แล้วเราก็อาจจะแก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คนหลงตัวเองคือจะไม่เห็นว่าตัวเองมีข้อเสียเราจะเคยเห็นบางคนที่แบบไม่ยอมรับความผิดอ่ะเขาถือเขาดีเขาถูกต้องเขาแบบเขาไม่เคยเขาไม่ได้พลาดอ่ะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันพลาดกูเขาโทษเหมือนกัน
3: โยนให้คนอื่นเลย
2: ครับอันนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเองนะคะเขาเรียกว่าหลงตั
3: วเอง
2: และการใช้ชีวิตแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรักตัวเองซึ่งไม่ใช่อันนี้เขาเรียกหลงตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆมีแต่จะแย่ลงเพราะตัวเองก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเนาะสมมติว่ามีคนมาบอกเขาก็ไม่มีคนมาเตือนอ่ะเขาก็ไม่ฟังไงเขาก็ยังรู้สึกแบบมีความก็ทำให้เขาไม่ได้แก้ไขหรือว่ามันแต่แก้ตัวได้สามคนเขาว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัวคือมันดีไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆกลายเป็นไม่ได้แก้ไขไงสมมุติว่ามีคนมาเตือนแล้วเขาไม่แก้ไขเรื่องนั้นก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะแบบตัวเขาก็แบบมั่นใจตัวเองแบบไม่มีจริงไม่ใช่มันไม่มองกระจกไม่ส่องอะไรเลยสุดท้ายติดชิทูจิตทิวทั้งชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องรู้จักแล้วฟังนะฉะนั้นคนรักตัวเองจะฟังคนอื่นคนอื่นเตือนเราเราก็ฟังอาจจะเตือนแล้วถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเราฟังก่อนอย่างเงี้ยค่ะและอันนึงที่ไม่ใช่การรักตัวเองก็คือการสปอยตัวเองก็คือการแบบว่าเช่นบางคนบอกว่าฉันรักตัวเองอาจจริงๆตั้งใจจะลดน้ำหนักสุขภาพให้ดีขึ้นแต่วันนี้ฉันเหนื่อยเนาะฉันอยู่กระทะเลยละกันฉันเหนื่อยนะฉันไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเรียกสปอยตัวเองแล้วเพราะรักตัวเองจะต้องยอมให้ตัวเองลำบากบ้างเพื่อสุขภาพแต่การสปอยตัวเองคือตามใจตัวเองนะซึ่งไม่เหมือนกันอีกนะคะมันจะไม่จะมีรายละเอียดอยู่นิดนึงเ
3: น
2: ี่ย
3: ตรงนี้ตรงกับน้องตังไหม
4: ต่างเป็น2อย่างก็รักตัวเองเพราะว่าก็เป็นคนออกกำลังกายแต่ว่าอร่อยทำให้อร่อยก็คือข้ามมือสคิปมือนั้นไปเลยกินอาหารมีประโยชน์ไหมกินแต่ต้องอร่อย
2: ใช่ค่ะประโยชน์ก็โอเค
3: แล้วอย่างนี้จะแก้ไงครับ
2: แก้ไงครับหมอไม่ก็คือจริงมันไม่มีใครแบบ 100% ในความจริงของชีวิตที่เราก็อยากจะแบบปล่อยตัวเองบ้างเล็กๆกินอะไรที่อร่อยบางทีเราก็รู้ว่าเอ๊ะกินเครื่องดื่มแบบนี้มันก็อาจจะหวานไปเนาะแต่มันก็อยากกินบ้างอันนี้โอเคแต่ว่ามันคือสัดส่วนแล้วกันเนาะแบบว่าถ้าใช้ชีวิตแบบอาตีว่า 100% ง่ายๆรักตัวเองถูกวิธีก็ควรจะมีทิศทางไปในเฮลตี้อย่างน้อย 60-70% ขึ้นไปอาจจะมี 20-30% ด้าน 70-80% เป็นเรื่องแบ

0: ไม่ค่อยได้แบบดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วสำหรับคนรอบข้างล่ะครับอย่างเนี้ยผมอยู่กับน้องโบตันมาตลอดเลยผมจะเตือนน้องเขาได้ไหมครับ
0: คือจริงๆการเตือนเป็นเรื่องดีเนาะเป็นกัลยาณมิตรในการให้สติ
1: ค
0: นที่เราอยู่ด้วย
1: ก็
0: ดูว่าเราหนึ่งเขาเป็นคนยังไงนะแล้วสองวิธีเตือนของเราด้วยบางคนเตือนด้วยความหวังดีนะแต่วิธีพูดเนี่ยมันไม่ชวนให้รู้สึกดังไม่ให้รู้เนาะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราห่วงใยวิธีเตือนที่ดีสุดเขาใช้ว่าเราไอเมสเซจ
1: คือ
0: การเตือนด้วยความรู้สึกของเราเช่นห่วงหนูนะอะไรเงี้ยเป็นยังไงฉันห่วงอะไรฉันอยากทำยังไงแต่ถ้าใช้เป็นยูเมสเซจคือไปว่าเขาหูอ้วนขนาดนี้ไม่อยากทำตามแต่ถ้าเราบอกว่าฉันห่วงเธอนะอยากให้เธอสุขภาพดีหูมันน่าฟังอยากทำตามอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพยายามการเตือนก็ต้องใช้เป็นไอเมสเซจเนาะเป็นการเตือนด้วยความรู้สึกของเราเราอยากเขาเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงกับเขาเราอยากเห็นเขาดีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปตำหนิติเตียนเขาเพราะเขาจะยิ่งไม่อยากทำนะคะ
2: นี่ใช้ในเคสไปแล้วก็คนรอบข้างอาจจะอยากเตือนคนที่สปอร์ต
0: อยากจะแสดงความรักกับเขาในการเตือนเขาเน
2: า
0: ะ
2: ทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคุยเรื่องของการปวดใจไปแล้วแล้วก็เรื่องของการรักตัวเองแล้วก็สปอยตัวเองร
0: ัก
2: ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องของการปวดใจกับสปอยตัวเองเนี่ยมันอาจจะทำร้ายตัวเองทีนี้เราจะต้องกลับมาเยียวยาตัวเองไงไม่ให้เราเป็นคนที่สปอยตัวเองมากเกินไปเป็นคนที่ปวดใจจนทำให้จิตเราเนี่ยมันดำดิ่งมากเกินไป
0: จะมีวิธีที่จะบอกรักตัวเองได้นะ
2: คะ
0: เราอยากให้คนเฉพาะคนที่เราเห็นว่าสำคัญแต่คนสำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆคือตัวเราเองนะคะฉะนั้นต้องฝึกบอกรักตัวเองด้วยจะมีวิธีการง่ายๆนะคะ10วิธีที่เราจะบอกรักตัวเองได้ในแต่ละวันได้เลยนะคะทำปุ๊บเราก็คือบอกรักตัวเองแล้วนะคะก็โดยจะแบ่งหมวดหมู่จะได้จำง่ายๆนะคะก็แบ่งหมวดหมู่ที่มันสำคัญกับ5อนะคะอาจจะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่า5อสุขภาพเนาะขออนุญาตอแรกอแรกก่อนอแรกก็คือเป็นเรื่องก็คือทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือเข้าใจบางทีอาหารอร่อยมันไม่ค่อยสุขภาพเนาะเพียงแต่ว่าให้พอดีสักหน่อยก็คือก็ควรจะมีสัดส่วนของสุขภาพด้วย
2: ค่ะ
0: อาจจะมีอร่อยบ้างแต่ว่าสุขภาพก็คำนึงด้วยและบางทีถ้าเราทำให้อร่อยและสุขภาพดีด้วยอ่ะโอเคดีที่สุดฉะนั้นเราก็ดูแลใส่ใจการทานอาหารเพราะอาหารเนาะถ้าเรากินได้เหมาะสมเนี่ยค่ะแต่อาหารที่อร่อยก็ชูใจเนาะก็เอาพอดีละกันเนาะนอกจากอาหารเราก็จะมีประเด็นเรื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มนี่ก็กินให้มันดีต่อสุขภาพเราสักหน่อยคือบางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกบางคนตกไปข้างตามใจตัวเองดื่มชอบน้ำอัดลมก็ดื่มแต่น้ำอัดลม
2: ชอบไข่มุกทุกวัน
0: เอออย่างเงี้ยมันชูใจจริงแต่ไม่ชูร่างกายแล้วร่างกายจะพังนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ให้มันพอดี
1: น้ำปลาผลไม้
0: ที่ไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีต่อสุขภาพก
2: ็
0: เครื่องดื่มเนาะอยู่ในหมวดนี้คือหนึ่งสองคือเนื้ออาหารสองเครื่องดื่มดูให้ดีสุขภาพอ๋อที่สองคือเป็นเรื่องออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ก็คือเป็นประเด็นว่าเราก็ต้องดูแลออกกำลังกายทุกวันอย่างที่พี่คุณโบตันแปลว่าบอกรักตัวเองทุกวันดีๆก็ในทางการแพทย์คือให้ออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
2: ์
0: นะคะตีง่ายๆคือที่ละคือไม่ต้องออกหนักนะคือบางคนร่างกายเดินง่ายๆก็ได้เดินง่ายๆเดินที่มีเคลื่อนไหวร่างกายตลอดคือออกให้มันเข้ากับร่างกายเราบางคนถนัดออกหนักก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยให้มีเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปได้5ครั้งต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: ก็จะช่วยให้สุขภาพเราดีเพราะคนยุคใหม่เนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะทุกอย่างอยู่ในมือถือแล้วหมดทำธุรกรรมธนาคารไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะคะเดี๋ยวนี้กดก็มาคีนอาหารไม่ต้องไปซื้อเองมีคนตกที่มาพร้อมกับเราไม่ได้ดูแลเรื่องการเคลื่อนกายก็ช่วยได้ถัดไปก็คือการตอนอันที่สี่เรื่องยืดหยุ่นตอนเช้
1: า
0: คือบางทีตื่นขึ้นมาค่ะช่วงตื่นขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เรานอนเนาะร่างกายเราแบบอยู่ที่เดิมมันที่เราจะออกมาใช้ชีวิตอะค่ะเรายืดเหยียดเขาสักหน่
1: อ
0: ยเพื่อปรับโทนของร่างกายให้มันยืดหยุ่นขึ้นเรียกเลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้นยิ่งออกมาเดินรับแสงเช้านี่คือสุดยอดเลยค่ะจะทำให้เราสดชื่นดีด้วยเพราะเวลาตัวนี้จะทำงานดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถัดไปนะคะก็เราไปพูดถึงอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วเนาะ

0: ถัดไปเป็นเรื่องออยล์ออนี่สำคัญมากนะอุจจาระนะคะจะขอให้ถ้าใครทานอาหารอยู่นะแต่เป็นเรื่องที่สำคัญจริ
1: งค่ะเพราะว่ามัน
0: คือการขับของเสียออกจากร่างกายการที่เรามีขับถ่ายที่ดีอะค่ะทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะช่วยให้ผิวพรรณเราสวยด้วยนะคะสุขภาพเราดีด้วยฉะนั้นเราก็ดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ให้ดีเนาะบางคนก็มันก็มาจากหลายอย่างเนาะออกกำลังกายทานอาหารเนี่ยช่วยให้ออกอุจจาระ
1: อุจจาระ
0: ดีด้วย
1: ค่
0: ะฉะนั้นมันก็มาจากสองออแรกเยอะเหมือนกันนะคะ
1: นี่ก็สำคัญนะข้อนี้นะครับ
0: สำคัญจริง
1: จริงถ้าเราไม่อุจจาระนี่เราอึดอัดมากเราทำงานเลยไม่เราบางทีเราอาจจะมองข้างไป
0: มองข้างแล้วบางคนบอกว่าเป็นสิวเยอะอ้าวมองข้างเกิดจากท้องผูกก็มีอะไรเงี้ย
1: ผิวแบบเหมือน
0: ใช่ไม่สด
1: หน้าตาหมุนหมองไม่สดใส
0: ใช่แบบพวกนี้เป็นเรื่องแบบเส้นผมมาภูเขาอะไรคนไม่รู้นะคะฉะนั้นนี้ก็ให้ความสำคัญนะคะลำดับต่อไปที่6เนาะเป็นออารมณ
1: ์
0: อารมณ์ก็มีเราก็ต้องดูแลอารมณ์ให้สดชื่นนะคะการดูแลอารมณ์ให้สดชื่นในที่1เลยนะคะยุคนี้ขอให้ทำอันนี้เลยละกันเนาะดิจิทัลดีท็อกนะคะ
1: ดิจิทัลดีท็อก
0: ก็คือลดการเสพสื่อบ้างลดสื่อแบบเ
1: คร
0: ื่องที่เป็นพวกแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะ
0: เพราะว่ามันมีผลพอเราเสพเรื่อยๆสมองเราต้องเสพข้อมูลเยอะมากทำงานหนักมากเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพสมองค
2: ่ะ
0: เราอาจจะบันเทิงนะคะแต่สมองเราล้าหรือว่าคนใช้สายตากับจ้องพวกนี้เยอะๆสายตาแย่ลงเยอะเหมือนกับการนอนด้วยเพราะว่าเล่นจนกระทั่งเลยเวลานอนแล้วก็การอุ่นเยอะเกินไปนะคะคนหนึ่งที่มีข่าวแบบดาราท่านหนึ่งเสียชีวิตอะค่ะคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าบวกกับซึมเศร้าอีกหลายคนนะคะเพราะนั่งตามข่าวคือเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้ตัวว่าให้เราเสพข่าวเราแล้วครับรับพวกมันอย่างแล้วเราเริ่มเครียดเกินไปหยุดเสพเพราะว่ามันไม่ค่อยดีสุขภาพใจแล้วนะคะที่สำคัญอีกนึงก็คือดูแลตัวเองให้มีบรรยากาศที่ที่ดีอะค่ะการใช้ชีวิตการ
1: มุมมองด้วยนะครับ
0: มุมมองการแต่งตัวให้สดชื่นสวยงามอะไรเงี้ยค่ะ
1: สร้างบรรยากาศ
0: สร้างบรรยากาศทำให้อารมณ์เราอารมณ์อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือการกลับมาเท่าทันตัว
1: รู้ใจตัวเอง
0: ใช่เท่าทันตัวเองแล้วก็รู้จักชีวิตมากขึ้นเช่นการอ่านหนังสือดีๆก็ช่วยให้เราแบบเปิดประสบการณ์ที่ดีเพราะคนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยเขาเขียนจากประสบการณ์ที่เขากลั่นกรองมาแล้วเราไม่สามารถประสบการณ์แบบนั้นกับทุกคนได้เนาะเราก็การอ่านจากเขาทำให้เราประสบการณ์ที่ดีขึ้น
1: และการอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องของการมุมมองได้ไหมครับมองบวกทำให้เรารู้สึกแบบดีด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แบบมองให้ดีด้วยจะต้องก่อนที่จะมุมมองบวกมุมมองลบอยู่หรือเปล่าหลายคนมีออโต้ความคิดเชิงลบแล้วไม่รู้ตัวแต่พอมีสติปุ๊บอ๋อตายแล้วฉันแบบคิดไปได้ขนาดนี้ลดความคิดลบๆซะแล้วก็ปรับมุมมองไปในเชิงที่เป็นด้านจริงนั่นแหละจริงๆความจริงของชีวิตเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเราจะเติบโตใจเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาสุดท้ายก็เป็นเรื่องอากาศเช่นการดูแลบ้านให้สะอาดเนี่ยคือบางทีบ้านมีผลนะคะเดินเข้ามาแบบสวยๆเนาะหัวใจเบิกบานเข้ามานี่รกเลยหัวใจ
1: ใจหัวดู
0: เลยเข้ามาแล้วแบบกลับบ้านให้จะมีความสุขเบิกบานหูแบบและไม่ดีละฉะนั้นก็ดูแลบ้านให้สะอาดสดชื่นอย่างเงี้ยเนาะแบบเรารู้สึกสบายมีความสุขหรือจัดบ้านให้รู้หรือว่าบรรยากาศให้บ้านให้สงบอะค่ะเพราะว่าอาหารใจอันนึงของมนุษย์คือต้องการความสงบเนี่ยค่ะก็ให้
1: สร้างบรรยากาศ
0: ที่สงบหรือว่ามีเสียงเพลงก็คือบรรยากาศคือสะอาดสงบแล้วก็สบาย
2: ค่ะ
1: ดีมากๆนะครับพอได้ฟังหมอแล้วรู้สึกอยากกลับไปทำที่บ้านเลย
2: ทำการฝึกวินัยให้เรารู้สึกว่าเออกลับมารักตัวเองทำ10ข้อครบแล้วทุกอย่างครบเรียบร้อยแต่ที่กระทบจิตใจเราเช่นเหตุการณ์ใหญ่ๆหรือว่าทีเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีวิธีในการดึงให้เรากลับมีวิธีการคุยกับตัวเองในสภาพจิตใจที่สมดุลได้เร็วที่สุด
0: ได้ค
2: ่ะ
0: ก็สิ่งที่ถ้าเราตั้งหลักได้เพราะว่าคือบางทีมันเฟ่อะเจอเรื่องหนักชีวิตเราคือเฟ่ได้เลยเนาะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งหลักเราเริ่มจากฐานกายก่อนให้รู้สึกมั่นคงนะการตั้งหลักคือทำให้เรารู้สึกมั่น

0: จริงๆมันเรียกนะเรียกความมั่นคงจากข้างในนะเวลาที่เราแบบตื่นเต้นหรือเราแบบใจไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะพอเราก็สงบขึ้นแล้วมั่นคงขึ้นอันนี้เป็นด่านแรกเนาะที่เราจะเรียกความจะเซน้อยลงแล้วจะมั่นคงขึ้นแล้วนะคะจากนั้นก็อาจจะโอเคว่าเราสงบขึ้นมั่นคงขึ้นเราก็ค่อยกลับมาถามใจตัวเองในอะไรหรือมันมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรแล้วเราก็ค่อยๆลองดูว่าเอ๊ะถ้าแล้วเรื่องนี้เราจะแก้ไขยังไงต่อนะคะแล้วก็ถ้าเรามีเวลากับตัวเองต่อนิดนึงเนาะให้ลองแยกเรื่องปัญหาของเราค่ะเป็นปัญหาที่ปัญหาแก้ไขได้หมายถึงว่าอยู่ในมือเราที่เราควบคุมได้หรือปัญหาบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้วฉะนั้นถ้าเราแยกออกมาชัดเจนปัญหาที่เราควรโฟกัสคือปัญหาที่เราแก้อยู่นะคะก็เขียนทางออกให้เยอะที่สุดเลยการเขียนเนี่ยจะช่วยเซลล์สมองการคิดวนในหัวมากเลยนะคะและคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความโฟกัสกับสิ่งที่เขาแก้ไขได้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราเอาไปแบบวนกับสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เกิดภาวะทุกข์ฟรีไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะเสียพลังชีวิตยิ่งเซนหนักเลยแต่ถ้าเราตั้งหลักกับสิ่งที่เราจัดการทำที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองเนี่ยค่ะเนี่ยหลักคือสิ่งที่ที่ควรจะทำนะคะหลังจากที่เราแบบเสียสูญมาเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทุกเรื่องเลยคะรวมถึงว่าบางคนอาจจะสูญเสียคนในครอบครัว
2: ได้
1: มงก็ได้เหมือนกัน
2: ได้เลย
1: นั่งเขียนเลยว่าอันนี้เราแก้ปัญหาจัดการได้ยังไง
2: ค่ะ
1: สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหรือว่าอะไรแล้วเราแบบอยู่ในสภาพที่ดำดิ่งมากก็คือต้องเขียนออกมา
0: เขียนออกมาได้นะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นถึงเสียคนสำคัญบางทีเราอยู่กับตัวเองอาจจะยิ่งฟุ้งซ่านแนะนำพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกวางใจรู้สึกไว้ใจแล้วเราแชร์ความรู้สึกช่วยให้เรารู้สึกว่าแล้วพลังซัพพอร์ตจากเขาหน่อยเขาก็จะเยียวยาเราได้ค่ะ
3: บางทีเราอาจจะแบบบางคนอาจจะเป็นโรคร้ายที่แบบเกิดกับตัวเองเกิดกับคนรอบข้าง
1: กับการ
3: อาจจะต้องแบบว่าต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็แบบอาจจะมีการพูด
0: คือเราไม่ต้องรีบแข็งแรงนะคะบางคนรู้สึกว่าฉันจะต้องรีบมีความสุขแล้วจะต้องรีบล่าเลย
1: อย่าไม่จำเป็น
0: เราเป็นตัวเองนั่นแหละคือเราสำคัญคือการยอมรับอารมณ์อย่างที่เป็น
3: อาจจะต้องใช้
0: ถ้าเรื่องหนักเราก
3: ็ค่อย
0: ฟื้นฟูต้องใจเย็นกับตัวเองด้วย
1: อย่างตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแย่นะคะหลายๆคนก็อาจจะลงทุนไปแล้วมีหนี้สินหรือบางคนก็อาจจะมีการแบบว่าธุรกิจปิดตัวอันนี้เขาอาจจะอยู่ในจุดที่ดำดิ่งอยู่วิธีนี้ใช้ได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ค่ะก็คืออย่างที่บอกเราตั้งหลักกับตัวเองใช้ฐานร่างกายก็ทบทวนได้แล้วก็แต่เรื่องบางอย่างเราอยู่กับตัวเองคนเดียวไม่ไหวก็ช่วยให้เราผ่านไปได้นะคะ
1: แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็เขียน
3: ข้อเลยนะครับ
0: เขียนออกมาเป็นข้อตั้งหลักนิดนึงปัญหามีอะไรบ้างนะได้ให้เขียนออกมาให้ชัดเจนนะคะ
1: ให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการที่เราจะต้องกลับมารักตัวเอง
0: ได้เลยค่ะก็จากฝากเนี่ยค่ะว่าวันนี้เรารักตัวเองแล้วหรือยังนะคะและที่สำคัญมากคืออย่าลืมบอกรักตัวเองในทุกวันไม่ที่เราบอกเรารักเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยไม่แปลว่าเราไม่รักจริงนะคะแต่ละวันนะคะสิ่งดีให้ตัวเองนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองแล้วก็เรื่องของการสปอยตัวเองหรือว่าเรื่องเจ็บปวดต่างๆที่คุณผู้ชมอาจจะเจอมาบ้างนะคะคุณหมอก็มีแล้วนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมพูดคุยกับตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองพูดคุยกับคนรอบข้างแล้วก็มีการลิสต์วิธีอย่างที่คุณหมอบอกลองทำดูนะคะเผื่อจะหาทางออกได้วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอลิงมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: วิธีที่ดีที่สุดในการรีเซ็ตและก้าวข้ามความเจ็บปวดนั่นก็คือการรักตัวเองที่เหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทำได้แต่พอเอาเข้าจริงๆกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะหลายๆครั้งกันอยู่เลยว่าแบบไหนคือคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองคือความเห็นแก่ตัวแต่อย่างที่เราได้ฟังคุณหมออธิบายไปการตัวแต่รักตัวเองถ้าเราหันกลับมาใส่ใจตัวเอง

โดยไม่สนใจความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นดังนั้นต้องคำก่อนทำสิ่งที่เรียกว่าการที่เราทำโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีอาจมีผลเสียที่กระทบอีกฝ่ายได้โดยรายการ H Zone ขอนำเสนอ4ขั้นตอนการรีเซ็ตตัวเองเป็นคนใหม่ที่นอกจากจะทำให้คุณยังเป็นวิธีในการทำให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ 1. Review ก่อนที่จะเริ่มรีเซ็ตต้องผ่านมาตัวคุณคนเดิมเป็นอย่างไรคุณชอบหรือไม่อะไรคือความฝันหรือเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการกันแน่แล้วตอนนี้ตัวคุณเดินทางไปตามฝันหรือเป้าหมายที่วางไว้อยู่หรือไม่ อยากให้คุณลองถามคนอื่นๆเพื่อขอความคิด 2. Rethink เมื่อดึงความคิดเห็นจากคนอื่นกระบวนการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนคือการคิดใหม่อย่างเราชอบคิดเสมอว่าตัวเองเห็นจากคนอื่นๆแต่พอเริ่มทบทวนตัวเองและถามฟีดแบคจากคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ต้องตกใจจริงๆครับว่าเราเป็นคนไม่ฟังคนมีนิสัยตัวทำให้ฟังความเห็นของพวกเขาได้ไม่หมดผลที่ตามมาคือคนใกล้ตัวมองเราว่าเราไม่ค่อยฟังความเห็นของพวกเขาทั้งที่ก่อนหน้านี้เราคิดเองมาตลอดว่าเราเป็นคนรับฟังความคิดเห็นคนอื่น 3. ทบทวนตัวเองได้คิดใหม่กับสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือสิ่งที่คุณต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่ว่าง่ายๆก็คือใหม่ก็เพราะคุณไม่สามารถทำทุกอย่างหรือแก้ไขทุกเรื่องในชีวิตได้ทั้งหมดพร้อมกันฉะนั้นคุณจะต้องเลือกและจัดสรรว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือสิ่งที่คุณจะลงมือปรับปรุงเป็นอันดับต้นๆเมื่อได้คำตอบคุณก็จะต้องจัดสรรการนั้นเพราะหากคุณพยายามแก้ไขหรือปรับปรุงเรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตคุณหรือคุณคนใหม่ก็จะเกิดขึ้นจริงเพราะนั่นคือข้อเท็จจริงใหญ่ๆที่มาจากการทบทวนทั้งเสียงของตัวเองและคนรอบข้าง 4. Reset มาถึงขั้นตอนที่ 4. คือเริ่มต้นตั้งหลักกันใหม่เริ่มชีวิตกันใหม่ตามที่คุณได้ตกผลึกมาแล้วว่าคุณอยากปรับอะไรและอยากคงอะไรไว้ต่อแต่เหนือสิ่งอื่นใดในขั้นตอนนี้สิ่งที่คุณต้องมีเพิ่มขึ้นคือการให้อภัยตัวเองเมื่อคุณเห็นในด้านไม่ดีของตัวเองเยอะๆคุณจะหมกมุ่นและอาจจะโกรธตัวเองกับสิ่งที่เป็นแต่การเอาแต่โทษตัวเองคุณสะดุดลงได้เพราะคุณจะจมปลักกับปัญหามากกว่ามีกำลังใจในการปรับปรุงตัวเองดังนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าลืมให้อภัยตัวเองคนเราผิดพลาดกันได้ผิดก็ไม่ได้แปลว่าหมดโอกาสผิดก็ไม่ได้แปลว่าจะผิดเสมอไปเมื่อคุณผ่านขั้นตอน4ข้อมาแล้วนั่นแปลว่าคุณ